0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนจะเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะในภาคเรียนที่1ปีการศึกษานี้นะคะดังนั้นในวันนี้เราจะนำความรู้ที่เราได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายเรื่องเงินนะคะมาใช้ในการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมเปิดกระปุกออมสินเล่นขายของนั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆ เราจะนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องเงินมาใช้นะคะถือเป็นการทบทวนบทเรียนที่เด็กๆได้เรียนรู้มาในหน่วยการเรียนรู้นี้ด้วยเลยนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะมีจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือนักเรียนสามารถนำเงินไปใช้ซื้อของได้จริงนะคะสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ซึ่งเด็กๆนะคะได้ใช้เรื่องเงินนะคะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วใช่ไหมลูกทุกๆวันเด็กๆก็จะมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในการซื้อของในการใช้ชีวิตของเราใช่ไหมคะต่อมานะคะเด็กๆกิจกรรมนี้กิจกรรมเปิดกระปุกออมสินดังนั้นนะคะขั้นตอนแรกเลยเราจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเปิดกระปุกออมสินจากกิจกรรมสะสมทรัพย์ที่เด็กๆได้สะสมมาตั้งแต่ชั่วโมงที่1ที่เรียนรู้เรื่องเงินนะคะแล้วจำแนกว่ามีธนบัตรและเหรียญใดบ้างจากนั้นรวมเป็นเงินทั้งหมดกี่บาทให้เด็กๆบันทึกไว้ในใบกิจกรรม 7.3 ข้อที่1คุณครูปลายทางนะคะแจกกระปุกออมสินให้กับเด็กๆได้เลยหรือโรงเรียนใดนะคะที่ใช้วิธีการบันทึกเงินรางวัลลงในสมุดคณิตศาสตร์ของตนเองนะคะนับรวมจำนวนเงินได้เลยค่ะว่าตลอดหน่วยการเรียนรู้นี้เด็กๆนะคะสะสมทรัพย์ไปได้เท่าไหร่นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนักเรียนลงมือเปิดกระปุกออมสินแล้วก็นับจำนวนเงินในกระปุกออมสินของตนเองได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนำเสนอด้วยนะคะว่าได้จำนวนเงินเท่าไรแต่ละกลุ่มนะคะเลือกตัวแทนนำเสนอก่อนได้เลยเด็กๆนับเสร็จแล้วใส่ลงไปในกระปุกออมสินของตัวเองคืนไปได้เลยค่ะได้แล้วจดบันทึกเลยลูกจดบันทึกในใบกิจกรรม 7.3 ได้เลยค่ะกล้าอยู่นู่นหนูไม่ลูกบันทึกไว้ที่แผ่นเดียวแต่ละกลุ่มจะได้1ชุดเด็กๆอีก10วินาทีนะคะเดี๋ยวคุณนับถอยหลังจาก10นะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะเด็กๆทุกคนยกมือขึ้น2ข้าง2มือยกขึ้นเหนือหัวค่ะสองมือจับหัวสองมือจับไหล่สองมือจับเอวปรบมือสองครั้งปรบมือห้าครั้งตอนนี้เด็กๆทุกคนนับจำนวนเงินเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะกลุ่มที่หนึ่งเรียบร้อยหรือยังลูกกลุ่มที่หนึ่งได้กี่บาทคะเดี๋ยวนำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางเลยนะได้กี่บาทลูกเป็นน้ำหนาวนะคะได้จำนวนเงินเท่าไหร
1: ่209

0: 10ค่ะ
1: เดี๋ยวก็มาเดินฟังจำนวนเงินสะสมของกลุ่มที่1นะคะได้เท่าไหร่นะคะลูก
0: 290ค่ะ
1: กลุ่มที่1ได้290บาทหนูบันทึกลงไปบันทึกจำนวนเงินโดยใช้จุดได้เลยนะคะกลุ่มที่2นับเสร็จเรียบร้อยหรือยังเสร็จเรียบร้อยแล้วนำเสนอจำนวนเงินของกลุ่มตัวเองค่ะสะสมทรัพย์ไปได้เท่าไหร่คะ
2: 446บาทครับ
1: 446บาทนะคะโอ้เยอะมากเลยนักเรียนปลายทางนะคะตอนนี้ถ้าใครรวมเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วจดบันทึกจำนวนเงินลงในใบกิจกรรมด้วยนะถ้าหากว่ายังรวมเงินไม่เสร็จเดี๋ยวฟังจำนวนเงินระหว่างฟังจำนวนเงินของเพื่อนแต่ละกลุ่มเด็กๆนะคะรวมจำนวนเงินเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อไปกลุ่มที่3ยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมกลุ่มที่4ได้หรือยังกลุ่มที่4ได้หรือยังลูกเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่4นำเสนอจำนวนเงินของกลุ่มตนเอง
0: 295ค่ะ
1: 295บาทนะคะต่อไปกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่มที่5
0: 369บาทค่ะ
1: 369บาทนะคะต่อไปกลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยหรือยังลูกกลุ่มที่3มีธนบัตร20บาทกี่ฉบับคะเด็กๆกลุ่มอื่นช่วยกลุ่มที่3หน่อยลูกมีธนบัตร20บาทกี่ฉบับมี6ฉบับเป็นเงินเท่าไหร่คะ
3: 428
1: รวมทั้งหมดเป็นรวมทั้งหมดเป็น478บาทนะคะกลุ่มที่3นับเรียบร้อยแล้วทุกกลุ่มนำเงินของตนเองทั้งเงินเหรียญและธนบัตรนะคะใส่ลงไปในกระปุกออมสินของกลุ่มตนเองได้นะคะนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางได้เงินสะสมจากกิจกรรมสะสมทรัพย์เท่าไหร่นะคะนำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางและคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งกลุ่มที่1เก็บเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่2 3 4และ5เรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมต่อไปค่ะเด็กๆสังเกตเด็กๆต้นทางสังเกตที่โต๊ะของตนเองคุณครูมีสินค้าตั้งไว้ให้ใช่ไหมลูกนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางรบกวนนำสินค้าหรือบัตรภาพสินค้านะคะมาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้เลยนะคะตอนนี้คุณครูก็เตรียมสินค้าจำลองนะคะมาไว้ให้นักเรียนเป็นตัวอย่างเรียบร้อยแล้วเด็กๆคะสังเกตที่สินค้าของคุณครูสินค้าของคุณครูมีสินค้าประเภทอะไรคะ
4: ผักผลไม
1: ้เป็นผักและผลไม้ของนักเรียนนะคะก็จะเป็นสินค้าประเภทที่แตกต่างกันออกไปนะคะนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางเตรียมสินค้าอะไรไว้ให้แต่ละกลุ่มนะคะนักเรียนสามารถสังเกตและนำเสนอให้เพื่อนๆได้เลยขั้นตอนต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆดูสินค้าของกลุ่มตนเองลูกเดี๋ยวเรานะคะจะแต่ละกลุ่มนะคะจะขายสินค้าที่คุณครูนะคะเตรียมไว้ให้เด็กๆแต่ก่อนที่จะขายสินค้าสินค้าแต่ละชนิดต้องมีอะไรก่อน
4: ราคา
1: ต้องมีราคาดังนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนกลุ่มออกมารับป้ายสินค้าจากคุณครูนะคะแล้วไปเขียนราคาโดยใช้จุดเด็กๆยังจำได้ไหมเขียนราคาโดยใช้จุดเขียนอย่างไร
4: เ
1: ขียนจุดขั้นระหว่างจำนวนที่เป็นบาทกับจำนวนเงินที่เป็นสตางค์และมีหน่วยต่อท้ายคือบาทนั่นเองนะคะเด็กๆเขียนให้ถูกต้องซึ่งของคุณครูนะคะคุณครูได้กำหนดราคาสินค้าไว้แล้วเช่นกะหล่ำปลีผลนี้ราคาคุณครูเขียนไว้ว่า 25.50 และมีหน่วยเป็นบาทอ่านว่าอะไรคะ
4: 25.50
1: ราคา25บาท50สตางค์นั่นเองนะคะในขณะที่เด็กๆกำหนดราคาสินค้าของกลุ่มตนเองขอให้เด็กๆกำหนดราคาสินค้าอย่างเหมาะสมด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆกำหนดราคาสินค้า โดยส่งตัวแทนออกมารับป้ายเพื่อติดเพื่อเขียนราคาสินค้าติดไว้ที่สินค้าของตนเองคุณครูปลายทางนะคะอาจเตรียมเป็นสติกเกอร์นะคะเพื่อเขียนราคาสินค้าให้กับเด็กๆก็ได้หรือจะเป็นกระดาษโพสต์อิทหรือกระดาษ A4 ที่คุณครูนะคะเตรียมไว้ให้เด็กๆสามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะติดไว้ที่สินค้าของเด็กๆได้เลยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะคะสำหรับกลุ่มที่1อันนี้เป็นสินค้าของกลุ่มที่1นะคะคุณครูนำมาแสดงให้กับเด็กๆนะคะกลุ่มที่1เดี๋ยวรอก่อนนะลูกต่อไปเป็นกลุ่มที่2ลูกนับจำนวนสินค้าของกลุ่มตนเองแล้วออกมารับสติกเกอร์ได้เลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนับจำนวนสินค้าว่ามีกี่ชนิดนะคะกี่ถุงกี่กล่องแล้วออกมารับได้เลยกลุ่มที่3 4และ5นับจำนวนสินค้าของกลุ่มตนเองด้วยเช่นกันค่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่2เรียบร้อยหรือยังลูกเท่าไหร่คะ14ไปเขียนราคาให้เหมาะสมนะลูกแล้วติดไว้ที่สินค้าของตัวเองได้เลยกลุ่มที่2ค่ะเดี๋ยวเราขายไก่เป็นตัวละนะคะลูกนับจำนวนไก่ด้วยมีกี่ตัวเท่าไหร่ลูก10ขอให้เกินไปนะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่10มีกี่ถุงลูก9นะคะออกมารับเลยกลุ่มที่5มีเท่าไหร่คะลูก8ถ้าเหลือเด็กๆ เก็บไว้เลยนะคะกลุ่มที่1รับไปเลยวิธีการเขียนหนูเขียนไปในนี้แบบของครูนะแปะไป
5: แปะแล้ว
1: เขียนเลยแปะแล้วก็เขียนลงไปเลยลูกเทปใช้วิธีการแปะข้างหน้าถุงเท้าเวลาเพื่อนเขามาซื้อเขียนโดยใช้จุดเขียนโดยใช้จุดต้องมีหน่วยเป็นบาทด้วยปิ่นไม่ต้องแกะทุกอันเพราะว่ามันสามารถลอกออกมาได้เลยเขียนเลยตัวละเท่าไหร่ไก่51 บาท50 สตางค์หนูแกะแล้วก็แปะไว้ที่ไก่ได้เลยใช่ค่ะไม่มีบาทนี่ลูกไม่พอใช่ไหมต่อไปหนูเขียนให้ชิดทางซ้ายนี้นะแล้วก็เขียนบาทเป็นบอใบไม้จุดก็ได้ลูกนี่หนูแปะก่อนแล้วค่อยเขียนก็ได้นี่ลูกไอซ์รอใช่ไหมไอซ์ก็แปะเลยแล้วก็เขียนเลยเอาดินสอขึ้นมาหนูก็แปะเลยลูกหนูก็แปะแล้วหนูก็เขียนเลยช่วยกันเขียนสิคะนี่เขียนเลยช่วยกันลูกแกะแล้วก็แปะแปะใส่สินค้าแล้วก็เขียนได้เลยแปะใส่นี้ลูก
5: แปะตัวละ40 บาทได้ไหม
1: ได้ค่ะแปะไว้ข้างหน้าจุดนี้เลย
5: เฮ้ย
1: ได้
5: แล้วค่ะนี่ที่มี
1: กลุ่มนี้หนูแปะไว้แล้วก็ช่วยกันเขียนได้เลยลูกนี่แปะแล้วก็เขียนเลยไข่มุกเขียนเลยลูกช่วยกันเขียนจะได้เสร็จเร็วๆนี่ไงแปะแล้วก็เขียนเลยแปะไว้ทุกอันเลยลูกสเนลเขียน
5: อันนี้เขียนยังไง
1: แปะเลย
6: เอากี่บาทอ่ะมุก
1: แปะเลยแล้วก็เขียนเลยเด็กๆถ้าจะให้เร็วขึ้นทำยังไง นี่เลยแปะเลยแล้วช่วยกันเขียนอันนี้เท่าไหร่อันนี้อะไร
7: แปะแปะอันนี้คืออะไร
1: นั่นเห็นไหมลืมเลยอะไรลูกอันนี
7: ้อันแรกกล้อง
1: เขียนโดยใช้จุดจุด00ลงท้ายเขียนหน่วยด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรจุด00ไป
7: อันที่2เอาไปเลย
1: ราคาเท่าไหร่กำหนดเลยลูกกำหนดให้เหมาะสมเอ๊ะกล้องเนี่ยใครจะมาซื้อเราได้เนี่ย200กว่าบาทมีเงินกันแค่300เองไม่เป็นไรลูกเขียนไปเลยจุด00แล้วก็เขียนบาทบาทไม่พอใช่ไหมเขียนบอใบไม้จุดโอเคจุด00จุด00เด็กๆเขียนราคาสินค้าโดยใช้จุดนะคะชนิดเดียวกันต้องราคาเท่ากันไหมเท่ากันอันนี้ของกล้า30บาทแสดงว่าตัวละ30บาทนะลูกเด็กๆกลุ่มไหนเสร็จแล้วจัดเรียงสินค้าไว้เหมือนเดิมแสดงราคาด้วยนะคะให้เวลาอีก1นาทีเดี๋ยวคุณนับถอยหลังจาก10แล้วนะคะเรียงสินค้าให้เรียบร้อยกลุ่มที่2เริ่มแสดงสินค้าแล้วนะคะ6 5 4 3กลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือขึ้น2ข้างค่ะ2 1หมดเวลาอ่ะ2มือยกขึ้นเหนือหัวค่ะ2มือจับหัว2มือจับไหล่2มือจับเอว2มือวางไว้บนโต๊ะค่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3เรียบร้อยหรือยังลูกกลุ่มที่3กลุ่มที่4เรียบร้อยกลุ่มที่5เรียบร้อยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะเตรียมร้านเรียบร้อยหรือยังตอนนี้เรามีสินค้าแล้วลูกก่อนที่จะขายของมีสินค้ามีราคาต่อไปต้องมีอะไรอีกชื่อร้านเด็กๆแต่ละกลุ่มปรึกษาเกี่ยวกับชื่อร้านได้เลยตั้งชื่อร้านได้เลยแล้วบันทึกลงไปในข้อที่2กลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยยกมือ2ข้างยกมือ2ข้างทั้งกลุ่มเลยนะคะคุณครูจะได้ทราบว่ากลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะตอนนี้กลุ่มที่1กำลังปรึกษากันนะคะเดี๋ยวรอกลุ่มที่1กลุ่มที่3เรียบร้อยหรือยังลูกเดี๋ยวคุณครูจะให้นำเสนอชื่อร้านด้วยนะคะกลุ่มที่2กลุ่มที่4กลุ่มที่5ทุกคนมือลงค่ะระหว่างรอกลุ่มที่1และกลุ่มที่3เดี๋ยวจะให้กลุ่มที่2นะคะนำเสนอชื่อร้านของกลุ่มตนเองเริ่มจากกลุ่มที่2ก่อนเลยกลุ่มที่2ชื่อร้านคือร้านอะไรลูก
2: ขนมเติมพลังกับขนมครับ
1: อะไรนะคะ
2: ว่างว่างขนมเติมพลังครับ
1: ว่างว่างขนมเติมพลัง
2: ครับ
1: เชฟบันทึกลงไปในข้อที่2แถบสีส้มตรงนี้ด้วยนะคะในใบกิจกรรมต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4ชื่อร้านว่าอะไรลูก ตัวแทนนำเสนอ1คนเลยชื่อร้าน

0: ายอุปกรณ์การเรียนสุดใหม่
1: อะไรนะคะ
0: ขายอุปกรณ์การเรียนสุดใหม
1: ่ขายอุปกรณ์การเรียนชุดใหม
0: ่สุดใหม
1: ่สุดใหม่โอเคค่ะขายอุปกรณ์การเรียนสุดใหม่บันทึกลงไปในใบกิจกรรม 7.3 ด้วยนะลูกต่อไปกลุ่มที่5ลูกกลุ่มที่5ชื่อร้านว่าอย่างไร
2: ของใช้น่าซื้อ
1: ของใช้น่าซื้อนะคะชื่อร้านน่ารักมากๆเลยนะของใช้น่าซื้อนะคะนักเรียนปลายทางระหว่างนี้นำเสนอชื่อร้านค้าให้กับคุณครูปลายทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางได้เลยนะคะต่อไปกลุ่มที่1ลูกกลุ่มที่1ชื่อร้านว่า
3: ผักผลไม้แสนอร่อยค่ะ
1: ผักผลไม้แสนอร่อยโอเคค่ะผักผลไม้แสนอร่อยนะคะแสดงว่าร้านที่1ร้านของกลุ่มที่1ขายอะไรลูกขายผักผลไม้นะต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายแล้วชื่อร้านว่าอย่างไรคะ
4: ของน่ารักน่าเล่นครับ
1: ของน่ารักน่าเล่นแสดงว่ากลุ่มที่3ขายอะไรลูก
5: ของเล่น
1: ของเล่นนะคะตอนนี้ได้ชื่อร้านครบทุกกลุ่มแล้วต่อไปเด็กๆดูที่ใบกิจกรรม 7.3 ข้อที่2ลูกข้างล่างชื่อร้านจะเป็นตารางสีฟ้านี้ให้เด็กๆบันทึกรายการสินค้าของกลุ่มตนเองลงไปเช่นมีตัวอย่างมาให้ลูกบรรทัดแรกเขียนว่านมรสจืด1ขวดนะคะราคาต่อหน่วยคือ12.25 บาทจำนวนสินค้ามีทั้งหมด5ขวดนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างต่อไปของเด็กๆเด็กๆก็มาเขียนรายการสินค้าของกลุ่มตนเองเช่นกลุ่มที่1เป็นอะไรลูกกะหล่ำปลีราคาต่อหน่วยกี่บาทลูกกะหล่ำปลีราคาเท่าไหร
5: ่
1: 25.50 บาทก็เขียนไว้ช่องที่2สินค้ามีทั้งหมด1หัวใช่ไหมคะหนูก็เขียน1หัวได้เลยต่อไปกลุ่มที่2ตัวอย่างเช่นชาไข่มุกใช่ไหมคะรายการสินค้าเป็นชาไข่มุกราคาต่อหน่วยคือตรงสเดลนี่ลูกราคาต่อหน่วยคือ
5: 20 บาท
1: 20บาทราคาต่อหน่วยก็เขียนว่า20บาทจำนวนสินค้ามีทั้งหมด2แก้วก็เขียนว่า2แก้วนะคะเด็กๆกลุ่มอื่นๆนะคะสามารถบันทึกตามตัวอย่างได้เลยนักเรียนปลายทางบันทึกรายการสินค้าของกลุ่มตนเองลงไปในใบกิจกรรม 7.3 ได้เลยนะคะทุกกลุ่มบันทึกเลยค่ะลูกบันทึกได้เลยมีรายการอะไรบ้างกลุ่มนี้ก็จะเป็นไก่ใช่ไหมไก่มีกี่ตัวอันนี้ก็เป็นลิงไงลูกมี1ตัว1 2 3 4 5 6ตัวละ30บาทหนูว่าเขียน30เขียนโดยใช้จุดนะลูก30บาทมีกี่ตัว
5: 6ตัว
1: มี6ตัวต่อไปอะไรลิง

0: 150บาทกระเป๋านักเรียนมีกี่ใบ2ใบบันทึกเลยลูกรายการสินค้าต่อไปมีกี่กล่องกี่ใบลูก1ใบก็เขียน1ใบต่อไปเป็นปิ่นโตของเล่นมีกี่ชิ้นบันทึกไม่ซ้ำกันนะลูกกลุ่มนี้ใครบันทึกเอ่ยเป็นแตงกวานะแตงกวาเก็บอะไรอันนี้อะไร
1: ส
0: ้
1: ม
0: อ
1: ันนี้ใคร
0: พริก
1: ส้ม
0: เท่าไหร่ลูก
1: 25
0: บาท25สตางค์
1: 26
0: มีกี
1: ่
0: 2อะไร
1: 2
0: กีบ2คน2คนต่อไปหัวชัยเท้าหัวชัยเท้าไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวลูกก็ไปบันทึกอันนี้ไปซื้อของชอไอชัยไม้มาลายแล้วก็เท้าซาลาเอานะลูกไม้โทด้วยกี่บาท
1: 13
0: บาท75กี่ผล
1: ค
0: ูเองคูเองค่ะกี่ผลลูก1ผล
2: ทำแนวโบเลย
0: บาทด้วยลูกต่อไปอันนี้อะไร
1: ผักสีด
0: าว
1: ค่ะ
0: มะละกอไม่ใช่
1: มะละก
0: อ
1: ต้องเป็นผักคู
0: บักอะไร
1: ผักคูนี
0: ่อันนี้ภาษาอะไรภาษาเหนือบะฮูภาษาอีสานอะมะละกอสองอันสองถุงถ้วยไม่โทรลูกเหลืออะไรลูกเหลืออันนี้
1: เหลืออันนี้ตาตีเหลือกับแก้มร้อนแล้วก็นี่ด้วย
0: นี่
1: อันนี้เป็นน้ำใช่อันนี้คืออะไรอะหู
0: มะละกอเหมือนกันอันนี้เป็นฟัก
1: แครอท
0: แตงโมมะม่วงหรือยังลูก
1: ยังค่ะได้อันนี้จังเนี่ยที่เหลือยัง
0: ก็พอ
1: ยังไม่ได้ทำ
0: เดี๋ยวให้เพื่อนบันทึกให้เต็มก็พอแล้วก็มาใส่ไว้ในนี้นะเด็กๆครบหรือยังบันทึกครบหรือยังลูกเดี๋ยวรอกลุ่มที่1กลุ่มไหนบันทึกครบแล้วยกมือ2ข้างทั้งกลุ่มค่ะกลุ่มที่2รอบนี้กลุ่มที่3เร็วนะคะรอกลุ่มที่4กลุ่มที่5ก่อนมือลงลูกมือลงเป็นเอาเก็บใส่ตะกร้าไว้เลยน้ำหนาวจัดใส่ตะกร้าเลยลูกรอพริกหยวกแพงนะเนี่ย18บาทเลยวางเลยลูกวางน้ำหนาวกลุ่มนี้จัดใส่ตะกร้าเลยเหลืออีกแค่2รายการใช่ไหม
1: โอเคเลย
0: บันทึกให้เต็มตารางกลุ่มที่4เหลืออีกกี่ชิ้นลูกครบแล้วนะคะกลุ่มที่5ครบหรือยังยังเหลืออีกกี่ชิ้นคะเหลือ1ชิ้นกลุ่มที่1ครบหรือยังคะเหลืออีก1ชิ้นอ่ะกลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่มที่4ตอนนี้ครบแล้วใช่มั้ยคะครบแล้วเตรียมตัวทั้งหมดนั่งตัวตรงกลุ่มที่1กับกลุ่มที่5เรียบร้อยหรือยังกลุ่มที่5เรียบร้อยนะคะรอกลุ่มที่1อีกสักครู่นึงนะเรียบปลายทางกลุ่มใดที่ยังบันทึกไม่เสร็จนะคะเร่งมือเลยนะถ้าหากว่าเสร็จแล้วรอสักครู่นึงเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมพร้อมกันนะคะทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งจับหัว2มือจับไหล่ค่ะ2มือวางไว้บนโต๊ะมีเสียง2มือวางไว้บนโต๊ะตอนที่2มือวางไว้บนโต๊ะห้ามมีเสียงนะคะลูกอ่ะ2มือจับหัว2มือจับไหล่2มือวางไว้บนโต๊ะยังมีเสียงเริ่มใหม่นักเรียนปลายทางทำไปพร้อมกันเลยนะคะ2มือจับหัว2มือจับไหล่2มือจับเอว2มือวางไว้บนโต๊ะไม่มีเสียงแล้วนะต่อไปเด็กๆคะมาดูกิจกรรมต่อไปตอนนี้มีชื่อร้านมีสินค้ากำหนดราคาเรียบร้อยบันทึกสินค้าลงในตารางเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปจะให้เด็กๆในแต่ละกลุ่มแบ่งสมาชิกออกเป็น2กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มนะคะแบ่งสมาชิกออกเป็น2กลุ่มย่อยนักเรียนปลายทางนะคะถ้าหากว่ามีเพียง1กลุ่มหนูแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยได้เลยนะคะหรือถ้าหากว่ามีมากกว่า1กลุ่มแต่ละกลุ่มแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยกำหนดให้กลุ่ม1เป็นผู้ซื้อกลุ่ม1เป็นผู้ขายนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ผู้ซื้อนะคะออกจากกลุ่มไปซื้อของของเพื่อนกลุ่มอื่นๆนะคะส่วนกลุ่มที่ส่วนกลุ่มย่อยที่เป็นผู้ขายทำอย่างไรลูกนั่งรอในกลุ่มเพื่อขายของให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆที่จะมาซื้อเด็กๆคะถ้าหากว่าเด็กๆกลุ่ม3ฟังก่อนค่ะนักเรียนปลายทางนะคะฟังกติกาฟังขั้นตอนการทำกิจกรรมให้เข้าใจก่อนนะคะก่อนเริ่มกิจกรรมถ้าหากว่าเพื่อนเตรียมเงินมาไม่พอดีกับราคาสินค้าคือเตรียมเกินราคาสินค้าไปจะต้องมีการทอนเงินเพราะฉะนั้นให้แต่ละกลุ่มนะคะนำเงินในกระปุกออมสินเพื่อเป็นเงินทอนให้กับเพื่อนๆที่มาซื้อเด็กๆคะแล้วถ้าเงินทอนในกระปุกออมสินของเราไม่พอล่ะทำอย่างไรห้องเรามีธนาคารนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อให้นักเรียนมาแลกเงินในกรณีที่ไม่มีเงินทอนนะคะคุณครูปลายทางนะคะอาจเตรียมนักเรียนนะคะให้เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร1คนหรือคุณครูเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารด้วยตนเองก็ได้นะคะเพื่อเตรียมไว้ให้นักเรียนนะคะมาแลกเงินสำหรับการทอนเงินนั่นเองพร้อมไหมเด็กๆก่อนที่จะไปซื้อของไหนใครเป็นผู้ซื้อแต่ละกลุ่มจะมีผู้ซื้ออยู่นะคะกลุ่มย่อยผู้ซื้อกลุ่มที่3ยังไม่มีผู้ซื้อเลยใครเป็นผู้ซื้อเอ่ยเดี๋ยวให้ฝั่งปิ่นนะคะเป็นผู้ซื้อก่อนไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวเรามี2รอบคนที่เป็นผู้ซื้อในรอบนี้เดี๋ยวรอบที่2จะกลายเป็นผู้ขายนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่3ให้เป็นฝั่งปิ่นนะคะเป็นผู้ซื้อก่อนนะลูกไหนใครเป็นผู้ขายผู้ขายยกมือผู้ซื้อพร้อมผู้ขายพร้อมนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าหากว่าพร้อมคุณครูจะให้ผู้ซื้อวางแผนซื้อสินค้ากี่ชนิด2ชนิดจากกลุ่มอื่นและทำกิจกรรมซื้อขายสินค้ารอบละ5นาทีรอบนี้คุณครูให้เวลาแค่ นาทีคุณครูจะเตือนตอนเวลาเหลือ1นาทีนะคะพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้ววางแผนกันก่อนออกไปซื้อนะคะถ้าพร้อมแล้วปรึกษากันและออกไปซื้อที่กลุ่มอื่นได้เลยค่ะเริ่มค่ะออกไปซื้อได้เลยลูกเด็กออกไปซื้อที่กลุ่มเพื่อนได้เลยนี่ยืนตรงนี้ลูกมองเห็นด้วยซื้ออะไรคะ
3: ชาไข่ม
0: ุกบอกเพื่อนเลยลูกหนูขายของใช่ไหมลูกหนูมาทางนี้เลยมาทางนี้มายืนทางนี้เลยไหนใครซื้อลูกกลุ่มใครเป็นคนซื้ออันนี้ใครเป็นคนซื้อคะนี่3คนอีคิวมายืนทางนี้ลูกอีคิวเด็กใครไปซื้อของเสร็จแล้วกลับมานั่งทีตอนนี้มีคนมาขอแลกซื้อของนะคะแลกเหรียญอะไรลูก
3: แลกเหรียญ5
0: แลกเหรียญ5บาท2เหรียญทุกคนใครซื้อของเสร็จแล้วกลับไปนั่งที่ตนเองได้เลยเหรียญ50สตางค์แลกเหรียญอะไรลูกนำเงินมาแลกด้วยเชฟนั่งที่ตัวเองแล้วขายของค่าสิบอะไรเหรียญ1บาทใช่ไหมคะเหรียญ50สตางค์ได้กี่เหรียญได้กี่เหรียญได้2เหรียญปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งไม่พร้อมกันเลยนักเรียนปลายทางกลับนั่งที่กลุ่มตนเองได้แล้วนะคะปรบมือ5ครั้งกลุ่ม4ปรบมือ5ครั้ง2มือจับหัว2มือจับไหล่2มือจับเอว2มือวางไว้บนโต๊ะค่ะยังมีเสียงนะนักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกับเพื่อนนะคะ2มือจับหัว2มือยกไว้เหนือหัวค่ะ2มือจับหัว2มือจับไหล่2มือจับเอว2มือวางไว้บนโต๊ะยังมีเสียงอีก1รอบ2มือจับหัวค่ะ2มือจับไหล่ สองมือจับเอวสองมือวางไว้บนโต๊ะเด็กๆฟังนะคะจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ใครเป็นผู้ซื้อคนที่เป็นผู้ซื้อออกไปซื้อสินค้าคุณครูให้ซื้อกี่ชนิดลูก2ชนิดกลุ่มที่1ได้สินค้ามากี่ชนิด5ชนิดนะคะกลุ่มที่2ได้มากี่ชนิดลูก2ชนิดกลุ่มที่3ได้มากี่ชนิดคะ2กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ได้มากี่ชนิดลูก2ชนิดนะคะไหนใครเป็นผู้ขายผู้ขายขายสินค้าได้กี่ชนิดกลุ่มที่1ขายได้กี่ชนิดคะขายได้1ชนิดนะคะกลุ่มที่2ขายได้กี่ชนิดลูก5ชนิดกลุ่มที่3ขายได้2กลุ่มที่4ขายได้เท่าไหร่คะขายได้4กลุ่มที่5ขายได้เท่าไหร่ลูกขายได้1นะคะตอนนี้ทุกคนนำเงินใส่ลงไปในกระปุกออมสินของกลุ่มตนเองนะคะในรอบที่1ตรงนี้เด็กๆซื้อสินค้าอะไรบ้างเราซื้อสินค้าอะไรบ้างให้เรานะคะบันทึกไว้ในใบกิจกรรม 7.3 ข้อที่3เด็กๆบันทึกไว้ในข้อที่3เด็กๆขายอะไรไปบ้างบันทึกไว้ในช่องรายการขายซื้ออะไรบ้างบันทึกไว้ในช่องรายการซื้อบันทึกไว้ในช่องข้อที่1รอบที่1เข้าใจไหมคะตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมให้เด็กๆบันทึกไว้ในช่องรอบที่เท่าไหร่รอบที่1นะเราไปซื้อของมาให้เราบันทึกไว้ในช่องไหนคะของที่เราไปซื้อบันทึกไว้ในช่องรายการซื้อของที่เราขายได้บันทึกไว้ในช่องรายการขายนักเรียนปลายทางบันทึกลงในใบกิจกรรมของกลุ่มตนเองข้อที่3ได้เลยนะคะลงมือบันทึกได้เลยค่ะลูก

ตอนนี้นะคะทุกๆกลุ่มบันทึกรายการขายและรายการซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางบันทึกเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะเราขายของไปได้กี่ชิ้นทึกไว้ในรอบที่1นะคะซื้อของมากี่ชิ้นบันทึกไว้ในรอบที่1เหมือนกันนะคะเราก็บันทึกสินค้าที่เราซื้อมาเพียงแค่2ชนิดเท่านั้นต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนำข้อมูลจากใบกิจกรรมข้อที่3นะคะไปเขียนเป็นบันทึกรายรับรายจ่ายลงในใบกิจกรรมข้อที่4นะคะใบกิจกรรมข้อที่4เขียนบันทึกรายรับรายจ่ายจากการซื้อสินค้าและขายสินค้าในข้อที่2เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเด็กๆจะต้องนำข้อมูลจากข้อที่3ไปเขียนเป็นบันทึกรายรับรายจ่ายในข้อที่4นั่นเองนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เวลาในการทำกิจกรรมของเราใกล้จะหมดแล้วดังนั้นในรอบที่2รอบที่3รอบที่4คุณครูปลายทางสามารถจัดกิจกรรมเพิ่มเติมในเวลาว่างแล้วมาบันทึกรายรับรายจ่ายของนักเรียนเพิ่มเติมได้เลยนะคะในตอนนี้ขอให้แต่ละกลุ่มบันทึกรายรับรายจ่ายของกลุ่มตนเองในวันที่นี้และมาบันทึกในรอบที่1ให้เรียบร้อยก่อนนะคะตอนนี้เหลือเวลาไม่มากดังนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือบันทึกรายรับรายจ่ายของกลุ่มตนเองได้เลยค่ะ

0: เด็กๆคะเด็กๆคะเด็กๆตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวคุณครูให้ทำเพิ่มเติมทีหลังนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเด็กๆมาช่วยคุณครูสรุปบทเรียนก่อนนะคะเด็กๆคะทั้งหมดนั่งตัวตรงปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งในวันนี้เด็กๆทำกิจกรรมเด็กๆใช้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะเกี่ยวกับเงินใช่ไหมเริ่มแรกเลยตอนที่เด็กๆ เขียนราคาสินค้าเป็นเรื่องการเขียนจำนวนเงินโดยใช้
1: จ
0: ุดนะคะก็คือจะเป็นเรื่องการบอกแล้วก็นับจำนวนเงินใช่ไหมลูกนับเงินในกระปุกออมสินเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดแล้วก็อะไรเวลาเด็กๆซื้อของแล้วเพื่อนไม่มีเงินทอนให้เมื่อสักครู่เด็กๆแก้ปัญหาอย่างไรใช้วิธีการแลกเงินใช่ไหมคะเมื่อสักครู่มีกลุ่มที่1กับกลุ่มที่3มาแลกเงินกับคุณครูด้วยแล้วก็มีการทอนเงินเปรียบเทียบจำนวนเงินการบวกการลบจำนวนเงินมีการคูณจำนวนเงินไหมลูกมีใครซื้อของชนิดเดียวกันมากกว่า1ชิ้นไหมมีนะคะก็เป็นการคูณจำนวนเงินนั่นเองแล้วสุดท้ายก็คือการเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายซึ่งนักเรียนบางคนบางกลุ่มเป็นยังไงคะลูกทำเสร็จหรือยังตอนนี้บางกลุ่มอาจจะยังบันทึกไม่เสร็จนะคะเด็กๆสามารถนำกลับไปบันทึกเพิ่มเติมนะคะแล้วทำกิจกรรมเพิ่มเติมในเวลาว่างแล้วเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายให้ครบถ้วนจากนั้นมาส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องได้นะคะต่อไปหลังจากทำกิจกรรมนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆประเมินตนเองเด็กๆดูรายการแรกลูกฉันสามารถบอกและเขียนจำนวนเงินได้เด็กๆจะให้คะแนนระดับใด1ดาวคือยังทำได้ไม่ดี2ดาวทำได้บ้าง3ดาวฉันทำได้ดีเด็กๆจะให้คะแนนในระดับใดคะ
1: 3
0: กี่ดาวลูกบางคนให้2บางคนให้3ไม่เป็นไรต่อไปข้อที่2ค่ะ

0: ฉันสามารถเปรียบเทียบจำนวนเงินได้ให้กี่ดาวลูกบางคนอาจจะให้3ดาวให้2ดาวสำหรับแบบประเมินตนเองอันนี้เดี๋ยวคุณครูจะแจกให้นักเรียนต้นทางนะคะนำกลับไปเดี๋ยวประเมินตนเองในเวลาว่างอีกครั้งหลังจากกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูปลายทางอย่าลืมให้นักเรียนนะคะประเมินตนเองด้วยนะคะสำหรับภาคเรียนนี้เด็กๆเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ไปทั้งหมดกี่หน่วยการเรียนรู้ลูก7หน่วยการเรียนรู้นะคะในชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วพบกันใหม่ในภาคเรียนที่2เด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในภาคเรียนที่2ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทุกคนความเคารพ

0: หรือว่าบัตรเครื่องเล่นนะจ๊ะบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเค
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
3: ครับ
1: ดีค่ะ
0: อ่ะโอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็ก
4: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
5: ผมไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
1: ใช่

0: เราว่าเล่นเครื่องนี้ก่อนดีกว่า
1: ใช่เราก็เห็นด้วย
2: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
0: กติกาคืออะไรเหรอครับ
2: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงห้าใช้ไปทางขึ้น
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
3: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
2: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
4: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
5: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
2: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
3: เครื่องเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได้
0: จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
5: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
2: ค่ะ
5: โอเคดีมากเอาละงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้แล้วทุกคนมา
4: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
6: กติกา
4: ถูกค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มาอีก3ท่านโอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันงั้นแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1บอกไว้ว่าเจ้าเมืองบอกเอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
0: เรามีแผนแล้ว
1: เอาอีกแล้วนะนายเมฆบอกแล้วไงว่าคราวหลังให้เรากับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
0: ี่
1: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
0: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุ๊กเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
1: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
1: ชามพวกนี้ทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือเข้าจะได้ช่วยข้าขนของไปขายที่ตลาด
0: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตม้าต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่ข้าแรง
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
1: ่ฉันก็เหมือนกัน
0: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
0: ก็แถวแถวตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
0: ครับ
7: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโลกของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: สดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3กับครูไอค่ะครูชนาทิพย์แดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องสัตว์เลี้ยงของฉันซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่4แล้วนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกิจกรรมจากที่นักเรียนได้เรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนคะนักเรียนได้ทำตามวิธีการแก้ปัญหาที่ออกแบบไว้หรือไม่อย่างไรคะได้ทำตามไหมคะทำตามใช่ไหมคะทำอย่างไรบ้างคะใครจะตอบทำอย่างไรบ้างคะกลุ่มสามทำอย่างไรบ้างเอ่ย
1: ให้อาหารปลาสำเร็จรูปครับ
0: ให้อาหารปลาใช่ไหมคะให้ทุกวันไหมคะ
1: ให้ทุกวันครับ
0: ให้ทุกวันเวลาไหนบ้างคะ
1: เช้าเย็นครับ
0: เช้าและเย็นทำอย่างไรอีกบ้างคะมีอย่างอื่นอีกไหมเอ่ย
1: เปลี่ยนน้ำทุกวันครับ
0: เปลี่ยนน้ำใช่ไหมคะแล้วยังไงต่อคะหมดหรือยังเอ่ย
1: เปลี่ยนน้ำสัปดาห์ละ1ครั้งครับ
0: เปลี่ยนน้ำสัปดาห์ละ1ครั้งหมดหรือยังคะหมดแล้วนะคะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะเอาละค่ะแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะคะได้ทำตามวิธีที่ตนเองออกแบบไว้ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะนักเรียนก็ตอบตามที่นักเรียนได้ทำเลยนะคะก็อย่างเช่นทำตามที่ออกแบบไว้โดยให้อาหารสำเร็จรูปสลับกับไรแดงกับปลานะคะวันละ2ครั้งเช้าและเย็นนะคะและใช้สาหร่ายหางกระรอกในการฟอกอากาศในน้ำนั่นเองค่ะนักเรียนคะพฤติกรรมของปลาที่เลี้ยงโดยวิธีการที่นักเรียนเลือกประมาณ3วันเป็นอย่างไรคะพฤติกรรมของปลาเป็นอย่างไรคะที่นักเรียนเลี้ยงเป็นอย่างไรบ้างกลุ่ม3ใช่ไหมกลุ่ม3ค่ะ
1: ปลาว่ายน้ำกินอาหารตามปกติค่ะ
0: ปลาว่ายน้ำกินอาหารตามปกติมีอย่างอื่นอีกไหมคะกลุ่มอื่นเป็นยังไงคะมีไม่เอ่ยมีอย่างอื่นอีกไหมไม่มีใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะพฤติกรรมของปลาที่นักเรียนเลี้ยงเอาละค่ะนักเรียนก็ตอบตามที่นักเรียนได้สังเกตพฤติกรรมเลยนะคะก็อย่างเช่นนักเรียนอาจจะตอบว่าปลาว่ายน้ำกินอาหารได้ตามปกตินั่นเองค่ะนักเรียนคะผลการแก้ปัญหาของนักเรียนตามวิธีการที่ออกแบบสามารถใช้แก้ปัญหาได้หรือไม่อย่างไรคะสามารถแก้ไขปัญหาได้ไหมขอเป็นกลุ่ม2บ้างค่ะ
2: ได้ครับ
0: สามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะว่าอะไรคะ
2: ทำให้ปลามีชีวิตอยู่ครับ
0: ทำให้ปลามีชีวิตอยู่ได้นั่นเองค่ะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีกลุ่มอื่นจะตอบอีกไหมคะไม่มีแล้วนักเรียนปลายทางแล้วคะผลการแก้ปัญหาของนักเรียนที่นักเรียนได้

0: สังเกตเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนก็สามารถตอบตามที่นักเรียนได้สังเกตได้เลยนะคะผลเป็นอย่างไรก็ตอบตามนั้นได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมานำเสนอผลการทำกิจกรรมในกิจกรรมวันนี้กันต่อนะคะนักเรียนสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือสัตว์เลี้ยงของฉันนะคะซึ่งจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะที่นักเรียนจะต้องทำได้ในวันนี้ก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ได้ในสถานการณ์ที่กำหนดนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้ค่ะสำหรับวิธีทำในวันนี้มีด้วยกัน2ข้อนะคะอยากจะให้นักเรียนต้นทางนะคะและนักเรียนปลายทางนะคะอ่านวิธีทำข้อที่5และข้อที่6พร้อมกันได้ไหมคะข้อที่5เขาบอกว่าให้นักเรียนทำอะไรคะ
1: เลือกใช้สื่อที่หลากหลายและเลือกวิธีการ
0: สำหรับข้อที่5นะคะก็คือให้นักเรียนเลือกใช้สื่อที่หลากหลายนะคะในการนำเสนอแล้วก็เลือกวิธีการนำเสนอการแก้ไขปัญหานะคะจากนั้นนะคะนักเรียนจะต้องนำเสนอให้เพื่อนเข้าใจด้วยนะคะแล้วข้อที่6คะให้นักเรียนทำอะไรเอ่ยข้อที่6ให้นักเรียนทำอะไรต่ออ่านพร้อมกันค่ะ
1: ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการนำเสนอของเพื่อน
0: พอนักเรียนนำเสนอผลการแก้ปัญหาเสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ละกลุ่มนำเสนอเสร็จแล้วกลุ่มอื่นนะคะก็จะต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการนำเสนอของกลุ่มนั้นนะคะว่านำเสนอให้เพื่อนเข้าใจได้ไหมนะคะและการนำความรู้ไปใช้นะคะได้นำความรู้ไปใช้หรือไม่นั่นเองค่ะนักเรียนคะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจนะคะคุณครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนหลังจากที่นักเรียนอ่านวิธีทำกันไปว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะคะนักเรียนคะนักเรียนจะต้องนำเสนอข้อมูลใดคะนำเสนอข้อมูลใดเอ่ยขอตัวแทนตอบกลุ่ม3ค่ะนำเสนอข้อมูลใดคะ
2: วิธีการแก้ปัญหาและผลการแก้ปัญหาครับ
0: เพื่อนบอกว่านำเสนอเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาและผลการแก้ปัญหาของนักเรียนนักเรียนเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกันกับเพื่อนไหมคะเก่งมากๆค่ะนักเรียนก็ตอบมานะคะว่าต้องนำเสนอเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาและผลการแก้ปัญหานั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนจะต้องนำเสนออย่างไรเอ่ยนำเสนออย่างไรคะขอเป็นกลุ่ม1บ้างค่ะขอเป็นกลุ่ม1นำเสนออย่างไรคะ
3: ให้เพื่อนเข้าใจค
0: ่
3: ะ
0: นำเสนอให้เพื่อนเข้าใจนำเสนออย่างไรอีกบ้างเอ่ยนำเสนอให้เพื่อนเข้าใจอย่างไรมีเพื่อนกลุ่มอื่นอยากจะเพิ่มเติมคำตอบของเพื่อนกลุ่มหนึ่งไหมคะไม่มีแล้วปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะอยากจะเพิ่มเติมคำตอบที่เพื่อนได้ตอบไปไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อนี้กันนะคะนักเรียนคะนักเรียนจะต้องนำเสนอนะคะก็คือนักเรียนจะต้องเลือกใช้สื่อที่หลากหลายและเลือกวิธีการนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลการแก้ปัญหาที่ได้เพื่อให้เพื่อนเข้าใจนั่นเองค่ะค่ะนอกจากนำเสนอให้เพื่อนเข้าใจแล้วเราจะต้องเลือกสื่อที่หลากหลายด้วยนะคะและเลือกวิธีการนำเสนอให้เพื่อนเข้าใจนั่นเองค่ะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนนำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อขอเป็นกลุ่ม2นะคะยกมือรอไว้แล้วนะคะ
4: ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการนำเสนอของเพื่อนแต่ละกลุ่มครับ
0: เพื่อนได้ตอบมาแล้วเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะกลุ่มอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมเห็นด้วยนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อนี้กันนะคะเมื่อนักเรียนนำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการนำเสนอและการนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนมาใช้ในการแก้ปัญหาของเพื่อนแต่ละกลุ่มนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูใบงานที่นักเรียนจะต้องบันทึกในหน้านี้นะคะสำหรับใบงานที่นักเรียนจะต้องบันทึกในหน้านี้ก็คือหน้าที่เท่าไหร่เอ่ย

0: หน้าที่118นักเรียนจะได้ใช้บันทึกในชั่วโมงนี้นะคะซึ่งในหน้า118นะคะก็คือให้นักเรียนบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมนี้คืออะไรนะคะก็ให้นักเรียนบันทึกลงไปนักเรียนอาจจะวาดรูปนะคะหรืออาจจะเขียนบรรยายก็ได้นะคะในหน้า118นะคะนักเรียนก็เขียนบรรยายในบรรทัดที่เขาเว้นไว้ให้ตามนี้เข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางเข้าใจในการบันทึกผลวันนี้ไหมคะนักเรียนต้นทางเข้าใจนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะในการบันทึกผลวันนี้หน้าที่118ค่ะเข้าใจใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเมื่อหมดชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องทำแบบประเมินตนเองในหน้าที่เท่าไหร่ด้วยคะ
1: 119
0: ใช่แล้วหน้าที่119โดยที่นักเรียนจะต้องประเมินในข้อที่4และข้อที่5นะคะซึ่งในข้อที่4นะคะนักเรียนจะต้องประเมินตนเองเกี่ยวกับการเขียนสรุปและรายงานผลการแก้ปัญหานะคะและข้อที่5นักเรียนจะต้องประเมินตนเองเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อที่หลากหลายและเลือกวิธีการนำเสนอวิธีการและผลการแก้ปัญหาให้เพื่อนเข้าใจได้หรือไม่ได้ในระดับใดนะคะถ้านักเรียนทำได้ดีแสดงว่านักเรียนต้องระบายกี่ดาวเอ่ย3ดาวถ้านักเรียนทำได้ดีระบาย3ดาวถ้านักเรียนทำได้บ้างระบาย2ดาวถ้านักเรียนยังทำได้ไม่ดีระบาย1ดาวนั่นเองและในวันนี้นักเรียนยังทำได้ไม่ดีนักเรียนก็อยากจะทำให้ดีในครั้งต่อๆไปนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นในช่องนี้นะคะลองพิจารณาตนเองนะคะเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางเข้าใจแล้วนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทบาทคุณครูแล้วก็บทบาทของนักเรียนในวันนี้นะคะว่านักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างนะคะสำหรับบทบาทคุณครูนะคะก็คือ 1. ค่ะแจกใบงานเรื่องสัตว์เลี้ยงของฉันให้กับนักเรียนค่ะและ 2. นะคะคอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อวิธีการนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลการแก้ปัญหาค่ะสำหรับบทบาทนักเรียนนะคะมีดังนี้ค่ะ1เลยนะคะให้นักเรียนเลือกใช้สื่อที่หลากหลายและเลือกวิธีการนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลการแก้ปัญหาค่ะและ2นะคะนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลการแก้ปัญหาจากนั้นนะคะข้อที่3นักเรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอของเพื่อนแต่ละกลุ่มนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือบทบาทของคุณครูแล้วก็บทบาทของนักเรียนนั่นเองค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะไปเลือกใช้สื่อและวิธีการนำเสนอนะคะลองไปพูดคุยในแต่ละกลุ่มนะคะลองพูดคุยกันนะคะว่าจะเลือกใช้สื่ออะไรและวิธีการนำเสนออะไรค่ะเมื่อหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันอีกครั้งหนึ่งค่ะไปกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางก็ได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันต่อนะคะนักเรียนคะนักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกใช้สื่ออะไรในการนำเสนอเอ่ยกลุ่ม2ยกมือก่อนเพื่อนเลยค่ะเลือกใช้สื่ออะไรคะ
1: วาดภาพและเขียนบรรยายครับ
0: วาดภาพแล้วก็เขียนบรรยายใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับกลุ่มอื่นมีนอกเหนือจากนี้ไหมคะไม่มีแล้วใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีนอกเหนือจากนี้ไหมคะเอาละค่ะนักเรียนก็ตอบตามที่นักเรียนได้เลือกเลยนะคะก็อย่างเช่นอาจจะใช้รูปวาดนะคะแล้วก็เขียนบรรยายอย่างที่เพื่อนได้ตอบมานะคะนักเรียนคะและนักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกวิธีการนำเสนอแบบใดเอ่ยเลือกวิธีการนำเสนอแบบใดคะกลุ่มขอเป็นกลุ่ม3บ้างนะคะเลือกวิธีการนำเสนอแบบใดบ้างคะ

0: การพูดบรรยายมีสื่อมาประกอบครับ
1: เพื่อนบอกว่าพูดบรรยายโดยใช้สื่อประกอบใช่ไหมคะหนูเลือกใช้สื่ออะไรคะของกลุ่มหนู
0: เขียนวาดภาพแล้วเขียนบรรยายครับ
1: วาดภาพแล้วก็เขียนบรรยายใช่ไหมคะเพื่อนก็เลือกวิธีการนำเสนอโดยพูดบรรยายนะคะโดยเอารูปมาประกอบใช่ไหมคะรูปวาดมาประกอบนะคะนักเรียนก็ตอบตามที่นักเรียนเลือกวิธีการได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะเลือกวิธีการเหมือนกับเพื่อนต้นทางไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะนักเรียนก็ตอบตามที่นักเรียนได้เลือกเลยนะคะก็อย่างเช่นการพูดบรรยายที่มีสื่อมาประกอบนั่นเองค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะไปเตรียมตัวนะคะการนำเสนอของนักเรียนนะคะไปเตรียมนำเสนอของนักเรียนนะคะหลังจากที่หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะออกมานำเสนอผลการแก้ไขปัญหาของนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือเกิดปัญหาอะไรขึ้นไหมระหว่างที่นักเรียนได้ทำตามที่นักเรียนออกแบบไว้นะคะเอาละค่ะเราไปเตรียมการนำเสนอกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนต้นทางก็ได้เตรียมตัวนำเสนอเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางเตรียมตัวนำเสนอเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะนำออกมานำเสนอเลยค่ะเริ่มที่กลุ่มไหนดีเริ่มที่กลุ่ม1เลี้ยงไปทีละกลุ่มนะคะก็คือกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4และกลุ่ม5นะคะเชิญค่ะเชิญกลุ่ม1ค่ะเพื่อนๆกลุ่มอื่นเพื่อนๆกลุ่มอื่นตั้งใจฟังด้วยนะคะไม่มีเสียงนะคะเวลาเพื่อนออกมานำเสนอเราจะต้องตั้งใจฟังไม่มีเสียงนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งใจฟังเราจะแสดงความคิดเห็นของการนำเสนอของเพื่อนกลุ่มหนึ่งไม่ได้นะคะพร้อมไหมคะนักเรียนกลุ่มอื่นพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเงียบด้วยนะคะเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจากกลุ่มหนึ่งครับวันนี้ผมจะนำเสนอครับให้อาหารน้ำอากาศกับปลาและไม่ควรให้อาหารมากเกินไปและควรให้อาหารปลาทุกวันเพราะจะทำให้ปลาไม่ตายครับ
0: ก็คือผลการแก้ไขปัญหาของหนูทำให้ปลาดำรงชีวิตอยู่ได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ทำให้ปลาดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะปรบมือให้กลุ่มหนึ่งด้วยค่ะเพื่อนๆกลุ่มอื่นมีข้อเสนอแนะไหมคะไม่มีนะคะสำหรับเพื่อนกลุ่มหนึ่งต่อมาเป็นการนำเสนอของกลุ่มสองเชิญค่ะขอตัวแทนของกลุ่มสองเลยค่ะเพื่อนๆกลุ่มอื่นฟังด้วยนะคะมาโชว์ผลงานด้วย
2: สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนของกลุ่มสองครับผมจะมานำเสนอครับให้อาหารสำหรับปลาน้ำและอากาศพอดีและเป็นประจำทำให้ปลาไม่ตายว่ายน้ำกินอาหารได้ปกติบางตัวติดสาหร่ายทำให้ว่ายน้ำไม่ได้และตายครับ
0: ก็คือกลุ่มนี้มีปลาตายด้วยใช่ไหมคะปลาตายเพราะอะไรคะ
2: มีสาหร่ายมากเกินไปครับ
0: เพื่อนบอกว่าติดสาหร่ายใช่ไหมคะก็คือในการจัดตู้ปลาของหนูใส่สาหร่ายจำนวนมากเกินไปใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ก็คือทำให้ปลาไปติดสาหร่ายทำให้ปลาว่ายน้ำได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ครับ
0: พอปลาติดสาหร่ายแล้วปลาว่ายน้ำไม่ได้ก็คืออาจจะทำให้ปลาตายในที่สุดใช่ไหมคะแล้วต่อไปหนูจะแก้ไขปัญหาอย่างไรคะถ้าพบเจอปลาตายแล้วในการเลี้ยงปลาค่ะต่อไปหนูจะแก้ไขปัญหาอย่างไร
2: ไม่ใส่สาหร่ายเยอะเกินไปครับ
0: ก็คือเพื่อนบอกว่าไม่ใส่สาหร่ายเยอะเกินไปใช่ไหมคะจำนวนมากเกินไปเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะกลุ่มอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
3: เห็นด
0: ้
3: วยค่ะ
0: มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กับการแก้ไขปัญหาของกลุ่มนี้ไหมคะมีเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วนะคะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่ม2ด้วยค่ะเชิญค่ะต่อมากลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3ค่ะเชิญตัวแทนค่ะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะมาดูผลการแก้ปัญหาของกลุ่มนี้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเชิญเลยค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูเป็นตัวแทนของกลุ่ม2 3ค่ะ
0: เป็นตัวแทนของกลุ่ม3นะคะเชิญเลยค่ะ
4: ให้อาหารน้ำและอากาศกับปลาไม่ตายเพราะปลาว่ายน้ำกินอาหารได้ปกติและบางตัวตายเนื่องจากให้อาหารมากเกินไปจึงทำให้น้ำขุ่น
0: ตกลงว่ากลุ่มนี้บางวันให้อาหารมากจนเกินไปใช่ไหมคะทำให้เกิดอะไรขึ้น
4: น้ำขุ่นค่ะ
0: ทำให้น้ำขุ่นก็เลยทำให้ปลาบางตัวเป็นยังไงคะ
4: ตายค่ะ
0: สำหรับกลุ่มนี้นะคะก็คือเขาให้อาหารตามที่ได้ออกแบบไว้นะคะแต่มีบางวันที่ให้อาหารมากเกินไปก็ทำให้อาหารเหลือและเกิดน้ำขุ่นในโหลปลาก็จะทำให้ปลาบางตัวเป็นยังไงคะตายนะคะแล้วจะมีวิธีแก้ไขปัญหานี้ต่อไปยังไงคะ
4: เปลี่ยนน้ำค่ะ
0: เปลี่ยนน้ำอย่างไรตอนที่ออกแบบวิธีเก่าที่ออกแบบไว้เราจะต้องเปลี่ยนน้ำทุกกี่วัน
4: ทุกวันค่ะ
0: วิธีเก่าก็คือเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์ทุกๆ7วันใช่ไหมคะแต่ว่าพอเลี้ยงปลาและพฤติกรรมของปลาก็คือทำให้น้ำขุ่นแล้วก็มีปลาตายดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนน้ำยังไงคะแก้ไขปัญหาโดยเปลี่ยนน้ำ
4: ทุกวัน
0: ทุกวันนะคะก็อาจจะต้องแก้ไขโดยการเปลี่ยนน้ำทุกวันนะคะหรือถ้าเห็นว่าน้ำขุ่นแล้วนักเรียนก็เปลี่ยนน้ำได้เลยนะคะมีข้อเสนอแนะให้กับกลุ่ม3ไหมคะเพื่อนๆกลุ่มอื่นมีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพื่อนกลุ่ม3ไม่เอ่ยมีไหมคะไม่มีแล้วปรบมือให้กลุ่มด้วยค่ะเชิญค่ะต่อมากลุ่มที่เท่าไหร่กลุ่ม4นะคะเชิญเลยค่ะกลุ่ม5เตรียมตัวนะคะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะกลุ่ม4พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูเป็นตัวแทนจากกลุ่ม4ค่ะวันนี้จะมานำเสนอค่ะให้อาหารน้ำและอากาศกับปลาพอดีเป็นประจำทำให้ปลาไม่ตายว่ายน้ำกินอาหารได้ปกติแต่บางตัวตายเพราะปลามีจำนวนมากก็เลยกัดกันตายค่ะ
0: เพื่อนกลุ่มนี้นะคะก็คือจะเห็นได้ว่าเพื่อนกลุ่มนี้มีปลาในโหลเป็นจำนวนมากใช่ไหมคะบางตัวก็มีชีวิตอยู่ได้นะคะดำรงชีวิตอยู่ได้แต่บางตัวก็ทำไมคะกัดกันนะคะก็คือทำให้ปลา

0: ายไปนะคะแล้วต่อไปหนูจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรคะ
1: แยกค่ะแยกคนละกลุ่มค่ะ
0: อ๋อก็คือแยกคนละโหลแบ่งปลาที่อยู่ในโหลเดิมออกมาอีกโหลหนึ่งใช่ไหมคะก็คือทำให้ปลาในจำนวน

0: อ่ะไม่มีแล้วนะคะอ่ะปรบมือให้กับกลุ่ม4ด้วยค่ะเชิญค่ะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ค่ะเชิญมาเลยค่ะอ่ะขยับมานี่หน่อยลูก
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจินดาศักดิ์กันสุริยศักดิ์ชื่อเล่นชื่อนาวาครับผมเป็นตัวแทนกลุ่ม5ครับให้อาหารน้ำและอากาศกับปลาพอดีเป็นประจำทำให้ปลาไม่ตายว่ายน้ำกินอาหารได้ปกติครับ
0: สำหรับกลุ่ม5นะคะกลุ่ม5มีปลาตายบ้างไหมคะ
1: ไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีสำหรับกลุ่ม5ไม่มีปลาตายนะคะมีข้อคิดเห็นแบบอื่นให้กับเพื่อนไหมคะมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมให้กับเพื่อนกลุ่ม5ไหมคะทำไมปลาถึงไม่ตายคะกลุ่มนี้เพราะว่าหนูทำตามที่ออกแบบไว้ทุกข้อทุกอย่างใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: โอเคปรบมือให้กับกลุ่ม5ด้วยค่ะเอาเลยค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางได้นำเสนอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะถ้านักเรียนนำเสนอเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการนำเสนอกันต่อนะคะหลังจากที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้นำเสนอไปแล้วนะคะนักเรียนคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนคะนักเรียนกลุ่มที่นำเสนอมีการใช้สื่ออย่างไรบ้างกลุ่ม2ค่ะแต่ละกลุ่มที่ออกมาทั้ง5กลุ่มใช้สื่ออย่างไรคะ
2: ใช้รูปวาดในการนำเสนอค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าใช้รูปวาดในการนำเสนอทั้ง5กลุ่มเลยใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยนักเรียนปลายทางล่ะคะใช้ใส่บ้างคะเอาละค่ะนักเรียนก็ตอบตามที่นักเรียนเห็นเพื่อนกันนำเสนอเลยนะคะก็คือใช้รูปวาดในการนำเสนอนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มที่นำเสนอมีการนำเสนออย่างไรกลุ่ม2กลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะนำเสนออย่างไรคะใช้รูปวาดมานำเสนออย่างไร
3: พูดบรรยายประกอบภาพครับ
0: พูดบรรยายประกอบภาพใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะกลุ่มอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะซึ่งแต่ละกลุ่มนะคะก็ได้ออกมาบรรยายนะคะโดยใช้รูปวาดมาประกอบในการบรรยายนั่นเองค่ะนักเรียนปลายทางก็ตอบตามที่นักเรียนเห็นการนำเสนอของเพื่อนๆได้เลยนะคะนักเรียนก็บอกมาว่าพูดบรรยายโดยมีการใช้รูปวาดมาประกอบการพูดนั่นเองค่ะนักเรียนมีการนำความรู้เรื่องที่เรียนไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือไม่อย่างไรคะมีการนำความรู้สิ่งที่ได้เรียนไปมาใช้ไหมคะใช้อย่างไรเอ่ยขอตัวแทนตอบหน่อยได้ไหมคะกลุ่ม2ค่ะขาประจำนะคะใช้อย่างไร
3: ใช้ในการเลี้ยงปลาทำให้ปลามีชีวิตอยู่ครับ
0: และใช้ความรู้เรื่องอะไรมาคะ
3: สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตครับ
0: สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของอะไรเอ่ย
3: มนุษย์และสัตว์ครับ
0: ของสัตว์ใช่ไหมคะเพราะว่าเราเลี้ยงปลาใช่ไหมคะก
3: ็
0: นำความรู้สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์มาใช้มีอะไรบ้างเอ่ย
3: อาหารน้ำและอากาศครับ
0: มีอาหารน้ำแล้วก็อากาศใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนด้วยนะคะที่ต่อไปเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมไหมเอ่ยมีไหมคะกลุ่มอื่นไม่มีแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมไหมคะเอาละค่ะนักเรียนก็ตอบตามที่นักเรียนได้เข้าใจเลยนะคะว่านักเรียนนำความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของปลาไปใช้ในการเลี้ยงปลาให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกตินะคะโดยที่นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะที่ได้นำเสนอมานะคะบางตัวนะคะก็เกิดการตายนะคะและไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะก็อย่างเช่นกลุ่ม2นะคะก็คืออาจจะใส่สาหร่ายมากเกินไปนะคะ

0: างกะโลกมากเกินไปในน้ําก็เลยทําให้ปลาบางตัวนะคะไปติดสาหร่ายหางกะโลกว่ายน้ําไม่ได้นะคะก็ทําให้ปลาตายแล้วก็ส่วนกลุ่ม3นะคะก็คือให้อาหารบางวันเขาให้อาหารมากเกินไปอาหารก็เลยเหลือในโหลปลาทําให้เกิดน้ําขุ่นนะคะพอน้ําขุ่นนะคะปลาก็อาจจะตายได้นั่นเองค่ะแล้วก็ส่วนกลุ่ม4นะคะก็คือในโหลปลามีจำนวนมากเกินไปนะคะปลาก็เลยกัดกันตายนะคะดังนั้นก็เลยจะต้องแก้ไขโดยการแยกโหลปลาออกมานะคะอันนี้นะคะก็เป็นการนำเสนอของเพื่อนต้นทางนั่นเองค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะก็ใกล้จะหมดชั่วโมงแล้วนะคะขอตัวแทนสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้หน่อยได้ไหมคะจากการทำกิจกรรมในวันนี้นักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างนะคะกลุ่ม2ค่ะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะใกล้จะหมดชั่วโมงแล้วนะคะฟังเพื่อนด้วยค่ะได้ความรู้อะไรบ้างเอ่ย
1: สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของปลาค่ะ
0: ได้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของปลามีอะไรบ้างคะ
1: อาหารน้ำและอากาศค่ะ
0: มีอาหารน้ำและอากาศพอเราให้สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของปลาในการเลี้ยงปลาแล้วปลาเป็นยังไงคะ
1: มีชีวิตอยู่ค่ะ
0: มีชีวิตอยู่ได้ใช่ไหมคะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ใช่ไหมคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
1: ไม่มีแล้วค่ะ
0: ไม่มีแล้วนะคะปรบมือให้กับเพื่อนที่ช่วยสรุปผลด้วยค่ะเอาละค่ะนักเรียนสรุปผลตามที่นักเรียนเข้าใจได้เลยนะคะจากกิจกรรมในวันนี้นะคะก็สรุปได้ว่าการนำความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์คืออาหารน้ำและอากาศมาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเป็นขั้นตอนทำให้ปลาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกตินั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะนักเรียนคะชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะอยากจะให้นักเรียนนะคะหลังจากนี้ก็คือนักเรียนจะต้องสอบแล้วใช่ไหมคะอยากให้นักเรียนตั้งใจสอบนะคะมีสมาธิในการสอบนะคะและโชคดีกับการสอบค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะสำหรับในวันนี้นะคะยังคงเป็นเรื่องเดิมเหมือนสัปดาห์ที่แล้วค่ะนั่นก็คือเรื่องของอะไร
1: การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมของเล่น
0: ชั่วโมงที่2นะคะในชั่วโมงที่1นั้นเราได้เรียนรู้ในเรื่องว่าของเล่นคืออะไรใช่ไหมแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของการบำรุงรักษาของเล่นไปแล้วแล้วก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการซ่อมแซมไปแล้วเล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะแล้วในวันนี้คุณครูก็ให้เด็กๆนั้นเตรียมของเล่นมาแต่อย่านำขึ้นมาเล่นนะคะให้นำของเล่นนั้นเก็บไว้ก่อนนะคะลูกเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันค่ะหลังจากเราเรียนจบในชั่วโมงนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องตอบได้นะคะก็คืออธิบายวิธีการบำรุงรักษาและก็ซ่อมแซมของเล่นได้นะคะ2ค่ะสามารถบำรุงรักษาและซ่อมแซมของเล่นได้นะคะ3ค่ะเห็นประโยชน์ของการบำรุงรักษาและซ่อมแซมของเล่นของตนเองได้ด้วยนะคะคุณครูเชื่อว่า3จุดประสงค์นี้ไม่ได้ยากเลยเด็กๆต้องผ่านอย่างแน่นอนเลยค่ะอ้าวตอนนี้นะคะของเล่นของฉันชื่ออะไรไหนตอนนี้ให้เอาของเล่นขึ้นมาวางบนโต๊ะโอ้โหที่สังเกตตอนนี้นะคะส่วนใหญ่เป็นตุ๊กตานะคะไปที่กลุ่มไหนดีกลุ่ม3ค่ะหยิบไมค์เลยค่ะลูกกลุ่ม3อยู่ทางนี้กลุ่ม3ขอ3คนค่ะลูกของเล่นของหนูชื่ออะไรไม่ต้องโชว์ของเล่นค่ะแค่บอกของเล่นชื่ออะไรก็พอไหนกลุ่ม3ลูกค่ะหยิบไมค์เลยแล้วบอกว่าของเล่นของหนูชื่ออะไรคะลูก
2: ตุ๊กตาหมีค่ะ
0: ตุ๊กตาหมีเอาส่งต่อให้เพื่อน3คนพอค่ะอ้าว

0: โอ้ยของหนูชื่อ
1: ตุ๊กตากระดาษ
0: ค่ะ
2: ตุ๊กตาหมีครับ
0: ค่ะไหนไปที่กลุ่มไหนได้อีกคะลูกกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มหนึ่งโอ้โหกลุ่มสองก็อยากต่อเอาเป็นว่าจะพยายามถามทุกกลุ่มนะคะลูกเอากลุ่มหนึ่งเลยค่ะลูก
1: ตุ๊กตาหมีค่ะ
0: ค่ะถ้าวนซ้ายก็วนซ้ายตลอดนะลูก
1: ตุ๊กตาลิง
3: ป๊อปอีสไฟฟ้าค่ะ
0: มีอีกไหมไม่มีแล้วนะคะต่อไปค่ะเพื่อนปลายทางคะหนูสามารถบอกกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอากลุ่มสองค่ะลูกกลุ่มสองวนเลยค่ะได้ทุกคนค่ะที่นำมา
4: ตุ๊กตาโดเรมอนครับ
0: ครับ
5: ตุ๊กตาหมีค่ะ
6: เบบี้ทีค่ะ
0: ค่ะ
7: ป๊อปอิทค่ะ
0: ค่ะ
8: ตุ๊กตาหมีครับ
0: ค่ะตอนนี้ผ่านไปแล้ว3กลุ่มรู้สึกว่าของเล่นส่วนใหญ่เป็นตุ๊กตาหมีหรือตุ๊กตาที่เป็นผ้าใช่ไหมคะอ้าวกลุ่มเดี๋ยวกลุ่ม5และกลุ่ม4ใครที่เป็นตุ๊กตาที่เป็นผ้ายกมือโทษนะคะกลุ่มสี่ไม่ยกมือเหรอลูกหนูก็คุณครูก็เห็นหนูถือตุ๊กตาที่เป็นผ้าอยู่เนอะเป็นผ้ากันเกือบหมดนะคะไหนใครที่ไม่ใช่ของเล่นเป็นผ้าหรือเป็นนุ่นอีกมีไหมคะไม่มีนะคะก็โดยส่วนใหญ่แล้วเด็กๆจะมีของเล่นก็คือเป็นตุ๊กตาแล้วเวลาเล่นกลุ่มหนึ่งค่ะเห็นว่ากำลังเล่นอยู่เวลาหนูเล่นหนูเล่นยังไงคะลูกเมื่อกี้นี้เห็นทำท่าเล่นอยู่เลยเล่นยังไงคะลูกเวลาเราเล่นตุ๊กตา
9: บีบมันค่ะ
0: อะไรนะ
9: บีบมัน
0: บีบไหนขอดูวิธีการเล่นหน่อยคะลูกวางไมค์เลยคะลูกโอ้เล่นบีบแบบนั้นคือมันนุ่มมันนิ่มหนูก็เลยบีบใช่ไหมคะหนูไม่ได้เล่นแบบหนูไม่ได้เล่นแบบนี้หรอคะว่าลูกเป็นยังไงวันนี้ไปโรงเรียนเหนื่อยไหมอ๋อเหนื่อยเหรอไม่เป็นไรนะพรุ่งนี้เหนื่อยกว่าไม่ได้เล่นแบบนี้อ๋อมาถึงโอ้หน้าสงสารอ้าวไม่เป็นไรค่ะคุณครูรู้นะคะว่าลิงนั้นเกิดอะไรขึ้นยังมีเสียงอยู่ไหมคะลูกไหนขอเสียงลิงเจี๊ยกๆหน่อยค่ะมีค่ะเดี๋ยวเสียงมันเบาไปนิดนึงใจเย็นๆใจเย็นๆที่รู้เพราะว่าของคุณครูก็มีแล้วลูกครูก็ได้มาตอนเด็กพอกดปุ๊บกลัวอยู่อย่างเงี้ยแล้วคือเอาแขวนคอเด็กไว้ใช่ไหมพอล้อปุ๊บก็กลัวอยู่อย่างเงี้ยพอโตขึ้นก็ไม่กลัวแล้วนะพอโตขึ้นก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะคือมีความสุขหัวเราะเห็นไหมแสดงว่าของเล่นเนี่ยมันสร้างอะไรลูกความสนุกสนานแล้วก็ความเพลิดเพลินให้กับเราได้นะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการซ่อมแซมของเล่นบ้างนะคะดูซิว่าไอ้ของเล่นที่เรานำมาเนี่ยหรือที่อยู่ที่บ้านเราจะซ่อมแซมได้ยังไงนะคะการซ่อมแซมของเล่นนะคะสามารถทำได้หลายวิธีค่ะขึ้นอยู่กับประเภทของเล่นแล้วก็ลักษณะของความเสียหายนะคะฉะนั้นเวลาที่เราจะซ่อมแซมเราต้องดูด้วยว่าของเล่นของเรานั้นมีลักษณะยังไงนะคะแล้วความเสียหายมีมากน้อยแค่ไหนนะคะขั้นที่หนึ่งเลยค่ะประเมินความเสียหายก่อนนะคะประเมินยังไงประเมินดูว่ามันเสียหายณจุดใดแล้วก็มีลักษณะยังไงนะคะซึ่งวันนี้คุณครูสังเกตของบางคนเห็นแล้วค่ะว่าของเล่นของเรานั้นมีความเสียหายอยู่ถ้าเป็นตุ๊กตาส่วนใหญ่จะแตกตรงรอยเย็บใช่ไหมใช่นะคะนี่คือการประเมินความ

0: เสียหายนะคะหรือของเล่นบางคนถ้าชิ้นส่วนแตกหักนะคะหรือส่วนประกอบหลุดนะคะหรือระบบไฟฟ้าไม่ทำงานนั้นเราจะซ่อมแซมยังไงเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องดูว่าไอชิ้นส่วนที่มันหลุดออกไปเนี่ยนะคะมันสามารถซ่อมแซมได้ไหมถ้าซ่อมแซมไม่ได้นะคะเราก็ควรที่จะกำจัดของเล่นนั้นทิ้งนะคะยิ่งถ้าเกิดเป็นอันตรายกับการเล่นในครั้งต่อไปนะคะเราควรจะกำจัดของเล่นนั้นทิ้งแต่ถ้าหากว่ามันซ่อมแซมได้เราก็ควรที่จะซ่อมแซมทันทีนะคะ2นะคะถ้าเราตรวจสอบในเรื่องความเสียหายเสร็จเรียบร้อยแล้วในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะตรงนี้ไม่ใช่แค่บำรุงรักษาอย่างเดียวนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะซ่อมแซมของเล่นบางชนิดเราจะต้องทำความสะอาดด้วยเพื่อที่จะทำให้ลูกเช็ดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออกก่อนนะคะมาสักครู่นี้ของเพื่อนเราคือชูขึ้นมาของเล่นของเขาเป็นกระดาษนะคะเราก็ต้องเช็ดทำความสะอาดก่อนที่จะนำไปซ่อมแซมต่อไปค่ะการซ่อมแซมชิ้นส่วนที่แตกหักหรือฉีกขาดนะคะเราก็สามารถใช้กาวเทปสายหรือเทปผ้าซึ่งในส่วนนี้มันจะช่วยให้วัสดุติดกันนะคะแล้วก็ต้องคอยดูว่าเราจะใช้วัสดุใดนั่นคือกาวหรือเทปสายเทปผ้าเราต้องดูด้วยว่าของเล่นของเรานั้นเหมาะกับจะใช้วัสดุที่ช่วยในการติดยังไงถ้าเป็นกาวแล้วเป็นรอยแย่เราใช้กาวติดมันจะอยู่ไหมลูกมันก็ไม่อยู่มันก็จะต้องไปอยู่ที่เทปใสนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของเล่นบางชนิดที่เป็นแบตเตอรี่นะคะอย่างเช่นอาจจะมีเสียงหรืออาจจะเคลื่อนที่ได้นะคะก็คือให้ตรวจสอบดูว่าถ้ามันไม่มีเสียงแล้วมันเคลื่อนที่ไม่ได้เราต้องสังเกตไว้ก่อนเลยเอ๊ะแบตหมดหรือเปล่าถ้าแบตเตอรี่หมดนะคะเราก็เปลี่ยนแบตเตอรี่แต่ถ้าเปลี่ยนแล้วยังเกิดทำไมลูกไม่มีเสียงอยู่ยังเคลื่อนที่ไม่ได้ก็แสดงว่าไม่น่าจะใช่ที่แบตเตอรี่แล้วนะคะเอ๊นอกจากรถบังคับแล้วน่าจะมีของเล่นอะไรที่ใช้แบตเตอรี่อีกป๊อปอีกที่เป็นไฟฟ้านะคะหรือเจ้าลิงของเพื่อนเราเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีแบตอยู่ข้างในนะลูกสำหรับของเล่นบางอย่างนะคะถ้าชิ้นส่วนหายไปแล้วนะคะเราต้องหาชิ้นส่วนอื่นคือทดแทนอย่างเช่นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกเกมนี้หมากฮอสนะคะหรือหมากลุกก็แล้วแต่คือถ้าตัวเล่นมันหายไป1ตัวเราจะทำยังไงดีคะใช้อะไรก็ได้เพื่อบอกใช้อะไรก็ได้แล้วคุณครูอยากรู้ว่าถ้าสมมติมันหายไป1ตัวเราจะใช้อะไรเล่นแทนดีฝาอาจจะเป็นฝาน้ำดื่มใช่ไหมคะหรือเราอาจจะเปลี่ยนอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝาน้ำดื่มทั้งหมดเลยก็ได้นะคะหรือถ้าตอนนั้นไม่มีฝาเราอาจจะใช้เป็นก้อนหินก็ได้นะคะเยี่ยมมากค่ะแล้วถ้าเกิดว่ากระดานมันชำรุดกระดานเป็นกระดาษเกิดขาดเราก็ใช้เทปใสนะคะเยี่ยมมากค่ะหรือเราอาจจะทำไมลูกตีตารางขึ้นมาใหม่ก็ได้นะต่อไปค่ะหลังจากเราซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทดสอบของเล่นค่ะเพื่อดูว่าทำงานได้ปกติหรือไม่นะคะเมื่อติดเทปใสไปที่กระดานแล้วมันสามารถเล่นได้ไหมแบบนี้นะคะหรือใส่แบตเตอรี่ไปแล้วเล่นได้หรือไม่สุดท้ายค่ะของเล่นของเราจะต้องเป็นของเล่นที่ปลอดภัยนะคะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับตัวเด็กๆนะคะก็คือต้องตรวจสอบให้แน่ใจนะคะว่าของเล่นนะคะไม่มีชิ้นส่วนที่เป็นอันตรายก่อนนำไปเล่นถ้าเรานำตุ๊กตาผ้ามาเย็บแล้วต้องตรวจสอบให้ดีๆว่าลืมเข็มเย็บผ้าไว้ในนั้นหรือเปล่านะคะต้องระวังด้วยนะคะในส่วนนี้ที่พูดได้ขนาดนี้เพราะว่าคุณครูเคยค่ะเย็บหมอนค่ะหมอนใบใหญ่หมอนอิงเย็บไปแล้วช่วงตัดทำไมลูกปักเข็มไว้นะลืม ดูเรียบร้อยเสร็จแล้วพอหลานมันนอนเอ๊ะอะไรเจ็บๆอุ๊ยพอช่วยดูเข็มยังอยู่นะคะอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะนี่ค่ะหนูน้อยช่างสังเกตนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาตั้งของเล่นตรงนี้แล้วให้เด็กๆนะคะปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางของเราช่วยสังเกตว่าของเล่นของครูนัทถ้ามันชำรุดแล้วมันจะซ่อมแซมยังไงได้บ้างหรือว่าวิธีการเล่นของเขาเล่นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะของเล่นของคุณครูเธอห้ามไปบอกลูกครูนะว่าครูเอาของเล่นมานะเอมาดูซิเรามีของเล่นอะไรบ้างอันนี้เป็นของเล่นไม้เป็นบล็อกเล่นยังไงลูก
1: ดึง
0: หยิบไม้พูดเลยค่ะลูกวิธีเล่นยังไงคะของเล่นแบบนี
2: ้ดึงไม้และห้ามให้ตกครับ
0: เล่นได้กี่คนครับผู้เล่น
2: 2คนครับ
0: 3คนได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
0: 4คนได้ไหมคะ
2: แล้วแต่คนเลยครับ
0: โอ้โหสุดยอดมากค่ะเมื่อกี้บอก2คนคือผู้เล่นเนี่ยจะเล่นกี่คนก็ได้ก็คือแต่ว่าผัดกันใช่ไหมคะถ้าเล่น3คนคนที่1เสร็จคนที่2คนที่3ถ้าใครทำไม้ล้มคนนั้นก็จะทำไมลูกแพ้นะคะเดี๋ยวค่อยเล่นนะลูกเดี๋ยวให้เล่นแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าของเล่นชิ้นเนี้ยวัสดุมันหายไปมันจะใช้อย่างอื่นทดแทนได้ไหมลูกของเล่นหายไป1ชิ้นออกลำบากนะเดี๋ยวขอออกนิดนึงแล้วจะตั้งยังไงลูกอ๋อลืมวิธีเล่นไปแล้วคือนี่แบบนี้ใช่ไหมค่อยๆดึงข้างล่างก่อนเล่นแบบนี้ครูว่าเดี๋ยวต้องตกใจแน่เลยคือสมมุติว่าชิ้นส่วนมันหายไป1ชิ้นหายไปแล้วมันไม่ครบแล้วเราจะทำยังไงคะลูกแล้วก็ออกไป2เลยเราเล่นแบบนี้เลยต่อไม่ได้เหรอคะลูกทำไมอะคะมันไม่พอดีถ้ามันเอาออกไปแบบนี้ถึงจะเล่นได้ก็ได้นะคะจริงๆเราไม่ต้องเอาออกก็ได้ก็คือแค่เราหาวัสดุอื่นมาแทนแต่วัสดุอื่นๆที่มาแทนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บล็อกเป็นแบบนี้นะคะอาจจะค่อนข้างลำบากฉะนั้นเราหาทดแทนไม่ได้แต่ถามว่าของเล่นชิ้นนี้ยังเล่นต่อได้ไหมเล่นได้เราก็สามารถเล่นได้ใช่ไหมใช่ไหมลูก
3: ใช่ครับ
0: ตอนนี้กลุ่มหนึ่งเนี่ยเท่าที่สังเกตนะคะเขาเรียบร้อยมากเขาตั้งใจฟังมากกลุ่มอื่นเนี่ยมัวแต่เล่นของเล่นของตัวเองค่ะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้กลุ่มหนึ่งมาเล่นนะตอนนี้เป็นกลุ่มหนึ่งก่อนนะคะแต่เดี๋ยวกลุ่มหนึ่งความสนใจน้อยลงเดี๋ยวเราเปลี่ยนกลุ่มอื่นค่ะเพื่อนปลายทางช่วยๆกันดูนะคะต่อไปค่ะอันนี้เราซ่อมแซมได้แล้วนะเดี๋ยวเราให้เล่นนะคะค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนต่อไปเอาของเล่นตัวนี้ที่คราวที่แล้วคุณครูบอกไว้ว่าตุ๊กตาของเด็กบางคนตอนนี้หนูอยู่ป.3ของบางคนอาจจะอยู่ตั้งแต่ตอนไหนคะลูกอนุบาลอันนี้ก็เป็นของลูกสาวคุณครูเองค่ะอยู่ตั้งแต่อนุบาลตอนนี้ลูกสาวคุณครูอายุ16คือต้องใช้พอจะนอนเนี่ยต้องพามาเรียงกันให้ทุกตัวโดยเฉพาะอีกตัวนี้นะคะขนก็เรียบมากนะลูก16ปีไปแล้วนะคะก็คือจะซักบ่อยนิดนึงนะคะก็ขนแล้วเลยเรียบจะถามว่าเวลาเขาเล่นก็คือแค่จับพานอนแค่นั้นเองนะคะถ้าเราดูแลรักษาของเล่นดีๆเห็นไหมคะว่ามันมีอายุทำไมลูกเท่ากับตัวของหนูๆได้เลยนะไปต่อค่ะถ้าของเล่นชิ้นนี้มันเกิดเสียหายน่าจะเสียหายยังไงได้บ้างลูก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะมันก็อาจจะขาดแยกหรืออาจจะขาดตามส่วนอื่นๆแล้วถ้าขาดแล้วเราจะซ่อมแซมยังไงนะ
1: เย็บ
0: เวลาเย็บใช้แม็กหรือใช้อะไรดีคะ
1: ใช
0: ้เข็มกับได้แล้วเวลาเลือกได้คนเลือกสีแดงหรือสีน้ำตาลดีคะ
1: ส
0: ี
1: น้ำตาล
0: สีอะไรนะคะ
1: ส
0: ี
1: น้ำตาล
0: สีอะไรนะคะ
1: สีน้ำตาล
0: เยี่ยมมากค่ะแสดงว่านักเรียนนั้นสามารถประเมินว่าของเล่นนั้นชำรุดแล้วจะซ่อมแซมได้ยังไงนะคะต่อไปค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเค้กวันเกิดเด็กๆเนาะก็คือเอาพวกนี้ออกค่ะ ออกยากอีกนะพอตอนนี้ขอวางตรงนี้นิดนึงน่ะพอให้ออกไม่ออกเนาะแต่พออยู่ในถุงนี่ออกดีจังนี่เห็นไหมคะก็จะมีทำไมลูกที่ปากเอาไว้ปากเอาไว้ทำไมลูกฝึกให้เด็กๆเนี่ยทำไมคะกล้ามเนื้อมัดเล็กหรือมัดใหญ่มัดเล็กหรือมัดใหญ่รู้ได้ยังไงคะว่ามัดเล็กหรือมัดใหญ่เยี่ยมมากค่ะกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือนิ้วมือเป็นของเล่นให้เด็กๆเพื่อทำไมคะลูกพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะแล้วใช้ในเรื่องของการคือออกแรงกดนะแบบนี้แล้วจริงๆของเล่นแบบนี้มันมีแบตเตอรี่ด้วยนะลูกก็คือพอเปิดนะคะเดี๋ยวพอเอียงนะตุ่มๆก็จะหลุดอีกเปิดตรงด้านนี้ค่ะเป็นสวิตช์แล้วมันก็จะทำไมลูก Happy Birthday to you อยู่แบบนั้นอ่ะหมุนไปเรื่อยแต่ตอนนี้เปิดไม่ติดแล้วเป็นไงคะลูกเราต้องตรวจสอบดูในเรื่องของแบตเตอรี่แต่ตรงนี้ค่ะมันต้องใช้เครื่องมือช่างด้วยเอาสังเกตนิดนึงน่าจะใช้เครื่องมือช่างอะไร
1: ไขควง
0: ไขควงปากแบนหรือว่าปากแฉก
1: ปากแฉก
0: อะไรนะ
1: ปากแฉก
0: ลักษณะเป็นยังไงคะไขควงแฉกเนี่ยเขาเรียกว่าไขควงแฉกลูกลักษณะเป็นยังไงคะไขควงแฉกคือมีสี่แฉกนะคะเยี่ยมมากค่ะไหนขอเครื่องมือหน่อยเครื่องมือของเราคราวที่แล้วเราเห็นไขควงแบบใหญ่ๆใช่ไหมวันนี้ค่ะก็งานช่างแต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันออกไปอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของไขควงที่ทำไมลูกจิ๋วเล็กนะคะช่วยได้ไหมครับลูกใช้ได้ใช่ไหมครับลองดูค่ะแน่พอตอนนี้ไม่อยากให้หลุดก็หลุดดูพอที่ให้หลุดนะไม่หลุดสังเกตเพื่อเราไขนะคะที่คุณครูเราที่คุณครูให้เพื่อนมานักเรียนรู้ไหมเพราะว่าอะไร
3: เพ
0: ื่
3: อนทำเป็น
0: เพื่อนทำเป็นไม่ใช่ค่ะคุณครูมองไม่เห็นค่ะแกะออกมาดูค่ะว่าข้างในเป็นอ๋อแม่เพื่อนตกใจเลยโถมันจะไปดังได้ยังไงทำไมคะผ่านหมดแบตเตอรี่ไม่มีนี่เองขอแบตเตอรี่หน่อยได้ไหมคะโอ้โหมาแล้วค่ะนี่สุภาพสตรีของเราลองใส่เลยค่ะใส่เป็นไหมลูกใส่เป็นเวลาใส่แบตเตอรี่เนี่ยเขาจะมีขั้วบวกกับขั้วลบเราลองให้เพื่อนเราใส่ก่อนนะ
4: ข
0: ั
4: ้วบวกอีกครั้ง
5: ไม่ใช่ใส่ขั้วลบก่อน
0: นี่ใจเย็นๆพอเราใส่เสร็จแล้วเราทำไงต่อคะลูก
6: ปิด
0: แล้วค่ะอะไรไงนะคะ
6: ป
0: ิดฝาถ้าเราปิดฝาเสร็จแล้วแล้วถ้าเกิดมันไม่ติดอ่ะเราก็ต้องไขใหม่ซึ่งจริงๆแล้วพอเราใส่เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถทดสอบได้เลยว่าเดี๋ยวครูปิดถ่ายไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ่านหลุดสามารถจะทำไมลูกทดสอบดูว่ามีเสียงหรือไม่ไม่มีแสดงว่าเพื่อนบอกขออีกรอบนึงถอดแล้วใส่ไหมอ่ะเต็มที่เลยค่ะใส่ทานพิษหรือเปล่าเป็นคำถามที่ดีมากในลองเช็คอีกหนึ่งรอบนะคะจริงๆของเล่นชิ้นนี้ก็คืออยู่ในกองของเล่นไม่ได้หยิบมานานแล้วเพราะว่าตอนเล็กๆเล่นก็น่ารักไงคะแล้วพี่เบิร์ดแดดพี่เบิร์ดพอเล่นนานๆก็เริ่มนกหูก็เลยถอดออกนะคะลองเปิดดูค่ะก็ไม่ติดอันนี้ทานใหม่ใช่ไหมคะใช่ทานใหม่ก็แล้วแล้วไม่ติดแสดงว่าเสียหายไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะคะเยี่ยมมากแล้วเราต้องทิ้งเลยไหมคะของเล่นชิ้นนี้ไม่ต้องเรายังสามารถเล่นยังไงได้อีกลูกเอาไว้เล่นขอบคุณมากค่ะลูกเก็บไว้เหมือนเดิมก็คือเราก็ยังสามารถเล่นกับตุ๊กตาตัวอื่นๆได้เอามาเป็นทำไมลูกเป็นอะไรนะคะเป็นเค้กวันเกิดได้นะคะหรือจะให้ทำไมลูกปักเทียนหรือว่าออกแบบหน้าเค้กได้อีกนะคะเก็บให้เรียบร้อยลงล็อกไหมคะ
7: ไม่ลงค่ะ
0: ทำให้ลงล็อกค่ะลูกวางให้เรียบร้อยนะคะต้องหมุนอีกด้านไหมคะลูก ออกถูกแล้วนะคะ

0: เล่นไหมคะเขาไม่เล่นอยากเล่นอันไหนครับ
1: อันนี้
0: อันนี้อยากเล่นอันนี้วายตายแล้วเอาเก็บเครื่องมือใช้เครื่องมือเสร็จแล้วต้องเก็บให้เรียบร้อยทุกครั้งค่ะขอบคุณมากครับเก็บเครื่องมือให้เรียบร้อยนะคะทุกบล็อกอยู่นี่ไหมต่อไปค่ะอันนี้น่าจะเป็นอะไรลูกที่แรกครูก็คิดว่าเป็นหมากลุกหมากลุกนี่เล่นยากกว่าหมากฮอตนะคะหมากฮอตเล่นเป็นใช่ไหมลูก
2: เล่นเป็น
0: เล่นอะไรเป็นคะเล่นหมากฮอตได้ครูก็เล่นหมากฮอตได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นกระดาษแบบนี้น่าจะเป็นหมากฮอตหมากฮอตเล่นยังไงคะ
2: วาง
0: วางบนนี้วางบนนี้เขามีตัวมาให้มีสีขาวโทษนะคะสีขาวกับสีดำแยกสีดำกับสีขาวเขาแยกแล้วแล้วทำยังไงต่อครับแบ่งโคละฟังเดี๋ยวครูจะลองวางก่อนนะของเล่นชนิดนี้เก๋ก๋านะนี่ของเล่นชนิดนี้เสริมทักษะยังไงคะลูก
2: ความค
0: ิดเสริมทักษะความคิดถามว่าจำเป็นต้องซื้อไหมจริงๆไม่จำเป็นต้องซื้อเลยเราสามารถทำไมลูกทำเองได
2: ้
0: ตีตารางเองได้นะคะแล้วก็ใช้หินหรือใช้ฝาขวดน้ำใครจะมาเล่นกับคุณครู
2: ผม
0: โอ้ยเล่นกันทุกคนเลยคุณครูจะเลือกใครดีนะ
2: เขาเปลี่ยนแล้วผมเล่นน
0: ะอ้าวใครที่มีคุณครูไม่อยากมองเด็กๆ เลยเพราะว่ากลัวสายตาที่ทำไมลูกอย่าออกมาเล่นเนาะเอาเป็นว่าใครที่เกิดเดือนนี
2: ้
0: เดือนนี้เดือนกันยายนค่ะลูกใครเกิดเดือนนี้คะลูกมี3คนนะคะลูกใครเกิดในสัปดาห์นี้เกิดวันที่เท่าไหร่คะลูกอะไรนะคะ24สัปดาห์นู่นค่ะเหลือ3คนใช่มั้ยคะ3คนนี้ตกลงกันค่ะใครลุกได้ลุกมาเลยค่ะ
2: ใครลุกก่อนได้ผมเล่นเป็น
0: 3คนนี้ใครลุกก่อนมาเลยค่ะมา
2: ออโต้เล่นเป็นเหรอ
0: เอาออโต้อ
3: ยากเล่น
0: น
3: ะอยาก
0: ด้านนี้ได้มั้ยคะเห็นมั้ยคะเพื่อนเห็นมั้ยคุณครูจะให้ออโต้เล่นเป็นจริงนะหรือวางตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะลายตานะลูกอันนี้ไปอยู่ห่างๆก่อนนะถ้าหนูอยากเล่นซูเปอร์เศรษฐีวันนี้ค่ะเวลาเราไม่พอแน่ค่ะเราต้องขอเวลาออกอากาศนั้นเป็น3ชั่วโมงเลยค่ะลูกออโต้คุณครูนั้นเป็นผู้ใหญ่ให้ออโต้เล่นก่อนค่ะเริ่มเล่นได้เลยค่ะวันนี้ก็ไม่มีใครชนะหรอกค่ะลูกออโต้ไม่ดูหรอคะลูกครูวางหมากยังไงของออโต้อยู่ในสีขาวของครูอยู่ในสีดำเมื่อไหร่เราจะได้กินกันล่ะลูก
3: วางตรงไหนก
0: ็ได้จริงหรอ
2: ไม่
3: เข้าไปข้างหลังไม่ได้ไม่ใช่ข้างหลัง
0: ได้ใครเห็นนักขนาดบอกไปแล้วเนี่ยใครทำไมนะครับพูดถูกแล้วหยิบไม้ลูกหนูพูดถูกแล้วใจเย็นๆหนูพูดว่าอะไรนะคะ
4: วางตามสีครับ
0: วางตามสีเขาก็วางสีขาวครูวางสี
4: ดำครับ
0: ดำแล้วจะกินกันได้ไหมลูกมันต้องเป็นยังไงครับใครรู้บ้างว่าไงคะลูกสาวน้อยของคุณนั่นเองว่าไงคะมั่นใจค่ะลูกผิดไม่เป็นไรว่าไงคะ
4: เอาสีดำวางสีขาวเอาสีขาววางสีดำ
0: ยังอ่ะ
2: เ
0: ล่นเป็นจริงปะเนี่ยเอาสีดำวางสีขาวสีขาววางสีดำ
2: ไปได้แค่
0: จะร้องแล้วนะ
2: ไปได้แค่ข้างหน้า
0: ไปได้แค่ข้างหน้าใช่ค่ะไปได้แค่ข้างหน้าค่ะมันถูกค่ะ

0: อะไรนะจ๊ะวางให้ตรงกันขออธิบายชัดเจนกว่านั้นอีกนิดนึงค่ะลูกยังไงยังไงยังไงเฉลยนะเฉลยนะออโต้ออโต้ครับถ้าออโต้เล่นสีขาวคุณนกเล่นสีดำเอาออโต้เดินออโต้เดินเมื่อไหร่เราจะได้กินกันเพราะเราอยู่กันคนละช่องออโต้เห็นยังเราจะต้องทำยังไงครับออโต้เราจะต้องทำยังไงนี่ขนาดมาอย่างนี้ยังจะกินอีกเหรอหนูมันอยู่กันคนละสีมันต้องวางสีเดียวกันถ้าออโต้สีวางในช่องสีขาวคุณครูต้องวางช่องสีขาวไม่ใช่วางสีดำกับสีขาวคนละอย่างกันไม่งั้นเนี่ยเดินมาปะทะกันแล้วยังกินกันไม่ได้เลยมันต้องวางสีอะไรลูกสีเดียวกันเข้าใจแล้วหรือยังโอ้อยู่ๆเธอจะเดินเฉียงเธอก็เดินอยากจะเดินตรงก็ตรงไม่ใช่ค่ะลูกสาวโทษค่ะไม่ใช่ค่ะลูกคุณนึกว่าเล่นกับลูกเนาะเอาใหม่มันต้องวางยังไงลูกนายบล็อกเดียวกันในที่นี้ก็คือในวางสีเดียวกันถ้าออโต้วางสีขาวฝั่งคุณนึกก็ต้องวางสีขาวถ้าออโต้วางสีดำคุณนึกก็ต้องวางสีดำเพื่อที่เวลาเขาเดินครูจะเดินไปให้ออโต้กินนะครับอ่ะออโต้อ่ะเดี๋ยวครูเดินก่อนก็ได้ปึ๊บอ่ะออโต้ถึงจะกินกูได้แบบนี
1: ้
0: ถูกไหม
1: กินได้อ่
0: ะก็กินได้ไงแต่เมื่อกี้เนี้ยมันอยู่กันโคละทำไมลูกอยู่โคละช่องเข้าใจยังเกมแบบนี้นะคะมันจะช่วยในการเสริมทักษะในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ว่าถ้าเราเดินไปแล้วแล้วเพื่อนเขาจะกินเราแล้วเราจะกินเพื่อนได้กี่ต่อความใฝ่ฝันที่สุดเลยคือไม่ใช่กินต่อเดียวเราจะต้องกินเขาถึง2หรือ3ต่อนะถ้าของเล่นชิ้นนี้หายเราบอกไปแล้วว่าเราหาสามารถเอาตัวอื่นมาแทนได้ถ้าเอาฝาน้ำมามันอาจจะใหญ่เกินไปเราอาจจะใช้กระดาษแข็งที่ไม่ใช้แล้วหรือกล่องขนมมาตัดมาวางได้นะลูกนะอ้าวอันนี้เก็บนะคะอุ้ยเกมนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเสียเวลาได้ขนาดนี้ขอบคุณมากครับออโต้อันนี้เดี๋ยวมายืมเล่นได้นะลูกทุกๆวันเก็บก่อนนะคะลูกเมื่อเล่นเสร็จแล้วค่ะเราเลิกเล่นเราต้องเก็บนะคะให้เรียบร้อยต่อไปเกมซุปเปอร์เสร็จทุกอย่างค่ะผ่านสมองและภูมิมาเยอะอ่ะอันนี้ดูเกิดอะไรขึ้นคะพิจารณาดูแล้วตรวจสอบดูแล้วมันขาดใช่ไหมเพราะว่าอะไรถึงขาดมีการซ่อมแซมมาบ้างแล้วคือแสดงว่าเคยซ่อมแล้วโดยใช้เทปใสนะคะโดยใช้เทปใสแสดงว่าข้างนี้ก็สามารถที่จะใช้เทปใสได้ขอเทปใสหน่อยลูกมาซ่อมได้ไหมครับคิดว่าซ่อมได้ไหมครับอ้าวลองดูเพื่อนซ่อมนะว่าเพื่อนจะซ่อมยังไงเอ๊ของเล่นนี่ก็เก๋เธออย่าทำของครูล้มนะครับช่วยเอาไปเล่นหน่อยลูกโอ้นี่ใจเย็นเวลาดึงเทปใส่นะคะเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เวลาดึงเทปใส่นะคะดึงแค่พอประมาณแล้วต้องแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงแล้วต้องระมัดระวังด้วยค่ะเพราะว่าช่วงตรงนี้ของเทปใส่นะคะมันแหลมแล้วมันก็โคมนะคะเวลาใช้ระมัดระวังด้วยอ้าวดึงเอาใหม่ทำอะไรคะลูกเวลาใช้เทปใส่ค่ะนิดนึงค่ะเดี๋ยวครูดูให้คือพอเราได้เสร็จเราต้องเฉียงเล็กน้อยเห็นไหมคะแบบนี้มันถึงจะขาดนะแล้วถ้าเราใช้เราเอามือจับแล้วจับเล่าจับแล้วจับเล่าจับแล้วจับเล่าเป็นยังไงคะลูกเป็นรอยนิ้วมือไม่ใช่ประเด็นค่ะความเหนียวก็จะหายไปฉะนั้นพยายามจับทำไมลูกครั้งเดียวและในปริมาณที่ทำไมลูกเล็กน้อยเอาลองใหม่ค่ะลูกไม่เป็นไรค่ะเวลาดึงๆจากตัวดึงจากตรงนี้ได้เลยน้อยไปเธอดูสิว่ามันยาวขนาดนี้แล้วเธอทำแค่นี้มันน้อยไปลูกอ้าวแล้วแปะค่ะ

0: ด้านนี้อีกค่ะเวลาซ่อมนะคะเห็นไหมลูกว่าของเล่นทุกอย่างเราสามารถประเมินแล้วดูว่าซ่อมได้ไหมถ้าซ่อมไม่ได้หรือหาอะไรทดแทนไม่ได้เราก็ทำไมลูกหยุดเล่นหรืออาจจะเปลี่ยนไปเล่นอย่างอื่นนะคะอาจจะเล่นหมายถึงว่าไปเล่นใช้วิธีอื่นแต่อย่าลืมว่าอย่าให้มันเป็นอันตรายต่อตัวเราหรือบุคคลอื่นนะคะเยี่ยมมากค่ะเมื่อกี้นี้ที่ชำรุดตอนนี้ก็ไม่ชำรุดแล้วสามารถปิดฝากล่องได้ปกติแต่การซ่อมเมื่อกี้นี้เด็กๆก็บอกว่าใช้เทปใสนะคะคือทำไมลูกนักเรียนสามารถประเมินได้นะคะนี่ก็เกมเศรษฐีตังเติงก็ยังอยู่ครบเกมเศรษฐีนี้ช่วยพัฒนาการทางด้านใดลูก
1: สมอง
0: สมองยังไงคะช่วยจำพัฒนาการได้เวลาคือเกมเศรษฐีเวลาเล่นเนี่ยก็คือจะมีการโยนลูกเต๋าใช่ไหมลูกลูกเต๋าไปไหน
1: ล
0: ู
1: กเต๋า
2: อยู่ในกล่อง
0: ลูกเต๋าอยู่นี่คือโยนลูกเต๋าง่ายๆเลยถ้าโยน2ลูกอย่างน้อยเราก็ได้ในเรื่องของการบวกเลข5บวก2เป็น
1: 7
0: เราก็เดินไป7ช่องสมมุติถ้าเราซื้อที่ดินซื้ออะไรตามนี้เป็นไงคะเราก็ได้ในเรื่องของการบวกเลขเงินนะคะแบบนี้เยี่ยมมากครับฝากไปไว้ด้วยได้ไหมครับฝากไปด้วยนะครับเดี๋ยวมารับเครื่องมือไปด้วยนะครับตอนนี้ค่ะของเล่นชิ้นนี้ค่ะชิ้นสุดท้ายของเราในวันนี้มันเสียค่ะอะไรเสียมันต้องใช้เหรียญหยอดตรงนี้ใช่ไหมคะเหรียญมันเสียเหรียญหายไปไหนไม่รู้คุณครูก็จำไม่ได้ว่านี่เปิดเราต้องดูด้วยค่ะว่าเปิดเครื่องแล้วหรือยังที่เปิดอยู่ข้างล่างมันก็ยังเล่นไม่ได้มันต้องหาอะไรมาใส่แบตเตอรี่เหรอคะเราจะหาอะไรใส่คะเพื่อให้มันมีไฟมันไม่มีเลยเหรียญเอ๊ะหรือใช้เหรียญได้ขอเหรียญหน่อยได้ไหมคะโอ้โหเหรียญมาเยอะมากค่ะขอยืมหน่อยนะลูกเพื่อนให้ยืมนะคะลองดูนะคะถ้ามันหยอดแล้วมันหล่นลงไปโอ้มีเหรียญของเล่นค่ะแล้วเมื่อกี้บอกไม่มีของเล่นจ้านี่มีเหรียญของเล่นไฟติดแล้วค่ะเราต้องมีเวลาในการเล่นนะคะ
1: ม
0: ัน
1: ไม่ล
0: ง
1: แล้วถู
0: กเอ๊ะ
1: ตก
0: เอาใหม่ทำไมไม่ได้
1: ไม่เอา
0: ทำไมไม่
1: ขยับได้อย่างเดียวอะ
0: มันต้องได้ลูกไหนขอร้องก่อนนะเอ๊ะทำไมไม่ได้ได้ค่ะเมื่อกี้ครูลองมาแล้วว่าเล่นได้จริงเดี๋ยวรอให้หมดก่อนเป็นไรลูกหมดเอาใหม่ทำไมถึงไม่ลูกเดี๋ยวนี
1: ้ใส่ต้องใส่เหรียญค้างไว้หรือเปล่า
0: ไม่ค่ะลูกเราต้องเปิดดูค่ะว่าเป็นอะไรทำไมเมื่อกี้ยังได้อยู่เลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอค่ะเนี่ยมือเข้าไม่ได้ค่ะปกติมือลูกคุณครูเข้าไปอยู่มันก็จะเขย่านิดๆแล้วร้องดูนะลูกนะทำไมไม่
1: ตื่นหรือยังลูก
0: แสดงว่ารู้แหละว่ามาให้น้องๆเล่นน่ะเลยงอแงเลยไม่ยอมเลยอ่ะเพราะลูกครูสอนมาแล้วว่ากดปุ่มนี้นะมันจะแล้วเดี๋ยวมันก็จะงับได
1: ้
0: ดูสิไม่ยอมขายหน้าแม่นะลูกขายหน้าแม่นะลูกนี่ครูซ้อมเล่นมานานมากเลยนะคะทำไมไม่ขยับ

มาเฮ้อไม่ขยับก็ไม่เล่นแล้วเหนื่อยอ่ะเห็นไหมคะว่าของเล่นชิ้นนี้คือเหรียญของเขาหายไปเราก็ยังสามารถที่จะเล่นได้โดยหาเหรียญอื่นๆทดแทนแต่จริงๆแล้วเวลาครูอยู่บ้านครูใช้อะไรเล่นรู้ไหมลูกแค่กระดาษแข็งค่ะเอามุมกระดาษแข็งเขี่ยตรงนี้เท่านั้นเองก็เล่นได้แล้วนะลูกนะเอาตอนนี้ค่ะหุยอันนี้ไม่ทันได้เล่นแล้วเดี๋ยวเก็บไว้เล่นตอนไหนลูกตอนพักกลางวันหรือวันอื่นๆนะคะลูกเอามางานของเด็กๆดีกว่าค่ะขั้นปฏิบัติกิจกรรมนะคะให้นักเรียนนั้นดูใบงานที่4เลยค่ะเรื่องการบำรุงรักษาและซ่อมแซมของเล่นนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะกำกับดูแลให้คำปรึกษานักเรียนด้วยนะคะสำหรับนักเรียนนะคะปฏิบัติใบงานที่4ค่ะโดยให้ตอบไปเลยนะคะว่าของเล่นของหนูที่หนูเอามามีชื่อว่าอะไรนะคะชั่วโมงนี้เป็นการวิเคราะห์แล้วนะคะว่าชื่ออะไรนักเรียนบำรุงรักษาของเล่นอย่างไรนะคะก็คือถ้าเป็นตุ๊กตาบำรุงรักษาของเล่นก็คือนำไปซักทำความสะอาดนะคะหรือของเล่นอื่นก็คือเช็ดแบบนี้นะคะต่อไปค่ะข้อ3นักเรียนมีวิธีการซ่อมแซมของเล่นของตนเองอย่างไรถ้าเกิดการชำรุดนะคะก็คือเย็บหรือถ้าเปิดว่าแบตเตอรี่หมดก็ใช้ไหมคะใช้แบตเตอรี่หรือถ้าเป็นเกมแบบกระดาษก็ใช้เทปสายหรือเทปผ้าก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ข้อที่4ค่ะการบำรุงรักษาของเล่นและซ่อมแซมของเล่นด้วยตนเองมีประโยชน์อย่างไรนะคะสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นความคิดเห็นของตัวเองนะคะนักเรียนรู้สึกยังไงนะคะที่ได้บำรุงรักษาของเล่นและซ่อมแซมของเล่นด้วยตนเองนะคะเมื่อวานครูก็ถามลูกครูว่ารู้สึกยังไงที่เจ้าตัวนี้มันอยู่กับหนูมาถึง16ปีเขาบอกว่าเขาภูมิใจมากเพราะว่าเป็นเหมือนลูกเขาเนาะอ้าวลงมือได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเพื่อนเราส่วนใหญ่เสร็จแล้วนะคะนายขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะของหนูตุ๊กของหนูนี่คืออะไรคะลูก
1: ตุ๊กตาหมี
0: ตุ๊กตาหมีนะคะนักเรียนบำรุงรักษายังไงลูก
1: ซักยังไ
0: ง
1: ครับ
0: ซักเหรอครับแล้วข้อ3บอกว่ายังไงนะครับ
1: เย็บแล้วก็ร้อยได้ครับ
0: อ๋อถ้าเกิดการเสียหายเนี่ยก็จะเย็บแล้วก็ใช้ได้นะคะส่วนข้อ4ล่ะคะลูกการบำรุงรักษาของเล่นหนูทำยังไงครับ
2: ข้อ4
1: ไม่ค่ะ
0: อ๋อทำเล่นไม่ให้ขาดนะคะเอาข้อสุดท้ายค่ะตอบว่า
3: เหมือนได้อยู่กันมานานครับ
0: อ๋อได้อยู่กับของเล่นชิ้นนั้นนานๆ นะคะปรบมือให้เพื่อนเราหน่อยค่ะอ้าวตอนนี้นะคะใครที่ยังเขียนไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรค่ะเสร็จแล้วทุกคนโอ้โหเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้ตนเอง1ครั้งทำไมเสร็จแล้วไม่วาง1 2อ่ะคะลูกเอาใหม่ค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งหันหน้ามาทางนี้ค่ะเรามาสรุปบทเรียนกันค่ะในเรื่อง

0: ความภาคภูมิใจในตนเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบหน่วยแล้วนะคะให้เด็กๆนั้นประเมินตนเองนะคะก็คือในเรื่องของงานช่างนะคะลูกเราเรียนไปทั้งหมด5ชั่วโมงนะคะก็คือดูว่าถ้านักเรียนทำได้ดีเนี่ยให้ไปเลยค่ะ3ดาวถ้าเรื่องไหนทำได้ยังไม่ค่อยดีก็ลดจำนวนดาวลงไปนะคะหลังจากประเมินตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆนั้นบันทึกการเรียนรู้นะคะก็คือสิ่งที่ฉันชอบในวิชานี้นะคะให้นักเรียนนั้นทำไมลูกบันทึกใส่ด้านหลังหรือว่าในใบบันทึกได้เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องนะคะคือสิ่งที่ฉันไม่ชอบในการเรียนวิชานี้คืออะไรสุดท้ายค่ะสิ่งที่ฉันจะทำให้ดีขึ้นคืออะไรขอสักหนึ่งข้อได้ไหมลูกข้อใดก็ได้หนึ่งข้อหนึ่งสิ่งที่ฉันชอบในวิชานี้หรือไม่ชอบอะไรในวิชานี้หรือฉันจะทำอะไรให้ดีขึ้นยกมือมาแล้วหนึ่งคนครับผู้กล้าของเราจะตอบข้อหนึ่งข้อสองข้อสามดีครับข้อไหนดีครับข้อ1ข้อ2ข้อ3
1: ข้อ1ครับ
0: ข้อ1สิ่งที่ฉันชอบในวิชานี้คือ
1: สนุกครับ
0: ครับผมอ้าวขอกลุ่มละ1คนกลุ่ม1นะครับตอบข้อ1ข้อ2ข้อ3ครับแล้วอย่าลืมบันทึกในแบบบันทึกด้วยนะลูกตอบข้อไหนครับ
2: ข้อ3ครับ
0: ข้อ3ครับฉันจะทำให้ดีขึ้นคือ
2: การเรียนครับ
0: ค่ะโอ้โหสุดยอดค่ะต่อไปค่ะกลุ่ม2กลุ่ม2ขอผ่านก่อนหรือยังไงดีครับอยากได้ข้อไหนครับ
3: ข้อที่1ครับ
0: ข้อที่1ครับสิ่งที่หนูชอบในวิชานี้คือ
3: ทุกอย่างในหน่วยนี้ครับ
0: ทุกอย่างในหน่วยนี้เลยสุดยอดมากค่ะกลุ่ม3ค่ะเพื่อนตอบรวมไปแล้วไม่เป็นไรค่ะความคิดของเราย่อมไม่เหมือนความคิดของเพื่อนค่ะต่อไม้ไม่ต่อจะย้ายไปกลุ่ม4นะต่อไหมครับ
4: เอา
0: ไม่นะกลุ่ม4ค่ะอยากตอบข้อ1ข้อ2ข้อ3ดีครับอยากตอบข้อ3ข้อ3บอกว่าสิ่งที่ฉันจะทำให้ดีขึ้นคือ
5: การเขียนครับ
0: โอ้โหการเขียนนะคะดีมากเลยค่ะงั้นสำหรับในภาคเรียนนี้นะคะเราก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพบกันอีกทีหนึ่งนะคะในภาคเรียนที่2ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
6: นักเรียนทุกคนขอความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้

างช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หรือว่าบัตรเครื่องเล่นนะจ๊ะบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเค
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
3: ครับ
1: ดีค่ะ
0: โอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็กๆ
1: ด้วย
4: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
5: ไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
1: ใช่

0: ้วย
1: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
2: กติกาคืออะไรหรอครับ
1: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงถ้าใช้ไปทางขึ้น
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
3: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
1: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
4: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยถ้ามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลย

0: ไม่น่าทำผิดกฎกติกาเลย
1: ตอนนี้ได้เวลาที่คุณแม่จะมารับแล้วเราไปกันเถอะ
2: ค่อยๆลุกค่อยๆลุกไหวไหมไหวไหม
3: สิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
4: ้โอ้เด็กๆเกิดเต็มเลยเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
1: วันนี้เราอยากสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชาติทุกอย่างเลย
2: ทั้งเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได
0: ้จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
4: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
0: ค่ะ
4: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้เร็วทุกคนมา
3: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
5: กติกา
3: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: Podcast ready.
1: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunat Rai Rueng Sat. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางในห้องด้วยนะครับวันนี้นะครับพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษเช่นเคยครับพบกับTeacher Pamนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้นั้นTeacher Pamเตรียมเรื่องอะไรมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันครับนักเรียนดูที่หน้าจอได้เลยครับและฟังTeacherตั้งคำถามนะครับสมมุติว่านักเรียนเนี่ยอยากจะบอกว่าข้อมูลของนักเรียนเกี่ยวกับตัวเองในส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยมีคนมาถามเราจะบอกรายละเอียดอะไรของเราได้บ้างครับเด็กๆรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเกี่ยวกับอวัยวะเพราะเรามีรายละเอียดเกี่ยวกับอวัยวะยังไงเช่นมีแขนกี่ข้างครับ2มีนิ้วกี่นิ้วครับเช่นโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ทิชชาพามเตรียมเรื่องอะไรมานะครับเด็กๆมาดูกันเลยนะครับวันนี้เราเรียนกันในเรื่อง tell me more one tell me more one บอกฉันเพิ่มเติมหน่อยนี่คือชื่อเรื่องของเราเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้แล้ววันนี้นักเรียนจะทราบอะไรบ้างแน่นอนเลยครับนักเรียนยังสามารถใช้คำคุณศัพท์ได้เด็กๆจำได้ไหมครับว่าคำคุณศัพท์ของเราคืออะไร adjective

0: ก็คือการบอกลักษณะเช่นสั้นหรือยาวสูงหรือเตี้ยแบบนี้นะครับเรามาดูกันต่อเลยครับเด็กๆสามารถพูดบรรยายได้แน่นอนครับเพราะว่าวันนี้จะมีประโยคคำถามและประโยคคำตอบให้นักเรียนได้เรียนรู้กันต่อไปนะครับนักเรียนสามารถกล่าวถึงบุคคลอื่นในทางที่ดีได้นะครับและนักเรียนจะสนุกสนานต่อวิชาภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนเลยครับไปดูกันต่อเลยครับเด็กๆครับรวมถึงนักเรียนปลายทางและต้นทางด้วยนะครับเรามารีวิวกันอีกรอบหนึ่งเด็กๆจะสามารถใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องแน่นอนเกี่ยวกับบอดี้ของเราได้เดี๋ยวทีเชอร์ปาล์มจะกดให้นะครับแล้วนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางออกเสียงดังๆพร้อมกันเลยนะเริ่มเลยครับNext
1: Knees
0: Louder, please.
1: Ears. Hands. Arms. Feet.
0: Feet. Okay, ครับเด็กๆครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วของเราเนี่ยเราเรียนกันในเรื่องเกี่ยวกับการบรรยายมอนสเตอร์จำได้ไหมครับว่ามอนสเตอร์ตัวนี้นั้นมีกี่แขนมีกี่ขาแต่วันนี้เราจะมาบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของร่างกายของเรารวมถึงของบุคคลอื่นได้ไปต่อเลยครับ adjective ที่เราเรียนกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรามาดูกันนะครับเด็กๆจำได้ไหมอันนี้เป็นเรื่องใหม่แต่ว่าเด็กๆลองบอกทีเชอร์หน่อยครับว่าครั้งที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปบ้าง beautiful จำได้ไหมมีอะไรอีก ugly อะไรอีกครับFat, short, thin, tall. โอเควันนี้เรามาดูกันทีเชอร์จะมีคำศัพท์ใหม่ขึ้นมาเด็กๆลองออกเสียงพร้อมกันครับนักเรียนปลายทางออกเสียงพร้อมกันกับเพื่อนต้นทางเลยนะครับ 3, 2, 1. Spell it please.
1: B-I-G.
0: Big. ตรงข้ามกับอะไรครับมาดูกันเลยSmall.
1: Small.
0: Small. Okay, big and small. Dek-dek, spell small, please.
1: S-M-A-L-L.
0: เสียงแตกมากเลยครับเอาใหม่ครับ 3, 2, 1.
1: S-M-A-L-L.
0: Okay, very good. Dek-dek ครับ big ตรงข้ามกับ small.Big and small เด็กๆจำไว้นะครับเดี๋ยวเราจะได้นำไปใช้กันสามารถประยุกต์ใช้ได้กับส่วนต่างๆของร่างกายของเราได้ด้วยนะครับแต่อันนี้ทีเชอร์จะนำรูปขึ้นมาเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆว่าลูกบอลที่ใหญ่เนี่ยเราจะใช้คำว่า big ส่วนลูกกลมๆที่เล็กลงมาเราจะใช้ small ลูกเทนนิสใช่ไหมครับไปต่อเลยดูรูปนี้เด็กๆต้นทางและปลายทางจับได้ไหมครับว่าเมื่อครั้งที่แล้วเราใช้คำว่า short ในความหมายอะไรเตี้ยถ้าเป็นส่วนสูงก็จะเป็นเตี้ยใช่ไหมครับเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเป็นในวันนี้ทีเชอร์จะมีความหมายอะไรมาให้ก็คือสั้นช็อตเนี่ยนอกจากจะเป็นคำว่าเตี้ยแล้วสามารถบอกได้ว่ามีความหมายว่าสั้นนะครับช็อต and long long นะครับช็อตตรงข้ามกับอะไรครับ long สั้นตรงข้ามกับอะไรครับเพราะฉะนั้นแล้วคำว่า long ในภาษาอังกฤษนะครับมีความหมายในภาษาไทยว่าอย่างไร
1: ยาว
0: ยาวโอเค very good เด็กๆจำได้นะถ้าทีเชอร์พูดภาษาไทยว่าสั้นเด็กๆลองพูดภาษาอังกฤษสิครับ
1: short
0: ยาว
1: long
0: สั้น
1: short
0: สั้นยาว
1: short
0: สั้นยาวสั้นVery good. Next. ไปดูกันต่อเลยครับนี่คือการ description of people นะครับก็คือการอธิบายบุคคลนั่นเองเรามาดูกันนะครับการบรรยายบุคคลของเรานะเราจะใช้ประโยคนี้ครับ I have number number ก็คือจำนวนนะจำนวนของส่วนต่างๆของร่างกายตามด้วย adjective adjective ที่เราเรียนกันก็คือ short long big small นั่นเองเด็กๆลองจำคำ 3ตัวอักษรนี้ไว้นะครับเป็น

0: ตัวย่อนะครับเป็นตัวย่อของ adjective ถ้าเด็กๆเจอคำนี้เราจะหมายถึง adjective ที่เราจะใช้บรรยายนะต่อไปตามด้วย parts of the parts of your body ก็คือร่างกายของเรานั่นเองไหนลองแทนค่าให้ทีเชอร์หน่อยแทนคำให้ทีเชอร์หน่อยเช่นลองยกตัวอย่างดู I have ลองใช้ไมค์ดูครับลองใช้ไมค์ดูลองแทนคำดู
1: I have one eye
0: น้องลืมอันนี้หรือเปล่าครับลืม adjective ลองเติม adjective เข้าไปเมื่อกี้กล้าพูดว่าอะไรนะ I have one อะไรนะครับ
2: I
0: have one big eye ได้ไหมเราสามารถเติม adjective ไปตรงนี้ได้เลยนะเด็กๆคนอื่นกลุ่มอื่นลองแทนค่าให้ทีเชอร์หน่อยแทนคำให้ทีเชอร์หน่อยครับลองดูไม่เป็นไรถูกผิดไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวทีเชอร์บอกครับทีเชอร์บอกเสมอเลยลองเลยเชิญเลยครับอย่าลืม number อย่าลืม adjective นะลองดู
1: I have mouth
0: I have number ก่อน number จำนวนก่อน
1: I have one mouth
0: I have one ใส่ adjective หน่อยครับ
1: I have one big mouth
0: very good ตบมือให้เพื่อนหน่อยครับถูกต้องเลยนะครับเด็กๆครับไหนลองอีกสักหนึ่งตัวอย่างมีไหมกลุ่มนี้มีไหมกลุ่มหลังมีไหมครับลองน้องเอาไมค์ให้เพื่อนหน่อยครับ
3: กลุ่มหนึ่ง
0: โอเคลองดู
1: I have two bigFeet.
0: I have two big feet. Very good. เก่งมากๆตบมืออ่ะต่อไปถึงคราวนักเรียนปลายทางบ้างแล้วนะครับลองแทนคำให้ทีเชอร์ดูนะครับ 3, 2, 1 รบกวนครูปลายทางช่วยตรวจสอบคำตอบของนักเรียนปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเรามาดูกันต่อเลยเพื่อเป็นการฝึกนะครับเราจะมาดูอีกฝึกกันเยอะๆเลยนะครับเด็กๆออกเสียงพร้อมกัน
4: I have
0: โอเคบนหน้าจอของเราประโยคนี้ออกเสียงว่า I have a big nose ก็คือเด็กๆครับในความหมายนี้มีความหมายว่าอย่างไรฉันอะไรดีฉันมีอะไรครับ
5: ฉ
0: ันหูที่ใหญ่เด็กๆครับเขามีกี่จมูก How many nose ไหนลองสิทำไมถึงเป็นวันครับจากประโยคนี้ทำไมถึงรู้ว่ามีแค่จมูกเดียวครับทีเชอร์ได้ยินนะครับนี่นักเรียนตอบว่าเห็นคำว่าอะกับแอนตรงนี้ถ้าเป็นอะนะมีค่าเท่ากับ1ครับเด็กๆจำไว้เลยนะถ้าเป็นอะหรือแอนเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
6: 1
0: มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
6: 1
0: ทำไมไม่ได้ยินเสียงเลย
6: 1
0: โอเคแอนเท่ากับ1นะนอกจากถ้าเป็นมีมากกว่า1เราจะใส่จำนวนเข้าไปเลยเด็กๆสามารถใช้อะก็ได้หรือว่าใส่เลข1ก็ได้โอเคเรามาฝึกกันต่อเลยครับเดี๋ยวทีเชอร์จะเปิดและให้นักเรียนออกเสียงเลยนะ 3, 2, 1
4: I have two small eyes
0: I have two small eyes ลองแปลดูครับ
1: ฉันมีลูกตาสองข้าง
0: ฉันมีดวงตาที่เล็กสองข้างนะครับถูกต้องครับเด็กๆครับไหนลองกลุ่มอื่นมีไหมลองยกตัวอย่างให้ดูหน่อยด้วยแทนค่าจากประโยคนี้เช่น I have three ลองเลยครับ
1: I have two small ear
0: เติม s ด้วยครับ
1: I have two small ears
0: very good ลองไหมลองครับถูกต้องนะครับ
1: I haveTwo long
0: arms Two long arms Very good ตบมือให้เพื่อนเลยครับทุกคนตอบถูกหมดเลยนะนักเรียนปลายทางช่วยกันฝึกบ่อยๆนะครับเรามาดู

0: ดูกันต่อเลยที่เชิญมีอีกครับอ่ะออกเสียงพร้อมกัน3 2 1
1: I
0: I have two long arms ทำไมถึงรู้ว่าเป็นประโยคนี้เพื่อนตอบถูกมากเลยอ่ะต่อไปเด็กๆครับเราสามารถบอกได้เลยว่าเรามีร่างกายกี่ข้างส่วนต่างๆของร่างกายกี่ข้างสามารถบอกได้ว่าเป็นแขนเป็นมือที่มีลักษณะใหญ่หรือเล็กได้เลยนะครับสั้นหรือยาวสามารถบอกได้อ่ะต่อเลยครับ
1: I
0: have two short hands I have two short hands เขามีฉันมีมือที่สั้นกี่ข้างครับ
1: 2
0: ข้างเพราะเห็นคำว่า two นั่นเองครับเด็กๆครับพอเข้าใจไหมครับประโยคที่เราจะอธิบายบรรยายลักษณะเนาะเราเตรียมตัวกันเลยนะครับเด็กๆครับ Let's learn ของเราในวันนี้ก็คือ How many legs do you have? How many legs do you have? คำนี้มีความหมายว่าอย่างไรครับ How many ใครได้ยินคำว่า How many ก็จะพอรู้แล้วใช่ไหมว่าถามเกี่ยวกับจำนวนเท่าไหร่How many อะไรครับวันนี้เราถามเกี่ยวกับอะไร Legs ใช่ไหม Legsก็คืออะไรครับ
1: ขา
0: ขาโอเค How many legs do you have คุณมีขากี่ข้างใช่ไหมโอเคมาดูกันต่อดีกว่าครับวิธีการตอบนะครับเราจะต้องบรรยายใช้คำคุณศัพท์ด้วยก็คือ I have two long legs ทำไมคำว่า legs ถึงต้องเติม s ครับเพราะว่ามี2โอเคครับไหนลองยกตัวอย่างเกี่ยวกับมีอะไรที่เป็น1บ้างครับทีเชอร์จะตั้งคำถามให้โอเคครับนั่นก็คือ Let's Learn ของเราในวันนี้นะครับมาดูอันต่อไปเลยครับที่เชอร์เตรียมมามีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับเด็กๆดูที่รูปนี้ Look at the picture นักเรียนปลายทางดูที่รูปนี้ด้วยนะครับเป็นเกี่ยวกับตาไหนลองแทนคำหน่อยครับแทนค่าดูลองครับเดี๋ยวให้เพื่อนลองเป็นตัวแทนตอบดูนะ
2: I have two big eyes
0: Very good I have two big eyes ข้างหลังมีตอบไหมเมื่อกี้เห็นยกมือตอบเหมือนเพื่อนไหมตอบเหมือนเพื่อนโอเคครับแล้วถ้ารูปนี้ทีเชอร์จะวงที่ปากสมมติว่าทีเชอร์วงที่ปากของผู้หญิงคนนี้
2: I have one mouth
0: ใส่อันนี้ด้วยครับใส่ adjective
2: I have one mouth big
0: mouth I have one big mouth
2: I have one big mouth
0: หรืออีกประโยคนึงใส่จะเป็นอะเข้าไป I have a big mouth
2: I have a big
0: โอเค very good ลองเดี๋ยวกลุ่มนี้ลองประโยคอื่นนะลองดูนี่ทีเชอร์จะวงไปที่ขาเล็กลองดูครับ
2: I have two long legs
0: again please
2: I have two long legs
0: very good เก่งมากๆเลยกลุ่มหลังไหนอยากได้ยินเสียงกลุ่มหลังบ้างส่งไมค์ไปหน่อยลูก I have ดูที่รูปอยากตอบนะเดี๋ยวรอก่อนรอดูประโยคหลังลองยืนเดี๋ยวทีเชอร์จะสอนให้ประโยคสีดำก่อน I
2: have
0: ตามด้วยจำนวนที่วงกลมอยู
2: ่ two
0: adjective ครับโอเคกลุ่มนี้โอเค thank you กลุ่มนี้
2: องเลข
0: I have two long legs
2: I have two long legs
0: โอเค very good ต่อไปมีอีกไหมครับต่อไปเลย

0: เลยเอารูปต่อไปเลยดูที่รูปนี้ตรงไหนนะไปเลยอ่ะเซอร์กิตครับขอไม้ให้เซอร์กิตหน่อย
1: I have two big hands.
0: I have two big hands.
1: I have two big hands.
0: Very good. เก่งมากๆเลยครับมีกลุ่มนั้นไหมลองไหมครับนะอาให้กลุ่มนั้นหน่อยครับกลุ่มสุดท้ายลองเยอะๆเด็กๆทุกคนนะครับสามารถลองได้เลยตามเพื่อนเลย
1: I have two short hands
0: I have two short hands very good สามารถตอบได้ทุกเลยที่นักเรียนมองเห็นว่าเขามีมือที่ใหญ่หรือมือที่เล็กสามารถตอบได้เลยนะเอาละครับต่อไปจะเป็นการฝึกประโยคนี้ครับ How manyยกตัวอย่างเช่น hands เหมือนเดิม How many hands does she or he have มีประโยคไหนที่เปลี่ยนไปครับวิธีการตอบนะครับก็คือ she or he has ตามด้วย number แล้วก็ adjectiveแล้วก็ pass off the body เหมือนเดิมเลยครับเด็กๆมาดูที่รูปนี้บ้างเด็กๆ เห็นไหมครับว่าเขาเปลี่ยนประโยคแล้วที่เชื่อเปลี่ยนประโยคแล้วจาก I have เป็น she has ตามด้วย number เด็กๆ follow ตามประโยคนี้เลยนะครับและดูว่าที่เชื่อจะวงรูปไหน 3, 2, 1 พร้อมแล้วใช่ไหมลองกลุ่มนี้บ้างน้ำหนาว
1: She has two
0: ลองฝึกดูลูกลองฝึกดูหันมาหาที่เชื่อมา She has น้ำหนาว She has
1: two long legs
0: She has two long legs
1: She hasTwo long legs
0: โอเคต่อไปกลุ่มนี้ได้ทุกกลุ่มได้ทุกกลุ่มครับ
1: She has two short
0: ใหม่ again please
1: She has two small knees
0: To small knee โอเคเพื่อนเห็นเป็นหัวเข่าที่เล็กโอเคเก่งมากๆเลยสามารถดัดแปลงได้ต่อไปกลุ่มนี
1: ้ She had two long legs
0: Very good เก่งมากๆเลยครับอย่าลืมเติม S นะถ้ามีมากกว่าหนึ่งนะเด็กๆนะไปต่อครับดูที่รูปนี้กลุ่มนั้นบ้างครับลองดูครับ He has
1: He has
0: ช่วยเพื่อน
1: He has two small knees
0: He has two small knees. Very good. มีอีกไหมลองดูลูก
1: He has two short legs.
0: He has two short legs. Very good. เก่งมากๆเลยครับนั่งลงได้เลย He has two short legs.เด็กๆเห็นไหมครับว่าทีเชอร์วงไปหลายที่เลยเด็กๆสามารถตอบได้หลายอย่างเลยนะต่อไป let's practice ของเรา let's practice คือการฝึกนั่นเอง เด็กๆจะได้ฝึกถ่าย

ถามตอบนะครับกับเพื่อนเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆนะเด็กๆ เปลี่ยนคนเด็กๆครับ sit properly sit properly ฟังทีเชอร์คำสั่งของทีเชอร์ก็คือเด็กๆจะได้เดินถามเกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายกับเพื่อนเมื่อเด็กๆถาม1คำถามปุ๊บและเพื่อนตอบจากนั้นให้คนที่ตอบถามกลับบ้างแบบนี้ไปเรื่อยๆถูกต้องไหมครับไปจนหมดเวลาเดี๋ยวทีเชอร์จะให้เวลาเองอ่ะพร้อมแล้วพร้อมทำกิจกรรมเริ่มได้เลยครับ Let's go คำชี้แจงนะครับนักเรียนต้นทางก็จะคล้ายๆกันเลยนักเรียนปลายทางนะครับคุณครูปลายทางนะครับดูแลความเรียบร้อยในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับคุณครูปลายทางอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมถึงมีการให้นักเรียนได้ฝึกกันบ่อยเหลือเกินแน่นอนครับเป็นความตั้งใจของทีเชอร์นะครับก็คืออยากให้นักเรียนได้ฝึกสนทนากันนะครับฝึกเยอะๆนะครับเพื่อที่จะมีความคล่องในการพูดภาษาอังกฤษครับผมขอบคุณมากครับเด็กๆครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยวิธีการนะครับลองดูตามตัวอย่างที่เชอร์เตรียมมาให้แล้ว How many แล้วก็ตามด้วยส่วนต่างๆของร่างกาย Do you have นะครับ Follow ตามหน้าจอได้

อ่ะลองลองลองไหนนี่นี่เหรอ how many half อ่ะต้องเปลี่ยนมาเดี๋ยวจะสอนให้ I have อ่ะลองลองถามให้ที่เชิญดูก่อนเดี๋ยวที่จะลองแก้ให้How many ตรงนี้ได้ๆครับเห็นตรงที่ว่างไว้ไหมตรงนั้นให้ใส่อะไรครับใส่อวัยวะของเราใส่อวัยวะได้เลยครับที่อยากถาม have I have จำนวนแล้วก็ a big หรือ small ถ้าเป็นกับรู้ถามตาใช่ไหมเมื่อกี้ two small eyes อ่ะลอง I have two small eyes โอเคถามกลับบ้าง how many eyes do you have โอเคเก่งมากๆเลยต่อไปเปลี่ยนคู่ถามได้เลยลูกไหนลองถามให้ทิชเชอร์ฟังหน่อยลองลองไม่เป็นไรเดี๋ยวทิชเชอร์สอนให้มา how many แล้วก็ตามด้วยร่างกายที่หนูอยากถามไอนะ how many eyes do you have ถามเขาเลยเดี๋ยวๆเอาคนถามก่อน How many eyes do you have I have มีเท่าไหร่ two big หรือ small big หรือ small too small แล้วก็ตามด้วยvery good ลองถามบ้าง how many eyes do you have อย่าเล่นกันนะถามแล้วนะลองสกิปเปลี่ยนคู่บ้างลูกไปหาคู่อื่นได้จำนวน

0: I have 10แล้วก็ตามด้วย adjective long fingers very good อีกรอบนึง
1: ถ้าพี่นางวางไปกดกระดานแม
0: ่โอเคไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวพี่เธอกดกลับมาละ how many fingers do one tenfinger 10 อะไร 10 short fingers very good อ่ะไหนลองนะอ่ะลองกับคู่กันอ่ะพี่ช่วยจะถามหรือว่าอาสกิทก็ได้วยจำนวนมีเท่าไหร่ตอบตามความเป็นจริงเลยวันแล้วก็ตามด้วย big small short หรือ long ลองไหม how many eye do you have I
1: have
0: two big หรือ small two big แล้วต่อเลยvery good โอเค time is up เด็กๆ เปลี่ยนครูไปเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคเก่งมากๆเลย back to your seat back to your seat 5 ช่วยกันนับหน่อย 4 3 2 1 ไหนใครถึงวันแล้วยังไม่ถึงที่นั่งโอเค sit properly sit properly โอเค very good เด็กๆครับเชื่อว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ฝึกสนทนากันด้วยประโยคง่ายๆถามและตอบกันเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาฝึกกันต่อดีกว่าเด็กๆครับเรามาดูกันเลยว่าทีเชอร์เตรียมอะไรมาเด็กๆนะครับหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยครับเอาแบบฝึกหัดอย่างเดียวนะนักเรียนปลายทางหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยนะครับ Open page ไหนใครรู้บ้างว่าใบงานที่9โอเคครับใบงานที่9ของเรานะครับเรื่อง adjective sit properly sit properly ยังดังอยู่ sit properly เด็กๆเปิดไปใบงานที่9นะครับเรื่อง if open page 14หน้าที่14สำหรับคนที่ยังไม่เจอนะครับเปิดไปเลยเด็กๆจะเห็นใบงานหน้าตาเป็นแบบนี้เลยบนหน้าจอของเรานะครับดูนะครับว่าทีเชอร์ให้นักเรียนทำอะไรเด็กๆครับหรือว่าเด็กๆรู้แล้วว่าเด็กๆต้องทำอะไรรู้แล้วเหรอเด็กๆลองดูที่คำสั่งนะครับใช้คำที่กำหนดให้เขียนประโยคบรรยายภาพใช้คำที่กำหนดให้ทีเชอร์จะมีคำที่กำหนดมาตัวอย่าง example ข้อที่1 number 1ทีเชอร์มีคำกำหนดให้ว่าอะไรบ้างครับในก้อนเมฆเนี่ยครับ
1: big
0: เด็กๆทีเชอร์กำหนดไว้ให้แล้วว่า big นะครับเด็กๆดูต่อว่าลูกศรชี้ไปที่ตรงไหนเด็กๆดูที่ลูกศรครับชี้ไปที่ไหนหูโอเคแล้วในกรอบเห็นไหมครับรอยประนี้ทีเชอร์เตรียมคำมาแล้วก็คือ I have และมี missing words ก็คือคำที่หายไปอยู่2คำที่เด็กๆต้องเติมและทีเชอร์เตรียมคำว่า ears มาให้แบบนี้เด็กๆจะเติมคำว่าอะไรลงไปครับ I have two bigears very good เด็กๆ เข้าใจในคำสั่งของทีเชอร์แล้วทีเชอร์ให้นักเรียนเขียนทั้งหมดกี่ข้อครับ
1: 3
0: มีกี่ข้อเอ่ยดูดีๆ5ข้อทีเชอร์ให้นักเรียนเขียน10ข้อถูกไหมกี่ข้อครับ5ข้อโอเคครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับนักเรียนปลายทางนะครับทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันกับเราได้เลยนะครับหากมีข้อสงสัยอะไรถามคุณครูปลายทางได้เลยครับ

ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทิชเชอร์ดูลองฝึกบนกระดานได้เลยนะลูกหนูเอาสมุดมาไหมครับสมุดสามารถเขียนประโยคได้เลยนะครับหนูเอามาไหมเขียนได้เลยครับ

ครับสีไปที่คอครับคอทีเชอร์เตรียมคำว่าคอมาให้เรียบร้อยแล้วเน็กเด็กๆอย่าลืมนะครับว่าคำว่า1เนี่ยมีคำว่าอะไรแทนได้อีกอาหรือแอนนะครับอยู่ที่ว่าร่างกายนั้นขึ้นต้นด้วยคำด้วยคำศัพท์ที่ขึ้นต้นนั้นน่ะเป็น A E I O U หรือเปล่าเอาเป็น1ก็ได้เขียนเป็นตัวหนังสือดีกว่าเด็กๆครับคนไหนเขียนเป็นตัวเลขทีเชอร์อยากให้เขียนเป็นตัวหนังสือครับนี่ไงครับทีเชอร์เตรียมมาให้แล้วครับคำว่าบิ๊กเหรอครับบิ๊กจะอยู่หน้าส่วนต่างๆของร่างกายเสมอนี่คำว่าเอียร์ทีเชอร์เตรียมให้แล้วเห็นไหมที่นักเรียนจะต้องใส่ก็คือ I have ตรงนี้เป็น number ไงครับจำนวน I have จำนวนแล้วก็ตามด้วย adjectiveคำศัพท์2อ่ะลองเลยลูกหนูเขียนแค่ในกรอบนี้ก็ได้สำหรับเนี่ยครับผมมีเพื่อนเสร็จแล้วไหนๆๆๆมา I have

0: งมากๆเลยตรวจสอบคำตอบของตัวเองก่อนนะว่าถูกต้องหรือเปล่า Sorry I haveได้หมดเลยครับเสร็จยังโอเคเก่งมากเลยกลุ่มนี้มีคำถามไหมครับไม่ได้ขึ้นต้นด้วย A E I O U สามารถใช้ได้หรือตอบตามความเป็นจริงก็ได้นะลูกว่าจริงๆแล้วอ่ะเรามีกี่มือเด็กๆลองตอบตามความเป็นจริงได้เลยนะครับอย่างเช่นคนเราเนี่ยมีมือกี่มือ
1: 2 มือ
2: ไม่เป็นไร
0: เข
2: ีย
0: นวันหรือเขียนวันเหรอลูกเพราะว่าเขาชี้ไปที่วันเดียวนะโอเคได้หมดถูกผิดไม่เป็นไรไหนมาตอบอันนี้ตรงนี้ใส่อะไรครูเตรียมอะไรมาให้ทีเชอร์เตรียมอะไรมาให้ใส่ไปเลยใช่ครับใช่

นำคุณครูปลายทางนะครับจะเห็นนะครับว่าเด็กๆจะมีคู่มือเล่มเล็กๆอยู่นั่นก็คือเป็นสมุดจดคำศัพท์ของเรานั่นเองถ้าคุณครูต้องการให้นักเรียนได้จดจำคำศัพท์นะครับสามารถให้นักเรียนจดคำศัพท์ที่เราเรียนท้ายบทเอาไว้ได้เพราะว่าจะได้เป็นคัมภีร์ให้เด็กๆได้สามารถนำมาเปิดและก็เขียนตามได้และสามารถใช้ไปท่องคำศัพท์กับคุณครูในเวลาว่างได้ด้วยครับ

0: ตอบมาเด็กๆครับ
1: เด็กๆครับเสร็จหรือยังเอ่ยนักเรียนปลายทางเสร็จหรือยังครับเขียนอะไรนะไม่ทิชเชอร์ไม่ได้ติ๊กถูกนะมันเป็นลายเซ็นทิชเชอร์เขาติ๊กไว้เฉยๆมันต้องมีลายเซ็นของทิชเชอร์เท่านั้นเดี๋ยวทิชเชอร์จะทดสอบอีกรอบว่าลืมหรือยังทิชเชอร์เตรียมอะไรมาให้ต้องต่อด้วยอันนี้เลยลูกครับมาต่อเลยมาตรงนี้จำนวนมีเท่าไหร่ลูกแขน

เด็กๆครับสำหรับคนที่เสร็จแล้วเปิดไปสมุดคำศัพท์ของเราเลยสามารถเขียนคำที่อยู่ในก้อนเมฆไว้เขียนต่อเลยครับหน้าถัดไปเขียนไว้สำหรับการท่องคำศัพท์กับทีเชอร์ได้นะอันเขียนเลยสำหรับคนที่เสร็จแล้วสำหรับคนที่ยังไม่เสร็จก็สามารถทำแบบฝึกหัดต่อไปได้ครับนี่นี่ด้านนี้ครับนี่ก็ได้วันนี้เราเรียน adjective ไปทั้งหมดกี่คำนะ1 2 3 4 5 5คำเขียนคำไว้5คำเพิ่มไว้เลยในสมุดคำศัพท์นี่ครับ1 2 3 4 5อ้อ4ใช่มั้ยโอเคเอาลองแค่ครั้งเดียวพอใครร้องเพลงนะมีความสุขใช่ไหมเขียนแบบเดิมครับตรงนี้ก็ได้เขียนว่า big small short long เปิดหน้าถัดไปได้เลย

short and small เปิดหน้าถัดไปได้เลยครับผมเสร็จไหมเรียบร้อยแล้ว big ใหญ่เขียนความหมายด้วยต่อไปเลยลูกข้อ2มีแค่4คำที่เพิ่มขึ้นมานะลูก

0: ดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วเด็กๆครับเดี๋ยวเราไปเขียนกันนอกเวลาได้นะคำศัพท์พร้อมจะตรวจคำตอบหรือยังครับนักเรียนปลายทางเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังครับถ้าเสร็จแล้วเรามาเริ่มตรวจคำตอบกันเลยนะครับนี่คือใบงานของเราเด็กๆครับเรามาตรวจคำตอบเลยนะทีเชอร์เตรียมคำว่าอะไรมาให้ครับ number one big โอเคครับคำตอบของเราก็คืออ่านพร้อมกันครับ 3, 2, 1 He has two big ears เด็กๆเติมคำว่า two และคำว่า big หรือเปล่าครับถ้าเติมติ๊กถูกได้เลยครับต่อไปครับI have two long legs เด็กๆได้เติมคำว่า two และคำว่า long หรือเปล่าครับ
1: ได
0: ้เติมติ๊กถูกได้เลย Number three She has two short arms Two short arms เห็นไหมมีคนลืมด้วยแก้ไขให้ถูกต้องได้เลยนะครับเด็กๆอย่าลืมนะครับว่าถ้าเราจะบรรยายเกี่ยวกับร่างกายที่มีมากกว่า1อย่าลืม don't forget s อย่าลืมเติม s นะครับต่อไปครับ number 4 she has a long neck she has a long neck she hasa long neck
1: ผมเขียนอ่ะพอดีเลย
0: สามารถเขียนวันและก็อะได้ครับแอนในที่นี้เราจะไม่เติมนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า neck เนี่ยไม่ได้ขึ้นต้นด้วย a e i o และ u ต่อไป number 5 he has two small hands สามารถเด็กๆบางคนเห็นนะครับว่าลูกศรชี้ไปที่หนึ่งข้างใช่ไหมใครใส่เลขหนึ่งทีเชอร์อนุโลมให้ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเรามีมือกี่มือเอ่ย2มือโอเคสามารถใส่ได้โอเคครับไม่เป็นไรครับทีเชอร์อนุโลมให้ใครเขียนทั้ง one หรือว่า two ใส่ได้เลยครับเอาละครับเด็กๆครับใส่คะแนนรวมคะแนนกันเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วเด็กๆครับหันมาหาทีเชอร์ครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในช่วงของแรปอัพของเราแรปอัพคือการสรุปบทเรียนนะว่าวันนี้เราเรียนกันในเรื่องอะไรไปดูกันเลย I ตามด้วยจำนวนตามด้วย adjective แล้วก็เป็น past of your body นะครับมาดูกันเลยตามตัวอย่างนะครับ sheตามด้วย number เหมือนกันครับแล้วก็ adjective ที่เราเรียนกันในวันนี้ตามด้วยส่วนต่างๆของร่างกายแล้วถ้าเป็นผู้ชายล่ะครับ he has ตามด้วย number จะคือจำนวนนะแล้วก็เป็น adjective แล้วก็เป็น part of your body นะเด็กๆครับ look at ลองดูที่หน้าจอเรื่องต่อไปของเราคือเรื่องอะไรTell me more to เป็นเรื่องการอธิบายบรรยายส่วนต่างๆของร่างกายของเราอยู่แต่ว่าทีเชอร์จะเตรียมกิจกรรมอะไรมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองติดตามกันดูนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษลงเรียบร้อยแล้วครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later.

7มหัศจรรย์เพื่อนต่างดาวที่มีรูปทรงเรขาคณิตเกิดอุบัติเหตุตกลงมายังโลกระหว่างการเดินทางไปดวงจันทร์พลังที่เหลือไม่พอที่จะไปดวงจันทร์ต่อได้พวกเขาจึงต้องทำดีสะสมเพิ่มพลัง7มหัศจรรย์เริ่มต้นด้วยการเสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือกระต่ายแม้จะล้มเหลวแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้คำว่าเพื่อน

0: พวกเรานี่มัน
1: อาหารของเจ้าเหยี่ยว
2: โหดร้ายจังเลย

0: เราต้องช่วยเหลือพวกเขานะช่วยยังไงล่ะ
1: พาหนีไปจากที่นี่

0: ทำยังไงดีพวกเรา
1: ถ้าเจ้าตัวเล็กๆพวกนี้มีปีกก็คงดีนะ
2: ตัวเล็กมีปีกฮะฉันคิดออกแล้วมาพวกเรา

0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฝาแฝดตองและตัง
3: ฉากและฉาย
4: งับสี่
5: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นวิหกนกเหินเวหาหน้าทึ่งตัวโตโตกว่าเหยี่ยวอีกแน่

0: 7มหัศจรรย์ชอบการเป็นนกโดยเฉพาะนกตัวโตสามารถให้ลูกสัตว์ตัวเล็กโดยสารมาบนหลังได้ด้วยสัตว์ต่างๆบอกจะกลับไปหาครอบครัวเอ๊ะครอบครัวคืออะไรหรอ
1: ครอบครัวก็มีพ่อแม่ลูก
2: มีปู่ย่าตายายกระรอกด้วย
1: ของฉันเป็นครอบครัวใหญ่ปะมีพี่น้องนะอาลุงโอ้ยเยอะแยะเลย
2: ไปก่อนนะขอบคุณ
0: บนโลกมีอะไรอย่างนี้ด้วยรู้สึกดีจังที่7มหัศจรรย์ชอบมากมากคือสิ่งนี้สิ่งที่เราเรียกว่ายิ้มยิ้มอย่างมีความสุขไงแม้โลกนี้จะมีความโหดร้ายแต่ก็ยังมีสิ่งดีๆอยู่ด้วยเช่นกันคราวนี้7มหัศจรรย์มีโอกาสทำดีเพิ่มพลังเป็นครั้งแรกแม้ว่ายังไม่มากพอที่จะเดินทางต่อแต่7มหัศจรรย์ก็ได้ยิ้มอย่างมีความสุขเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันยิ้มสิ7มหัศจรรย์
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 ถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 น

0: ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางของคุณครูกันที่น่ารักทุกคนด้วยเช่นกันวันนี้เรามาเรียนในเรื่องของการอ่านข้อมูลอีกแล้วแต่ว่าเราผ่านการอ่านข้อมูลจากแผนต่างๆมีแผนอะไรบ้างจำได้ไหมลูกเด็กปลายทางจำได้ไหมมีแผนอะไรบ้างแผนแรกที่เราอ่านไปเลยมีภาพมีข้อมูลมีตัวละครทำเวรแบบไหนเธอทำอะไรอยู่เขาเรียกว่าแผนอะไรแผนภาพแผนภาพมีภาพมาให้ใช่ไหมแผนภาพแบบต่างๆมีแผนภาพแบบใยแมงมุมแผนภาพแบบโครงสร้างใช่ไหมลูกต่อไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาแผนอะไรลูก
1: แผนที
0: ่แผนที่และเราก็สามารถอ่านแผนที่ได้ถูกต้องมีลักษณะสัญลักษณ์สำคัญอย่างไรบ้างตรงไหนคือที่ตั้งจังหวัดตรงไหนคืออำเภอตรงไหนคือสถานีรถไฟตรงไหนคือเขตขอบประเทศขอบเขตประเทศตรงไหนคือขอบเขตของอะไรลูกจังหวัดตรงไหนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะเป็นรูปอะไรรูปอะไรสถานที่ท่องเที่ยวเป็นรูปอะไรรูปดาวจำได้ดีมากและวันนี้เรายังเหลืออีก1เรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเป็นการอ่านเกี่ยวกับแผนภูมิซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูที่หน้ากระดานกันเลยว่าครูนำอะไรมาฝากด้วยจากการอ่านข้อมูลจากแผนภูมิวันนี้หน้าตามันจะคล้ายๆกับวิชาคณิตศาสตร์นิดนึงแต่ว่ามันก็จะสัมพันธ์กันเพราะว่าเราจะอ่านข้อมูลก็ต้องอ่านให้อย่างถูกต้องเพื่อที่เราจะได้ตอบคำถามนั้นได้อย่างถูกต้องนะครับมาดูภาพที่ครูนำมาฝาก3ภาพนี้นะแน่นอนเด็กๆเคยเรียนไปแล้วกี่ภาพจำได้ไหมกี่ภาพลูก2ภาพแน่นอนก็คือภาพอันนี้เขาเรียกว่าอะไร
1: แผนที
0: ่แผนที่นะลูกนะปลายทางก็ตอบได้ว่าคือแผนที่แล้วภาพนี้ล่ะคือแผนอะไร
1: แผน
0: แผนภาพและอีกหนึ่งอย่างที่เรายังไม่เคยเรียนเลยคือแผนภูมิแบบนี้ใครรู้บ้างความรู้รอบตัวเราเรียกว่าแผนภูมิอะไรแท่งมีสแตมป์ตอบได้ว่าแผนภูมิแท่งแน่นอนมันเป็นแท่งๆแบบนี้ดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันว่าแผนภูมิมีอะ

0: อะไรบ้างแต่ก่อนอื่นครูมีคำถามมาฝากเด็กๆปลายทางและต้นทางว่าภาพทั้ง3ภาพนี้มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะตอบสิทั้ง3ภาพนี้มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรบ้างทุกคนกุมขมับยากไหมเด็กปลายทางบอกยากไหมไม่ยากลองดูสังเกตดีๆลูกทั้ง3ภาพนี้ดูสิมันมีอะไรบอกด้วยเนี่ยมีตัวหนังสือแบบนี้ทำให้เราเข้าใจเรื่องราวต่างๆเขาเรียกว่าอะไรมีข้ออะไรอ่ะใบให้
1: ข้อมูล
0: ปรบมือให้น้องเมทันหน่อยจ้าเก่งมากข้อมูลแต่ละภาพมีข้อมูลเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันที่ข้อมูลนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรและวิธีการนำเสนอที่แตกต่างกันดังนั้นวันนี้เราก็จะต้องมาเรียนเพิ่มอีก1เรื่องคือแผนภูมิว่าแผนภูมิคืออะไรแล้วเราจะกลับไปทำแบบฝึกหัดว่าเราเข้าใจดีหรือไม่ถ้าเข้าใจดีเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบได้แต่ก่อนอื่นตอนนี้ขอตัวแทน1คนจ้าปีนยกมือแล้วยกมือขึ้นยืนขึ้นอ่านซิว่าแผนภาพคืออะไรทบทวนส่วนเพื่อนๆฟังปิ่นจ้าอ่านเลยลูกแผนภาพคืออะไร
1: แผนภาพเป็นเขาโครงที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยอธิบายเรื่องราวให้เป็นระบบและเข้าใจมากยิ่งขึ้น
0: นี่คือแผนภาพต่อไปแผนที่ละลูกแผนที่คืออะไรปิ่นอ่านต่อเลย
1: แผนที่แบบที่เขียนย่อจากพื้นดินบอกแม่น้ำฝั่งทะเลและอื่นๆเป็นการอ่านสัญลักษณ์และรูปภาพเพื่อศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
0: จ้าเรียบร้อยแล้วดังนั้นเรารู้แล้วว่าแผนภาพคืออะไรแผนที่คืออะไรดังนั้นวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1ก็คือเด็กๆจะต้องบอกความหมายของแผนภูมิได้2อ่านข้อมูลจากแผนภูมิได้และ3มีมารยาทในการพูดและการอ่านแต่ก่อนอื่นเราไปดูความหมายก่อนว่าแผนภูมิคืออะไรอ่านตามคุณครูกันนั่งตัวตรงหัวเราะ5ครั้งบริหารปอดยามเช้าหัวเราะ5ครั้งยังง่วงอยู่5ครั้งมีจังหวะด้วย5 5 5 5ให้ตัวเรายกด้วยหัวเราะ5ครั้งหัวเราะให้ดังกว่านี้หัวเราะใหม่อีกที5 5 5 5หัวเราะให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายทางไหนกลับมาแล้วแล้วย้ายไปทางขวายกมือคือไปข้างหน้าแล้วก็ยกขึ้นไปข้างบนอึ๊บบีตึงๆๆเอามือลงพร้อมอ่านข้อมูลแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วอ่านความรู้ตามคุณครูกันการอ่านข้อมูลจากแผนภูมิ
2: แผนภ
0: ู
2: ม
0: ิ
2: คือ
0: แผนภาพอย่างหนึ่งที่ทำขึ้
2: น
0: เพื่อใช้แสดงประกอบเรื่องให้เข้าใจเรื่องราวง่ายขึ้น
2: แผนภ
0: ู
2: ม
0: ิ
2: ที
0: ่
2: น
0: ัก
2: เร
0: ีย
2: นควรร
0: ู้
2: จ
0: ัก ได้แก่
2: แ
0: ผนภู
2: ม
0: ิ
2: ร
0: ู
2: ปภาพ
0: แผนภู
2: ม
0: ิ
2: แท่ง
0: และแผนภู
2: ม
0: ิวงกลมตัวอย่างของแผนภูมิภาพจากภาพนี้ใครจะเป็นตัวแทนอ่านให้คุณครูได้บ้าง1คนเชฟยกมือก่อนนะคนไหนอยากอ่านก็จะได้อ่านอ่านให้เพื่อนๆปลายทางและต้นทางฟังว่าแผนภูมิรูปภาพนี้มีข้อมูลว่าอย่างไรบ้าง
3: ตัวอย่างแผนภูมิรูปภาพ
0: รูปภาพ
3: รูปภาพ
0: จ้า
3: แผนภูมิรูปภาพแสดงจำนวนผลไม้ที่เด็กหญิงวางรับประทานภายใน1สัปดาห
0: ์มีอะไรบ้างล่ะที่เด็กหญิงรับที่เด็กหญิงกวางรับประทาน
3: กล้วยหอม
0: กล้วยหอม
3: กล้วยหอม
0: กล้วยหอม
3: กล้วยหอม
0: จ้าม
3: ังคุด
0: จ้า
3: ทุเรียน
0: จ้า
3: ลิ้นจี่
0: จ้าอ่ะและหมดหรือยังข้อมูลจากแผนภูมินี้ยังไม่หมดเราต้องอ่านให้

0: หมดว่าก
1: ำหนดให้รูปผลไม้1รูปแทนจำนวนผลไม้1ผล
0: น่าเรียบร้อยมือให้เชฟหน่อยรอเรือชัดมากครูชอบจังคำควบกล้ำก็ชัดดีมากอ่ะมาดูลูกเด็กหญิงกวางรับประทานผลไม้อะไรบ้างใน1สัปดาห์ก็คือมี
2: กล้วย
0: หอมมังคุดทุเรียน
2: ล
0: ิ้นจี่และเรารู้ไหมว่ามีจำนวนกี่ผลรู้หรอเรายังไม่รู้ถ้าเราอยากรู้ว่าเด็กหญิงกวางรับประทานไปกี่ผลเราต้องอ่านจากตรงไหนข้อความตรงไหนลูกด้านล่างที่เขากำหนดคือเขากำหนดให้รูปผลไม้หนึ่งรูปแทนผลไม้กี่ผล1ผลเราก็มาดูกันจ้าอ่ะมานับสิเด็กหญิงกวางทานกล้วยหอมกี่ผลตอบพร้อมกันกี่ผลลูกกล้วยหอมอ่าทำไมถึงรู้ว่า6ล่ะใครตอบคำถามนี้ได้อ่าเมทันเซอร์กิตบอกผมจะยกครับแต่ไม่ทันอ่าเมทันลูกทำไมถึงรู้ว่าเป็น6ผล
1: ใช้วิธีการนับค่ะ
0: นับอย่างไรล่ะลูก
1: นับทีละ1
0: นับทีละ1ถูกต้องปรบมือให้เมทันหน่อยเพราะว่าทำไมถึงรู้ว่านับทีละ1เพราะว่าเขากำหนดมาให้แล้วว่า1รูปแทนกี่ผล1ผลก็นับไปสิกล้วยมี1นับสิ2
2: 3 4 5
0: 6ผลถูกต้องต่อไปมังคุดเด็กหญิงกวางรับประทานกี่ผลนับนับก่อนไปทีละลูก
2: 1 2 3 4 5
0: ถูกต้องต่อไปทุเรียนกี่ผลนับสิลูก
2: 1 2
0: ต่อไปลิ้นจี่กี่ผลนับ1
2: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: 10ผลถูกต้องแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณครูให้นับก็ต้องดูด้วยว่านับอย่างไรโดยที่มีการอ่านโจทย์ด้านล่างต่อไปคุณครูลองเปลี่ยนโจทย์บ้างดูซิแตกต่างกันอย่างไรจากโจทย์นี้เด็กหญิงกวางคนเดิมรับประทานผลไม้ภายใน1สัปดาห์เหมือนเดิมแต่ว่าทำไมเพิ่มโจทย์ด้านล่างว่ากำหนดให้รูปผลไม้1รูปแทนจำนวนผลไม้กี่ผล2ผลคราวนี้ครูถามว่ากล้วยหอมที่เด็กหญิงกวางรับประทานใน1สัปดาห์มีกี่ผลทำไมถึงรู้ว่า12เซอร์กิตครับทำไมถึงรู้ว่า12ลูก
1: นับทีละ2คร
0: ับ นับทีละ2หรือไม่ให้เซอร์กิตหน่อยจ้าเพราะโจทย์บอกว่าให้นับทีละ2 1รูปแทนผลไม้2ผลมานับพร้อมกันเด็กหญิงกวางทานกล้วยหอมกี่ผล1 2 3 2
2: 4 6 8
0: กี่ผลลูก
3: 12
0: 12เก่งมากต่อไปนับมังคุดสิว่าผล
2: 2 4 6 8 10
0: กี่ผล
2: 10
0: เก่งจังต่อไปทุเรียนกี่ผลนับ2 4 4ผลต่อไปลิ้นจี่กี่ผล
2: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0: กี่ผลลูก
2: 20
0: ดังนั้นเมื่อได้ข้อมูลเหล่านี้แล้วเด็กๆก็ต้องนำข้อมูลเหล่านี้ไปตอบคำถามคุณครูกันถามว่าจากข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ใน1สัปดาห์เด็กหญิงกวางรับประทานผลไม้อะไรมากที่สุดตอบพร้อมกันต้นทางและปลายทางตอบว่า
2: ล
0: ิ้นจี่เพราะว่าลิ้นจี่มีกี่ผลเนี่ย20ผลมากที่สุดเลยใช่ไหมนะถูกต้องจ้าอย่างเงี้ยก็จะได้1คะแนนต่อไปคำถามที่2ใน1สัปดาห์เด็กหญิงกวางรับประทานผลไม้อะไรน้อยที่สุด
2: ท
0: ุเรียนเพราะว่าเราดูจากข้อมูลที่เราได้ใช่ไหมลูกนี่ไงแผนภูมิคือได้กี่ผลเนี่ย4ผลน้อยที่สุดเป็นคำตอบที่ถูกต้องต่อไปคำถามมีอยู่ว่าใน1สัปดาห์เด็กหญิงกวางรับประทานผลไม้อะไรมากที่สุดเป็นอันดับ2กล้วยหอมทำไมถึงรู้ว่าเป็นกล้วยหอมอะไรนะลูกเขาบอกว่ามากที่สุดเป็นอันดับ2ก็ไปดูก่อนว่าอันดับแรกที่ทานมากที่สุดคืออะไรลิ้นจี่ดังนั้นอะไรที่น้อยกว่า20 12 10และ4ใช่ไหมแต่มากที่สุดเป็นอันดับ2คือกล้วยหอมเห็นไหมมากสุดคือลิ้นจี่อันดับ1และมากที่สุดอันดับ2คือกล้วยหอมเป็นคำตอบที่ถูกต้องคำถามสุดท้ายจากแผนภูมินี้ใน1สัปดาห์เด็กหญิงกวางรับประทานกล้วยหอมมากกว่ามังคุด กี่ผล

0: รู้ได้อย่างไรใครจะตอบว่าหาได้อย่างไรอ่ะกล้ากล้าหาคำตอบได้ว่าอย่างไรเด็กไปทางหาคำตอบอย่างไรลูกเด็กหญิงกวางรับประทานกล้วยหอมมากกว่ามังคุดกี่ผลตอบก่อนว่ากี่ผล
1: 2ผลครับ
0: 2ผลหนูหาอย่างไรลูก
1: นับถอยหลังครับ
0: นับถอยหลังก็ได้อ่ะเช่น
1: 12 11 10
0: จนถึง10ก็ได้2ใช่ไหมหรือจะนำ12มาลบกับ10ก็ได้เท่ากับกี่ผล2เท่านั้นแหละจ้าอ่ะผมให้กล้าหน่อยถูกต้อง2ผลต่อไปเป็นตัวอย่างแผนภูมิแท่งใครจะอ่านข้อมูลนี้น้ำหนาวจ้าเชิญ
2: ตัวอย่างแผนภูมิแท่งแผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนักเรียน
0: นักเรียน
2: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565จำนวนนักเรียนทั้งหมด110คนแบ่งตามห้องเรียน3ห้อง
0: ปรบมือให้น้ำหนาวหน่อยจ้านี่คือแผนภูมิแท่งมีลักษณะเป็นแท่งๆขึ้นมามีการตั้งโจทย์ไว้ว่าเป็นแผนภูมิที่แสดงจำนวนนักเรียนชั้นปอะไรป.3ปีการศึกษา2565จำนวนนักเรียนทั้งหมดกี่คน
3: 110
0: ตอบพร้อมกันว่ากี่คน
3: 110
0: และแบ่งเป็นห้องเรียนกี่ห้อง
3: 3
0: ห้องเราลองมานับซิว่า110คนแต่ละห้องมีคนกี่คนห้อง3 1ใครตอบได้บ้างไหมว่ามีนักเรียนกี่คน
3: 30
0: ทำไมถึงรู้ว่า30คนนโมยืนนโมตอบนโมตอบทำไมนโมรู้ว่ามี30คน
1: เพราะว่ามันอยู่ตรงกลางระหว่าง20กับ40ครับ
0: ตรงกลางระหว่าง20กับ40ดังนั้นเรามาดูก่อนว่าข้อมูลทางซ้ายมือนี้เยี่ยมมากนะโมเรามาดูข้อมูลทางซ้ายมือนี้ก่อนมันเพิ่มทีละเท่าไหร่จาก0มา20เพิ่มมาเท่าไหร่20จาก20ไป40เพิ่มมาเท่าไหร
3: ่
0: 20จาก40ไป60เพิ่มมาเท่าไหร
3: ่
0: 20จาก60ไป80เพิ่มมาเท่าไหร
3: ่
0: 20 80ไป100เพิ่มมาเท่าไหร
3: ่
0: ดังนั้นข้อมูลตรงนี้จะเพิ่มมาครั้งละ20เราก็มาดูแท่งว่าป3ทับ1แท่งนี้เลย20ไปยังเลยแล้วแต่ถึง40ไหม
3: ไม
0: ่ถึงและมันอยู่ตรงกลางระหว่าง20ถึง40เหมือนที่นโมว่าดังนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นจำนวนเท่าไหร่30ถูกต้องต่อไปชั้นป3ทับ2มีกี่คนใครจะ40เพราะว่าแท่งมันไปหยุดที่เส้นเท่าไหร่40พอดี40และเหมือนกันป3ทับ3แท่งนี้มันไปหยุดที่เส้นเท่าไหร
3: ่
0: 40เหมือนกันดังนั้นห้อง3มีทั้งหมดกี่คน40คนรวมแล้วนักเรียนชั้นป3ทั้ง3ห้องมีทั้งหมดกี่คน
3: 110
0: คนยอดเยี่ยมเก่งมากต่อไปอันนี้มีในข้อสอบทุกปีนั่นก็คือแผนภูมิที่ชื่อว่าอะไรวงกลมใครจะอ่านข้อนี้XQ คราวนี้เพื่อนฟังนะว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไร
4: ตัวอย่างแผนภูมิวงกลมแผนภูมิวงกลมแสดงจำนวนร้อยละวิชาที่นักเรียนชั้นป.3ชอบเรียนมากที่สุดในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567
0: มีวิชาอะไรบ้าง
4: ภาษาไทย
0: อ
4: ัน
0: นี้สีอะไรก่อน
4: สีฟ้าภาษาไทยสีเหลืองคณิตศาสตร์สีเขียวศิลปะสีชมพูพละศึกษา
0: อีกหนึ่งครั้งลูก
4: สีชมพูพละศึกษา
0: ปรบมือให้คิวหน่อยจ้ายอดเยี่ยมมากดังนั้นคุณครูถามต่อว่าแผนภูมิวงกลมนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใครตอบลูกเชฟเชฟจะตอบนะแผนภูมิวงกลมนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไร
1: นักเรียนที่ชอบ
5: เรียนวิชาครับ
0: อีกหนึ่งครั้งลองลูกลองเรียบเรียงคำใหม่สิลูก
5: นักเรียนที่ชอบครับเรียนวิชาครับ
0: อีกหนึ่งครั้งลองเรียบเรียงใหม่เราต้องได้คำที่ดีกว่านี้แน่นอนอ่ะเก่งแล้วว
5: ิชาที่นักเรียนที่ชอบครับ
0: อีกหนึ่งครั้งลูกลองเรียบเรียงใหม
5: ่วิชาที่นักเรียนชอบครับมากที่สุดครับอ
0: ีกหนึ่งครั้ง
5: วิชาที่นักเรียนชอบมากที่สุดครับ
0: ปรบมือให้เชฟหน่อยจ้าเห็นไหมการพูดต้องพัฒนาบ่อยๆเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแผนภูมิวงกลมบอกวิชาที่นักเรียนชอบมากที่สุดในเทอมอะไรด้วยเทอมที่1ปีการศึกษา2567มีวิชาอะไรบ้าง1วิชาอะไรอยู่สีอะไร2วิชาอะไรสีอะไร3วิชาอะไรสีอะไรสีเขียวและ4วิชาอะไรสีอะไรวิธีที่เราจะอ่านเราก็ต้องดูด้วยนะว่าอยู่ตรงไหนสีอะไรแล้วก็คือวิชาอะไรจากข้อมูลนี้คุณครูจะถามนักเรียนว่านักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดใครตอบภาษาอังกฤษมันไม่มีเธออ่านสี่วิชาสี่วิชาอ่ะวิชาอะไรลูกตอบพร้อมกันต้นทางและปลายทางวิชาอะไรดูได้จากอะไรขอคนตอบหนึ่งคนแตงกวาจ้าเด็กๆปลายทางดูสิลูกทำไมถึงรู้ว่าเป็นวิชาพละศึกษาที่มีนักเรียนชอบมากที่สุดเพราะว่า
1: ดูจากตัวเลขค่ะ
0: ตัวเลขที่มีสัญลักษณ์อะไรด้วย
1: เปอร์เซ็นต์
0: เปอร์เซ็นต์นี้คือแทนร้อยละร้อยละแสดงว่า40นี้เต็มเท่าไหร่เต็ม100ใช่ไหมจาก100คนมี40คนที่ชอบวิชาอะไร
1: พละ
0: ศึกษาแล้วมากที่สุดจริงไหมมาดูแตงกวาเยี่ยมมากลูกนั่งลง40มีตัวเลขไหนที่มากกว่า40ไหมไม่มีแล้วมี35มี14และ11ดังนั้นสามารถตอบได้ว่านักเรียนชอบเรียนวิชาพละศึกษามากที่สุดเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าคำถามต่อไปเริ่มยากขึ้นเริ่มซับซ้อนถามแบมแบมกับเจ้าโอยืนจ้ายืนเลยลูกยืนขึ้นแล้วก็จับไม้ทั้งสองคนเลยจ้าโอกับแบมแบมถือไม้ไว้จ้าคำถามนี้สำหรับสุภาพสตรีสองคนที่ตั้งใจเรียนนักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดเป็นอันดับสอง
6: ศิลปะ
0: เพราะว่าอะไรคะแบมแบม
6: เพราะว่าได้วาดรูประบายสีค่ะ
0: ตอบอีกหนึ่งครั้งค่ะเพราะว่าอะไรคะ
6: เพราะว่าสนุกแล้วก็ได้วาดรูประบายสีค่ะ
0: ยังเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องนะใครจะช่วยแบมแบมได้บ้างจากข้อมูลนี้จ้าโอตอบถูกคือชอบวิชาศิลปะมากที่สุดเป็นอันดับสองแต่เหตุผลยังไม่ใช่เพื่อนในกลุ่มก่อนน้ำหนาว
2: เพราะว่าเปอร์เซ็นต์รองลงมาจากพละค่ะ
0: ปรบมือให้น้ำหนาวหน่อยจ้าคราวนี้แบมแบมตอบอีกหนึ่งครั้งจ้าลูกทำไมถึงชอบทำไมหนูถึงรู้ว่าวิชาศิลปะจึงเป็นวิชาที่นักเรียนชอบมากที่สุดเป็นอันดับสองดูจากอีกหนึ่งครั้งค่ะ
6: ดูจากเปอร์เซ็นต์ค่ะ
0: ดูจากเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเปอร์เซ็นต์นี้เต็มเท่าไหร
6: ่35ค่ะ
0: ไม่ใช่ค่ะเปอร์เซ็นต์นี้เต็มเท่าไหร่ร้อยละแสดงว่าเต็มเท่าไหร
6: ่35
0: ยังไม่ใช่ค่ะพยายามอีกครั้งหนึ่งร้อยละนี่คือเต็มเท่าไหร่เพื่อนตอบพร้อมกันร้อยละเต็มเท่าไหร
3: ่
0: 100นั้นเป็นแบมตอบใหม่ลูกร้อยละนี่เต็มเท่าไหร
6: ่100ค่ะ
0: ถูกต้อง100ดังนั้นจาก100คนชอบวิชาศิลปะกี่คน
6: 35คนค่ะ
0: ถูกต้องค่ะแล้ว35คนมากกว่าหรือน้อยกว่า40
6: น้อยกว่าค่ะ
0: น้อยกว่าแล้วมากกว่าวิชาอะไรอีกบ้าง
6: ภาษาไทยแล้วก็คณิตศาสตร์
0: ปรบมือให้แบมๆหน่อยจ้านะเรียบร้อยนี่คือผลของการตั้งใจฟังดีมากเลยนะดังนั้นสามารถตอบได้ว่านักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดเป็นอันดับ2ตอบว่าวิชาศิลปะนั่นเองคำถามต่อไปถามว่านักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรน้อยที่สุดทำไมรู้ล่ะดูจากอะไรเปอร์เซ็นต์มาดูซิเปอร์เซ็นต์ไหนน้อยที่สุดร้อยละ100จาก

0: 100คนชอบวิชาภาษาไทยกี่คน11คนเท่านั้นดังนั้นชอบเรียนวิชาภาษาไทยน้อยที่สุดถูกต้องเข้าใจไหมรู้แล้วใช่ไหมว่าวิธีการอ่านข้อมูลจากแผนภูมิต่างๆมีทั้งแผนภูมิแท่งแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิวงกลมพร้อมที่จะทำไปงานไหมลูก
1: พร้อมคร
0: ับใครพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี
1: ้
0: ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโอเคมาดูกันลูกนี่ไงใบงานที่5ของเราครูมีภาพแผนภูมิรูปภาพมาให้เป็นข้อมูลที่แสดงจำนวนสับปะรดที่ขายในแต่ละวันลองเปิดใบงานใช่ลูกเปิดใบงานอยู่หน้าที่เท่าไหร่เด็กๆไปทางเปิดไปพร้อมๆกับเพื่อนเลย177 177ลูกเด็กๆไปทางเปิดไปด้วยนะ177เรียบร้อยแล้วมาดูกันลูกหน้า177ด้านล่างสุดตรงนี้กำหนดให้รูปสับปะรด1รูปแทนจำนวนสับปะรดกี่ผล2ผลเวลาที่หนูนับวันอาทิตย์ต้องนับไปครั้งละเท่าไหร่2 2 4 6วันอาทิตย์ได้กี่ผลเขียนไว้4เขียนไว้4เขียนไว้ด้านหลังตรงนี้เลย6ผลเด็กไปทางเขียนไว้ด้วยเขียนเลขไทยนะจ๊ะเพราะวิชาภาษาไทยใช้เลขไทยต่อไปวันจันทร์ได้กี่ผลใครนับได้ยกมือขึ้นเช็คกี่ผลลูก10ผลถูกต้องจ้า2 4 6 8 10เขียน10ผลด้านหลังต่อไปวันอังคารได้กี่ผล4ผลก็2 4เขียนเลข4ไว้ด้านหลังจ้าต่อไปวันพุธได้กี่ผลนับไป2 4 6 6ผลวันพฤหัสบดีได้กี่ผลกลุ่มที่3พฤหัสบดีดูที่หนังสือของตัวเองลูก12นับไป2 4 6 8 10 12ถูกต้องจ้าต่อไปวันศุกร์ได้กี่ผลกลุ่มที่1เท่าไหร่นะลูก14นะครับนับไป2 4 6 8 10 12 14เขียนไป14ด้านหลังถูกต้องและวันเสาร์กลุ่มที่5ได้กี่ผล16นับไป2 4 6 8 10 12 14 16เมื่อได้ข้อมูลเหล่านี้แล้วให้นำไปตอบคำถามทั้ง10ข้อและยังมีอีกในเรื่องของแผนภูมิวงกลมให้อ่านข้อมูลจากแผนภูมิเหมือนกับที่คุณครูสอนและตอบคำถามโดยที่คุณครูปลายทางให้คำแนะนำนักเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ่านข้อมูลต่างๆนะครับส่วนนักเรียนทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจไม่คุยไม่เล่นกันระหว่างทำงานนะครับทำงานได้เลยครับ

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กปลายทางและต้นทางตอนนี้วางดินสอแล้วก็มองมาที่หน้าจอโทรทัศน์พร้อมที่จะมาเฉลยพร้อมๆกันไหมพร้อมไหมลูกพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ตั้งใจฟังก่อนเด็กปลายทางด้วยเหมือนกันคนไหนยังทำไม่เสร็จช่วยกันตอบกับเพื่อนๆต้นทางแล้วเรากลับไปทำทีหลังเราจะทำงานนี้ได้แน่นอนดีกว่าเรานั่งเขียนตามที่คุณครูบอกแล้วเราก็ไม่ได้คิดเลยแสดงว่าเราจะทำได้ไหมในอนาคตไม่ได้แน่นอนนะอ่ะมาดูกันจากข้อแรกสุ่ม1คนมาอ่านข้อมูล20ใครจ๊ะบีมบีมีที่โต๊ะเลยลูกจากข้อมูลนี้ง่ายๆเหมือนกับที่เรานับผลไม้ที่ขายได้ใน1สัปดาห์วันอาทิตย์ขายได้กี่ผลหนูดูจากที่หนูเขียนไว้ก็ได้จ้าวันอาทิตย์ขายได้กี่ผลจ๊ะ
1: ขายได้6ผลค่ะ
0: 6ผลค่ะวันจันทร์ขายได้กี่ผล
1: 10ผลค่ะ
0: 10ผลวันอังคารขายได้กี่ผล
1: 6ผลค่ะ
0: เฮ้วันอังคาร
1: 4
0: ผลนะจ๊ะมีแค่2รูปนะ2 4ต่อไปวันพุธขายได้กี่ผล
1: 6ผลค่ะ
0: จ้าวันพฤหัสบดี
1: 12ผลค่ะ
0: ถูกต้องวันศุกร์ขายได้กี่ผล
1: 14ผลค่ะ
0: จ้าแล้ววันเสาร์ขายได้กี่ผล
1: 16ผลค่ะ
0: ปรบมือให้บีมหน่อยจ้า2ผลดังนั้นเราได้ข้อมูลเหล่านี้แล้วเราจะมาตอบคำข้อที่1วันใดขายสับปะรดได้มากที่สุด
2: ว
0: ัน
2: เสาร์
0: วันอะไรลูกวันเสาร์ใช่ไหมมาดูซิวันเสาร์ขายได้มากที่สุดใช่หรือไม่ถูกต้องเลยขายได้กี่ผล16ผลถูกต้องจ้าวันเสาร์ต่อไปข้อที่2วันใดขายสับปะรดได้น้อยที่สุด
2: วันอังคาร
0: จริงหรือไม่มาดูซิวันที่ได้ตัวเลขน้อยที่สุดเลยก็คือเลขอะไรเลขอะไรลูกเลข4อยู่ในวันอะไร
2: ว
0: ัน
2: อ
0: ัง
2: คาร
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องวันอังคารขายได้น้อยที่สุดต่อไปข้อที่3วันใดขายสับปะรดได้เท่ากัน
2: ว
0: ัน
2: พ
0: ุธใช่หรือไม่นี่ต้องมีตัวเลขที่ได้เท่าๆกันคือเลขอะไร
2: ว
0: ัน
2: พุธ
0: คือเลขอะไรลูกฟังคำถามก่อนคือเลขอะไร6คือขายได้แค่กี่ผล6ผลดังนั้นมีอยู่2วันที่เท่ากันคือวัน
2: อาท
0: ิ
2: ตย์
0: และ
2: ว
0: ันอาทิตย์และวันพุธเป็นคำตอบที่ถูกต้องต่อไปวันเสาร์ขายสับปะรดได้กี่ผลอันนี้ง่ายไหมง่ายมากก็ไปดูที่ช่องวันอะไรวันเสาร์ติ่งแหน่งนี่ไงขายได้กี่ผลลูก16ผลถูกต้องขายได้16ผลอย่าลืมมีหน่วยด้วยนะผลคำว่าผลนะลูกต่อไปข้อที่5วันที่ขายสับปะรดได้มากเป็นอันดับ2ได้มากเป็นอันดับ2ขายได้กี่ผลแสดงว่าข้อนี้ต้องตอบกี่คำถาม2คำถามคำถามแรกคือวันใดที่ขายได้มากที่สุดเป็นอันดับ2และคำถามที่2คือขายได้กี่ผลมาดูกันวันใดขายสับปะรดได้มากที่สุดเป็นอันดับ2ได้แก่วันวันศุกร์ขายได้กี่ผลลูก14วันที่มากที่สุดคือวันเสาร์ใช่ไหมแต่วันศุกร์ขายได้มากเป็นอันดับ2เลยคือ14ผลดังนั้นตอบคำถามนี้คือวันศุกร์ขายได้14ผลแบบนี้นะต่อไปข้อที่6สับปะรดในที่ขายในวันจันทร์และวันอังคารรวมกันได้กี่ผล
2: ขายได้14
0: วันจันทร์และวันอังคารวันจันทร์อยู่ช่องนี้เด็กๆปลายทางและต้นทางดูนะลูกนะวันจันทร์ขายได้กี่ผล
2: 10
0: ผลวันอังคารขายได้กี่ผล4ผลนั้นเอามาบวกกันหรือเอามาลบกันหรือเอามาคูณหรือมาหาร
2: บวก
0: กันเพราะว่าเขาบอกคําว่ารวม

0: กันใช่ไหมรวมกันคือการเพิ่มก็คือบวก10บวก4เป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ลูก10บวก4เป็น14ก็มาตอบข้อนี้ว่าวันที่ขายสับปะรดในวันจันทร์และวันอังคารรวมกันได้14ผลต่อไปข้อที่7วันเสาร์ขายสับปะรดได้มากกว่าวันอังคารกี่ผล
1: 2ผล
0: คิดอย่างไรใครจะคิดให้คุณครูได้บ้างวันเสาร์ขายสับปะรดได้มากกว่าวันอังคารกี่ผลคิดอย่างไรลูกอีคิวคำถามคือวันเสาร์ขายสับปะรดได้มากกว่าวันอังคารกี่ผลตอบว่ากี่ผลลูก
2: 12ครับ
0: 12ผลคิดอย่างไร
2: เอา16ลบ4ครับ
0: เอา16ลบกับ4ก็คือที่อยู่วันอังคารเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าปรบมือให้คิวหน่อยเห็นไหมเราต้องหาความต่างใช่ไหมลูกความต่างคือการดูว่าจำนวนเท่าไหร่ที่ต่างกันก็คือ12ผลต่างกัน12ผลเลยต่อไปข้อที่8วันอังคารขายสับปะรดได้น้อยกว่าวันพุธกิ๋มคิดอย่างไรใครจะตอบคุณครูได้บ้างอ่ะชาเนลลูกวันอังคารกับวันพุธใช่ไหมคำตอบคืออะไรลูกวันอังคารขายสับปะรดได้น้อยกว่าวันพุธกี่ผล
3: 2ผลคร
0: ับ2ผลครับคิดอย่างไรลูก
3: 6ลบด้วย4ครับ
0: 6ลบ4เหลือเท่าไหร
3: ่2ครับ
0: แสดงว่าวันอังคารขายได้น้อยกว่าวันพุธ2ผลเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าบุ้งให้สเนลหน่อยเยี่ยมยอดต่อไปข้อที่9อ่านโจทย์พร้อมกันต้นทางและปลายทาง1 2 3งงไหมโจทย์นี
1: ้
0: ไม่งงนะวันที่ขายสับปะรดได้มากที่สุดขายได้มากกว่าวันที่ขายสับปะรดได้น้อยที่สุดกี่ผลมาดูกันวันที่ขายได้มากที่สุดคือวันเสาร์กี่ผลลูก16ผลวันที่ขายได้น้อยที่สุดคือวันอะไร
1: ว
0: ันอังคารกี่ผลคำถามคือขายได้มากกว่าวันที่ขายได้น้อยที่สุดกี่ผล
1: 12
0: ผลถูกต้องจ้าและข้อสุดท้ายจากแผนภูมิรูปภาพรวมแล้วใน1สัปดาห์ขายสับปะรดได้กี่ผล
1: 16ผล
0: เอามาทำอะไรกันรวมกันของทุกวันใช่หรือไม
1: ่
0: ใช่เลยเพราะว่าเขาบอกว่าใน1สัปดาห์คือตั้งแต่วันอะไรลูกอาทิตย์จนถึงวันอะไรเสาร์ขายได้กี่ผลก็นำตัวเลขทั้งหมดมาทำอะไรกัน
1: บวก
0: รวมกันรวมแล้วใน1สัปดาห์ขายสับปะรดได้กี่ผล68ผลใครได้แตกต่างจากนี้มีไหมไม่มีนะมาดูเฉลย68ผลเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าปรุงให้กับตัวเองหน่อยเสร็จไป1เรื่องแผนภูมิรูปภาพต่อไปต้นทางและปลายทางมาดูข้อมูลต่อไปโดยครูจะสุ่มนักเรียนขึ้นมาอ่านข้อมูล1คนใครอยากอ่านบ้างข้อมูลนี้ไหนใครอยากอ่านไหนขอดูหน้าหน่อยสิเด็กปลายทางด้วยมีไหมใครอยากอ่านข้อมูลต่อไปนี
1: ้
0: หยุดเลข7จ้าสแตมจะมาอ่านข้อมูลนี้ให้เราฟังปลายทางและต้นทางฟังเด็กชายสแตมครับ
4: แผนภูมิแสดงจำนวนร้อยละการขายปลาของร้านขายปลาสวยงามในเดือนธันวาคม
0: มีปลาอะไรบ้าง
4: ปลากัด 22% ปลาทอง 29% ปลาคาร์ฟ 27% ปลามังกร 12%ปลากระเบน 10% คำถามจากแผนภูมิเจ้าของร้านควรสั่งปลาชนิดใดมาขายเพิ่ม 1. ปลากัดและปลาคาร์ฟ 2. ปลากระเบนและปลาทอง

0: สามปลามังกรและปลากระเบนสี่ปลาทองและปลาคา
1: ร์ปผมให้ดูหน่อยจ้าเรียบร้อยแล้วแผนภูวงกลมนี้แสดงจำนวนร้อยละของอะไรอะไรปลาลูกของอะไรของอะไรชื่อแผนภูมินี้คืออะไรการขายปลาของร้านนี่คือการแสดงจำนวนนี่คือชื่อของแผนภูมิวงกลมนี้ใครจะตอบข้อนี้หรืออยากจะตอบพร้อมกันครูว่าขอตอบเป็นกลุ่มดีกว่ากลุ่มที่1ตอบข้ออะไรลูก1 2 3 4มีทั้ง3และ4นะมีปลามังกรและปลากระเบนปลาทองและปลาครับต่อไปกลุ่มที่2ตอบว่าอะไร4ใครตอบอย่างอื่นไหมพุทธจีบตอบอะไรปลาทองและปลาครับต่อไปกลุ่ม3 4กลุ่ม4กลุ่ม5มี3และ4ประปรายกันไปนะเฉลยก็คือเจ้าของร้านควรสั่งปลาชนิดใดมาขายเพิ่มตอบข้อที่4เพราะอะไรใครตอบให้ครูได้บ้าง
2: ซื้อมาก็
1: ไม่ต้องขายได้อาปินเพราะอะไรลูกทำไมเจ้าของร้านควรจะสั่งปลาทองกับปลาครับมาขายเพิ่ม
3: เพราะมีคนซื้อมากที่สุดค่ะ
1: ดูอย่างไรลูกเพราะมีคนซื้อมากที่สุด
3: ดูจากเปอร์เซ็นต์ค่ะ
1: เปอร์เซ็นต์เด็กๆไปทางและต้นทางฟังเด็กหญิงปิ่นลูกถูกต้องดูจากเปอร์เซ็นต์ปลาทองขายได้กี่เปอร์เซ็นต
3: ์29%
1: 29% ปลาครับขายได้กี่เปอร์เซ็นต
3: ์27%
1: ดังนั้นในโจทย์ก็คือ2ปลานี้ทั้งปลาทองและปลาครับขายได้มากที่สุดใช่หรือไม
3: ่ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะดังนั้นควรจะสั่งมาขายเพิ่มเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้ปิ่นหน่อยจ้าต่อไปแผนภาพนี้ขอคนมาอ่าน1คน5ใครจะ5เซอร์กิตเพื่อนๆฟังลูกต้องทางและปลายทาง
3: ประเภทของอาหารและเครื่องดื่มที่นักเรียนโรงเรียนค้าในข้อใดที่มีการขายสินค้ามากที่สุด1ร้านยายตาลขายลอดช่อง2ร้านลุงต้นขายไอศกรีมหลายรส3ร้านที่พี่เต้ขายมะม่วงและสับปะรด4ร้านป้าแตนขายน้ำลำไยและน้ำส้มคั้น
1: มีอะไรบ้างนี่นะข้อมูลตามนี้นะลูกนะผมไม่ให้กับเซอร์กิตหน่อยจ้ากลุ่มที่1ตอบข้ออะไรข้ออะไรลูกข้อ4กลุ่ม2ตอบข้ออะไร4กลุ่ม3ตอบ4กลุ่ม4ตอบกลุ่ม5ตอบและเด็กปลายทางตอบมาดูการเฉลยข้อนี้ร้านค้าในข้อใดที่มีการขายสินค้ามากที่สุดเราก็ดูจากอะไรลูกเปอร์เซ็นต์ร้านค้าอะไรขายได้มากที่สุดมี31 15 8 12 10และ24ตัวเลขเหล่านี้ตัวเลขใดมากที่สุด31คือการขายอะไรเครื่องดื่มดังนั้นเราก็ต้องมาดูว่าข้อ1ยายตาลขายลอดช่องใช่เครื่องดื่มไหมไม่ใช่ลุงต้นขายไอศกรีมใช่รสใช่เครื่องดื่มไหมไม่ใช่พี่เต้ขายมะม่วงและสับปะรดใช่เครื่องดื่มไหมป้าแตนขายน้ำลำไยและน้ำส้มคั้นใช่เครื่องดื่มไหมใช่ดังนั้นสินค้าที่ขายมากที่สุดคือข้อที่4จ้าร้านป้าแตนเรียบร้อยดังนั้นเรื่องราวของเราในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นั่นก็คือการอ่านข้อมูลต่างๆและแน่นอนว่าในชั่วโมงถัดไปเราก็จะเปลี่ยนจากสาระของการอ่านข้อมูลมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดบ้างเพราะว่าสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือการพูดในโอกาสต่างๆใบความรู้ที่6เพราะว่าเราจะได้กลับมาใช้ทักษะการพูดอีกแล้วเป็นการพูดในโอกาสต่างๆชั่วโมงที่1นะครับสำหรับวันนี้คุณครูกันขอให้เด็กๆปลายทางและต้นทางรวมถึงคุณครูปลายทางทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ

กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้เย้กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้เย้กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจออกกำลังกาย

ิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก

ึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตอนแทนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆเหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะเอ๊ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นาไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางค์ต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าเออใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าอ๋อเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเฮ้อใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โทต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โทแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โทเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อน

0: ช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางค์ได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ขอสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเองไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเองไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจ

0: ใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกวัดกับข้าสิ
1: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลย

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย้
3: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนจะเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะในภาคเรียนที่1ปีการศึกษานี้นะคะดังนั้นในวันนี้เราจะนำความรู้ที่เราได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายเรื่องเงินนะคะมาใช้ในการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมเปิดกระปุกออมสินเล่นขายของนั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆ เราจะนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องเงินมาใช้นะคะถือเป็นการทบทวนบทเรียนที่เด็กๆได้เรียนรู้มาในหน่วยการเรียนรู้นี้ด้วยเลยนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะมีจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือนักเรียนสามารถนำเงินไปใช้ซื้อของได้จริงนะคะสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ซึ่งเด็กๆนะคะได้ใช้เรื่องเงินนะคะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วใช่ไหมลูกทุกๆวันเด็กๆก็จะมีเงินเกี่ยวข้องในการซื้อของในการใช้ชีวิตของเราใช่ไหมคะต่อมานะคะเด็กๆกิจกรรมนี้กิจกรรมเปิดกระปุกออมสินดังนั้นนะคะขั้นตอนแรกเลยเราจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเปิดกระปุกออมสินจากกิจกรรมสะสมทรัพย์ที่เด็กๆได้สะสมมาตั้งแต่ชั่วโมงที่1ที่เรียนรู้เรื่องเงินนะคะแล้วจำแนกว่ามีธนบัตรและเหรียญใดบ้างจากนั้นรวมเป็นเงินทั้งหมดกี่บาทให้เด็กๆบันทึกไว้ในใบกิจกรรม 7.3 ข้อที่1คุณครูปลายทางนะคะแจกกระปุกออมสินให้กับเด็กๆได้เลยหรือโรงเรียนใดนะคะที่ใช้วิธีการบันทึกเงินรางวัลลงในสมุดคณิตศาสตร์ของตนเองนะคะนับรวมจำนวนเงินได้เลยค่ะว่าตลอดหน่วยการเรียนรู้นี้เด็กๆนะคะสะสมทรัพย์ไปได้เท่าไหร่นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนักเรียนลงมือเปิดกระปุกออมสินแล้วก็นับจำนวนเงินในกระปุกออมสินของตนเองได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนำเสนอด้วยนะคะว่าได้จำนวนเงินเท่าไรแต่ละกลุ่มนะคะเลือกตัวแทนนำเสนอก่อนได้เลยเด็กๆนับเสร็จแล้วใส่ลงไปในกระปุกออมสินของตัวเองคืนไปได้เลยค่ะได้แล้วจดบันทึกเลยลูกจดบันทึกในใบกิจกรรม 7.3 ได้เลยค่ะกล้าอยู่นู่นหนูไม่ลูกบันทึกไว้ที่แผ่นเดียวแต่ละกลุ่มจะได้1ชุดเด็กๆอีก10วินาทีนะคะเดี๋ยวคุณครูนับถอยหลังจาก10นะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะเด็กๆทุกคนยกมือขึ้น2ข้าง2มือยกขึ้นเหนือหัวค่ะสองมือจับหัวสองมือจับไหล่สองมือจับเอวปรบมือสองครั้งปรบมือห้าครั้งตอนนี้เด็กๆทุกคนนับจำนวนเงินเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะกลุ่มที่หนึ่งเรียบร้อยหรือยังลูกกลุ่มที่หนึ่งได้กี่บาทคะเดี๋ยวนำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางเลยนะได้กี่บาทลูกเป็นน้ำหนาวนะคะได้จำนวนเงินเท่าไหร
1: ่290ค่ะ
0: เดี๋ยวก็มาเดินฟังจำนวนเงินสะสมของกลุ่มที่1นะคะได้เท่าไหร่นะคะลูก
1: 290ค่ะ
0: กลุ่มที่1ได้290บาท หนูบันทึกลงไปบันทึกจำนวนเงินโดยใช้จุดได้เลยนะคะกลุ่มที่2นับเสร็จเรียบร้อยหรือยังเสร็จเรียบร้อยแล้วนำเสนอจำนวนกลุ่มตัวเองค่ะสะสมทรัพย์ไปได้เท่าไหร่คะ
1: 446บาทครับ
0: 446บาทนะคะโอ้เยอะมากเลยนักเรียนปลายทางนะคะตอนนี้ถ้าใครรวมเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วจดบันทึกจำนวนเงินลงในใบกิจกรรมด้วยนะถ้าหากว่ายังรวมเงินไม่เสร็จเดี๋ยวฟังจำนวนเงินระหว่างฟังจำนวนเงินของเพื่อนแต่ละกลุ่มเด็กๆนะคะรวมจำนวนเงินเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อไปกลุ่มที่3ยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมกลุ่มที่4ได้หรือยังกลุ่มที่4ได้หรือยังลูกเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่4นำเสนอจำนวนเงินของกลุ่มตนเอง
1: 295ค่ะ
0: 295บาทนะคะต่อไปกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่มที่5
1: 369บาทค่ะ
0: 369บาทนะคะต่อไปกลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยหรือยังลูกกลุ่มที่3มีธนบัตร20บาทกี่ฉบับคะเด็กๆกลุ่มอื่นช่วยกลุ่มที่3หน่อยลูกมีธนบัตร20บาทกี่ฉบับมี6ฉบับเป็นเงินเท่าไหร่คะ
2: 428
0: รวมทั้งหมดเป็นรวมทั้งหมดเป็น478บาทนะคะกลุ่มที่3นับเรียบร้อยแล้วทุกกลุ่มนำเงินของตนเองทั้งเงินเหรียญและธนบัตรนะคะใส่ลงไปในกระปุกออมสินของกลุ่มตนเองได้นะคะนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางได้เงินสะสมจากกิจกรรมสะสมทรัพย์เท่าไหร่นะคะนำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางและคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งกลุ่มที่1เก็บเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่2 3 4และ5เรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมต่อไปค่ะเด็กๆสังเกตเด็กๆต้นทางสังเกตที่โต๊ะของตนเองคุณครูมีสินค้าตั้งไว้ให้ใช่ไหมลูกนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางรบกวนนำสินค้าหรือบัตรภาพสินค้านะคะมาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้เลยนะคะตอนนี้คุณครูก็เตรียมสินค้าจำลองนะคะมาไว้ให้นักเรียนเป็นตัวอย่างเรียบร้อยแล้วเด็กๆคะสังเกตที่สินค้าของคุณครูสินค้าของคุณครูมีสินค้าประเภทอะไรคะ
3: ผักผลไม
0: ้เป็นผักและผลไม้ของนักเรียนนะคะก็จะเป็นสินค้าประเภทที่แตกต่างกันออกไปนะคะนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางเตรียมสินค้าอะไรไว้ให้แต่ละกลุ่มนะคะนักเรียนสามารถสังเกตและนำเสนอให้เพื่อนๆได้เลยขั้นตอนต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆดูสินค้าของกลุ่มตนเองลูกเดี๋ยวเรานะคะจะแต่ละกลุ่มนะคะจะขายสินค้าที่คุณครูนะคะเตรียมไว้ให้เด็กๆแต่ก่อนที่จะขายสินค้าสินค้าแต่ละชนิดต้องมีอะไรก่อน
3: ราคา
0: ต้องมีราคาดังนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนกลุ่มออกมารับป้ายสินค้าจากคุณครูนะคะแล้วไปเขียนราคาโดยใช้จุดเด็กๆยังจำได้ไหมเขียนราคาโดยใช้จุดเขียนอย่างไร
3: เข
0: ียนจุดขั้นระหว่างจำนวนที่เป็น
3: บาท
0: กับจำนวนเงินที่เป็นสตางค์และมีหน่วยต่อท้ายคือบาทนั่นเองนะคะเด็กๆเขียนให้ถูกต้องซึ่งของคุณครูนะคะคุณครูได้กำหนดราคาสินค้าไว้แล้วกะหล่ำปลีผลนี้ราคาคุณครูเขียนไว้ว่า 25.50 และมีหน่วยเป็นบาทอ่านว่าอะไรคะ
3: 25.50
0: ราคา 25.50 สตางค์นั่นเองนะคะในขณะที่เด็กๆ กำหนดราคาสินค้าของกลุ่มตนเองขอให้เด็กๆ กำหนดราคาสินค้าอย่างเหมาะสมด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆ กำหนดราคาสินค้าโดยส่งตัวแทนออกมารับป้ายเพื่อเขียนราคาสินค้าติดไว้ที่สินค้าของตนเองคุณครูปลายทางนะคะเตรียมเป็น สติกเกอร์นะคะเพื่อเขียนราคาสินค้าให้กับเด็กๆก็ได้หรือจะเป็นกระดาษโพสต์อิทหรือกระดาษ A4 ที่คุณครูนะคะเตรียมไว้ให้เด็กๆสามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะติดไว้ที่สินค้าของเด็กๆได้เลยอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะคะสำหรับกลุ่มที่1อันนี้เป็นสินค้าของกลุ่มที่1นะคะคุณครูนำมาแสดงให้กับเด็กๆนะคะกลุ่มที่1เดี๋ยวรอก่อนนะลูกต่อไปเป็นกลุ่มที่2ลูกนับจำนวนสินค้าของกลุ่มตนเองแล้วออกมารับสติกเกอร์ได้เลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนับจำนวนสินค้าว่ามีกี่ชนิดนะคะกี่ถุงกี่กล่องแล้วออกมารับได้เลยกลุ่มที่3 4และ5นับจำนวนสินค้าของกลุ่มตนเองด้วยเช่นกันค่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่2เรียบร้อยหรือยังลูกเท่าไหร่คะ14ไปเขียนราคาให้เหมาะสมนะลูกแล้วติดไว้ที่สินค้าของตัวเองได้เลยกลุ่มที่2ค่ะเดี๋ยวเราขายไก่เป็นตัวละนะคะลูกนับจำนวนไก่ด้วยมีกี่ตัวเท่าไหร่ลูก10ให้เกินไปนะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่10มีกี่ถุงลูก9นะคะออกมารับเลยกลุ่มที่5มีเท่าไหร่คะลูก8ถ้าเหลือเด็กๆเก็บไว้เลยนะคะกลุ่มที่1รับไปเลยวิธีการเขียนหนูเขียนไปในนี้แบบของครูนะแปะไป
4: แปะแล้ว
0: เขียนเลยแปะแล้วก็เขียนลงไปลูกเชฟใช้วิธีการแปะข้างหน้าสินค้าเวลาเพื่อนเขามาซื้อเขียนโดยใช้จุดเขียนโดยใช้จุดต้องมีหน่วยเป็นบาทด้วยปิ่นไม่ต้องแกะทุกอันเพราะว่ามันสามารถลอกออกมาได้เลยเขียนเลยตัวละเท่าไหร่ไก่51บาท50สตางค์หนูแกะแล้วก็แปะไว้ที่ไก่ได้เลยใช่ค่ะคะค่ะไม่มีบาทไม่พอใช่ไหมต่อไปหนูเขียนให้ชิดทางซ้ายนี้นะแล้วก็เขียนบาทเป็นบอใบไม้จุดก็ได้ลูกนี่หนูแปะก่อนแล้วค่อยเขียนก็ได้นี่ลูกไอซ์รอใช่ไหมไอซ์ก็แปะเลยแล้วก็เขียนเลยเอาดินสอขึ้นมาหนูก็แปะเลยลูกหนูก็แปะแล้วหนูก็เขียนเลยช่วยกันเขียนสิคะนี่เขียนเลยนั่นไงเขียนเลยหนูช่วยกันลูกแกะแล้วก็แปะแปะใส่สินค้าแล้วก็เขียนได้เลยแปะใส่นี้ลูก
4: แปะแล้ว40บาทได้ไหม
0: ได้ค่ะแปะไว้ข้างหน้าสินี่เลยกลุ่มนี้หนูแปะไว้แล้วก็ช่วยกันเขียนได้เลยลูกนี่แปะแล้วก็เขียนเลยไข่มุกเขียนเลยลูกช่วยกันเขียนจะได้เสร็จเร็วๆนี่ไงแปะแล้วก็เขียนเลยแปะไว้ทุกอันเลยลูกสเนลเขียน
4: อันนี้เขียนยังไง
0: แปะเลย
5: เอากี่บาทอะมุก
0: แปะเลยแล้วก็เขียนเลยเด็กๆถ้าจะให้เร็วขึ้นทำยังไงนี่เลยแปะเลยแล้วช่วยกันเขียนอันนี้เท่าไหร่อันนี้อะไร
4: แปะอันนี้คืออะไร
0: นั่นเห็นไหมลืมเลยอะไรลูกอันนี้
4: อันแรกกล้อง
0: ขียนโดยใช้จุด00ลงท้ายด้วยบาทเขียนหน่วยด้วยไม่เป็นไรจุด00ไป
4: อันที่2เอาไปใช้ราคา
0: ราคาเท่าไหร่กำหนดเลยลูกกำหนดให้เหมาะสมเอ๊ะกล้องนี่ใครจะมาซื้อเราได้เนี่ย200กว่าบาทมีเงินกันแค่300เองไม่เป็นไรลูกเขียนไปเลยจุด00แล้วก็เขียนบาทไม่พอใช่ไหมเขียนบอใบไม้จุดโอเคจุด00จุด00เด็กๆเขียนราคาสินค้าโดยใช้จุดนะคะชนิดเดียวกันต้องราคาเท่ากันไหมเท่ากันอันนี้ของกล้า30บาทแสดงว่าตัวละ30บาทนะลูกเด็กๆกลุ่มไหนเสร็จแล้วจัดเรียงสินค้าไว้เหมือนเดิมแสดงราคาด้วยนะคะให้เวลาอีก1นาทีเดี๋ยวคุณนับถอยหลังจาก10แล้วนะคะเรียงสินค้าให้

0: 10 9 8 7กลุ่มที่2กลุ่มที่2เริ่มแสดงสินค้าแล้วนะคะ6 5 4 3กลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือขึ้น2ข้างค่ะ2 1หมดเวลาอ่ะ2มือยกขึ้นเหนือหัวค่ะ2มือจับหัว2มือจับไหล่2มือจับเอว2มือวางไว้บนโต๊ะค่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3เรียบร้อยหรือยังลูกกลุ่มที่3กลุ่มที่4เรียบร้อยกลุ่มที่5เรียบร้อยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะเตรียมร้านเรียบร้อยหรือยังตอนนี้เรามีสินค้าแล้วลูกก่อนที่จะขายของมีสินค้ามีราคาต่อไปต้องมีอะไรอีกชื่อร้านเด็กๆแต่ละกลุ่มปรึกษาเกี่ยวกับชื่อร้านได้เลยตั้งชื่อร้านได้เลยแล้วบันทึกลงไปในข้อที่2กลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยยกมือ2ข้างยกมือ2ข้างทั้งกลุ่มเลยนะคะคุณครูจะได้ทราบว่ากลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะตอนนี้กลุ่มที่1กำลังปรึกษากันนะคะเดี๋ยวรอกลุ่มที่1กลุ่มที่3เรียบร้อยหรือยังลูกเดี๋ยวคุณครูจะให้นำเสนอชื่อร้านด้วยนะคะกลุ่มที่2กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ทุกคนมือลงค่ะระหว่างรอกลุ่มที่1และกลุ่มที่3เดี๋ยวจะให้กลุ่มที่2นะคะนำเสนอชื่อร้านของกลุ่มตนเองเริ่มจากกลุ่มที่2ก่อนเลยกลุ่มที่2ชื่อร้านคือร้านอะไรลูก
1: ขนมเติมพลังกับขนมครับ
0: อะไรนะคะ
1: ว่างว่างขนมเติมพลังครับ
0: ว่างว่างขนมเติมพลัง
1: ครับ
0: เชฟบันทึกลงไปในข้อที่2แถบสีส้มตรงนี้ด้วยนะคะในใบกิจกรรมต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4ชื่อร้านว่าอะไรลูกตัวแทนนำเสนอ1คนเลยชื่อร้าน
2: ขายอุปกรณ์การเรียนสุดใหม
0: ่อะไรนะคะ
2: ขายอุปกรณ์การเรียนสุดใหม
0: ่ขายอุปกรณ์การเรียนชุดใหม่
2: สุดใหม่
0: สุดใหม่โอเคค่ะขายอุปกรณ์การเรียนสุดใหม่บันทึกลงไปในใบกิจกรรม 7.3 ด้วยนะลูกต่อไปกลุ่มที่5ลูกกลุ่มที่5ชื่อร้านว่าอย่างไร
3: ของใช้น่าซื้อ
0: ของใช้น่าซื้อนะคะชื่อร้านน่ารักมากๆเลยนะของใช้น่าซื้อนะคะนักเรียนปลายทางระหว่างนี้นำเสนอชื่อร้านค้าให้กับคุณครูปลายทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางได้เลยนะคะต่อไปกลุ่มที่1ลูกกลุ่มที่1ชื่อร้านว่า
4: ผักผลไม้แสนอร่อยค่ะ
0: ผักผลไม้แสนอร่อยโอเคค่ะผักผลไม้แสนอร่อยนะคะแสดงว่าร้านที่1ร้านของกลุ่มที่1ขายอะไรลูกขายผักผลไม้นะต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายแล้วชื่อร้านว่าอย่างไรคะ
5: ของน่ารักน่าเล่นครับ
0: ของน่ารักน่าเล่นแสดงว่ากลุ่มที่3ขายอะไรลูก
6: ของเล่น
0: ของเล่นนะคะตอนนี้ได้ชื่อร้านครบทุกกลุ่มแล้วต่อไปเด็กๆดูที่ใบกิจกรรม 7.3 ข้อที่2ลูกข้างล่างชื่อร้านจะเป็นตารางสีฟ้านี้ให้เด็กๆบันทึกรายการสินค้าของกลุ่มตนเองลงไปเช่นมีตัวอย่างมาให้ลูกบรรทัดแรกเขียนว่านมรสจืด1ขวดนะคะราคาต่อหน่วยคือ12บาท25สตางค์จำนวนสินค้ามีทั้งหมด5ขวดนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างต่อไปของเด็กๆเด็กๆ

0: ียนรายการสินค้าของกลุ่มตนเองเช่นกลุ่มที่หนึ่งเป็นอะไรลูกกะหล่ำปลีราคาต่อหน่วยกี่บาทลูกกะหล่ำปลีราคาเท่าไหร่25บาท50สตางค์ก็เขียนไว้ช่องที่2สินค้ามีทั้งหมด1หัวใช่ไหมคะหรือว่าเขียน1หัวได้เลยต่อไปกลุ่มที่2ตัวอย่างเช่นชาไข่มุกใช่ไหมคะรายการสินค้าเป็นชาไข่มุกราคาต่อหน่วยคือตรงสเดลนี่ลูกราคาต่อหน่วยคือ
1: 20บาท
0: 20บาทราคาต่อหน่วยก็เขียนว่า20บาทจำนวนสินค้ามีทั้งหมด2แก้วก็เขียนว่า2แก้วนะคะเด็กๆกลุ่มอื่นๆนะคะสามารถบันทึกตามตัวอย่างได้เลยนักเรียนปลายทางบันทึกรายการสินค้าของกลุ่มตนเองลงไปในใบกิจกรรม 7.3 ได้เลยนะคะทุกกลุ่มบันทึกเลยค่ะลูกบันทึกได้เลยมีรายการอะไรบ้างกลุ่มนี้ก็จะเป็นไก่ใช่ไหมไก่มีกี่ตัวนี่ก็เป็นลิงไงลูกมี1ตัว1 2 3 4 5 6ตัวละ30บาทหนูว่าเขียน30เขียนโดยใช้จุดนะลูก30บาทมีกี่ตัว
2: 6ตัว
0: มี6ตัวต่อไปอะไรลิง

0: 50บาทกระเป๋านักเรียนมีกี่ใบ2ใบบันทึกเลยลูกรายการสินค้าต่อไปมีกี่ใบลูก1ใบก็เขียน1ใบต่อไปเป็นปิ่นโตของเล่นของเล่นมีกี่ชิ้นบันทึกไม่ซ้ำกันนะลูกกลุ่มนี้ใครบันทึกเอ่ยเป็นแตงกวานะแตงกวาเก็บอะไรอันนี้อะไร
1: ส
0: ้
1: ม
0: ส้มอ
1: ันนี้แคร
0: อพริก
1: สม
0: เท่าไหร่ลูก
1: 25
0: บาท25สตางค
1: ์26 1
0: มีกี
1: ่
0: 2อะไร
1: 2
0: กีบ2คน2คน2คนใช่หัวใช้เท้าหัวใช้เท้าไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวลูกก็ไปบันทึกอันนี้ไปซื้อของชอไอชัยไม้มาลายแล้วก็เท้าสระเอานะลูกไม้โทด้วยกี่บาท
1: 13
0: บาท75บาทกี่ผลกี่ผลลูก1ผล
2: 1ผล
0: ค
2: ะแนนโบเลย
1: บาท4
0: บาทด้วยลูกต่อไปอันนี้อะไร
1: บาท4ดอกค
0: ่
1: ะ
0: มะละกอไม่ใช่
1: มะละก
0: อ
1: ต้องเป็นบัก
0: ฮูบักอะไร
1: บักฮูนี
0: ่อันนี้ภาษาอะไรภาษาเหนือบักฮูภาษาอีสานอ่ะ
1: อีสาน
0: มะละกอไม่โทรลูก

0: หลืออะไรลูกเหลืออันนี้
1: เหลืออันนี้ค่ะตา
0: เหมือนกัน
1: อ
0: ันนี้เป็นฟัก
1: แครอท
0: แตงโมมะม่วงหรือยังลูก
1: ยังค่ะใช่อันนี้จังเนี่ยที่เหลือยังไม่ได้ทำ
0: เดี๋ยวให้เพื่อนบรรลุให้เต็มก็พอแล้วก็มาใส่ไว้ในนี้นะเด็กๆครบหรือยังบรรลุครบหรือยังลูกเดี๋ยวรอกลุ่มที่1กลุ่มไหนบันทึกครบแล้วยกมือ2ข้างทั้งกลุ่มค่ะกลุ่มที่2รอบนี้กลุ่มที่3เร็วนะคะรอกลุ่มที่4กลุ่มที่5ก่อนมือลงลูกมือลงปิ่นเอาเก็บใส่ตะกร้าไว้เลยก้าเลยลูกรอพริกหยวกแพงนะเนี่ย18บาทเลยวางเลยลูกวางน้ำหนาวกลุ่มนี้จัดใส่ตะกร้าเลยเหลืออีกแค่2รายการใช่ไหมบันทึกให้เต็มตารางปิ้นกลุ่มที่4เหลืออีกกี่ชิ้นลูกครบแล้วนะคะกลุ่มที่5ครบหรือยังยังเหลืออีกกี่ชิ้นคะเหลือ1ชิ้นกลุ่มที่1ครบหรือยังคะเหลืออีก1ชิ้นอ่ะกลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่มที่4ตอนนี้ครบแล้วใช่ไหมคะครบแล้วเตรียมตัวทั้งหมดนั่งตัวตรงกลุ่มที่1กับกลุ่มที่5เรียบร้อยหรือยังกลุ่มที่5เรียบร้อยนะคะรอกลุ่มที่1อีกสักครู่หนึ่งนะเรียบปลายทางกลุ่มใดที่ยังบันทึกไม่เสร็จนะคะเร่งมือเลยนะถ้าหากว่าเสร็จแล้วรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมพร้อมกันนะคะทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งจับหัว2มือจับไหล่ค่ะ2มือวางไว้บนโต๊ะมีเสียง2มือวางไว้บนโต๊ะตอนที่2มือวางไว้บนโต๊ะห้ามมีเสียงนะคะลูกอ่ะ2มือจับหัว2มือจับไหล่2มือวางไว้บนโต๊ะยังมีเสียงเริ่มใหม่นักเรียนปลายทางทําไปพร้อมกันเลยนะคะ2มือจับหัว2มือจับไหล่2มือจับเอว2มือวางไว้บนโต๊ะไม่มีเสียงแล้วนะต่อไปเด็กๆคะมาดูกิจกรรมต่อไปตอนนี้มีชื่อร้านมีสินค้ากำหนดราคาเรียบร้อยบันทึกสินค้าลงในตารางเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปจะให้เด็กๆในแต่ละกลุ่มแบ่งสมาชิกออกเป็น2กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มนะคะแบ่งสมาชิกออกเป็น2กลุ่มย่อยนักเรียนปลายทางนะคะถ้าหากว่ามีเพียง1กลุ่มหนูแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยได้เลยนะคะหรือถ้าหากว่ามีมากกว่า1กลุ่มแต่ละกลุ่มแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยกำหนดให้กลุ่ม1เป็นผู้ซื้อกลุ่ม1เป็นผู้ขายนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ผู้ซื้อนะคะออกจากกลุ่มไปซื้อของของเพื่อนกลุ่มอื่นๆนะคะส่วนกลุ่มที่ส่วนกลุ่มย่อยที่เป็นผู้ขายทำอย่างไรลูกนั่งรอในกลุ่มเพื่อขายของให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆที่จะมาซื้อเด็กๆคะถ้าหากว่าเด็กๆกลุ่ม3ฟังก่อนค่ะนักเรียนปลายทางนะคะฟังกติกาฟังขั้นตอนการทำกิจกรรมให้เข้าใจก่อนนะคะก่อนเริ่มกิจกรรมถ้าหากว่าเพื่อนเตรียมเงินมาไม่พอดีกับราคาสินค้าคือเตรียมเกินราคาสินค้าไปจะต้องมีการทอนเงินเพราะฉะนั้นให้แต่ละกลุ่มนะคะนำเงินในกระปุกออมสินเพื่อเป็นเงินทอนให้กับเพื่อนๆที่มาซื้อเด็กๆคะแล้วถ้าเงินทอนในกระปุกออมสินของเราไม่พอล่ะทำอย่างไร
2: เอาไปเล่นออกไปเล่นเ
0: ห้องเรามีธนาคารนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อให้นักเรียนมาแลกเงินในกรณีที่ไม่มีเงินทอนนะคะคุณครูปลายทางนะคะอาจเตรียมนักเรียนนะคะให้เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร1คนหรือคุณครูเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารด้วยตนเองก็ได้นะคะเพื่อเตรียมไว้ให้นักเรียนนะคะมาแลกเงินสำหรับการทอนเงินนั่นเองพร้อมไหมเด็กๆก่อนที่จะไปซื้อของไหนใครเป็นผู้ซื้อแต่ละกลุ่มจะมีผู้ซื้ออยู่นะคะกลุ่มย่อยผู้ซื้อกลุ่มที่3ยังไม่มีผู้ซื้อเลยใครเป็นผู้ซื้อเอ่ยเดี๋ยวให้ฝั่งปิ่นนะคะเป็นผู้ซื้อก่อนไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวเรามี2รอบคนที่เป็นผู้ซื้อในรอบนี้เดี๋ยวรอบที่2จะกลายเป็นผู้ขายนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่3ให้เป็นฝั่งปิ่นนะคะเป็นผู้ซื้อก่อนนะลูกไหนใครเป็นผู้ขายผู้ขายยกมือผู้ซื้อพร้อมผู้ขายพร้อมนักเรียนปลายทางพร้อมมั้ยคะถ้าหากพร้อมคุณครูจะให้ผู้ซื้อวางแผนซื้อสินค้ากี่ชนิด
1: 2
0: ชนิดจากกลุ่มอื่นและทำกิจกรรมซื้อขายสินค้ารอบละ5นาทีรอบนี้คุณครูให้เวลาแค่5นาทีคุณครูจะเตือนตอนเวลาเหลือ1นาทีนะคะพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้ววางแผนกันก่อนออกไปซื้อนะคะถ้าพร้อมแล้วปรึกษากันและออกไปซื้อที่กลุ่มอื่นได้เลยค่ะเริ่มค่ะออกไปซื้อได้เลยลูกเด็กออกไปซื้อออกไปซื้อที่กลุ่มเพื่อนได้เลยนี่ยืนตรงนี้ลูก
1: นี่เล่นไหม
0: ยืนตรงนี้ลูกนี่ยืนตรงนี้กล้องจะได้มองเห็นด้วยซื้ออะไรคะบอกเพื่อนเลยลูกหนูขายของใช่ไหมลูกหนูมาทางนี้เลยมาทางนี้มายืนทางนี้เลยใครเป็นคนซื้ออันนี้ใครเป็นคนซื้อคะนี่3คนอีคิวมายืนทางนี้ลูกอีคิวนั่งทีตอนนี้มีคนมาขอแลกซื้อของนะคะแลกเหรียญอะไรลูก
1: แลกเหรียญ5
0: แลกเหรียญ5บาท2เหรียญทุกคนใครซื้อของเสร็จแล้วกลับไปนั่งที่ตนเองได้เลยเหรียญ50สตางค์แลกเหรียญอะไรลูกนำเงินมาแลกด้วยเชฟนั่งที่ตัวเองแล้วขายของห้าสิบอะไรเหรียญ1บาทใช่ไหมคะเหรียญ50สตางค์ได้กี่เหรียญได้กี่เหรียญได้2เหรียญ

4 3 2 1หมดเวลากลุ่มไหนยังไม่กลับไปนั่งที่นะทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งไม่พร้อมกันเลยนักเรียนปลายทางกลับนั่งที่กลุ่มตนเองได้แล้วนะคะปรบมือ5ครั้งกลุ่ม4ปรบมือ5ครั้ง2มือจับหัว2มือจับไหล่2มือจับเอว2มือวางไว้บนโต๊ะค่ะยังมีเสียงนะนักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกับเพื่อนนะคะ2มือจับหัว2มือยกไว้เหนือหัวค่ะ2มือจับหัว2มือจับไหล่2มือจับเอว2มือวางไว้บนโต๊ะยังมีเสียงอีก1รอบ2มือจับหัวค่ะ2มือจับไหล่2มือจับเอว2มือวางไว้บนโต๊ะเด็กๆฟังนะคะจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ใครเป็นผู้ซื้อคนที่เป็นผู้ซื้อออกไปซื้อสินค้าคุณครูให้ซื้อกี่ชนิดลูก2ชนิดกลุ่มที่1ได้สินค้ามากี่ชนิด5ชนิดนะคะกลุ่มที่2ได้มากี่ชนิดลูก2ชนิดกลุ่มที่3ได้มากี่ชนิดคะ2กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ได้มากี่ชนิดลูก2ชนิดนะคะไหนใครเป็นผู้ขายผู้ขายขายสินค้าได้กี่ชนิดกลุ่มที่1ขายได้กี่ชนิดคะขายได้1ชนิดนะคะกลุ่มที่2ขายได้กี่ชนิดลูก5ชนิดกลุ่มที่3ขายได้2กลุ่มที่4ขายได้เท่าไหร่คะขายได้4กลุ่มที่5ขายได้เท่าไหร่ลูกขายได้1นะคะตอนนี้ทุกคนนำเงินใส่ลงไปในกระปุกออมสินของกลุ่มตนเองนะคะในรอบที่1ตรงนี้เด็กๆซื้อสินค้าอะไรบ้างเราซื้อสินค้าอะไรบ้างให้เรานะคะบันทึกไว้ในใบกิจกรรม 7.3 ข้อที่3เด็กๆบันทึกไว้ในข้อที่3เด็กๆขายอะไรไปบ้างบันทึกไว้ในช่องรายการขายซื้ออะไรบ้างบันทึกไว้ในช่องรายการซื้อบันทึกไว้ในช่องข้อที่1รอบที่1เข้าใจไหมคะตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมให้เด็กๆบันทึกไว้ในช่องรอบที่เท่าไหร่รอบที่1นะเราไปซื้อของมาให้เราบันทึกไว้ในช่องไหนคะของที่เราไปซื้อบันทึกไว้ในช่องรายการซื้อของที่เราขายได้บันทึกไว้ในช่องรายการขายนักเรียนปลายทางบันทึกลงในใบกิจกรรมของกลุ่มตนเองข้อที่3ได้เลยนะคะลงมือบันทึกได้เลยค่ะลูก

ตอนนี้นะคะทุกๆกลุ่มบันทึกรายการขายและรายการซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางบันทึกเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะเราขายของไปได้กี่ชิ้นบันทึกไว้ในรอบที่1 นะคะซื้อของมากี่ชิ้นบันทึกไว้ในรอบที่1เหมือนกันนะคะเราก็บันทึกสินค้าที่เราซื้อมาเพียงแค่2ชนิดเท่านั้นต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนำข้อมูลจากใบกิจกรรมข้อที่3นะคะไปเขียนเป็นบันทึกรายรับรายจ่ายลงในใบกิจกรรมข้อที่4นะคะใบกิจกรรมข้อที่4เขียนบันทึกรายรับรายจ่ายจากการซื้อสินค้าและขายสินค้าในข้อที่2เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเด็กๆจะต้องนำข้อมูลจากข้อที่3ไปเขียนเป็นบันทึกรายรับรายจ่ายในข้อที่4นั่นเองนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เวลาในการทำกิจกรรมของเราใกล้จะหมดแล้วดังนั้นในรอบที่2รอบที่3รอบที่4คุณครูปลายทางสามารถจัดกิจกรรมเพิ่มเติมในเวลาว่างแล้วมาบันทึกรายรับรายจ่ายของนักเรียนเพิ่มเติมได้เลยนะคะในตอนนี้ขอให้แต่ละกลุ่มบันทึกรายรับรายจ่ายของกลุ่มตนเองในวันที่นี้และมาบันทึกในรอบที่1ให้เรียบร้อยก่อนนะคะตอนนี้เหลือเวลาไม่มากดังนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือบันทึกรายรับรายจ่ายของกลุ่มตนเองได้เลยค่ะ

0: เด็กๆคะเด็กๆคะเด็กๆตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวคุณครูให้ทำเพิ่มเติมทีหลังนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเด็กๆมาช่วยคุณครูสรุปบทเรียนก่อนนะคะเด็กๆคะทั้งหมดนั่งตัวตรงปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งในวันนี้เด็กๆทำกิจกรรมเด็กๆใช้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะเกี่ยวกับเงินใช่ไหมเริ่มแรกเลยตอนที่เด็กๆ เขียนราคาสินค้าเป็นเรื่องการเขียนจำนวนเงินโดยใช้
1: จ
0: ุดนะคะก็คือจะเป็นเรื่องการบอกแล้วก็นับจำนวนเงินใช่ไหมลูกนับเงินในกระปุกออมสินเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดแล้วก็อะไรเวลาเด็กๆซื้อของแล้วเพื่อนไม่มีเงินทอนให้เมื่อสักครู่เด็กๆแก้ปัญหาอย่างไรใช้วิธีการแลกเงินใช่ไหมคะเมื่อสักครู่มีกลุ่มที่1กับกลุ่มที่3มาแลกเงินกับคุณครูด้วยแล้วก็มีการทอนเงินเปรียบเทียบจำนวนเงินการบวกการลบจำนวนเงินมีการคูณจำนวนเงินไหมลูกมีใครซื้อของชนิดเดียวกันมากกว่า1ชิ้นไหมมีนะคะก็เป็นการคูณจำนวนเงินนั่นเองและสุดท้ายก็คือการเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายซึ่งนักเรียนบางคนบางกลุ่มเป็นยังไงคะลูกทำเสร็จหรือยังตอนนี้บางกลุ่มอาจจะยังบันทึกไม่เสร็จนะคะเด็กๆสามารถนำกลับไปบันทึกเพิ่มเติมนะคะแล้วทำกิจกรรมเพิ่มเติมในเวลาว่างแล้วทึกรายรับรายจ่ายให้ครบถ้วนจากนั้นมาส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องได้นะคะต่อไปหลังจากทำกิจกรรมนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆประเมินตนเองเด็กๆ ดูรายการแรกลูกฉันสามารถบอกและเขียนจำนวนเงินได้เด็กๆจะให้คะแนนระดับใด1ดาวคือยังทำได้ไม่ดี2ดาวทำได้บ้าง3ดาวฉันทำได้ดีเด็กๆจะให้คะแนนในระดับใดคะ
1: 3
0: กี่ดาวลูก
1: 3
0: บางคนให้2บางคนให้3ไม่เป็นไรต่อไปข้อที่2ค่ะฉันสามารถเปรียบเทียบจำนวนเงินได้ให้กี่ดาวลูก
1: 3
0: บางคนอาจจะให้3ดาวให้2ดาวสำหรับแบบประเมินตนเองอันนี้เดี๋ยวคุณครูจะแจกให้นักเรียนต้นทางนะคะนำกลับไปเดี๋ยวประเมินตนเองในเวลาว่างอีกครั้งหลังจากกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูปลายทางอย่าลืมให้นักเรียนนะคะประเมินตนเองด้วยนะคะสำหรับภาคเรียนนี้เด็กๆเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ไปทั้งหมดกี่หน่วยการเรียนรู้ลูก7หน่วยการเรียนรู้นะคะในชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วพบกันใหม่ในภาคเรียนที่2เด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในภาคเรียนที่2ค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพรมทองในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับกับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับวันนี้จะเป็นเรื่องใหม่นะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมครับซึ่งเป็นในเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขนะครับซึ่งเด็กๆน่าจะเคยได้เรียนรู้กันมาตอนที่เด็กอยู่ชั้นป.2นะครับมาบ้างพอสมควรเนาะเอาละวันนี้นำเข้าสู่บทเรียนด้วยคำถามครับคุณครูถามว่านักเรียนคิดว่าสภาพอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรครับบางคนก็บอกว่าฝนตกบางคนก็บอกว่าฝนจะตกอากาศมีใครให้ความคิดเห็นอื่นไหมครับเป็นอะไรลูกบอกได้เลยลูกแดดออกเพื่อนเราก็บอกว่าแดดออกบางคนก็บอกว่าฝนตกจริงๆก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งหัวหินของเรานะครับก็อาจจะมีฝนตกอาจจะมีแดดออกนะครับหรืออาจจะไม่มีแดดอากาศดีนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่เช่นเดียวกันกับนักเรียนปลายทางก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับแนวคำตอบของครูก็มีใครตอบแดดร้อนไหมก็มีเหมือนกันแล้วก็เพราะว่าสภาพอากาศของบ้านเราตอนนี้ก็เป็นไงครับแดดร้อนนะครับมีฝนตกเนาะหรืออาจจะอากาศดีนะครับอากาศดีคืออากาศเป็นยังไงครับอากาศเป็นไงมีลมพัดไม่มีแดดโนแดดไม่ร้อนไม่มีฝนนะครับแดดล่มใช่ไหมเอาล่ะมีคำถามต่อเนื่องกันครับหากนักเรียนออกไปข้างนอกโดยพกร่มไปด้วยครับนักเรียนจะกางร่มเมื่อเจอสภาพอากาศเป็นอย่างไรครับเพราะเหตุใดใครอยากจะตอบสักคนหนึ่งด้านหลังก่อนเลยนักเรียนพกร่มไปเนี่ยจะกางร่มเมื่อเจอสภาพอากาศเป็นอย่างไรครับ
2: ฝนตกครับ
1: ฝนตกเพราะอะไรครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า
2: ถ้าเราไม่พกร่มมามันจะเปียกครับ
1: อ๋อเพราะว่าเราใช้ป้องกันฝนใช่ไหมเก่งมากปรบมือให้เพื่อนมีใครที่ตอบได้นอกเหนือจากเพื่อนไหมนอกเหนือจากฝนตกนะนอกเหนือจากฝนตกนะครับ
2: แดดออก
1: อ้าวแดดออกนะครับเพื่อนบอกว่าเราจะกางร่มเมื่อแดดออกเนาะมีแดดจัดเพราะอะไรครับ
2: ร้อนครับ
1: อ้าวเพราะว่าถ้าเราไม่กางเนี่ยจะร้อนเรากางร่มกันอะไรนะ
2: กันร่ม
1: กันแดดใช่มั้ยเอาล่ะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยเพื่อนบอกว่าไม่ว่าจะฝนตกนะครับหรือแดดออกเราก็กางร่มกางร่มเพื่ออะไรถ้าฝนตกกันฝนใช่มั้ยครับถ้าแดดออกเราก็กางร่มเพื่อกันแดดนั่นเองนะครับมาดูแนวคำตอบครับแนวคำตอบของครูเพราะว่าฝนตกครับคุณครูให้เหตุผลเป็นฝนตกนะครับเพราะใช้ป้องกันฝนนะครับไม่ให้ตัวเรานั้นเปียกนั่นเองนะครับนี่คือคำถามนำเข้าสู่บทเรียนครับสรุปกันนิดนึงครับเรื่องของการทำงานที่มีเงื่อนไขครับเงื่อนไขที่นักเรียนใช้

0: ขออภัยครับเงื่อนไขที่นักเรียนพบในชีวิตประจำวันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเมื่อได้ยินเสียงออดดังตอนเช้านะครับนักเรียนจะต้องทำอะไรครับในตอนเช้าถูกต้องครับมาเข้าแถวหน้าเสาธงนะครับหรือเงื่อนไขที่หากดินสอไม่แหลมนะครับเราจะต้องทำอะไรเราจะต้องเหลาให้ดินสอนั้นแหลมเพื่อที่จะใช้งานได้ใหม่นั่นเองนะครับมีคำถามถามให้เด็กๆช่วยกันอภิปรายหาคำตอบนิดนึงครับให้นักเรียนเนี่ยช่วยการยกตัวอย่างเงื่อนไขอื่นๆที่พบในชีวิตประจำวันครับมีใครอยากจะให้เหตุผลถึงเงื่อนไขอื่นๆอีกไหมครับหากเราไม่ทำแบบนี้จะไม่แบบนั้นหรือหากเราได้ยินเสียงนี้ต้องทำแบบนั้นมีไหมครับมีใครที่จะให้เหตุผลในเรื่องของเงื่อนไขหรือให้เงื่อนไขที่เราพบในชีวิตประจำวันเพิ่มเติมไหมครับมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยเหตุผลที่เราพบได้ในชีวิตประจำวันมีไหมครับหากเราได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกในตอนเช้าเราจะต้องนี่ไงนี่ไงนี่คือเงื่อนไขในชีวิตประจำวันของเราใช่ไหมครับหากเราหิวเราต้องอ๋อเราต้องรับประทานอาหารนี่คือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราที่บางครั้งเด็กๆอาจจะเป็นไงครับอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหล่านั้นเนี่ยคือเป็นไงครับเป็นเงื่อนไขที่เราพบได้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องของเงื่อนไขนะครับเด็กๆต้องทำความเข้าใจในเรื่องของเงื่อนไขให้ดีเลยเนาะเอาละมาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับวันนี้ขึ้นหน่วยใหม่ครับเป็นหน่วยที่2เรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกัน4ข้อครับเด็กๆจะต้องบอกเงื่อนไขของสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้นะครับบอกความหมายของบัตรคำสั่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมได้เขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขโดยใช้บัตรคำสั่งได้และตรวจสอบการทำงานของบัตรคำสั่งตามลำดับเหตุการณ์ได้นั่นก็คือเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงเรื่องของเงื่อนไขนะครับแล้วก็รวมถึงการใช้บัตรคำสั่งต่างๆมีเรื่องของการตรวจสอบการทำงานด้วยนะครับวันนี้เรามีให้เรียนรู้กันหลายเรื่องไปดูกันต่อสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับบอกเงื่อนไขของสถานการณ์ที่กำหนดเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขโดยใช้บัตรคำสั่งตรวจสอบการทำงานของบัตรคำสั่งตามลำดับเหตุการณ์และวิเคราะห์เชื่อมโยงเงื่อนไขจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเห็นไหมครับคุณครูจะเน้นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราเจอนะครับสิ่งที่เราพบเจอเนี่ยเป็นเงื่อนไขง่ายๆในชีวิตประจำวันเราสามารถนำตรงนั้นเนี่ยมาทำการเขียนโปรแกรมต่างๆได้นะครับมาทำการเรียนรู้กันในห้องเรียนได้ผ่านทางสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับก่อนอื่นครับหลังจากที่คุณครูมีคำถามนำเข้าสู่บทเรียนเรียบร้อยขอทำการทบทวนกันนิดหนึ่งก่อนนะครับสิ่งที่คุณครูจะทบทวนก็คือการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขนะครับสำหรับเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขนะคุณครูมีภาพนะครับเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับเป็นการเขียนโปรแกรมให้เด็กๆได้ดูกันนิดนึงนะครับในภาพเนี่ยให้เด็กๆดูที่ตัวเอกหรือตัวหลักก็คือเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เนาะเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้แล้วให้เด็กๆเนี่ยทำการเดินตามคำสั่งที่มีอยู่6คำสั่งนะครับโดยคำสั่งที่1เขาบอกว่าเดินลง2ช่องคำสั่งที่2เดินซ้าย2ช่องคำสั่งที่3ถ้าอยู่บนพื้นที่สีแดงให้ถอยกลับไป1ช่องคำสั่งที่4ครับเดินขึ้น2ช่องบัตรคำสั่งที่5ครับถ้าอยู่บนพื้นสีเหลืองให้ไปที่ร้านโดนัทนะครับและบัตรคำสั่งที่6ก็คือถ้าอยู่บนพื้นสีเขียวให้ไปที่ร้านไอศกรีมทางนี้ครับเป็นตารางการเดินโดยการใช้บัตรคำสั่งครับด้านบนจะเป็นรูปอะไรเอ่ยรูปบ้านนะครับน่าจะเป็นบ้านของเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับนี่แหละเป็นร้านอะไรร้านไอศกรีมร้านไอติมแล้วนี่ล่ะ
1: ร้าน โดน
0: ั
1: ท
0: ถูกต้องเลยครับร้านโดนัทต่อไปเรามาดูเงื่อนไขกันก่อนนะเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนสัก1คนนะครับออกมาเดินให้เพื่อนๆได้ดูกันนะก่อนอื่นมาดูเงื่อนไขในสถานการณ์กันก่อนครับเงื่อนไขแรกนะครับหากหุ่นยนต์อยู่ในพื้นที่สีแดงหุ่นยนต์จะต้องเดินถอยกลับไป1ช่องนะครับถ้าเดินไปอยู่ตรงพื้นที่สีแดงแล้วเราต้องทำไงครับต้องเดินถอย

0: กลับไป1ช่องนะนี่คือเงื่อนไขที่1เงื่อนไขที่2ครับหากหุ่นยนต์อยู่ในพื้นที่สีเหลืองหุ่นยนต์จะไปที่ร้านโดนัทถ้าเดินไปตามคำสั่ง1ถึง6เนี่ยแล้วไปหยุดอยู่ที่พื้นที่สีเหลืองหุ่นยนต์ต้องไปไหนครับ
1: ไป
0: ร้านโดนัททันทีกระโดดไปเลยนะครับ3ครับหากหุ่นยนต์อยู่ในพื้นที่สีเขียวหุ่นยนต์จะไปที่ร้านไอศกรีมครับถ้าเราเดินตามบัตรคำสั่ง1ถึง6แล้วไปอยู่ที่พื้นที่สีเขียวนะครับจะต้องไปที่ร้านอะไรครับไปที่ร้านไอศกรีมนั่นเองขออภัยไอศกรีมอยู่ตรงนี้เนาะครีมนั่นเองคำถามครับจากแผนผังดังต่อไปนี้เนาะจากแผนผังหรือแผนภาพที่คุณครูให้เด็กๆได้ดูเนี่ยเมื่อจบโปรแกรมหุ่นยนต์จะอยู่ที่ตำแหน่งใดนี่หุ่นยนต์ที่จะอยู่ที่ตำแหน่งใดเอาละเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆออกมาร่วมกิจกรรมนะเดี๋ยวคุณครูขอไปหยิบเจ้าหุ่นยนต์ที่คุณครูทำมาให้ก่อนนะครับนี่ครับอยู่ที่ไม้ง่ายๆนี่เองเนาะเวลาเด็กๆ เดินนะครับเด็กๆก็จะต้องอยู่แบบนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะเดินตามคำสั่ง1ถึง6ไปเรื่อยๆนะครับขยับเป็นตัวแทนยกมือนี่เลยครับมาเป็นตัวแทนในการเดินอ่ะให้เด็กๆหันหน้ามาทางนี้นะครับอ่ะหันหน้าทางนู้นก็ได้แล้วก็ให้อยู่ตรงนั้นอ่ะเด็กๆอ่านเงื่อนไขข้อที่1ครับเงื่อนไขเป็นบัตรคำสั่งที่1ครับแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนเหล่านั้นเดินตามนะครับบัตรคำสั่งที่1คือ
2: เด
0: ินลง2ช่องเอาเดินเลยครับ1 2เอาละค้างไว้ครับบัตรคำสั่งที่2คือ
3: เด
0: ินซ้าย2ช่องเดินเลยครับ
4: 1
0: 2เอาละครับบัตรคำสั่งที่3คือถ้าอยู่บนพื้นสีแดงให้ถอยกลับไป1ช่องเอาถอยกลับไปครับ1ช่องต่อไปบัตรคำสั่งที่4ครับเดินขึ้น2ช่องเอาเดินขึ้น2ช่องปึ๊บปึ๊บบัตรคำสั่งที่5ครับถ้าอยู่บนพื้นสีเหลืองให้ไปที่ร้านโดนัทเอามาเลยครับโดดมาปึ๊บบัตรคำสั่งที่6ครับถ้าอยู่บนพื้นสีเขียวให้ไปที่ร้านไอศกรีมสรุปเราอยู่พื้นที่สีเขียวไหม
5: ไม
0: ่ใช่แสดงว่าจากแผนผังดังต่อไปนี้เมื่อจบโปรแกรมหุ่นยนต์จะอยู่ที่ร้านถูกต้องร้านโดมันอ้าวผมให้เพื่อนด้วยเก่งมากขอบใจมากลูกเอาละต่อกันเลยนะครับมีคำถามครับมีคำถามไหมคำถามเยอะเหลือเกินวิชาของคุณครูเนาะในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานักเรียนทำอะไรบ้างนะครับมีใครได้ไปเที่ยวที่ไหนหรือไม่
6: ไม
0: ่ได้ไปเอามีใครได้ไปเที่ยวบ้างไหมไปไหนครับไปทะเลมีใครไปนอกเหนือจากทะเลไหมไปออกกำลังกายที่ไหนโลกส่วนสาธารณะเอาไปเที่ยวที่ภูเขาใช่ไหมเอาละยอดเยี่ยมมากนะครับหลังจากที่คุณครูถามเด็กๆเรียบร้อยนะครับก็มีหลายคนนะครับที่บอกว่าไม่ได้ไปไหนและมีบางคนนะครับที่บอกว่าไปทะเลไปเที่ยวภูเขาหรือไปออกกำลังกายนะครับมีสถานการณ์นะครับจากสถานการณ์คุณครูจะอ่านให้ฟังครับเบสและเพื่อนๆนัดกันจะไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ของเล่นในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับโดยทางพิพิธภัณฑ์คิดค่าเข้าชมกี่บาทครับ
7: 80
0: บาทแต่เนื่องจากทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดนิทรรศการพิเศษครับโดยให้นักเรียนเข้าชมฟรีโดยมีเงื่อนไขว่าต้องนำบัตรประจำตัวนักเรียนมาเพื่อยืนยันตัวตนฟังใหม่อีกครั้งนะครับจากสถานการณ์เบสและเพื่อนๆนัดกันไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ของเล่นในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้โดยทางพิพิธภัณฑ์คิดค่าเข้าชม80บาทแต่เนื่องจากทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดนิทรรศการพิเศษโดยให้นักเรียนเข้าชมฟรีมีเงื่อนไขว่าต้องนำบัตรประจำตัวนักเรียนมาเพื่อยืนยันตัวตน

0: นะครับมีคำถามครับเป็นคำถามชวนคิดเด็กๆฟังคำถามเราช่วยกันตอบได้เลยนะครับคำถามที่1คือผู้ใหญ่เสียค่าเข้าชมกี่บาทยอดเยี่ยมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาไม่ได้บอกเนาะว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กใช่ไหมครับคำถามต่อไปเด็กเสียค่าเข้าชมกี่บาท
1: ไม่เส
0: ียเสียไม่เสีย
1: ไม่เสีย
0: อ่ะใครบอกเสียใครบอกเสียแล้วเสียกี่บาทลูกเสียกี่บาทครับ80บาทใช่ไหมใครที่สามารถเข้าได้ฟรี
1: เด
0: ็กนักเรียนเข้าได้ฟรีทุกคนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์สามารถเข้าชมฟรีได้หรือไม
1: ่ได
0: ้ได้มั้ย
1: ได
0: ้ผู้ใหญ่ล่ะคิดดีๆนะผู้ใหญ่เข้าชมได้ไหม
1: ได
0: ้ได้หรือไม่ได้ลูกแต่ต้องจ่ายเงินแล้วเขาถามว่าทุกคนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์สามารถเข้าชมฟรีได้หรือไม่
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ไม่ได้แสดงว่าผู้ใหญ่ต้องเสียเงินใช่ไหม80บาทเช่นเดียวกันกับใครที่สามารถเข้าได้ฟรีนักเรียนแต่นักเรียนต้องมีอะไรมีบัตรประจำตัวนักเรียนครับถ้าเด็กคนไหนหรือนักเรียนคนไหนไม่มีบัตรเข้าได้ไหมเข้าได้ครับแต่ต้องเสียแต่ต้องเสีย80บาทแต่ว่าถ้ามีฟรีไหมฟรีนะครับถ้ามีเนี่ยถึงจะฟรีนะครับต่อไปครับถ้าเด็กไม่มีบัตรประจำตัวนักเรียนสามารถเข้าชมฟรีได้หรือไม่อย่างที่ถามไปถูกต้องครับสามารถเข้าชมฟรีไม่ได้นะครับถ้าไม่มีบัตรประจำตัวนักเรียนไปนะครับคำถามครับจากสถานการณ์ที่กำหนดให้นักเรียนช่วยกันระบุเงื่อนไขที่มีในสถานการณ์นี้สิ่งใดคือเงื่อนไขครับตอบได้ไหมสิ่งใดคือเงื่อนไขในสถานการณ์นี้มีไหมครับเงื่อนไขมีไหมอ่ะมีลุกขึ้นจับไมค์นิดนึงครับมีเงื่อนไขอะไรในสถานการณ์นี้บ้างครับ
2: ใครที่สามารถเข้าได้ฟรี
0: ก็คือใครที่เข้าได้ฟรีลูก
2: นักเรียนค่ะ
0: แต่ว่าต้องมีอะไร
2: บัตรประจำตัวค่ะ
0: มีบัตรประจำตัวนักเรียนถูกต้องปอบเบอร์ยอดเยี่ยมมากครับเงื่อนไขของสถานการณ์นี้ก็คือเป็นไงครับจะต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียนครับถึงจะเป็นยังไงทางพิพิธภัณฑ์ถึงจะอนุญาตให้เข้าฟรีได้นะครับทุกคนเข้าได้เนาะแต่ต้องเสียเงิน80บาทแต่ถ้ามีบัตรประจำตัวนักเรียนสำหรับนักเรียนนะถ้ามีบัตรประจำตัวนักเรียนเนี่ยเข้าชมฟรีได้เลยนะครับไม่ต้องเสียตังค์80บาทนี่คือเงื่อนไขนะครับมีกิจกรรมครับกิจกรรมเรื่องของการเขียนโปรแกรมเข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยใช้บัตรคำสั่งเรามาดูบทบาทของปลายทางหรือบทบาทของกิจกรรมในวันนี้กันนะครับคำชี้แจงบทบาทของคุณครูกันก่อนครับคุณครูนำบัตรคำสั่งมาให้นักเรียนในห้องร่วมกันเรียงลำดับการทำงานเพื่อเขียนโปรแกรมเข้าชมพิพิธภัณฑ์ครับและคำชี้แจงกิจกรรมของนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมการเขียนโปรแกรมเข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยใช้บัตรคำสั่งครับซึ่งคุณครูจะมีบัตรคำสั่งให้เด็กๆเรียงลำดับการทำงานการเขียนโปรแกรมเข้าชมพิพิธภัณฑ์ครับที่คุณครูให้เด็กๆดูตัวอย่างนะครับนั่นก็คือมีบัตรคำสั่งเข้าชมพิพิธภัณฑ์บัตรคำสั่งหากไม่มีบัตรนักเรียนให้เสียค่าเข้าชม80บาทบัตรคำสั่งเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ของเล่นบัตรคำสั่งหากมีบัตรนักเรียนให้เข้าชมฟรีบัตรคำสั่งตรวจสอบสถานการณ์ผู้เข้าชมและบัตรคำสั่งไปจุดบริการขายตั๋วเข้าชมนะครับคุณครูก็ได้เรียงไว้ให้เด็กๆด้านข้างเรียบร้อยนะครับเอาละใครอยากจะมาเรียงลำดับการทำงานกันบ้างแต่ต้องเรียงให้ถูกต้องนะต้องเรียงให้ถูกต้องนะครับเรียงได้ไหมเรียงได้ใครคิดว่าตัวเองสามารถที่จะเรียงลำดับการไปชมพิพิธภัณฑ์ได้บ้างเอายกมือผมมียกมือค้างไว้แล้วนะครับเอามือลงก่อนลูกเดี๋ยวถามใหม่ยกมือนะสองคนนี้มาช่วยกันเรียงครับเรียงตามลำดับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ให้ถูกต้องทันด้านนู้นเลยครับนู่นเลยลูกนู่นเลยลูกสิ่งที่คุณครูวางไว้ไม่ได้เรียงครับเอาเด็กๆช่วยกันได้ครับอะไรต้องมาก่อนดีเรียงลำดับได้เลยครับ
3: ถ้าดูในจอมันไม่มีอะไรต้อง
0: ถึงไหมลูกถึงไหมถึงอยู่เอาล่ะเด็กเด็กๆในห้องนะครับรวมถึงที่อยู่ปลายทางนะครับสามารถทำกิจกรรมตามไปได้เลยนะครับได้ไหมเอ่ยเดินได้เอาละค่อยๆลูกค่อยๆถ้าเรียบร้อยแล้วก็บอกคุณครูนะครับว่าเรียบร้อยเรียงถูกต้องมั่นใจหรือยังหรือจะเปลี่ยนตรงไหนอีกครับเปลี่ยนได้เลยลูกเปลี่ยนได้เลยลูกมั่นใจไหมเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนไปตรงไหนอันแรกช่วยขยับขยับขยับนิดหนึ่งขยับมั่นใจหรือยังมั่นใจยังมั่นใจแล้วปรบมือเพื่อนก่อนเดี๋ยวให้เพื่อนรอยืนรออยู่ก่อนเดี๋ยวเผื่อผิดเนาะเผื่อผิดนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบของคุณครูกันครับในสไลด์นะครับมาดูกันเลยนะครับแนวคำตอบของคุณครูครับลำดับแรกเลยครับคือเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ของเล่นถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือลำดับที่2ครับไปจุดบริการขายตั๋วเข้าชมถูกไหมตู้เก่งมากปรบมือ3ครับตรวจสอบสถานะผู้เข้าชมอันนี้ถูกไหมครับ
1: ผิด
0: เอาสลับเลยครับสลับเลยสลับลำดับ2อยู่ที่เดิมครับ4หากมีบัตรนักเรียนให้เข้าชมฟรีเอาล่ะเอาสลับนิดนึง5ครับหากไม่มีบัตรนักเรียนให้เสียค่าเข้าชม80บาทใช่ไหมเอาสลับหน่อยสลับให้ถูกครับและสุดท้ายครับเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยแล้วเอาปรบมือให้เพื่อนยอดเยี่ยมมากเอาครับเชิญครับเก่งมากนะครับด้านบนเนี่ยถูกเนาะเนี่ย1เนี่ยเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ไปจุดบริการขายตั๋ว1 2ใช่ไหมครับ1 2เนี่ยถูกต้องส่วนลำดับอื่น3เมื่อสักครู่นี้ถูกไหมเพื่อนถูกไหมไม่ถูกสลับกันใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับในเรื่องของการเขียนคำสั่งนะครับให้เรียงตามลำดับเนี่ยเด็กๆจะต้องดูให้ดีแล้วก็ประเมินสถานการณ์ดูสถานการณ์ให้ครอบคลุมนะครับถึงจะทำการเขียนโปรแกรมได้นะครับมีเงื่อนไขเพิ่มครับมีเงื่อนไขเพิ่มเอาเด็กๆฟังให้ดีครับเงื่อนไขเพิ่มของคุณครูถ้านักเรียนที่เกิดในเดือนมิถุนายนนะครับคุณครูสมมุติเดือนขึ้นมานะสามารถนำบัตรประจำตัวนักเรียนไปรับตุ๊กตานักวิทยาศาสตร์จากทางพิพิธภัณฑ์ได้ที่จุดบริการครับมีคำถามชวนคิดครับคุณครูทวนเงื่อนไขอีกครั้งหนึ่งนะครับเงื่อนไขก็คือถ้านักเรียนที่เกิดในเดือนมิถุนายนสามารถนำบัตรประจำตัวนักเรียนไปรับตุ๊กตานักวิทยาศาสตร์จากทางพิพิธภัณฑ์ได้ที่จุดบริการมีคำถามชวนคิดครับคำถามมีอยู่ว่าบัตรประจำตัวนักเรียนควรประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้างครับต้องประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้างครับใครอยากตอบจับไมค์ตอบเลยลูกบัตรประจำตัวนักเรียนที่เราเคยมีอยู่ที่เรามีอยู่ตอบมาเลยที่เราเห็น
3: เลขประจำตัวนักเรียน
0: มีเลขประจำตัวนักเรียนมีเพิ่มไหม
3: ชื่อ
0: มีชื่อนามสกุล
3: นามสกุล
0: ใช่ไหมคร
3: ับ ชั้นเลขที
0: ่มีชั้นเลขที่มีอะไรอีกครับมีไหมมีชั้นเลขที่ไหมให้เพื่อนตอบช่วยมีอะไรครับนอกจากบัตรประจำเลขบัตรประจำตัวนักเรียนมีอะไรครับมีชื่อนามสกุลม
3: ี
0: อะไร
3: ครับ
0: วันเดือนปีเกิดเก่งมากมีอย่างอื่นอีกไหมใครมีคำตอบอื่นอีกไหมสองคนสลับกัน
3: วันผลิตบัตรกับวันหมดอายุบัตร
0: โอ้มีวันผลิตกับวันหมดอายุด้วยประเมินให้เพื่อนด้วยมีเพิ่มไหมลูก

0: ีเพิ่มอ่ะขอนิดนึง
1: เลขประจำตัวประชาชนครับ
0: มีเลขประจำตัวประชาชนอ่ะถูกต้องปรบมือมีเลขประจำตัวประชาชนยอดเยี่ยมมากนะครับนี่คือสิ่งที่ควรจะมีในบัตรประจำตัวนักเรียนนะครับสองครับพิพิธภัณฑ์จะทราบได้อย่างไรว่านักเรียนเกิดในเดือนมิถุนายนจริงหรือไม่ต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียนใช่ไหมครับถึงได้ว่าพิพิธภัณฑ์ว่าเราเนี่ยเกิดในเดือนมิถุนายนจริงนะครับและเมื่อจะไปเข้าชมพิพิธภัณฑ์จะต้องยื่นบัตรประจำตัวนักเรียนตอนไหนยื่นบัตรตอนไหนครับตอนอยู่หน้างานตอนที่เราจะซื้ออะไร
2: ซื
0: ้อตั๋วใช่ไหมครับพอเรายื่นให้คนขายตั๋วดูเราก็บอกเขาว่าเป็นไงครับเราเกิดในเดือนมิถุนายนนะครับเพื่อที่จะไปรับตุ๊กตาใช่ไหมครับเอาละครับครับจากคำถามชวนคิดนะครับคุณครูมีคำถามนะครับก็คือนักเรียนเนี่ยจะแทรกบัตรคำสั่งนี้นะครับที่เป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมลงไปในขั้นตอนใดนะครับเอาละครับใครอยากจะตอบครับจับไมค์ตอบได้เลยครับบอกได้เลยครับให้แทรกตรงไหนครับระหว่างบัตรคำสั่งใดกับบัตรคำสั่งใดครับตอบได้เลยครับระหว่างบัตรคำสั่งใดกับบัตรคำสั่งใดระหว่างบัตรคำสั่ง
3: บัตรคำสั่งหากนักเรียน
0: หากมีบัตรใช่ไหม
3: หากมีบัตรนักเรียนให้เข้าชมฟรีค
0: ่
3: ะ
0: กับ
3: หากไม่มีบัตรนักเรียนให้เสียค่าเข้าชม80บาท
0: อ้าวล่ะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยยอดเยี่ยมมากเลยจะถูกหรือเปล่านะครับใครมีคำตอบอื่นไหมครับมีไหมไม่มีนะครับมาดูคำตอบการถูกต้องเลยครับเป็นการแทรกบัตรคำสั่งลงไปนะครับในขั้นตอนหากมีบัตรนักเรียนให้เข้าชมฟรีต่อด้วยหากนักเรียนเกิดในเดือนมิถุนายนสามารถรับตุ๊กตานักวิทยาศาสตร์จากทางพิพิธภัณฑ์ได้ที่จุดบริการแล้วก็ต่อที่หากไม่มีบัตรนักเรียนให้เสียค่าเข้าชม80บาทและบัตรคำสั่งต่อไปก็คือเข้าชมพิพิธภัณฑ์นะครับเรียบร้อยนะมีคำถามอีกครับนะครับหลังจากที่เราทำกิจกรรมเรียบร้อยคำถามก็คือหากมีเหตุการณ์ที่มีเงื่อนไขเกิดขึ้นซ้อนกันเช่นเหตุการณ์ตรวจสอบบัตรประจำตัวนักเรียนและตรวจสอบเดือนเกิดหากตรวจสอบเพียงเงื่อนไขเดียวจะทำให้โปรแกรมทำงานได้สมบูรณ์หรือไม่นะครับเด็กๆคิดว่าสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ครับสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เลยคิดว่ายังไงครับใครที่คิดว่าสมบูรณ์ยกมือใครที่คิดว่าไม่สมบูรณ์ยกมือมีประปรายนะครับแนวคำตอบของคุณครูก็คือไม่สมบูรณ์ถูกต้องครับเพราะว่าอาจจะทำให้มีข้อผิดพลาดในการตรวจสอบสถานะผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์นั่นเองนะครับลำดับต่อไปเป็นใบงานกันแล้วนะครับสำหรับใบงานของคุณครูครับเรื่องวันหยุดของเบสนะครับมาดูกิจกรรมปลายทางในวันนี้กันก่อนครับสำหรับคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางครับคุณครูแจกใบงานให้กับนักเรียนครับแนะนำการทำใบงานให้กับนักเรียนและร่วมกันเฉลยคำตอบกับนักเรียนนะครับสำหรับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนศึกษาใบงานตอบคำถามลงในใบงานและร่วมกันเฉลยคำตอบครับมีคำถามก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ใบงานทำกิจกรรมกันครับใครเคยเลี้ยงไก่ไข่บ้างครับมีไหมในห้องนี้มีด้วย1คนครับในการเลี้ยงไก่ไข่ต้องทำยังไงบ้างครับเราต้องลืมแล้วคิดมีไหมมีใครตอบได้ไหมคนที่ไม่เคยเลี้ยงก็ตอบได้นะเด็กคิดว่าในการเลี้ยงไข่เนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับขออภัยครับเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงไก่ไข่ไม่ใช่เลี้ยงไข่เลี้ยงไก่ไข่ต้องทำยังไงครับให้อาหารแล้วอะไรอีกให้น้ำไก่ด้วยให้เลยครับคอยทำความสะอาดทำความสะอาดที่อยู่ก็คืออะไรเหล้าไก่ใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับ

ทำความสะอาดที่ตัวไก่ด้วยตรงนั้นเลี้ยงไก่ชนหรือเปล่าลูกต้องเลี้ยงไก่ไข่นะเลี้ยงไก่ไข่นะครับอ่ะมาดูแนวคำตอบกันดีกว่าแนวคำตอบของคุณครูก็คือให้น้ำครับให้น้ำให้อาหารทำความสะอาดเล้าไก่เก็บไข่ไก่เป็นต้นอาจจะมีในส่วนของขั้นตอนอื่นๆอีกเพิ่มเติมนะครับมาดูครับใบงานจากใบงานของครูครับสถานการณ์ก็คืองานที่เบสต้องทำในวันหยุดนี่คือเบสครับนี่คือเบสหน้าตาน่ารักเชียวนะครับงานที่เบสต้องทำในวันหยุดคือให้อาหารและน้ำไก่ถ้าเล้าไก่สกปรกจะต้องทำความสะอาดเล้าไก่ถ้าไก่ออกไข่จะต้องเก็บและนับจำนวนไข่ไก่ฟังใหม่นะสถานการณ์งานที่เบสต้องทำในวันหยุดคือให้อาหารและน้ำไก่ถ้าเล้าไก่สกปรกจะต้องทำความสะอาดเล้าไก่ถ้าไก่ออกไข่จะต้องเก็บและนับจำนวนไข่ไก่ซองเงื่อนไขและบัตรคำสั่ง B อะไรบ้างมาดูกันครับบัตรคำสั่งมีบัตรคำสั่งแรกคือให้อาหารไก่บัตรคำสั่งที่2ให้น้ำไก่บัตรคำสั่งที่3ทำความสะอาดเล้าไก่บัตรคำสั่งที่4เก็บไข่ไก่บัตรคำสั่งที่5นับไข่ไก่ต่อไปเป็นตรงนี้เป็น2เงื่อนไขนะ2เงื่อนไขมีลักษณะเป็นเหมือนอะไรซองจดหมายครับด้านหน้าเขียนว่าอะไรครับถ้าไก่ออกไข่ให้ทำตามคำสั่งในซองและ2เงื่อนไขอีก1ซองคือถ้าเล้าไก่สกปรกให้ทำตามคำสั่งในซองเอาละครับเด็กๆจะต้องมาทำอะไรกันบ้างนะครับหลังจากที่ได้รู้ถึงสถานการณ์และซองเงื่อนไขรวมถึงบัตรคำสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับข้อ1ครับเบสเตรียมโครงสร้างของโปรแกรมไว้ดังนี้โดย2คำสั่งแรกเป็นงานที่เบสจะต้องทำในวันหยุดไม่ว่าเล้าไก่จะสกปรกหรือไก่จะออกไข่หรือไม่ให้เติมคำสั่งลงในช่องว่างของบัตรคำสั่งที่1และ2เห็นไหมครับบัตรคำสั่งที่1และ2จะว่างอยู่ให้เด็กๆใส่บัตรคำสั่งที่ถูกต้องลงไปครับเด็กๆคิดว่าเป็นบัตรคำสั่งอะไรครับจากสถานการณ์ที่คุณครูอ่านให้ฟังเมื่อสักครู่นี้บัตรคำสั่งที่1และ2ต้องเป็นอะไรครับเดี๋ยวจะต้องทำในใบงานนะครับข้อ2ครับเบสหยิบซองเงื่อนไขแรกคือถ้าเล้าไก่สกปรกให้ทำตามคำสั่งในซองโดยใส่บัตรคำสั่งลงไป1ใบให้ช่วยเบสเติมคำสั่งลงในบัตรคำสั่ง 3.1 นี่ครับเติมบัตรคำสั่งลงในข้อ 3.1 เพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานได้อย่างถูกต้องเด็กๆจะต้องนำบัตรคำสั่งอะไรครับลงไปที่ข้อ 3.1 ที่อยู่ในซองเงื่อนไขข้อที่3ก็คือถ้าเล้าไก่สกปรกให้ทำตามคำสั่งในซองพอเข้าใจไหมครับต่อไปครับข้อที่3ครับเบสหยิบซองไก่ถัดไปคือถ้าไก่ออกไข่ให้ทำตามคำสั่งในซองโดยใส่บัตรคำสั่งลงไป2ใบให้ช่วยเบสเติมคำสั่งลงในบัตรคำสั่ง 4.1 และ 4.2 เพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานได้อย่างถูกต้องเด็กคิดว่าในบัตรขออภัยครับในซองเงื่อนไขถ้าไก่ออกไข่ให้ทำตามคำสั่งในซองจะต้องใส่บัตรคำสั่งอะไรลงไปในข้อ 4.1 กับ 4.2 ดีนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำลงไปในใบกิจกรรมครับข้อที่4ครับข้อสุดท้ายครับเบสตรวจสอบโปรแกรมโดยเรียงตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อที่4เลยเรียงลำดับตั้งแต่1ถึงลำดับที่4เลยให้นักเรียนนำคำตอบในข้อ1ข้อ2และข้อ3มาเติมในโปรแกรมด้านล่างให้สมบูรณ์นั่นก็คือเด็กๆจะต้องมาเรียงให้ถูกต้องตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่4นะครับเห็นไหมครับในข้อ3นี้มี 3.1 ในข้อ4นี้มี 4.1 กับ 4.2 ด้วยต้องทำให้ถูกต้องเป็นการเขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆเนี่ยไปทำกิจกรรมกันสักครู่หนึ่งครับลงมือเลยครับ

0: นำแบบฝึกขึ้นมาเลยครับตั้งต้นทางและปลายทางครับสามารถที่จะนำขึ้นมาทำลงไปได้เลยหน้าที่เท่าไหร่ครับหน้าที่16นะครับ16มีอยู่ด้วยกัน4ข้อครับเด็กๆคิดว่าในข้อที่1นะครับในข้อที่1ต้องใส่บัตรคำสั่งอะไรที่ข้อ1และข้อ2ต้องใส่บัตรคำสั่งอะไรในข้อที่1และข้อที่2เด็กๆเขียนเป็นข้อความลงไปเลยครับเขียนเป็นข้อความลงไปได้เลยครับเขียนเป็นข้อความลงไปได้เลยครับหน้า16ครับเขียนลงไปเลยในข้อ1เห็นไหมครับสิ่งที่เบสต้องทำ2คำสั่งแรกไม่ว่าเล้าไก่จะสกปรกหรือไก่จะออกไข่หรือไม่บัตรคำสั่งอะไรในข้อ1กับ2ครับจะต้องใส่ลงไปไม่ว่าไก่จะออกไข่หรือไม่หรือไม่ว่าไก่จะขอไปครับเล้าไก่จะสกปรกนะครับเดี๋ยวต้องทำอะไรครับเขียนไปได้เลยครับเขียนไปเลยครับสองคำสั่งแรกสองคำสั่งแรกนะครับสองคำสั่งแรกเด็กๆคิดว่าเบสต้องทำอะไรครับสองคำสั่งแรกสองคำสั่งสองคำสั่งแรกนะลูกสองคำสั่งแรกนะครับคำสั่งที่หนึ่งกับคำสั่งที่สองเด็กๆจะต้องให้เบสทำอะไรครับอะไรนะเขียนลงไปเลยครับเด็กๆตอบมาว่าให้อาหารไก่กับอะไรนะครับให้น้ำไก่เขียนได้เลยครับเด็กๆจะเอาคำสั่งใดขึ้นก่อนจะนำคำสั่งใดขึ้นก่อนได้หมดเลยข้อที่2ถ้าเล้าไก่สกปรกเด็กๆคิดว่าจะต้องมีคำสั่งอะไรลงในซองเงื่อนไขถ้าเล้าไก่สกปรกครับในข้อ 3.1 ในข้อ 3.1 เด็กๆคิดว่าจะต้องเติมบัตรคำสั่งอะไรลงไปครับถ้าเล้าไก่สกปรกเขียนลงไปได้เลยครับเพื่อเราตอบออกมาว่าทำความสะอาดเล้าไก่ก็เขียนตอบลงไปได้เลยถ้าเด็กๆคิดว่าถูกเขียนตอบลงไปได้เลยครับข้อที่3จากซองเงื่อนไขที่เบสหยิบต่อไปก็คือถ้าไก่ออกไข่ให้ทำตามคำสั่งในซองเด็กๆคิดว่าบัตรคำสั่ง2บัตรคำสั่งจะเป็นอะไรครับเขียนลงไปได้เลยนะครับเขียนลงไปได้เลยเด็กๆเขียนลงไปได้เลยครับเขียนลงไปได้เลยลูกเด็กๆเขียนเลยเลยช่องลงไปก็ได้ครับเด็กๆจะเลยช่องลงไปก็ได้
1: ถ้าเกิดเรารู้ว่าไหนคือเราทำให้เสร็จ
0: ใช่ครับมีอยู่ด้วยกัน4ข้อนะครับบัตรคำสั่ง2ใบครับ 4.1 และ 4.2 ต้องเป็นอะไรครับถ้าเบสหยิบซองเงื่อนไขถ้าไก่ออกไข่ให้ทำตามคำสั่งในซองเขียนลงไปได้เลยครับและข้อที่4ครับ

ครับให้นำมาเรียงกันและเขียนเติมให้สมบูรณ์นะครับเขียนเติมให้สมบูรณ์ในข้อที่4นะครับในข้อที่4นำทุกอย่างมาเขียนลงไปนะครับในข้อที่4หลังจากเด็กๆทำข้อที่1 2 3เรียบร้อยนะครับข้อ1 2 3เรียบร้อย

0: ได้ไหมได้บ้างไหมครับทำครับทำถึงข้อที่4เลยข้อที่4ก็คือนำอะไรครับข้อที่4คือนำตั้งแต่ข้อที่1มาใส่เป็นการตรวจสอบโปรแกรมนะครับเป็นการตรวจสอบโปรแกรมให้ถูกต้องทำข้อที่4ด้วยลูกข้อที่4เปิดไปอีกหน้านึงครับเอาละครับคุณครูให้เวลาเด็กๆพอสมควรแล้วนะครับเรามาดูแนวคำตอบของคุณครูกันดีกว่านะว่าเด็กๆจะทำได้ถูกต้องกันบ้างหรือเปล่านะครับมาดูกันตั้งแต่ข้อที่1เลยครับข้อที่1ครับจากสถานการณ์ที่เบสต้องทำในวันหยุดนะครับคือให้อาหารและน้ำไก่ถ้าเล้าไก่สกปรกจะต้องทำความสะอาดเล้าไก่ถ้าไก่ออกไข่จะต้องเก็บและนับจำนวนไข่ไก่ครับแนวคำตอบในข้อที่1ว่าข้อ1กับข้อ2บัตรคำสั่งอะไรครับข้อ1ต้องเป็นบัตรคำสั่งให้อาหารไก่ข้อที่2ล่ะให้น้ำไก่นี่คือแนวคำตอบของคุณครูนะครับมีใครนำบัตรคำสั่งให้น้ำไก่ขึ้นก่อนไหมมีถูกไหมเดี๋ยวคิดว่าถูกไหมถูกครับเราจะให้อาหารไก่ก่อนก็ได้หรือเราจะให้น้ำไก่ก่อนก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับในข้อที่2ครับ2เงื่อนไขถ้าเล้าไก่สกปรกให้ทำตามคำสั่งในซองเด็กๆคิดว่าบัตรคำสั่งใดที่อยู่ในข้อ 3.1 ครับเยี่ยมมากครับทำความสะอาดเล้าไก่นะครับยอดเยี่ยมเลยข้อที่3ครับจาก2เงื่อนไขถ้าไก่ออกไข่ให้ทำตามคำสั่งในซองบัตรคำสั่ง 4.1 กับบัตรคำสั่ง 4.2 จะต้องเป็น
1: เก็บไข่
0: กับนับไข่ไก่นะครับมีใครนับแล้วเก็บไปด้วยไหม1เก็บ2เก็บได้ไหมทำได้ไหมมันก็ทำได้ใช่ไหมแต่ถ้าจะให้สะดวกต้องยังไงครับเก็บก่อนแล้วนับ1ใช่ไหมเก็บก่อนแล้วนับ2ก็แล้วแต่ความถนัดของเด็กๆนะครับต่อไปเรามาตรวจสอบโปรแกรมการซักนิดนึงในข้อที่1ต้องเป็นอะไรจากนั้นคำตอบของครูจะเป็นให้อาหารไก่ให้น้ำไก่ข้อที่3ครับถ้าเล้าไก่สกปรกเราจะต้องทำความสะอาดเล้าไก่ข้อที่4ครับถ้าไก่ออกไข่เราจะต้องเก็บไข่ไก่และนับไข่ไก่นี่คือแนวคำตอบของคุณครูหวังว่าเด็กๆที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะเขียนโปรแกรมในลักษณะแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นการเขียนแบบอันปรักนะครับมีคำถามนิดนึงครับต่อก่อนที่จะไปสรุปนะครับมีคำถามนิดนึงครับจากการเรียงลำดับโปรแกรมในใบงานมีคำสั่งใดที่สามารถสลับลำดับกันได้เพราะเหตุผลใดอะไรที่สามารถสลับกันได้บ้างครับบัตรคำสั่งใดครับใช่ไหมให้น้ำไก่กับให้อาหารไก่สลับกันได้ใช่ไหมครับเราจะให้น้ำก่อนก็ได้หรือให้อาหารก่อนก็ได้นะครับหรือจะให้อาหารไก่แล้วให้น้ำไก่ก็ได้นะครับนี่คือแนวคำตอบของคุณครูนะครับก็ได้อธิบายกันไปนะครับเด็กๆก็สามารถที่จะปฏิบัติกันได้ทุกคนยอดเยี่ยมมากทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาที่สรุปการสักนิดนึงนะครับสำหรับกิจกรรมของปลายทางกันก่อนครับคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางคุณครูตั้งคำถามเพื่อประเมินความเข้าใจของนักเรียนและสรุปผลอีกครั้งคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันตอบคำถามประเมินความเข้าใจและทำแบบประเมินตนเองข้อที่1ถึงข้อที่3กันด้วยคุณครูจะใช้เป็นคำถามเพื่อประเมิน

0: ความเข้าใจครับจะให้เด็กๆตอบคำถามดังต่อไปนี้คำถามแรกครับนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในชั่วโมงนี้ครับได้เรียนรู้อะไรบ้างครับใครอยากตอบจับไมค์ตอบได้เลยครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง
1: การเรียนการเรียน
0: การเขียนโปรแกรมใช่มั้ยแบบเป็นไงแบบการเรียงอะไร
1: เรียงลำดับ
0: เรียงลำดับโดยมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
1: มีเงื่อนไข
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนยอดเยี่ยมมากครับแนวคำตอบของครูก็คือเป็นการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขโดยการเรียงลำดับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็มีในเรื่องของเป็นการเรียงลำดับแบบมีไขเข้ามาเกี่ยวข้องครับคำถามต่อไปครับหากไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในซองเงื่อนไขจะได้ผลลัพธ์ตามที่โปรแกรมต้องการหรือไม่เพราะเหตุใดหากเด็กๆไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดจะได้ผลลัพธ์ตามที่โปรแกรมต้องการหรือไม่ครับเด็กๆคิดว่าได้หรือไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรมีใครตอบมีใครอยากตอบไหมเพราะอะไรเพราะว่าอะไรครับมีไหมมีไหมครับคำถามของครูฟังไปนะหากไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในซองเงื่อนไขจะได้ผลลัพธ์ตามที่โปรแกรมต้องการหรือไม่เพราะเหตุใดเด็กๆบอกว่าไม่เพราะเหตุใดครับช่วยกันตอบก็ได้เพราะว่าเราไม่ทำตามเงื่อนไขใช่ไหมก็เลยอาจจะทำให้โปรแกรมเป็นยังไงผิดพลาดไม่ถูกต้องนะครับยอดเยี่ยมมากแนวคำตอบครับไม่ได้ตามที่ต้องการเพราะโปรแกรมเนี่ยจะทำงานไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดตามที่เด็กๆบอกนะครับทำงานไม่ถูกต้องตามที่เงื่อนไขกำหนดนั่นเองครับมีอีกหนึ่งข้อครับให้นักเรียนยกตัวอย่างสถานการณ์ที่นักเรียนพบในชีวิตประจำวันว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างและถ้านักเรียนไม่ทำตามเงื่อนไขในข้อกำหนดจะส่งผลอย่างไรอ่ะใครมีเงื่อนไขที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันบ้างไหมครับแล้วถ้าไม่ทำตามเงื่อนไขจะส่งผลอย่างไรมีไหมครับมีไหมครับมีไหมเอ่ยมีใครอยากตอบไหมครับมีไหมครับเงื่อนไขในชีวิตประจำวันถ้าเรามีเงื่อนไขในชีวิตประจำวันเกิดขึ้นมาหรือที่เราสังเกตเห็นนะครับคุณครูยกตัวอย่างก็ได้เวลาเรานั่งรถไปกับผู้ปกครองใช่ไหมครับเราเห็นเงื่อนไขผ่าน4แยกที่มีไฟจราจรถ้าเด็กๆไม่ทำตามเงื่อนไขของสัญญาณไฟจราจรถ้าเกิดเป็นไงตอนนั้นสัญญาณไฟจราจรเป็นสีแดงเด็กๆไม่ทำตามจะเกิดอะไรขึ้น
2: อ
0: ุบัติเหตุเห็นไหมครับสีแดงถ้าเราไปเป็นไงอาจจะเกิดอุบัติเหตุรถชนได้ไหมครับนี่คือเงื่อนไขในชีวิตประจำวันเด็กๆมีเงื่อนไขอื่นไหมมีไหมครับนี่คือตัวอย่างมีแบบอื่นอีกไหมครับมีไหมครับไม่เลยมีไหมครับคนอื่นมีไหมครับไม่เป็นไรครับมาดูแนวคำตอบของคุณครูเงื่อนไขในการเรียนถ้าเด็กๆไม่ตั้งใจเด็กๆจะเด็กๆจะเป็นไงครับเรียนแล้วไม่เข้าใจเวลาสอบอาจจะสอบตกได้ใช่ไหมครับเอาละครับแนวคำตอบของครูก็คือเสียงสัญญาณบอกเวลาเข้าเรียนครับถ้าเด็กๆได้ยินเสียงสัญญาณแล้วถ้าเด็กๆได้ยินเสียงสัญญาณบอกเวลาเข้าเรียนแล้วไม่ทำตามไม่เข้าเรียนเด็กๆก็จะเป็นยังไงเป็นไงครับก็จะเข้าเรียนสายนั่นเองหรือเข้าเรียนไม่ทันเวลานะครับจากกิจกรรมนี้นะครับมาสรุปกันนิดนึงครับอ่านพร้อมกันครับจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอ่านครับการกำหนดถูกต้องครับในส่วนของการกำหนดเงื่อนไขในการเขียนโปรแกรมจะช่วยสร้างทางเลือกให้กับโปรแกรมว่าหากมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขนั้นจะต้องทำตามคำสั่งใดนั่นเองนี่คือข้อสรุปสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับอย่าลืมครับเด็กๆต้องกลับไปทำแบบประเมินตนเองด้วยครับข้อที่1ถึงข้อที่3นะครับแบบประเมินตนเองนะครับและใน บทเรียนครั้งต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขในชั่วโมงที่2จะมีสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบงานที่2เรื่องเด็กค้าไข่ครับซึ่งเด็กๆ ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดหรือคุณครู

0: ใครที่ยังทำใบกิจกรรมใบงานยังไม่เรียบร้อยอย่าลืมกลับไปทำให้เรียบร้อยกันด้วยวันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: กันไม่มีใครสายเลยเนาะ
1: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
2: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
3: เก่งมากพวกเราทำได้

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะฮะผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามากินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นร้านนึงนะครับร้านนี้นี่เปิดมาไม่นานแต่ว่าคนแถวนี้บอกว่าคุณผู้ลองมาชิมดูหน่อยนะครับเนี่ยอยู่ตรงข้ามนี่เองนะครับร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวอีหลีอีหลีอีหลีอีหลีเดี๋ยวไปดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงตามผมมาเลยฮะนี่นะครับผู้ขออนุญาตมาดมกลิ่นใกล้ๆอยู่หน้าหม้อนี่เลยนะครับพี่เอวันนี้บอกว่าต้องมาลองชิมแต่ว่าร้านนี้เปิดมาไม่นานนะไม่นานนะนี่คือประมาณเท่าไหร่ครับกี่พี
1: ่ประมาณ7เดือนครับ
0: 7เดือนเหรอ
1: ครับ
0: แล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรอ่ะ
1: ทำอาชีพรับเหมาครับ
0: รับเหมาก่อสร้างใช่ไหมแล้วมาจับก๋วยเตี๋ยวได้ไงครับ
1: ก็คืออยากอยู่กับที่ครับอยากอยู่บ้านแล้ว
0: ก็เลยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแบบนี้นะครับแล้วสูตรมาจากไหนอ่ะ
1: ก็สูตรของตัวเองครับลองผิดลองถูกทำกินเอง
0: สูตรของเรานี่มันเด็ดยังไงครับเนี่ยเอาที่น้ำซุปก่อนเลยเนี่ยหอมมากเลย
1: หอมครับหอมเครื่องเทศครับ
0: จ้ะหูนี่นะครับคุณผู้ชมเห็นนี่คือเป็นถุงๆเลยนะครับแล้วถุงใหญ่มากใส่อะไรบ้างครับเนี่ยมีกระเทียม
1: มีกระเทียมครับ
0: จ้ะ
1: พริกไทยบอกได้แค่นั้นนะคร
0: ับ มันต้องอย่างนี้เออแต่ที่รู้นี่คือหอมแบบกลิ่นแบบเครื่องเทศนะมีความเครื่องยาจีนนิดนึงไหม
1: นี่ครับ
0: อยู่ในนี้นะครับหอมมากเลยแล้วนี่คือหมูนี่ใช้เป็นอยู่ในนี้เลยเนาะตุ๋นเลยเนาะ
1: ตุ๋นในนี้เลยครับ
0: เป็นส่วนไหนบ้างครับเนี่ย
1: ขั้วตับหมูครับมันเป็นเนื้อหมูที่อยู่บริเวณใกล้ๆกับตับหมูครับ
0: ทีนี้เรามีเมนูอะไรบ้างฮะ
1: ก๋วยเตี๋ยวก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ
0: จ้ะ
1: ก็มีข้าวขาหมูข้าวมันไก่ข้าวหมูทอดกระเทียม
0: ครับเดี๋ยววันนี้ลองชิมดูนะครับผู้เอาเป็นเส้นหมี่หมูตุ๋นเอาเป็นน้ำใสแล้วก็มีต้มยำไหมฮะ
1: มีครับ
0: เอาเป็นเกาเหลาม
1: ี
0: เกาเหลาต้มยำ
1: ครับ
0: แล้วขาหมูขอชิมชิ้นหนึ่งได้ไหม
1: ให้จานหนึ่ง
0: เดี๋ยวมาชิมให้คุณผู้ชมดูหน่อย
1: ครับ
0: เพราะว่าพี่เอบอกว่าเด็ดมาก

แล้วนะครับเดี๋ยวลองชิมกันนะฮะอันนี้สั่งมาเป็นเส้นหมี่หมูตุ๋นน้ำใสนะครับแบบพิเศษไปเลยให้ดูนะครับว่าชามใหญ่มากเครื่องนี่คือมาแน่นๆเลยนะครับลูกชิ้นตรงนี้นี่ลูกชิ้นหมู6ลูกนอกจากนั้นนะครับก็จะมีตับด้วยตับนี่ลวกมาแบบว่าพอสะดุ้งให้ได้แบบมีความนุ่มนวลอยู่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับใส่มาด้วยนะฮะนี่หมูเด้งนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็แน่นอนหมูตุ๋นนะครับดูเปื่อยมากเลยอีกหนึ่งอย่างนะครับหมูสับก็มาเดี๋ยวลองชิมน้ำดูก่อนนะครับน้ำซุปจะออกหวานๆนะครับแต่เป็นหวานแบบทานอร่อยนะปรุงง่ายแบบเนี้ยเดี๋ยวลองชิมตัวนี่หมูตุ๋นนะครับเปื่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวลองชิมดูครับเปื่อยสุดนุ่มแล้วกลิ่นแบบเครื่องเทศอ่ะมันอยู่ในหมูตุ๋นชัดมากนะครับอร่อยเลยตัวตับนะครับมีความนุ่มเด้งแต่ไม่แข็งกระด้างนะตับก็ดีนี่เดี๋ยวลองหมูสับหน่อยอันนี้เป็นหมูเด้งนะครับอารมณ์หมูบัดช่อนั่นแหละ3เกลือชาร์จออกเค็มๆนะครับแล้วพอซดไปกับน้ำที่มันออกมีความหวานหน่อยนี่อร่อยลงตัวควรสั่งหมูเด้งเพิ่มนะเดี๋ยวลองลูกชิ้นหน่อยนะครับลูกชิ้นหมูโอเคเลยแป้งน้อยมากโดยรวมแล้วผู้ชอบหมูตุ๋นนุ่มมากเตื่อยดีนะครับหมูเด้งเยี่ยมน้ำซุปเด็ด

0: ี๋ยวลองทางนี้บ้างนะครับอันนี้เป็นเกาเหลาต้มยำนะฮะสั่งมานะครับเขาก็จะมีเกี๊ยวกรอบโรยมาข้างหน้ามีตับชิ้นใหญ่ๆเหมือนเดิมก็จะมีลูกชิ้นนะครับแล้วก็โรยกระเทียมเจียวมานะครับแล้วก็มีแน่นอนนี่ดูความเปื่อยซะแล้วก็มีหมูสับสังเกตน้ำตรงนี้นะครับที่จะเห็นเป็นแบบมีความมันๆตรงนี้เนี่ยสีออกน้ำตาลแดงๆนี่คือพริกเผาใส่มาด้วยนะฮะนอกจากเป็นเมนูหมูแล้วนะครับมีทะเลด้วยกุ้งมีอะไรอย่างนี้ลองสั่งได้นะครับเป็นต้มยำทะเลเดี๋ยวลองชิมน้ำเปรี้ยวกำลังดีนะครับกลิ่นนี่รู้เลยว่าใช้มะนาวแท้นะฮะเดี๋ยวลองชิมหมูตุ๋นกับต้มยำสิมันเข้ากันไหมก็ได้อยู่นะมันได้ความสดชื่นแบบเปรี้ยวแต่ไม่ถึงกับเผ็ดนะครับอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ร้านนี้นี่เขาแนะนำมาเลยก็คือข้าวขาหมูสั่งเป็นแบบขาหมูอย่างเดียวเป็นจานๆนะครับเป็นกับอย่างเงี้ย80 บาทผู้สั่งเนื้อหนังมานะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเอาเนื้อก่อนนี่อีกหนึ่งทีเด็ดคือน้ำจิ้มเขานะครับจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะไม่ใช่น้ำจิ้มแบบน้ำส้มนะครับแล้วทีเด็ดคือเขาใช้มะนาวแท้เป็นขาหมูที่ออกหวานนำเค็มหน่อยแต่ว่าถ้าไปตัดกับตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่คือเด็ดเลยลงตัวนะครับโอ้ก๋วยเตี๋ยวก็ดีขาหมูก็ได้จะดูราคากันหน่อยนะครับถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นรวมถึงต้มยำนี่สั่งแบบพิเศษ60 บาทเนาะส่วนถ้าเป็นขาหมูนี่สั่งเป็นกับ80 บาททั้งหมดวันนี้กินไป200 บาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วชามใหญ่จุใจแน่นอนนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือว่าอยู่แถวนี้นะในอำเภอเมืองนะครับก็แวะมาลองชิมกันได้นะครับกับร้านก๋วยเตี๋ยวอีหลีอีหลีอีหลีอีหลีนี่นะครับเปิดทุกวันตั้งแต่8 โมงเช้าถึง2 ทุ่มครึ่งปักหมุดมาได้นะครับยังไงเจอแน่นอนกับร้านก๋วยเตี๋ยวอีหลีมายมก3 อันเจอแน่นอนมาลองชิมกันเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพามาชี้เป้าที่เที่ยวที่ต้องบอกเลยว่าถูกใจสายกินแน่นอนเพราะว่าที่นี่นะครับเขามีการแบบเวิร์กช็อปการทำไส้อั่วนะปกติเรามาเชียงใหม่ใช่ไหมเฮ้ยไปซื้อไส้อั่วไปฝากคนที่บ้านดีกว่าแต่ถ้ามาที่นี่นะคุณจะทำไส้อั่วเป็นที่นี่นะครับชื่อว่ากินม่วนกินลำนะครับมีการเวิร์กช็อปทำไส้อั่วแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะมากนักท่องเที่ยวเพียบเลยนะฮะไปดูกันว่าบรรยากาศจะน่ารักขนาดไหนตามผู้มาเลยนะครับอันนี้อยู่กับพ่อนพนะครับเดี๋ยวพ่อนพจะมาเป็นโค้ช เป็นครูให้ผู้ด้วยนะฮะปกติเราจะมาเชียงใหม่แล้วก็ซื้อเอาเนาะแต่นี่มาทำได้เลยกลับบ้านไปทำกินได้เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: แต่มันต้องมีอุปกรณ์อะไรเยอะไหมเนี่ยโอ้โหนี่คือหลากหลายมากเลยนะครับ
1: มีรากผักชีเนาะ
0: จ้ะ
1: ต้นผักชี
0: จ้ะ
1: มีตะไคร
0: ้
1: หอมขาวหรือว่าเรียกว่ากระเทียม
0: มีกระเทียมมีหอมแดง
1: หอมแดง
0: แล้วก็มี
1: ข่าม
0: ีข่าแล้วก
1: ็มี
0: ขมิ้นแล้วก็มีใบมะกรูดนิดหน่อยนี่ตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะอธิบายและว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างใช้อะไรบ้างนะฮะ
1: ขั้นตอนแรกเราจะเอาข่ากับขมิ้นเนาะก่อนเนาะ
0: ครับ
1: โอ้ครับผม
0: โอเคข่ากับขมิ้นตอนนี้คือเสียงแบบโอ้กันแบบโคมคามมากนี่เราคือตัวแทนจากประเทศไทยนะฮะ
1: ใส่ตะไคร้เลย
0: นี่ได้แล้วใส่ตะไคร้ลงไปหมดนี่เลยใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: ตะไคร้ลงไปหมดเลย
1: หมดเลยครับผม
0: สูตรของที่นี่ก็กะไว้แล้วนะครับสำหรับไส้อั่ว1 กิโลก็จะใช้ประมาณนี้แต่หลักๆแล้วนี่คือเราชอบรสชาติประมาณไหนก
1: ็สามารถขอได้ครับเติมได
0: ้ขอได้เติมได้จัดการได้เลยนะครับนี่แต่วันนี้เอาสูตรของที่นี่เลยใส่ตะไคร้ลงไปแล้วเราก็โขกเลยฮะให้พอมันแตกหรือว่าหรือว่าต้องละเอียด
1: ตรงนี้ให้ละเอียด
0: ให้ละเอียดเลยครับ
1: ครับโอเค
0: เหนื่อยมากเลย
1: เอ้า
0: ต่อ
1: ไปตอนนี้ลงเลยครับเป็นรากผักชีกับกระเทียมครับ
0: ดูจากปริมาณของสมุนไพรทั้งหมดแล้วนี่ไส้อั่วเรานะสุดยอดนะครับต้องหอมมากๆนะครับหอมสมุนไพรนะฮะส่วนใหญ่คนมาสนใจมาเรียนเยอะไหมครับถ้าเป็นคนไทยเราม
1: ีครับถ้ามาเที่ยวสมัยก็มาแวะมาทำเองแล้วก็เอาไปทำที่บ้านได้ครับ
0: จ้าเดี๋ยวเราจะลงปรุงรสไปก่อนนะครับมีกะปิเกลือแล้วก็ผงปรุงรสนะฮะลงไปเลยโคกเราเล็กหรือว่าผู้ทำเลอะเนี่ย
1: เป็นธรรมชาติมันมีเลอะบ้างคร
0: ับ มันก็ต้องมีมั่งตามด้วยพริกป่นนะครับหมดเลย
1: เป็นพริกกะเหรี่ยงครับ
0: พริกกะเหรี่ยงนะฮะนี่คือปรุงรสนี่คือตามชอบเลยชอบแบบไหนนะฮะ
1: ใช่ครับผม
0: พอเราตำทุกอย่างนะครับที่เป็นเครื่องสมุนไพรเรียบร้อยแล้วก็จะนำมาเข้าสู่ขั้นตอนการคลุกกับหมูนะฮะลงไปเลยนะฮะ
1: ครับผม
0: นี่ลงไปเลย
1: ขั้นตอนต่อไปครับอันนี้จะมีผักชีมีต้นหอมแล้วก็มีใบมะกรูดครับผม
0: โอเคแล้วเราก็ใส่ลงเลยใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ครับผม
0: คลุกเคล้ากันจนเข้าเนื้อแล้วก็ถึงขั้นตอนของการยัดไส
1: ้ครับผม
0: ให้กลายเป็นไส้บัวแล้วมันต้องแน่นแบบนี้
1: ครับผม
0: ปึ๊บแล้วก็เอาออกมาแล้วก็มัดเลยนะครับแบบนี้

0: แล้วเราก็จะเอาไส้อั่วที่เราทำเรียบร้อยแล้วมา
1: ย่างครับ
0: ย่างย่างถ่านแบบนี
1: ้ครับย่างถ่านเพื่อให้มันได้กลิ่นหอมขึ้นมาครับ
0: ลงเลยนะ
1: มันจะหอมครับหอมสมุนไพรมากครับ
0: แบบนี
1: ้เราประมาณครึ่งชั่วโมงครับ
0: ครึ่งชั่วโมงแล้วก็มากลับอะไรไหมครับ
1: อ๋อเดี๋ยว
0: หน่อยเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่คุณแม่เนี่ยจะมาคอยกลับให้เพราะฉะนั้นอร่อยแน่นอนเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงมาดูนะครับว่าน่าทานน่ากินขนาดไหนสำหรับไส้อั่วทำเองนะครับหลังจากที่เราย่างไส้อั่วเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะได้ไส้อั่วทำเองแบบนี้น่ากินมาก1จานนี่คือยังไม่หมดนะผู้แบ่งกลับบ้านไปด้วยกล่องนึงนี่เอามาแค่นี้พอแล้วก็จะมีนอกจากไส้อั่วนะก็จะมีเซตแบบนี้นะครับ1เซตสำหรับ2คนมีทั้งแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มแคบหมูน้ำพริกอ่องลาบคั่วหมูและก็ปูอ่องเด็ดกว่านั้นก็คือนี่ไส้อั่วทำเองครั้งแรกในชีวิตนะครับน่ากินมากนะไม่เคยคิดว่าเราจะมีฝีมือขนาดนี้นะครับเดี๋ยวลองชิมก่อนเลยอร่อยมากหอมสมุนไพรเผ็ดกำลังดีเขาแบบว่าเตรียมทุกอย่างมาให้แบบลงตัวหมดแล้วเค็มเผ็ดกำลังดีนะครับแล้วจะมีความมันของแบบเนื้อหมูนะมีความมันของมันหมูนิดนึงอร่อยมากเลยนี่เดี๋ยวมาลองชิมอย่างอื่นบ้างนะครับเริ่มจากอ่องเลยอ่องปูนะครับเค็มๆ มันๆแคบหมูน้ำพริกหนุ่มต้องมานะครับน้ำพริกหนุ่มอร่อยมากนะครับมันมีความหอมของแบบพริกเผาอะหูยกินอาหารเหนือนะเด็ดอร่อยมากมาต่อที่นี่เลยนะครับแกงฮังเลนะครับนี่ให้ดูก่อนเนื้อหมูนี่ดูเปื่อยมากเลยแล้วก็มีขิงอยู่ตรงนี้ไม่เลี่ยนไม่หวานเกินนะครับแล้วก็จะมีผักพื้นบ้านแบบนี้ให้มาด้วยเล็บครุฑก็มานะครับนี่บอกเลยนะครับว่ารสชาติของสำรับอาหารเหนือตรงนี้นะอร่อยทุกเมนูเลยและที่สำคัญไส้อั่วไส้อั่วทำเองทั้งหมดนี้นะครับถ้าไม่สะดวกมาเชียงใหม่อยากลองชิมสั่งได้ในเพจกินม่วนกินลำนะครับเข้าไปพิมพ์ได้เลยอยากกินอะไรสั่งเท่าไหร่อยู่จังหวัดไหนส่งได้หมดนะฮะส่วนใครอยากมาทำกิจกรรมถึงที่เลยนะครับก็เข้าไปจองล่วงหน้ากันได้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยหัวละ500ขั้นต่ำต้อง2คนนะมาเนี่ยจะสนุกมากเลยมาช่วยกันทำก็เป็น 1,000 บาท 1,000 บาทคุณจะได้อะไรบ้างแน่นอนได้ไส้อั่ว1กิโลกลับไปนะฮะแล้วก็ได้สำรับอาหารเหนือแบบนี้นั่งกินกันในบรรยากาศแบบเนี้ยยังไงก็อยากให้ลองมานะครับตรงนี้อยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่กับกินม่วน

0: อินลำนะฮะ
1: อร่อยมากโดยเฉพาะ
0: ไส้อั่ว
2: วันนี้นะคะมินนี่พาคุณผู้ชมขึ้นดอยสูงมาอยู่กันที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพามาทำความรู้จักกับผลไม้หากินยากผลไม้ที่พูดถึงอยู่นี้คืออะไรเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่พัดเจ้าของสวนกันเลยค่ะแล้วก็อยู่กับคนนี้เลยพี่พัดเจ้าของสวนนะคะสวัสดีนะคะพี่พัดอันนี้ให้คุณผู้ชมดูก่อนเลยดูว่ามันคล้ายอะไรคะใบมันเหมือนใบโหระพาฝรั่งแล้วมีดอกสีม่วงๆอย่างนี้แล้วเห็นลูกสีม่วงนี้ก่อนเหมือนมะเขือลายเลย
3: หลายๆคนเขาบอกว่ามะเขือม่วงแต่ชื่อเขาเปปิโนเมลอนครับ
2: นี่เลยค่ะวันนี้จะพามาทำความรู้จักกับเปปิโนเมลอนหรือว่าเปปิโนเมลอน
3: เปปิโนเมลอนที่ผมปลูกตรงนี้มี19,000ต้น
2: 10,000ต้นเปปิโนเมลอนเนี่ยเขาปลูกที่ไหนกันบ้างที
3: ่ที่ชักเจนที่ผมมีข้อมูลแล้วก็ปลูกออกสู่ตลาดได้เชียงรายมีเชียงใหม่มี
2: แล้วพี่ไปเอาเปปิโนเมลอนตัวนี้มาจากไหน
3: ได้จากเพื่อนมาได้จากอินเทอร์นอลเพื่อนเขาบอกว่าซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ครับได้มาส่งเสริมได้อยู่10 ปีละแล้วก็ผมได้มาตอนนี้6 ปีนี้ที่ผมทำตัวนี้อยู่ครับ
2: เปปิโนเมลอนเป็นพืชตระกูลแตงค่ะมีถิ่นกำเนิดจากประเทศอเมริกาใต้จะออกผลผลิตได้ดีในที่ที่มีอากาศเย็นแล้วก็แสงแดดสามารถให้ผลผลิตได้ทั้งปีนะคะแต่ว่าเกษตรกรเนี่ยจะเลือกปลูกในช่วงฤดูหนาวเพราะว่าช่วงฤดูร้อนนั้นจะถูกโรคแล้วก็แมลงรบกวนค่ะซึ่งจะเริ่มปลูกตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมและเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในเดือนธันวาคมค่ะคือตรงนี้เนี่ยปลูกเอาไว้เนี่ยหลายแปลงเลยแล้วก็แปลงของพี่พัดก็คือจะทำเป็นแถวสวยงาม
3: ด้วย
2: เข้าไปตรงนี
3: ้ด้วยเปปิโนเมลอนต้นเล็กแล้วถ้าเราไม่มีไม้ค้ำช่วยไม่มีเชือกช่วย
2: จ้ะ
3: เวลาตอนที่ลูกออกเต็มตัวดกแล้วก็มันจะลงล่างดินฉะนั้นต้องมีไม้ค้ำมีเชือกมาช่วยเพื่อให้ยึดแล้วก็อยู
2: ่มินขอเด็ดหน่อยผิวเขาเนี่ยจะเงาๆเลยปกติถ้าเราคุ้นเคยอะคำว่าเมลอนเราก็จะนึกถึงลูกกลมๆที่แบบเขียวๆที่มีลายๆอะไรอย่างเงี้ยผิวก็จะขุ่นค่ะแต่อันเนี้ยผิวเขาเหมือนแบบมะเขืออันนี้เนี่ยสีม่วงแต่เปปิโนเมลอนเขามีสายพันธุ์ไหมพี่คะ
3: ณเวลามี3สายพันธุ์มีสีม่วง
2: จ้ะสีม่วงแบบนี
3: ้สีม่วงที่เห็นอยู่ก็สีเขียวสีเหลืองอยู่ข้างล่างมี3สายพันธุ์ที่อยู่ที่ผมนะ
2: ค่ะ
3: แต่มันจะมีความหอมความเป็นเอกลักษณ์ความชัดเจนของเปปิโนเมลอนที่ไม่เหมือนใคร
2: คราวนี้เดี๋ยวมินจะตัดทั้งหมด3สีเลยแล้วเดี๋ยวเอามาชิมดีกว่าว่ารสชาติอันไหนเป็นยังไง
3: ได้
2: คราวนี้วิธีการดูว่าเขาได้อายุแล้วเราดูยังไงพี่พัด
3: ด้วยที่สีลาย
2: มินว่าพอลูกแก่ผิวเขาจะเริ่มแบบไม่มันเกลี้ยงไปทั้งอันเนี่ยเวลาลูกมันจะมันอันเนี้ยพอแก่มันจะแตกถ้าเป็นสีม่วงแล้วก็แตกเป็นแบบเหลืองๆเหลืองๆนิดนึง
3: เวลาเก็บเกี่ยวเราแต่ติดขั้วมันจะดีเพราะว่าเวลาลูกสัมผัสกันมันจะได้ไม่ต้องเกิดเป็นแผลนี่น่าจะอร่อยนะครับ
2: อันไหนอันนี้เหรอคะ
3: ใช่
2: โอ้นี่ลูกใหญ่เลย
3: ตรงนี้ได้ไหม
2: กดที่หัวนิ่มผิวเริ่มแตกตัดเลยอันนี้มาถึงแปลงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองสีเขียวนี่เราต้องดูยังไงอ่ะพี่พัด
3: ถ้าจะให้รสชาติได้ประมาณนี้ครับความเข้มของสีมันจะมีสีลายที่ค่อนข้างจะเด่น
2: แต่ว่าก้นเขาจะเป็นสีเหลือง
3: สีเหลืองคือเขาพร้อมสุก
2: พร้อม
3: กินได
2: ้ครับโอเคนี่คือจุดสังเกตของสีเขียวชึบไม่มีขั้วเลยแบบนี
3: ้เราเก็บปุ๊บพร้อมกินได้สำหรับ2-3ลูกที่เก็บตรงนี้ปกเก็บพร้อมกินได้แต่ถ้าเกิดเรายังไม่รีบกินเขาเอาไปที่บ้านเอาใส่ตู้เย็นให้ริมต้นรสชาติก็จะดีขึ้นมาเยอะ
2: อันนี้ได้แล้วสีเขียวนะคะเดี๋ยวไปเก็บสีเหลืองกันต่อ อันนี้มินว่ามินสังเกตได
3: ้ครับ
2: ว่าถ้าลูกไหนพร้อมกินมันคือเหลืองถูกไหม
3: ใช่ครับ
2: เพราะว่ามินแอบเห็นว่าลูกที่มันยังไม่แก่อ่ะมันจะเป็นเขียวอ่อนๆแบบนี
3: ้
2: แต่พอมันแก่แล้วมันเหลืองเลยแล้วมันเป็นเหลืองลายสีม่วงเบบิโนเมลอนเป็นอีกหนึ่งซูเปอร์ฟรุตนะคะมีคุณประโยชน์สูงอุดมไปด้วยวิตามินหลายชนิดช่วยบำรุงสายตาบำรุงเลือดป้องกันหวัดเหน็บชามีโปรตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอมีไฟเบอร์ช่วยเรื่องการขับถ่ายและสารเบต้าคาราทีนช่วยต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยค่ะเบบิโนเมลอนสดๆนะคะเก็บมาเมื่อกี้3สีเดี๋ยวจะชิมรสชาติเลย
3: ได้คร
2: ับ
3: อ
2: ันนี้มินเริ่มจากลูกที่มินเห็นครั้งแรกตอนที่เข้าแปลงเลยสีม่วงเดี๋ยวมินให้ดูเนื้อข้างในก่อนฟ้าบอุ้ยช่ำมากเหลืองเลยเปปิโนเมลอนสีม่วงอุ้ยมันแปลกมากเลยคือเนื้อมันมีความช่ำนุ่มนิ่มแล้วก็มีกลิ่นคล้ายๆเมลอนแต่มันดันมีกลิ่นแบบออกกล้วยนิดๆอ่ะ
3: อร่อยอ่ะความเป็นเอกลักษณ์ของเปปิโนเมลอนมันได้ผลได้มาหลายตัวรวมๆกันแต่เขามีเอกลักษณ์ของเขาคือหอมหอมที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขา
2: แล้วความหวานเนี่ยมินว่ามันหวานแบบสดชื่นกำลังดีมันไม่ได้หวานแหลมเกินไปมันหวานแบบกลมกล่อมหวานละมุนประมาณนี้ค่ะชาวบ้านสีเหลืองดีกว่า
3: สีเหลืองสีเหลืองได้ด้วยความกรอบความอันนี้สีเหลืองจัดเนื้อแน่นกว่า
2: เอ้าแต่พอดมอันเนี้ยสีเหลืองอ่ะกลิ่นมันเหมือนแอปเปิ้ลอ่ะโอ้ยอันนี้ปอกน่ากินมากดูเนื้ออุ้ยอันเนี้ยเนื้อเป็นเมลอนแคนตาลูปอะไรอย่างงี้แต่กลิ่นเนี่ยมีความแอปเปิ้ลนันอ่อนเมื่อกี้สีม่วงเป็นกล้วยแต่สีเหลืองเป็นแอปเปิ้ลปอกสีเขียวต่อเลยค่ะอยากรู้ว่ามันกลิ่นอะไร
3: พูดถึงความหอมต้องยกให้ตัวนี
2: ้หรอมินว่ามันคล้ายๆสีเหลืองแต่กลิ่นแรงกว่าแล้วเนื้อมันจะกรอบกว่า
3: เนา
2: ะ
3: เนื้อแน่นกว่า
2: เหมือนที่พี่พัทบอกว่าอันเนี้ยกลิ่นจะหอมที่สุดใช่ไหมมินแนะนำว่าถ้าอยากรู้ว่าเราชอบแบบไหนเนี่ยให้สั่งไว้ทั้ง3สีแล้วไปชิมเทียบกันของพี่พัทก็คือมีส่งเหมือนกัน
3: มีส่งครับผมมีเพจอยู่ครับเพจเปปิโนเมลอนบ่อ9สมิง
2: ให้คุณผู้ชมเนี่ยติดต่อไปโดยตรงเลยอันนี้แอบถามให้คุณผู้ชมก่อนที่พัดขายโลละเท่าไหร่กิโล
3: ผมขายในเพจที่กิโลละ100บาทยังไม่รวมค่าส่งขึ้นอยู่กับที่ว่า
2: ระยะทางอะไรอย่างนี้เนาะ
3: ครับ
2: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากจะชิมเปปิโนเมลอนสดๆจากอำเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่สั่งได้กับพี่พัดเลยนะคะและกลับมาพบกับเรื่องเดอะเอตโลได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นาทีทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่และพี่พัดลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวไม้เป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable H O M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบกับ การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวนะคะอาจารย์ดาวสุภาราเฉือโชติหรือว่าเด็กๆจะเรียกคุณครูดาวก็ได้นะคะก็ขอต้อนรับนักเรียนต้นทางที่นี่นะคะแล้วก็รวมทั้งนักเรียนปลายทางด้วยวันนี้หัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็คือต่อได้ไหมต่ออย่างไรนะคะเป็นตอนที่1ต่อได้ไหมต่ออย่างไรมี2ตอนนะคะก็สนุกทั้ง2ตอนเลยฟังชื่อแล้วเด็กๆพอจะนึกออกไหมคะว่าเราจะมาต่ออะไรกันทีเชอร์เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าคุณครูอยู่ด้วยเราก็จะมีการใช้ทั้งสีไม้สีเทียนนะคะแล้วก็มีได้ตัดกระดาษด้วยนะคะก็อาจจะต้องเตรียมกรรไกรแล้วก็สีเทียนสีไม้ไว้นะคะสำหรับบทเรียนเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้ทำนะคะไปด้วยกันเลยมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกเลยก็คือทำค่ะลงมือทำนะคะเป็นสัญลักษณ์มือนั่นก็คือเราจะได้ลงมือทำไปด้วยกันนะคะเมื่อทำแล้วก็คิดตามนะคะในเรื่องนี้นะคะเราจะมีการพูดถึงการคิดตามลำดับขั้นตอนด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าทุกๆการต่อทุกๆการสร้างของเรามันมีความสำคัญของลำดับด้วยสุดท้ายก็คือท้าทายค่ะได้ท้าทายอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูไปด้วยกันนะคะการท้าทายเนี่ยแน่นอนว่าเด็กๆก็จะได้สนุกไปด้วยนะคะสิ่งที่คุณครูทีเชอร์ดาวเตรียมมาวันนี้นะคะจะมีให้นักเรียนได้ไปจำแนกองค์ประกอบภาพได้สื่อสารการสร้างภาพนะคะด้วยการระบุจำนวนแล้วก็การใช้รูปเลขาคณิต2มิตินะคะที่เด็กๆเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะรูปเลขาคณิต2มิติก็ยังพอจำกันได้อยู่สุดท้ายก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพได้ค่ะ3อย่างนี้นะคะจำแนกสื่อสารการสร้างภาพแล้วก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพค่ะมาดูรูปนี้นะคะเห็นรูปนี้ไหมคะเด็กๆคือรูปใช่แล้วค่ะเก้าอี้ทั้งหมด8ตัวเนี้ยมีอะไรเหมือนกันบ้างคะมีเบาะใช่มีขาใช่ค่ะเอาไว้สำหรับนั่งถูกต้องค่ะมีคนบอกว่าเก้าอี้เบอร์5เป็นเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงแต่ว่าที่เหลือมีพนักพิงหมดเลยเราจะเห็นว่าองค์ประกอบของเก้าอี้ที่ต้องมีคือขาเบาะนั่งพนักพิงอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นเพราะก็จะมีเก้าอี้บางตัวที่ไม่มีพนักพิงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของเก้าอี้ทั้ง8ตัวเลยก็คือคนสามารถนั่งได้นะคะมาดูรูปนี้บ้างรูปนี้เป็นเหมือนสัตว์อะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นนกนะคะนกในภาพนี้มีองค์ประกอบของรูปเลขาคณิตเยอะมากๆเลยใครตอบได้บ้างว่ามีอะไรบ้างมีทั้งวงกลมวงรีสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนนะคะใช่อยู่ตรงปากแหลมๆนะคะทีเชอร์จะแจกใบกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมจะเห็นว่าแผ่นที่1เนี่ยเป็นรูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยทีเชอร์ให้ดูแป๊บนึงนะคะว่าในบรรดารูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยสามารถเอาไปสร้างนกเมื่อครู่นี้ได้หรือเปล่ามีคนบอกว่าสร้างได้มีคนบอกว่าสร้างไม่ได้กลับไปดูรูปนกอีกทีหนึ่งค่ะเมมโมรี่ไว้นะคะจำภาพนี้ไว้นะคะแล้วก็มาดูรูปเลขาคณิตเหล่านี้ค่ะเขามีองค์ประกอบเพียงพอที่จะทำให้เกิดนกตัวนี้ไหมบางคนบอกว่าใช่ยังไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่มีตัววงรีใหญ่ๆสีเหลืองเป็นตัวนกนะคะ เดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันค่ะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถนำใบกิจกรรมแล้วลองมาจำแนกองค์ประกอบของนกได้นะคะว่าเราใช้รูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างนะคะแล้วก็แต่ละแบบใช้อย่างละกี่อันนะคะก็สามารถเติมลงในใบงานได้เลยนะคะในนี้ทีเชอร์มีองค์ประกอบที่แอบหลอกถามด้วยมีอะไรที่เราไม่ใช้บ้างคะดาวเราใช้ไหมสี่เหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมมีตั้งสองแบบเราใช้ทั้งสองอันหรือเปล่านะคะลองตรวจสอบดูนะคะว่าการสร้างนกตัวนี้ต้องใช้อะไรบ้าง

0: ประจำที่ก่อนนะคะโอเคฟังทีเชอร์ก่อนนะโอเคเมื่อครู่นี้เราระบายสีเลือกรูปเลขาคณิตที่เราใช้ประกอบร่างเป็นนกแล้วทีนี้ทีเชอร์อยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบเราใช้อย่างละกี่อันเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยนะคะเช่นเราใช้วงกลมเล็กๆกี่อันเราใช้สามเหลี่ยมแบบแหลมๆกี่อันเราใช้วงรีอันใหญ่ๆกี่อันและเราใช้วงรีอันเล็กกี่อันขอบคุณค่ะพี่ภูผาเดี๋ยวเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยเติมแผ่นถัดมาได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้ใบงาน B05 ทำไปด้วยกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้มีเป็นนกสายลุงด้วยไม่เป็นไรนะคะให้หล่นไปเดี๋ยวที่เธอติดไหมขอบคุณค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปด้วยกันนะยังลบค่ะยังลบให้เต้นหน่อยเราเขียนตัวเลขค่ะตรงนี้ไม่ต้องระบายสีก็ได้นะคะเพราะเราระบายสีแล้วแต่ว่าเขียนตัวเลขลงตรงช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยว่าเราใช้วงกลมเล็กกี่อันโอเคเดี๋ยวนั่งที่ก่อนนะคะเดี๋ยวที่เชิญถามนะเดี๋ยวที่เชิญถามปะโอเคทุกคนพร้อมตอบหรือยังคะวงกลมเล็กใช้ทั้งหมดกี่อันคะ11อันจริงหรือเปล่านะพี่ลูกกัดกี่อันแล้วตัวปีกหรือแขนกี่อันห้าสองปีกเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 10ก็เป็น11โอเคแล้วสามเหลี่ยมแบบนี้ล่ะ1อันวงรีวงใหญ่ๆล่ะวงรีวงเล็กๆล่ะโอเคพี่ๆเก่งกันมากๆเลยทีนี้ยากขึ้นเวลาที่เราจะต่อมันต้องเรียงจากล่างขึ้นบนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียงผิดจะเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างว่าถ้าทีเชอร์วางวงรีอันเล็กๆสีม่วงไว้ก่อนวางไว้ปุ๊บถ้าสมมุติเราวางวงรีขึ้นก่อนแล้วเราวางตัวนกสีเหลืองเป็นตัวที่สองปรากฏว่าม
1: ันจะทับ
0: แสดงว่าเราเรียงถูกไหม
1: ไม่
0: ถูกทีนี้เรามาลองเรียงกันให้ถูกดีไหมว่าขั้นที่หนึ่งในการสร้างนกจะเริ่มจากอะไร
1: วงรีใหญ่ๆ
0: ใครเห็นว่าเป็นตัวอื่นมีไหมมีใครเสนออันอื่นไหมพิณภา
1: คะ
0: ระวังอะไรก่อน
1: ต้องวางวงใหญ่ๆก่อนแล้วก็วางยังไงแล้วก็วาง
0: ใครคิดว่าวางวงรีวงใหญ่ๆก่อนสีเหลืองเป็นอันแรกยกมือขึ้นใครคิดว่าวางสามเหลี่ยมสีม่วงก่อนยกมือขึ้นโอเคมีสองคนถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าสามเหลี่ยมตัวนี้มันอยู่ข้างใต้วงรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ตอบถูกก็คือสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะเอาวางสามเหลี่ยมก่อน
1: วงกลม
0: แล้วถัดมาเป็น
1: วงกลม
0: วางวงกลมเล็กๆตรงนี้เสร็จแล้วอะไรต่อคะ
1: แล้วก็วงกลมยาวไป
0: แล้วก็วงรีอันใหญ่ๆทีเชอร์จะลากเข้าไปอยู่ตรงนี้เลยนะอุ๊ยเริ่มเหมือนละแล้วต่อไปเป็นอะไรดีคะ
1: ปาก
0: วางแล้วแล้วต่อไปเป็น
1: ตาไม่เหมือน
0: แล้วตาเอาตาไปก็ตาใช้รูปอะไรนะเอาวงกลมมาใส่ที่ตาอีกรอบนึงไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีก
1: วงรี
0: ค่ะใช่เอาวงรีมาไว้ตรงนี้เป็นหรือยัง
1: ทำไมวงรีอันใหญ่ๆสีเหลืองมันเล็กกว่าข้างในค
0: ่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำแค่เหมือน
1: เอาวงกลมวางไว้สี่อ
0: ัน วางวงกลมต่อกันสี่อันได้เลยนะคะโอเคเราวางถ้าเราเห็นรอยทับเราจะเห็นว่ามันวางทับกันเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราวางผิดหรือวางก่อนหลังสลับกันมันจะเกิดเป็นนกหน้าตาแบบนี้ไหมไม่เพราะฉะนั้นลำดับสำคัญมากเลยนะคะ
1: แล้วก็
0: ขายอยู่นะ แสดงว่าเราเรียงลำดับได้ถูกนะคะ
1: เ
0: ก
1: ่งมาก
0: ทีนี้ยากขึ้นอีกก็คือทีนี้ทีเชอร์จะให้เรียงเองเมื่อกี้เราช่วยกันเรียงใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวทีเชอร์ไปเอานะคะโอเค
1: ทีเชอร์คือว่าใช้สีรังเทน
0: ได้ค่ะเมื่อกี้ได้เฉลยไปด้วยกันแล้วนะคะเราใช้วงกลมเล็กวงกลมเล็กเป็นอะไรเป็นตาใช่ไหมคะเราใช้ทั้งหมด1อันถ้วนค่ะก็เขียนเลข1ลงไปแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ล่ะใช้1อันถ้วนเหมือนกันวงกลมอันใหญ่ๆใช้1อันแล้วก็วงรีจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นปีกเล็กๆก็คือ1อัน1รูปนะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าผิดค่ะวงกลมเล็กมีเยอะกว่านั้นไหนลองมานับไปด้วยกันสิมีตา1อันแล้วแล้วก็มีตรงคล้ายๆปีกหรือมือของนกนะคะ1 2 3 4 5 5อันเข้าปีกทางด้านบนก็1 2 3 4 5รวมแล้ววงกลมเล็กเราใช้ไปทั้งหมด11อันนะคะไหนใครตอบถูกบ้างนักเรียนทางไกลตอบถูกกันหรือเปล่าคะทีนี้หลังจากที่เด็กๆได้รู้ว่าองค์ประกอบของนกมีอะไรบ้างเวลาเราต่อนกเนี้ยเราต่ออะไรก่อนคะวิธีสังเกตนะคะก็คือดูว่าการต่อเนี่ยเราเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนเวลาเราวางเนี่ยเราก็จะต้องเอากระดาษอีกสีนึงมาทับนะคะลองดูว่าอะไรควรจะเป็นตัวล่างสุดในการต่อนกบางคนบอกว่าเป็นตัวสีเหลืองวงกลมวงรีใหญ่ๆสีเหลืองหรือเปล่าลองต่อดูนะคะนักเรียนทางไกลสามารถลองคิดดูได้นะคะว่าลำดับขั้นตอนการต่อจากล่างขึ้นบนควรจะเป็นอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าต้องต่อปากก่อนเพราะว่าปากเนี่ยดูแล้วมันอยู่ล่างสุดเลยเราลองเรียงตามได้นะคะแล้วก็ตามด้วยวงกลมใหญ่แล้วก็บางคนบอกว่าวงกลมใหญ่ๆก็ยังต่อไม่ได้เพราะว่าสังเกตแขนของนกหรือปีกของนกจะเห็นว่ามันอยู่ใต้วงกลมอีกนะเพราะฉะนั้นเรามาลองเรียงวงกลมก่อนนะคะเรียงไปเรื่อยๆเลยแล้วก็พอเรียงแล้วก็ค่อยต่อตัวสีเหลืองแล้วก็แขนอีกข้างนึงที่เป็นแขนด้านบนนะคะก็จะได้ตัวนกแบบนี้นะคะต่อไปรูปนี้รูปอะไรคะจริงเหรอ
1: เคยเรียนแล้ว
0: ยังที่เธอยังไม่เคยสอนช้างใช้อะไรบ้างครับ
1: แต่เขาให้ไปเรียนมาก่อนเสาแล้วก็ช้างเลยเดียวใช้สี่เหลี่ยมเหมือนพระก่อน
0: ใช้สี่เหลี่ยมเหมือนพระก่อนแล้วก็ใช้อะไร
1: วงกลม
0: เป็น
1: ตา
0: แล้วใช้อะไรอีก
1: สี่เหลี่ยม
0: แบบนี้ใช่ไหมนักเรียนปลายทางสามารถทำใบงาน B05 ต่อได้นะคะซึ่งข้อ2ก็จะเป็นรูปช้างซึ่งสามารถลงสีนับจำนวนภาพแล้วก็ลองดูว่าแต่ละองค์ประกอบใช้ไปจำนวนเท่าไหร่นะคะทีเชอร์ไม่นับให้เรามาดูก่อนว่าองค์ประกอบที่เป็นตัวช้างตัวใหญ่ๆเราใช้กี่อัน
1: หนึ่ง
0: ถูกต้อง1อันก็ตัวช้างอยู่นี่ไงแล้วตาที่เป็นรูปอะไรนะใช้กี่อันคะแล้วตัวช้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล่ะคะ
1: ใช้ที่สอง
0: นับช่วยกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ถูกต้องถูกต้องใช้12อันคิดว่าที่มีให้ครบไหม
1: เกินด้วยใช
0: ่ครบอะไรเกินคะ
1: วงกลม
0: เกินมีอะไรเกินอีกไหมสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้ใช่ไหม
1: ไม
0: ่ใช่โอเคทีนี้ทีเชอร์จะให้ระบายสีแล้วก็ตัดด้วยพร้อมไหม
2: นักเรียนปลายทางพร้อมที่จะทำใบกิจกรรมไปด้วยกันแล้วใช่ไหมคะงานนี้มีทั้งความสนุกแล้วก็ได้ใช้ความรู้ด้วยนะคะอย่าลืมว่าในใบกิจกรรมนะคะทีเชอร์อยากให้เราระบายสีแล้วก็ตัดส่วนประกอบต่างๆนะคะแล้วว่า พี่ช้างตัวเนี้ยเขาจะมีองค์ประกอบเป็นรูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างและแต่ละแบบใช้กี่รูปเติมในใบกิจกรรมให้ทีเชอร์ด้วยนะคะสำหรับการระบายสีนะคะทีเชอร์อยากให้เราได้ระบายตามแต่ที่ใจเราต้องการเลยนะคะช้างไม่จำเป็นต้องมีตัวเหมือนในแบบก็ได้ไม่ต้องใช้สีแบบในแบบก็ได้นะคะอาจจะใช้ตัวเป็นสีเทาสีชมพูสีเขียวสีที่หนูๆชอบได้หมดเลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าในองค์ประกอบของพี่ช้างตัวนั้นน่ะเขามีทั้งส่วนงวงส่วนขาส่วนตาส่วนหางเราจะระบายแต่ละส่วนให้มีสีต่างกันเพื่อที่เราจะได้นับชิ้นส่วนแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้นนะคะไปละเลงสีเลือกสีตามใจชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไม้หรือสีเทียนหรือสีช็อคใช้ได้หมดเลยนะคะเมื่อระบายเสร็จแล้วเราก็ตัดส่วนที่เราจะใช้ออกมานะคะพอเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วนะคะคราวนี้เป็นงานที่จะต้องเลอะมือนิดนึงนะคะที่เชิญอยากให้เราเตรียมกาวไว้ด้วยนะคะอาจจะเป็นกาวสติ๊กก็ได้กาวแท่งนะคะที่ใช้ง่ายๆหน่อยนะคะเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วลองประกอบร่างให้เป็นพี่ช้างให้หน่อยค่ะพี่ช้างแบบในแบบเลยนะคะอย่าลืมว่าการวางขององค์ประกอบต่างๆวางจากล่างขึ้นบนนะคะยกตัวอย่างพี่ช้างตัวเนี้ยที่เชื่อระบายลำตัวเขาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะคะที่เชื่อวางไว้เป็นส่วนล่างๆสุดเลยตามมาด้วยส่วนงวงที่เชื่อก็จะใช้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแต่ว่าที่เชื่อระบายสีแตกต่างจากแบบนิดนึงนะที่เชื่อระบายสีฟ้านะคะแล้วก็เอาเขามาวางแต่ว่าวางไว้ข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวพอประกอบเสร็จแล้วก็จะเอามาติดกาวให้เป็นพี่ช้างแบบดังในแบบเลยอย่าลืมว่าพี่ช้างมีตาด้วยนะคะตาจะวางเป็นลำดับที่เท่าไหร่ดีวางก่อนลำตัวได้ไหมนะหรือว่าวางหลังที่จะวางลำตัวแล้วนะคะอันนี้ก็อยากให้เราลองลำดับโดยที่ลำดับนี้ต้องวางจากล่างขึ้นบนนะคะอ้างอิงแบบได้เสมอเลยค่ะดูพี่ช้างต้นแบบได้นะคะถึงแม้จะสีต่างกันแต่เรารู้ใช่ไหมคะเพราะเราแยกส่วนแล้วว่าลำตัวเขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนงวงใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนหางใช้แบบนี้ส่วนตาใช้แบบนี้นะคะนี่ก็คืออีกประโยชน์หนึ่งของการแยกส่วนนะคะทำให้เรารู้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนๆนักเรียนต้นทางขมักเขม้นกับการระบายสีกันนะคะ

เรียนปลายทางนะคะก็อยากให้เด็กๆได้ลองตัดแล้วก็ลองประกอบรูปช้างเองดูซิว่าจะสามารถเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนได้หรือเปล่าในการทำช้าง1ตัวนะคะที่หน้าตาคล้ายสิ่งนี้เลยนะโอเคใครระบายสีเสร็จแล้วก็มายืมกรรไกรทิชเชอร์ไปตัดนะจะใช้สีเทียนก็ได้หรือว่าสีไม้ก็ได้นะ

0: ในใบกิจกรรมยังมีสิ่งที่อยากให้เด็กๆคิดเองต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปนึงที่ยากขึ้นมาหน่อยละยากขึ้นเพราะว่ามันมีจำนวนค่อนข้างเยอะแล้วก็เรียงซ้อนกันไปกันมาลองดูนะคะว่าเด็กๆจะสามารถบอกได้ไหมว่าลำดับการต่อเราจะเริ่มต่อจากอะไรก่อนสังเกตจากอะไรคะเวลาต่อรูปเลขาคณิตที่ควรจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นรูปอะไรดีเป็นตัวช้างใช่ค่ะตัวช้างเป็นอะไรนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ค่ะหลังจากนั้นเราจะต่อเป็นงวงก็ได้เป็นขาก็ได้หรือว่าจะตัดก็ได้นะคะแต่ว่าลำดับถ้าเกิดว่าเราถ้าเราต่อเอาตามาต่อก่อนแล้วเราต่องวงขึ้นไปแบบนี้ต่อขึ้นไปเรื่อยๆเลยครบละงวงที่ยาว5สี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จแล้วเราเอาตัวช้างมาแปะทับเป็นยังไงคะไม่เป็นช้างแล้วนะคะตาหายไปแล้วนะคะดังนั้นเวลาเราวางตำแหน่งผิดหรือวางลำดับผิดผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะไม่ใช่รูปที่เราคาดการไว้ก็ได้นะคะในใบกิจกรรมนะคะเด็กๆสามารถช่วยคุณครูคิดได้นะคะว่าวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็วงรีเราใช้ทั้งหมดกี่รูปนะคะมานับไปด้วยกันนะคะวงกลมเป็นตาช้างใช้1รูปสี่เหลี่ยมล่ะคะสี่เหลี่ยมแบบเป็นจัตุรัสนะเป็นงวงถูกไหมคะ1 2 3 4 5 5รูปก็เขียนเลข5ลงไปนะคะแล้วอยู่ด้านขาที่เป็นขาของช้างมี1 2 3 4 5 5เหมือนกันก็จะเป็น5กับ5เป็น10แล้วบวกกับอีก2อันก็คือ12แล้วก็ใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้า1อันท้วนนะคะเพื่อจะเป็นตัวช้างสุดท้ายวงรีมีไหมคะไม่มีก็เขียนเลข0ได้ค่ะเราก็จะเห็นว่าองค์ประกอบของช้างเวลาเราแยกออกมาปุ๊บเราก็จะได้รู้นะคะว่าแต่ละรูปเลขาคณิตอยู่ส่วนไหนของช้างบ้างอยู่ส่วนงวงอยู่ส่วนหางอยู่ส่วนขาอยู่ส่วนตัวแล้วก็อยู่หรือว่าอยู่ส่วนตาใบหน้านะคะท้ายค่ะรูปนี้เป็นรูปนกมีคนบอกว่าเป็นนกที่สวยกว่าเวอร์ชั่นแรกนะคะนกตัวนี้มีวงกลมกี่อัน1อันถึงกันจริงหรือเปล่าวงกลมเนี่ยมันมีหลายขนาดนะคะ4อันไหน4อันอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวให้เพื่อนออกมานับดีกว่านะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูรูปนกแล้วก็ลองดูไปด้วยกันนะคะว่าวงกลมนี้มันมีกี่ขนาดจริงๆแล้วก็เห็นหลายขนาดอยู่นะคะให้เวลาคิดสักพักหนึ่งนะคะมีคนยืนยันว่า4อันลองมานับดูค่ะก็จะมีตัวนกใหญ่ๆสีเหลือง1อันใช่มีหัวนกเป็น2อันแล้วก็มีตาดำเล็กๆแอบจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มอีก2อันก็เป็น4อันแล้วมีอะไรอีกคะครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตูดนกหรืออาจจะเป็นหางนกก็ได้นะคะแล้วมีเพื่อนบอกครึ่งวงรีอีก6อันตัวนี้จริงๆตอนแรกทีเชอร์มองเป็นครึ่งวงกลมนะคะแต่ว่าพอมาประกบกันแล้วจริงๆยังไม่เป็นวงกลมเป็นวงรีว่าครึ่งวงรีเป็นปีกนกซึ่งใช้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6อันนะคะเหลืออะไรอีกคะที่เรายังไม่ได้นับเหลือมีวงรีด้วยนอกจากครึ่งวงรีก็มีวงรีก็คือตานกแล้วก็ใช่ค่ะปากนกนะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วรูปนี้ล่ะคะนกรูปนี้มีรูปเลขาคณิตหลายแบบเลยแล้วเวลาเราต่อนี้เราต่ออะไรก่อนคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะก็คือต่อตัววงกลมใหญ่ๆสีเหลืองก่อนสังเกตจากอะไรคะใช่แล้วค่ะว่าเวลาการวางเนี่ยเขาจะอยู่ ตรงด้านล่างสุดเลยเราก็จะต่อเขาเป็นอันแรกนะคะสุดท้ายเราก็จะตามมาด้วยสิ่งที่ทับเขาด้านบนไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นนกวงกลมสีน้ำตาลหรือสีเทานี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นตูดหรือว่าจะเป็นปีกครึ่งวงรีก็ได้นะคะเป็นลำดับที่2นะคะซึ่งลำดับที่2จะเห็นว่าหัวกลมๆหรือว่าครึ่งวงกลมที่เป็นตูดสามารถสลับที่กันได้นะคะเราจะต่อเจ้าตูดนกก่อนก็ได้หรือต่อหัวนกก่อนก็ได้สลับกันไม่เป็นไรนะคะเพราะเขาอยู่ในระดับหรือว่าระนาบเดียวกันนะคะองค์ประกอบไหนที่ขาดหายไปก็ยังเป็นนกอยู่ปากสามเหลี่ยมหายไปได้ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าหายไม่ได้ไม่งั้นจะเป็นนกหน้าตาแปลกๆสามเหลี่ยมอาจจะหายไม่ได้แล้วครึ่งวงกลมที่อยู่ตรงตูดนกหรือว่าตรงหางนกล่ะคะอาจจะหายได้หายแล้วก็ยังดูเป็นนกอยู่หรือว่าปีกครึ่งวงรีจำเป็นต้องมีถึง6อันไหมคะบางทีอาจจะมีแค่2อันคู่หนึ่งก็เพียงพอแล้วนะคะดังนั้นการแยกองค์ประกอบสำคัญมากค่ะเพราะว่าเวลาเราเห็นองค์ประกอบแต่ละส่วนแล้วแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรเราจะจัดลำดับความสำคัญได้ว่าถ้าสิ่งไหนอยู่แล้วจะทำให้รูปภาพสมบูรณ์สิ่งไหนหายไปก็ยังดูเป็นภาพอยู่ซึ่งก็อาจจะทดแทนด้วยรูปอื่นก็ได้หรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะคะ
1: ได้ลองทำแบบฝึกหัดหลายข้อแล้วนะคะทีเชอร์มีข้อแถมให้เล็กน้อยนะคะเพื่อให้เราสรุปบทเรียนกันได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะคะเด็กๆอาจจะเห็นข้อแถมของทีเชอร์บนกระดาษแล้วนะคะเห็นสัญลักษณ์ภูเขาตรงนี้ไหมคะนี่ภูเขาแล้วก็มีธงข้างบนตรงนี้นะคะตรงเมาส์สีชมพูที่ทีเชอร์ชี้อยู่นะคะแปลว่ามันก็จะท้าทายนิดนึงค่ะแต่ว่าความท้าทายนี้ทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะคะทีเชอร์มีรูปที่เป็นรูปสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายอะไรเอ่ยคล้ายแมลงใช่ค่ะแมลงนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบเยอะมากๆนะคะเป็นรูปเลขาคณิตด้วยนะคะดูให้ทีเชอร์หน่อยนะคะว่ามีรูปเลขาคณิตอะไรบ้างและมีอย่างละกี่อันเดี๋ยวจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะลองดูไปด้วยกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างและอย่างละกี่อันบางส่วนที่เชื่อแยกออกมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามานับไปด้วยกันค่ะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นสีเหลืองตรงนี้น่าจะใช้เป็นขาของน้องแมลงมีสามเหลี่ยมสีเหลืองที่จะใช้เป็นลายบนหลังของน้องแมลงนะคะมีสามเหลี่ยมสีดำใช้เป็นส่วนหางของแมลงนะคะแล้วมีรูปห้าเหลี่ยมที่ไหนหรือเปล่านะไม่มีแล้วมีวงกลมอยู่ที่ไหนอีกหรือเปล่าคะวงกลมเล็กๆสีดำใช่ค่ะอยู่ที่ดวงตานะคะเราแยกส่วนประกอบเหล่านี้แล้วก็ลองนับจำนวนให้หน่อยสิคะ

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้เป็นขามีทั้งหมด6รูปรูปสามเหลี่ยมที่เป็นเจ้าน้องลายบนแมลงล่ะคะลายบนหลังแมลงล่ะคะกะใช่9หรือเปล่ามานับทวนกันอีกทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9รูปจริงๆค่ะสามเหลี่ยมสีดำที่ใช้เป็นหางก็มีเพียงแค่1อันแล้วรูปห้าเหลี่ยมสีฟ้าล่ะคะไม่เห็นที่ไหนเลยสูมรูปได้นะคะแล้วตาที่เป็นเม็ดกลมๆสีดำแน่นอนพูดถึงตาก็ต้องมีรูปนะคะขาดอะไรไปคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะขาดลำตัวสีน้ำตาลนั่นเองซึ่งมีเชฟเป็นวงรีนะคะเมื่อเราแยกส่วนประกอบได้เราก็สามารถบอกได้นะคะว่าสิ่งที่เราใช้ทำขาแมลงก็คือสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองส่วนที่เราใช้ทำหางของแมลงก็คือสามเหลี่ยมสีดำแล้วส่วนที่เป็นดวงตาของแมลงล่ะคะจำได้ไหมเป็นตัวไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นตัววงกลมเล็กๆนะคะไม่ใช่วงกลมใหญ่นะวงกลมเล็กๆสีดำตรงนี้นะคะซึ่งเขาจะอยู่ตรงนี้นั่นเองจำได้ไหมตรงนี้เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะส่วนที่เป็นขาของแมลงเราใช้เชฟหรือรูปร่างเลยค่ะคณิตอันไหนเอ่ยสีคุ้นๆว่าเป็นสีเหลืองเนาะแต่สีเหลืองมีทั้งแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ด้วยหรืออันนี้ก็จะคล้ายๆหรือเปล่านะขาของแมลงใช้ไหนคะใช้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าดูจากรูปเนี่ยเขาก็จะมีเหลี่ยมมีมุมให้เราเห็นชัดเจนจะไม่ใช่ส่วนที่ลบมุมแบบนี้นะคะอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่ารายละเอียดขององค์ประกอบเนี่ยจริงๆอาจจะถ้ามีสีคล้ายกันเราก็จะมองไปที่คุณสมบัติอื่นด้วยนะคะเช่นขอบมุมเป็นยังไงรายละเอียดขององค์ประกอบเนี้ยลงลึกได้อีกไหมนะคะการแยกส่วนของเจ้าแมลงได้นะคะนี่จะถูกวางสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเล็กๆบนหลังแล้วสามเหลี่ยมที่วางบนลายของเจ้าแมลงเนี่ยวางเป็นลายของเจ้าแมลงเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่อันเดาได้ไหมคะลองวางดูไหมสามเหลี่ยมรูปนี้นะเราจะวางให้เป็นลายบนตัวของแมลงเราใช้สามเหลี่ยมนี้ทั้งหมดกี่รูปคาดเดาได้ไหมคะถ้าคาดเดาไม่ได้ใช้วิธีลองวางได้นะคะลองวางกันเลยค่ะตรงนี้หนึ่งรูปแล้วมันจะต่อไปได้อีกสักกี่แถวหน้า2รูป3รูป4รูป5รูปใช่ลายบนตัวแมลงในแบบภาพต้นแบบที่เราเห็นไหมคะยังไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเพียงเท่านี้จริงๆทำให้เราประมาณได้แล้วนะคะว่าเราจะวางสามเหลี่ยมเป็นลายบนตัวแมลงใช้สามเหลี่ยมทั้งหมดกี่อัน1น่าจะวางได้อันเดียวในตรงส่วนใกล้หัวเนาะแต่ว่าแถวที่2เราวางได้อีกอันนึงก็เป็น3อัน1 2 3 4 5 6 7 8 9เพราะฉะนั้นวางแค่นี้จริงๆก็ทำให้เรากะประมาณได้แล้วนะคะว่า3เหลี่ยมที่ต้องใช้วางบนตัวแมลงจะใช้ทั้งหมด9รูปนะคะสิ่งที่ทำเมื่อสักครู่นี้ถ้าจะเห็นว่าปัญหาของงานคืออะไรปัญหาของงานนะคะก็คือเราต้องการหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมบนลายที่เป็นลายของแมลงตัวนี้นะคะแต่ว่าเราเอาทุกอย่างมาคิดไม่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราโฟกัสก็คือจำนวนรูปสามเหลี่ยมที่ใช้เป็นลายบนตัวของแมลงแนวทางการจัดการของเราก็คือใช้ส่วนประกอบย่อยวางแล้วก็นับเพราะฉะนั้นการแบ่งเป็นส่วนประกอบย่อยๆหรือการเห็นองค์ประกอบย่อยๆว่าอ๋อเราใช้สามเหลี่ยมไซส์หรือรูปร่างขนาดนี้นะจะทำให้เราลองวางแล้วก็นับได้นะคะถึงเป็นแมลงตัวใหญ่ไซส์ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ลองวาง

างแล้วก็นับได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการแตกส่วนประกอบออกเป็นส่วนประกอบย่อยๆนะคะก็จะทำให้เราเห็นปัญหาชัดขึ้นนะคะแล้วก็หาแนวทางจากการจัดการปัญหาได้ชัดขึ้นเหมือนกันนะคะรูปสามเหลี่ยมเนี้ยวางบนตัวของแมลงวางไปจริงๆแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้คราวเนี้ยเหมือนรูปต้นแบบแล้วนะคะก็คือจะวางได้ทั้งหมด9รูปเลยนะคะนี่เหมือนรูปต้นแบบเลยนะคะเด็กๆก็จะใช้องค์ประกอบทางเลขาคณิตเหล่านี้แหละค่ะมาสร้างแมลงบางองค์ประกอบนะคะก็จะต้องคำนึงถึงวิธีการจัดเรียงด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียงแบบทุกชิ้นได้เท่ากันหมดนะคะบางชิ้นต้องวางไว้ก่อนที่จะวางชิ้นถัดไปนะคะเราเรียกวิธีการลำดับการวางแบบนี้ว่าลำดับขั้นตอนในการสร้างนะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการสร้างเจ้าแมลงตัวนี้แต่ถ้าเราวางลำตัวก่อนแล้วเราค่อยวางขามันก็จะเริ่มหน้าตาไม่เหมือนแมลงต้นแบบแล้วเพราะว่าจะเห็นขอบตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมาซึ่งแมลงต้นแบบจริงๆนะคะเขาจะไม่มีขอบโผล่ขึ้นมาเลยค่ะดังนั้นลำดับการสร้างเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะว่าเราจะวางรูปวงรีที่เป็นลำตัวแมลงก่อนไม่ได้นะคะเราวางขาก่อนแล้วเอาค่อยเอาลำตัวสีน้ำตาลที่เป็นวงรีมาทับนะคะเพราะฉะนั้นเราวางขาทั้ง6ข้างก่อนแล้วค่อยเอาลำตัวมาทับลำดับการสร้างจึงสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าเราลำดับผิดเราจะได้เจ้าแมลงที่หน้าตาไม่เหมือนต้นแบบเลยนี่ถ้าเราลำดับผิดมันก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะซึ่งไม่เหมือนต้นแบบเลยเราลองลำดับใหม่ดูไหมคะแมลงต้นแบบหน้าตาแบบนี้นะคะวางอะไรก่อนดีถึงจะได้หน้าตาของเขาเนี่ยคล้ายกับตัวต้นแบบทีเชอร์ให้เวลาคิดสักครู่นะคะมาดูกันค่ะว่าองค์ประกอบชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่จะประกอบร่างเป็นแมลงเราจะลำดับการต่อหรือว่าการสร้างเจ้าแมลงนี้ได้ยังไงนะคะเนี่ยดูรูปจริงไว้นะคะตรงฝั่งซ้ายมือนะคะรูปจริงของเราเป็นพี่แมลงหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปเขาจะหายไปแล้วนะคะปุ๊บเหลือเป็นแค่เงาดำๆนะคะมาลองต่อกันดูค่ะเราเรียงอะไรไว้เป็นลำดับแรกกันดีเมื่อครู่นี้เราลองต่อละก่อนตามด้วยขาซึ่งเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองเข้มสีเหลืองเข้มนะคะก็คือตรงนี้เห็นว่ามันไม่เวิร์กเลยมันจะเกิดขอบที่ไม่เหมือนของจริงเลยไม่เหมือนรูปต้นแบบเลยดังนั้นเราเริ่มต่อกันที่ขากันก่อนเลยนะคะวางขาไว้เป็นลำดับแรกก่อนตามด้วยลำตัวดีไหมคะต่อด้วยลายบนตัวพี่แมลงละกันต่อด้วยหางนะคะซึ่งวางซ้อนตรงลำตัวได้แล้วก็เจ้าลูกตาสองลูกที่วางอยู่กึ่งขอบตรงลำตัวพี่แมลงส่วนหัวนะคะดูซิว่าถ้าลำดับตามนี้นะคะ1เป็นขาของแมลงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2เป็นลำตัวพี่แมลงสีน้ำตาลที่เป็นเชฟวงรีนะคะ3เป็นลายบนตัวพี่แมลงที่ประกอบด้วย3เหลี่ยมทั้งหมด9อัน4หางพี่แมลงที่เป็น3เหลี่ยมสีดำนะคะแล้วก็ลำดับที่5เป็นลูกตาพี่แมลงที่เป็นวงกลมเล็กๆนะคะดูซิว่าต่อแล้วจะเหมือนภาพจริงหรือเปล่าไปลองต่อกันดูนะคะเริ่มต้นที่การเอาขามาวางไว้ก่อนเลยนี่ทีเชอร์พยายามต่อให้ตรงกับเงาที่สุดนะค

แต่ว่าก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะสองเดี๋ยวเราวางลำตัวใช่ไหมคะเป็นลำดับที่สองคำนี้ไม่เห็นขอบขาขึ้นมาแล้วแปลว่าลำดับน่าจะล่างขึ้นบนก็คือต่อขาก่อนลำตัวน่าจะใช่นะคะสามเราต่ออะไรจำได้ไหมคะลายบนหลังแมลงสามลายมีสามเหลี่ยมสีเหลืองอ่อนทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันเราก็เรียงซ้อนๆกันได้เป็นลายแบบนี้นะคะ4ต่อหางพี่แมลงซึ่งมันจะมีขอบเกินเข้ามาที่ลำตัวนิดนึงนะคะนั่นก็หมายความว่ามันอยู่ด้านบนของลำตัวสีน้ำตาลนะคะก็ถูกต้องแล้วนะคะส่วนลำดับสุดท้ายนะคะก็เป็นลูกตากลมๆ2อันซึ่งวางไว้ตรงส่วนด้านหน้าวงรีตรงนี้เลยค่ะก็เหมือนไหมคะอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวตรงนี้อาจจะต้องหุบขาเข้าไปนิดนึงนะคะแต่เอาเป็นว่าค่อนข้างใกล้เคียงต้นแบบเลยเนาะต้นแบบหน้าตาแบบนี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะคะจากตัวอย่างที่เราทำด้วยกันมาทั้งแบบฝึกหัดเรื่องของการตอบภาพนกนะคะซึ่งเป็นนกตัวนี้เลยการตอบภาพพี่ช้างซึ่งเราได้ทั้งระบายสีออกแบบเองด้วยนะคะแล้วก็ตัดกระดาษออกมาตอบด้วยแล้วก็การต่อพี่แมลงตรงนี้นะคะที่ทำไปกับทีเชอร์บนกระดาษเลยจะเห็นว่าลำดับนะสำคัญมากเลยถ้าเกิดว่าเราต่อชิ้นที่1ผิดชิ้นที่2ที่3ที่4ก็อาจจะทำให้เราไม่ได้รูปคล้ายคลึงกับรูปต้นแบบนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะวางชิ้นส่วนประกอบย่อยๆที่เป็นรูปเรขาคณิตลงไปอยากให้เราลองลำดับการต่อก่อนโดยคำนึงถึงการเรียงจากล่างขึ้นบนและเพราะเมื่อเรียงแล้วนะคะมันไม่เกิดการซ้อนทับกันใดๆที่มันทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นเช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าในกรณีรูปนกถ้าเราเอาต่อตาก่อนแล้วเราเอาส่วนลำตัวสีเหลืองวางทับเราก็จะไม่เห็นดวงตาเลยเพราะมันถูกทับด้วยวงรีสีเหลืองใช่ไหมคะเช่นกันกับรูปช้างเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีลำดับเหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราแยกส่วนประกอบย่อยๆจะทำให้เราเห็นว่าเราเรียงลำดับยังไงดีนะคะถึงจะได้ใกล้เคียงกับภาพต้นแบบมากที่สุดนะคะปัญหาที่เราแก้ในวันนี้ก็คือปัญหาว่าต่ออย่างไรเรียงลำดับอย่างไรถึงจะต่อได้เหมือนภาพต้นแบบมากที่สุดค่ะปัญหาการลำดับการต่อภาพถ้าทีเชอร์สรุปเป็นภาพรวมนะคะก็คืออันดับแรกเลยเราเห็นองค์ประกอบย่อยของรูปภาพก่อนเห็นว่าเป็นส่วนขาส่วนวางทับข้างบนลำตัวสีน้ำตาลอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ได้จากการที่เราเห็นองค์ประกอบย่อยๆมันเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันยังไงนะคะส่วนลำดับที่3ที่เราทำก็คือลองวิเคราะห์ดูแล้วก็ลองเรียงลำดับการต่อดูนะคะแล้วก็ลองต่อดูนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาการลำดับการต่อภาพที่เราได้ทำกันไปในแบบฝึกหัดนะคะตั้งแต่ต้นคาบเลยมาดูเรื่องของลำดับการสร้างอีกแบบนึงนะคะจะเห็นว่าบล็อกหน้าตาแบบนี้เราเล่นกันตั้งแต่เด็กเลยการต่อหรือการสร้างบล็อกให้ได้ประสาทแบบนี้เราคุ้นกันมากเลยค่ะแล้วก็เป็นการเรียงลำดับเหมือนกันบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าทำไมถึงเรียกว่าปัดเป็นการเรียงลำดับการสร้างใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียงจากล่างขึ้นบนเวลาเราต่อตึกใช่ไหมคะเราก็เรียงจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะโอ้ยมาดูการต่ออีกแบบนึงค่ะซึ่งเป็นการเรียงลำดับการสร้างเหมือนกันจะเห็นว่าบล็อกนี้เราคุ้นตากันมากเลยทำไมนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเราต่อบล็อกอย่างเงี้ยหน้าตาแบบนี้เลยตั้งแต่เด็กๆเลยซึ่งจริงๆแล้วทำให้เรานึกย้อนกลับไปและทำให้เรารู้ว่าเราลำดับการสร้างเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะเพราะเวลาเราจะสร้างปราสาทสวยๆสร้างบ้านสวยๆเราก็ต่อจากล่างขึ้นบนใช่ไหมคะในรูปนี้เราต่อแบบนี้ได้ไม่เอ่ยต่อบล็อกสีเขียวก่อนต่อหลังคาสีม่วงแล้วก็ต่อบล็อกสีฟ้าต่อบล็อกสีแดงต่อบล็อกสีม่วงอีกทีนึงแล้วก็ต่อบล็อกสีเหลืองอีกทีนึงได้ไหมคะได้นะคะเราลำดับแบบนี้ได้เป็น

ลำดับจากล่างขึ้นบนเทคนิคการลำดับอาจจะแตกต่างกันนะคะในภาพนี้เราลำดับการสร้างจากการที่ทำแต่ละส่วนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเช่นในรูปนี้เราจะเห็นว่ามีบล็อกที่เป็นลูกบาศก์สีเขียววางเป็นฐานของบ้านต่อเป็นส่วนแรกนะคะแล้วก็ตามด้วยหลังคาที่เป็นปริซึ่งสีม่วงต่อเป็นลำดับที่2นะคะทีนี้เราจะต่อบ้านหลังเล็กเสร็จเราจะมาต่อปราสาทสูงตรงนี้ละเราก็เริ่มจากบล็อกสีฟ้าเป็นลูกบาศก์สีฟ้าทึบสีฟ้าอันนี้นะคะเป็นลำดับที่3แล้วชั้น2ก็เป็นบล็อกสีแดงเป็นลำดับที่4ทีนี้ก็จะเสร็จตึกข้างบ้านตรงนี้แล้วปราสาทยังไม่เสร็จนะคะปราสาทยังมีส่วนที่เป็นปราสาทสูงอีกเราก็ต่อไปเลยค่ะบล็อกสีม่วงเป็นฐานตามด้วยบล็อกสีเหลืองเป็นชั้น2บล็อกสีแดงตรงนี้เป็นชั้น3บล็อกสีฟ้าเป็นชั้น4แล้วก็ส่วนอุโมงค์ไว้ชมวิวเป็นชั้น5แล้วหลังคาที่เป็นปริซึ่มสีเขียวเป็นชั้น6นะคะเพราะฉะนั้นปราสาทตัวเนี้ยสูงกี่ชั้นดีคะ1 2 3 4 5 6 6ชั้นเราต่อสีม่วงเหลืองแดงฟ้าม่วงเขียวตามลำดับแบบนี้นะคะทีนี้ในส่วนอุโมงค์นะคะที่มันเป็นจุดชมวิวเนี่ยมีทั้งสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีแดงคิดว่าสีไหนคะที่เราสามารถต่อเป็นเบอร์หนึ่งได้ตึงสีแดงนั่นเองเพราะทำไมนะคะสีแดงเขาอยู่ที่ฐานรากเนาะเราสามารถต่อสีแดงเป็นเบอร์หนึ่งได้นะคะถ้าเราอยากต่อประตูตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบล็อกหน้าตาแบบนี้ที่มีทั้งหมด3อันก็คือสีม่วงสีเขียวสีแดงสีแดงอ่ะเป็นตัวที่เราสามารถต่อเป็นลำดับแรกได้เลยเพราะมันวางอยู่บนฐานรากอยู่วางอยู่บนพื้นนะคะทีเชอร์ก็ให้เห็นการต่อหลายๆแบบนะคะที่จริงๆแล้วเราเล่นกันอยู่แล้วนะคะสามารถเอากิจกรรมนี้ไปเล่นที่โรงเรียนได้นะคะถ้าโรงเรียนมีบล็อกเวลาเราเล่นก็เราก็ต่อต้นแบบแล้วก็อาจจะมีฉากมาบังไว้แล้วก็ถามเพื่อนว่าเพื่อนลองทายซิว่าเราต่อสีไหนเป็นอันดับแรกสีที่ต่อเป็นอันดับแรกควรจะเป็นสีที่ตั้งอยู่บนชั้นล่างสุดนะคะหรือว่าชั้น1นั่นเองแล้วก็ถามถัดไปว่าชั้น2ล่ะฉันใช้สีอะไรหรืออะไรที่ฉันต่อเป็นลำดับ2หลังจากสีเขียวแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นบล็อกสีแดงก็ได้นะคะหลังจากสีเขียวฉันต่อสีอะไรฉันต่อสีแดงนี่ค่ะก็สามารถเอาไปทายสีแล้วก็เล่นกันได้กับเพื่อนที่โรงเรียนนะคะเชื่อว่าบล็อกอย่างนี้มีอยู่ทุกโรงเรียนเลยมาถึงช่วงแรกที่เราเคยเกริ่นกันเนาะว่าเก้าอี้มีหลายแบบเลยเวลาเราแยกส่วนประกอบเก้าอี้ได้เราจะรู้ว่าเก้าอี้อ่ะส่วนจะเป็นของมันก็คือส่วนขาส่วนเบาะนั่งส่วนพนักพิงก็มีได้นะแต่บางเก้าอี้อย่างเช่นเก้าอี้ทรงสูงแบบนี้ก็ไม่มีพนักพิงนะคะแล้วขาเก้าอี้อาจจะแตกต่างกันไปนะคะบางทีเป็นขาไม้บางทีเป็นขาไม้ที่งอได้หรือบางทีอาจจะเป็นรูปวงกลมก็ใช้เป็นขาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกส่วนประกอบเราจะเห็นความต่างที่น่าสนใจในการสร้างแล้วก็งานดีไซน์ที่ซ่อนอยู่ในการสร้างด้วยงานดีไซน์นี่แหละค่ะเป็นงานถนัดของสถาปนิกเลยเวลาเขาจะออกแบบเก้าอี้ตัวนึงให้ทั้งสวยแล้วก็สามารถนั่งได้อย่างแข็งแรงเขาก็จะมาวางโครงสร้างว่าขาใช้อะไรดีเบาะใช้อะไรดีพนักพิงใช้อะไรดีนะคะยกตัวอย่างนะคะว่าสมมุติเจ้าสีม่วงกับฐานขาสีฟ้าตรงนี้เป็นเก้าอี้แบบหนึ่งนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเบาะนั่งสีม่วงฐานที่เป็นทรงกระบอกสีฟ้าแท่งทรงกระบอกสีฟ้าซึ่งจะเจาะรูไว้แมทช์กับเจ้าเบาะนะคะแล้วก็มีเจาะรูนิดๆไว้สำหรับขันน็อตนะคะเพื่อให้ยึดติดกันแล้วก็แผ่นสีเทาตรงนี้เป็นแผ่นยึดติดของขาเก้าอี้นะคะแล้วก็เจ้าสีดำตัวนี้คือน็อตนะคะเราจะเริ่มต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีทีเชอร์เขียนองค์ประกอบให้ด้วยนะคะว่าเรามีเบาะ1อันเรามีขาทรงกระบอก3อันเรามีตัวยึดขาทั้งหมด3อันแล้วเราก็มีน็อตสีดำๆอีกอัน

0: เราจะตอบอะไรเป็นอย่างแรกดีมาดูกันค่ะว่าการต่อเก้าอี้ก็เริ่มจากขาก่อนนะคะเราต้องวางขาให้มั่นคงเนาะตามด้วยแผ่นยึดขาที่มีน็อตมาให้ด้วยนะคะเราประกอบน็อตเข้าไปเลย6ชิ้นแล้วก็ตามด้วยเบาะนั่งนี่เราก็จะได้เก้าอี้ตามแบบนั้นเลยนะคะจะเห็นว่าการเรียงลำดับการต่อจริงๆก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะจำได้ไหมคะว่ามีร้านเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อหนึ่งที่เขามักจะไม่ต่อให้เราแต่เขาจะเอาทุกอย่างใส่กล่องมาแล้วก็ให้เราต่อเองโดยที่เขาก็จะมีอินสตรักชั่นหรือว่าขั้นตอนวิธีการต่อให้มีของแยกเป็นเซตๆให้นะคะแล้วเราก็มีหน้าที่มาอ่านอินสตรักชั่นแล้วก็มาต่อตามลำดับนะคะที่เขากำหนดให้เพื่อที่จะให้ได้เก้าอี้รูปร่างรูปทรงในตามแบบที่สถาปนิกออกแบบมาเลยนะคะดังนั้นลำดับการต่อก็สำคัญนะคะแต่ก่อนที่จะไปที่ลำดับเราจะต้องแยกส่วนให้ได้ก่อนเพื่อที่จะจัดเซตจัดชิ้นจัดส่วนแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมาลำดับเป็นทีละขั้นตอนวิธีทำงานของสถาปนิกที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็คล้ายๆกับการต่อบล็อกที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้หรือการต่อภาพที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะทีเชอร์ก็หวังว่าการเรียนบทเรียนการแยกส่วนประกอบนี้นะคะจะทำให้เด็กๆเห็นประโยชน์ของการแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆพอมันเป็นส่วนย่อยแล้วเราเห็นความสำคัญของปัญหาเราเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันถูกจัดการได้ในทีละส่วนนะคะอย่างเช่นการเรียงลำดับเป็นต้นนะคะก็เดี๋ยวกลับไปสรุปอีกทีพร้อมกันกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ทีเชอร์ได้มาแชร์กับพวกเรามาให้ความรู้พวกเราแล้วก็ได้ทำกิจกรรมไปด้วยนะคะก็คือการได้เห็นว่าวิธีคิดแบบหนึ่งหรือว่าวิธีคิดที่เราแยกองค์ประกอบออกมาเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยหนึ่งก็คือเราเห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะสองก็คือพอเราเห็นองค์ประกอบย่อยเราจัดการกับปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการลำดับการสร้างที่เราต้องเรียงจากล่างขึ้นบนหรือว่าปัญหาเรื่องของถ้าอะไรขาดหายไปเราจะเอาอะไรมาทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกองค์ประกอบส่วนย่อยเนี่ยจะทำให้เรารู้บทบาทหน้าที่และความสำคัญแล้วก็จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้นค่ะทวนกันอีกครั้งนะคะตั้งแต่เปิดคาบมาเลยเราได้จำแนกแล้วทีเชอร์ถามว่าแต่ละรูปมีองค์ประกอบรูปเลขานิดอะไรบ้างซึ่งเด็กๆตอบได้อย่างถูกต้องเลยแล้วก็เด็กๆก็สื่อสารการสร้างภาพให้ทีเชอร์ได้รับทราบด้วยว่าเราเรียงอะไรก่อนหลังนะคะแล้วก็ยังได้สื่อสารการสร้างภาพพร้อมกับระบุรูปเลขาคณิต2มิติที่ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ทำไปด้วยกันได้คิดไปด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ท้าทายกับโจทย์ยากๆไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขอจบห้องเรียน Coding for Better Life เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมว่าต่อได้ไหมต่ออย่างไรมีต่อคาบ2นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

าพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะ DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาทำสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองและที่สำคัญมีชิ้นเดียวในโลกด้วยน้องสนใจกันหรือยังคะสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ของเราก็คือสมุดทำมือ DIY และกระเป๋ามอนสเตอร์และสิ่งแรกที่เราจะทำนะคะนั่นก็คือสมุดทำมือ DIY ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยสำหรับอุปกรณ์ทำสมุดทำมือนะคะอย่างแรกเลยคือกระดาษชานอ้อยและกระดาษสีค่ะสองคือกรรไกรและคัตเตอร์ที่เจาะกระดาษเชือกป่านไหมพรมดินสอยางลบไม้บรรทัดสีไม้หรือปากกาสีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือแผ่นรองตัดค่ะเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วนะคะน้องๆเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอย่างแรกเลยน้องๆเอากระดาษสีมานะคะเราจะใช้สีเดียวทั้งเล่มก็ได้หรือว่าจะหลายสีก็ได้พี่โบจะใช้หลากหลายสีเลยหรือว่าถ้าน้องๆชอบสีไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถเอามามากกว่านี้ก็ได้พี่โบจะพาน้องๆทำสมุดขนาด A5 นะคะซึ่ง A5 เนี่ยคือขนาดครึ่งหนึ่งของ A4 ค่ะนี่ A4 พอพับครึ่งปุ๊บเป็น A5 เลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำการตัดให้ทุกอันเท่ากับ A5 ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆเมื่อเราใช้อุปกรณ์ของมีคมอย่างคัตเตอร์หรือกรรไกรควรเรียกผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่นะคะมาช่วยเราทำค่ะแล้วก็จะกรีดตามรอยตรงกลางนะคะตัดให้ครบทุกแผ่นเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้กระดาษสีไซส์ A5 ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้จากนั้นเราจะพักตรงนี้ไว้ก่อนค่ะแล้วเราไปทำหน้าปกสมุดกันนี่เลยกระดาษชานอ้อยจะเป็นกระดาษลักษณะแข็งแบบนี้นะคะมันจะแข็งกว่ากระดาษ A4 นะปกสมุดของเราจะมีอยู่2ด้านใช่ไหมคะด้านหน้ากับด้านหลังเราจะมาทำการวัดขนาดก่อนโอเคค่ะทีนี้เมื่อเราวัดขนาดปกสมุดทั้งข้างหน้าและข้างหลังของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาตัดกระดาษชานอ้อยต้องใช้แรงมากกว่ากระดาษ A4 ธรรมดานะคะต้องระมัดระวังมือให้ดีเลยเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ปกสมุดเรียบร้อยแล้วน้องๆทำตามกันทันไหมคะถ้าทันเดี๋ยวพี่ไปต่อเลยนะพี่บอกว่ามีชิ้นเดียวในโลกเนี่ยมันมีชิ้นเดียวจริงๆนะคะเพราะว่าพี่อ่ะจะใช้รูปตัวเองในการทำปกหน้าตาเหมือนกันไหมอันนี้พี่นะอันนี้ไม่ใช่ก็นี้นะคะค่อยๆตัดนะคะน้องๆเดี๋ยวหน้าเราเบี้ยวต้องเล็มดีๆให้สวยงามพี่โบตัดจะเสร็จแล้วนะนี่เลยพี่โบตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาทำการแปะลงไปค่ะแล้วก็อย่างตรงเนี้ยจะมีที่ว่างเหลือนะคะน้องๆ อย่างนี้เราก็สามารถเติมตุ๊กตุ่นตุ๊กตาหรือว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะคะเพื่อให้มันเป็นสมุดแค่ของเราค่ะออกแบบได้หมดเลยอย่างนี้พี่โบมีชื่อแล้วก็มีรูปตัวเองด้วยแล้วก็มีโยงลูกศรมาด้วยว่าเนี่ยฉันชื่อโบ๊ทเองโอเคถ้าเสร็จกันแล้วเราจะมาประกอบสมุดกันค่ะเราจะทำการเจาะกระดาษค่ะทีนี้เมื่อเราเจาะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาทำการร้อยเชือกน้องๆจะร้อยด้วยเชือกก็ได้หรือจะร้อยด้วยไหมพรมก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยเพราะมันคือสมุด DIY ของเรานั่นเองก็ตัดแต่งให้เรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะสมุดทำมือ DIY ของเรานี่นะคะสมุดของเราก็จะเป็นกระดาษสีที่เราต้องการเลยค่ะเมื่อเรามีสมุดทำมือ DIY เรียบร้อยแล้วนะคะเรายังขาดอีกอย่างนึงค่ะนั่นคือกระเป๋ามอนสเตอร์ถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ทำกระเป๋ามอนสเตอร์กันเลยสิ่งที่ต้องมีคือกระเป๋าดินสอกระดาษลังกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางของตกแต่งต่างๆเช่นริบบิ้นไข่มุกลูกตาตกแต่งกระดุมกระดิ่งเป็นต้นค่ะถ้าทุกคนเตรียมของพร้อมแล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยอันดับแรกนะคะน้องๆเอากระดาษลังมาค่ะแล้ววัดขนาดกระดาษให้พอดีกับขนาดของกล่องดินสอของเรา
อย่างอันนี้พี่ก็จะวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเหลือพื้นที่ในการจับของเราด้วยนะคะเล็กน้อยสักประมาณ 1-2 ซมค่ะเราจะทำการมาร์กจุดเอาไว้เห็นไหมคะรอยของพี่เมื่อเราลองความแล้วเราก็จะมาพันไหมพรมกันค่ะไหมพรมเนี่ยเราเลือกตามสีที่เราชอบได้เลยนะคะนี่แล้วพี่โบก็จะพันไหมพรมให้เท่ากับตรงที่พี่วัดจุดเอาไว้ค่ะน้องพยายามพันให้มันแน่นๆ นะคะตัวก่อนดินสอมอนสเตอร์ของเราจะได้มีขนปุกปุยแล้วก็แน่นพอดีค่ะเมื่อเราพันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะตัดปลายออกแล้วก็หนีบด้วยคลิปค้างเอาไว้ก่อนค่ะอันนี้คือด้านข้างของกระเป๋าเราใช่ไหมคะพอมาส่วนของด้านหน้ากับด้านหลังอะค่ะน้องๆก็ทำเหมือนเดิมเลยคือเอากระดาษลังขึ้นมาแล้วก็วัดขนาดให้พอดีกับความยาวของกระเป๋าจากนั้นเว้นที่สัก 1-2 ซมเอาไว้จับนะคะแล้วก็พันไหมพรมเหมือนเดิมเลยนี่เดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูนะคะอันนี้คือตัวที่พี่พันเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเหลือที่ในการจับเอาไว้ทั้ง2ด้านเมื่อเราทำอย่างนี้ครบทั้งหมดแล้วนะคะเราจะทำการแปะลงไปบนกล่องดินสอของเราด้วยกาวยางนั่นเองเดี๋ยวพี่จะทำการแปะแบบนี้นะคะทำด้วยน้องๆติดไหมพรมให้รอบกล่องดินสอของเราเลยกับการติดไหมพรมของพี่โบน้องๆเสร็จกันหรือยังนี่เลยนะคะตอนนี้พี่โบติดครบรอบเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนี้เราเหลือขั้นตอนอะไรอีกถูกต้องนะคะขั้นตอนตกแต่งนั่นเองทีนี้พี่โบก็จะใช้ดวงตาเพื่อเป็นมอนสเตอร์ของเราในวันนี้นะคะนี่เลยเราจะตกแต่งแบบนี้ทากาแปะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆติดเข้าไปแม้นี้ก็จะเป็นเหมือนผมของมอนสเตอร์เนาะส่วนตัวเนี้ยก็คือหน้าของมอนสเตอร์เราทากาวเยอะๆมันจะได้ติดแน่นๆเสร็จแล้วมอนสเตอร์ของพี่โบน่ารักไหมคะเมื่อตอนนี้นะคะเราเสร็จกันพร้อมเรียบร้อยแล้วหลังจากการอย่างเสร็จนะคะน้องๆเราต้องเก็บอุปกรณ์ให้สะอาดนะคะนี่ตอนนี้เราก็มีทั้งกระเป๋ามอนสเตอร์แล้วก็สมุดโน้ต DIY เรียบร้อยแล้ว

0: คะสิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกันในวันนี้เนี่ยง่ายนิดเดียวแล้วที่สำคัญนะมันมีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยแล้วน้องๆนะคะคนไหนที่ทำตามกันแล้วทำเป็นแล้วเราสามารถเอาไปสอนเพื่อนๆที่โรงเรียนได้ด้วยนะน่าสนใจแล้วสิเพื่อนๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะน้องๆและน้องๆคนไหนนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสมุดกับกระเป๋ามอนสเตอร์อย่าลืมนะคะส่งรูปมาให้พี่โบดูได้ทางเพจมหิดล Channel พี่โบรอดูอยู่นะที่สำคัญเรากติกาเดิมค่ะคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้แน่นอนและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและในวันนี้พี่โบนะคะจะพาน้องๆมาประหยัดกันค่ะถูกต้องนะคะเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยเป็นของที่เราใช้กันแล้วค่ะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะอุปกรณ์ในการทำเนี่ยน้องๆต้องคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันคือไม้ไอติมนั่นเองเมื่อเรากินไอติมเสร็จแล้วนะคะน้องๆเก็บไม้เอาไว้ค่ะเก็บไว้ให้หมดเลยเพราะว่าพี่โบ๊ทอ่ะจะเอาไม้เหล่านั้นมาสร้างเป็นบ้านไอติมกันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์ที่เหลือกันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านไม้ไอติมอย่างแรกเลยที่สำคัญก็คือไม้ไอติมกาวกรรไกรสีเมจิกหรือสีอะคริลิกคัตเตอร์และเมื่ออุปกรณ์พร้อมใจพร้อมไปลุยกันเลยค่ะมาถึงขั้นตอนแรกของเราพี่โบก็จะเอาไม้ไอติมมาทาสีกันพี่โบล่ะชอบบ้านที่มีสีสันมากๆเลยนะคะพี่โบก็จะทาสีไม้ไอติมเนี่ยให้มีหลากหลายสีเลยนี่เลยตอนนี้พี่โบก็ทาสีไม้ไอติมของพี่โบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมล่ะคะมีหลากสีสันมากเลยเนาะแล้วถ้าน้องๆทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาไปขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราจะเอาไม้ไอติมไปประกอบกันโดยเริ่มแรกน้องวางไม้ไอติมไว้ก่อนเลยนะคะหยอดกาวทั้ง4มุมเลยค่ะน้องเมื่อน้องๆหยอดกาวเสร็จเรียบร้อยก็เอาไม้ไอติมของ

กบลงไปเลยให้ทั้งสองฝั่งพอดีกับความยาวของไม้ไอติมนะคะแบบนี้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะโอเคเราจะรอแป๊บนึงนะคะจนไม้ไอติมของเราแห้งค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะน้องๆขั้นตอนต่อไปนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำผนังกันค่ะโดยหน้าตาของมันนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้เลยอันดับแรกเลยนะคะทากาวไปเลยค่ะทาทั้งสองฝั่งเลยนะคะน้องๆจากนั้นเราก็เลือกสีไม้ที่ชอบค่ะแปะลงไปเลยติดเสร็จเรียบร้อยกดๆที่มุมทั้งสองข้างด้วยนะคะน้องๆมันจะได้ติดสนิทค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวแห้งขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเราจะมาทำจั่วบ้านกันค่ะเราจะทำเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแบบนี้เลยนะคะทำทั้งหมด2อันค่ะน้องๆโดยอันดับแรกเราก็จะติดกาวลงไปก่อนแล้วก็ติดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะหย่อนกาวอีกอันนึงนะคะไว้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะแล้วก็ประกบลงไปเลยเดี๋ยวเราจะรอมันแห้งนะคะและเมื่อเราติดกาวจนแห้งสนิทนะคะน้องๆสามเหลี่ยมหน้าจั่วของเราเนี่ยก็จะออกมามีรูปร่างแบบนี้เลยทีนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด2อันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาสามเหลี่ยมตรงเนี้ยไปติดให้เป็นหลังคาบ้านกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเอาสามเหลี่ยมของเราค่ะทากาวนะคะน้องๆเทไปที่ไม้ไอติมของเราเลยตรงส่วนฐานจากนั้นก็ประกบลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกาวแห้งบ้านเราจะได้แข็งแรงแล้วก็ทำอีกอันนึงเหมือนกันเลยค่ะกันอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะจับกันไว้แบบนี้ก่อนเราก็จะติดอีกฝั่งหนึ่งค่ะน้องๆถ้าเหมือนเดิมเลยเทกาวลงไปก่อนประกบสามเหลี่ยมของเราลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้ค่ะแล้วก็รอจนกว่ามันจะแห้งและเมื่อตอนนี้หลังคาของเราแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆต่อไปเราจะมาทำสามเหลี่ยมหน้าจั่วกันเอาไม้ไอติมมาค่ะแล้วก็ตัดครึ่งตรงกลางเลยพยายามเอาให้มันได้กลางพอดีนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาหัวมุมตรงนี้ค่ะน้องๆแปะลงไปเลยโดยการที่เราจะทากาวนะคะน้องๆแล้วเราก็จะแปะลงไปเรื่อยๆเลยเวลาแปะนะคะน้องๆกดเอาไว้ค่ะให้แน่นๆรอจนกว่ามันจะแห้งนะคะต่อไปนะคะน้องๆเวลาเราวางเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันจะมีส่วนที่เกินอยู่เรานะคะจะทำการตัดส่วนที่เกินออกไปค่ะให้มันมีความยาวเท่ากันทั้งหมดก็คือตามเส้นอันแรกนี้เลยไปทำกันเลยค่ะ

ำแบบนี้นะคะน้องๆทั้ง2ด้านเลยค่ะมาถึงการทำตัวบ้านกันแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนเนี่ยจะตัดเป็นหน้าต่างแล้วก็ประตูเอาไว้ก่อนเลยค่ะโดยที่หน้าต่างนะคะเราจะใช้3ไม้ไอติมค่ะวาดลงไปเลยจากนั้นนะคะมาที่ประตูกันค่ะประตูเราจะใช้ทั้งหมด4ไม้ไอติมประตูพี่โบก็จะวาดให้มันตรงกึ่งกลางของไม้ไอติมเลยจากนั้นนะคะเราจะทำการตัดออกค่ะด้วยคัตเตอร์เราจะกรีดลงไปเลยเพื่อให้มันเป็นช่องนะคะของประตูแล้วก็หน้าต่างค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าของมีคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคัตเตอร์หรือกรรไกรมันอันตรายน้องๆควรจะให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะมาพี่โบขออีกรอบนึงโอเคแล้วถ้าน้องๆตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปประกอบตัวบ้านกันเลยแบบนี้เลยนะคะน้องๆใช้ด้านสันค่ะเราจะทากาวลงไปแล้วก็ประกบกันให้ครบทั้ง4ด้านค้างเอาไว้นะคะกดเอาไว้จนกว่ากาวจะแห้งค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด4ด้านให้เกิดเป็นตัวบ้านค่ะเราก็จะไปเอาหลังคานะคะมาประกอบติดกันเพื่อให้เกิดเป็นตัวบ้านที่สมบูรณ์แบบกดให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบ้านของพี่โบ๊ทเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเห็นไหมบ้านของพี่โบ๊ทเนี่ยสีสันสดสวยงดงามมากๆเลยแต่วันนี้นะคะของที่พี่โบ๊ทนำมาทำเนี่ยมันยังไม่หมดแค่นี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆ นะคะเอาของเก่าของเราเนี่ยมา DIY เพิ่มขึ้นอีกค่ะและนั่นก็คือการแปลงโฉมเสื้อผ้าเก่าของเรานั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆมีแค่2อย่างคือ1เสื้อผ้าตัวเก่าของเราและ2กรรไกร

ัดผ้าค่ะน้องๆเตรียมพร้อมกันหรือยังนี่เลยเสื้อผ้าตัวเก่าของพี่โบ๊ทเป็นเสื้อยืดค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะมาพาน้องๆแปลงโฉมกันไปดูขั้นตอนการทำกันเลยพี่โบ๊ทบอกเทคนิคก่อนเลยเรานะคะจะต้องดึงเสื้อให้ตึงที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะหรือว่าถ้าน้องๆมีคนอยู่ที่บ้านตอนนี้ไปขอให้เขามาช่วยดึงเสื้อเอาไว้นะคะจากนั้นเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะทำการตัดตรงช่วงปลายค่ะตัดขึ้นมาเป็นตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆให้เหมือนกับหนวดปลาหมึกอ่ะพอจะเห็นภาพกันไหมคะน้องๆคะเวลาตัดเนี่ยระวังนิ้วตัวเองด้วยนะในการตัดนะคะจะตัดมาประมาณคืบหนึ่งความหนาของเราเนี่ยจะหนาเท่าไหร่ก็ได้เอาตามที่น้องๆชอบเลยตอนนี้พี่โบ๊ทก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆมาถึงขั้นตอนต่อไปแล้วค่ะเราจะมาทำการมัดปมกันโดยเราจะจับมานะคะทั้งหมด2เส้นแล้วก็มัดปมทั้งหมด2ปมค่ะแค่นี้เองเป็นไงคะง่ายไหมเอ่ยเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งตัวเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมล่ะคะง่ายนิดเดียวเลยทำแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสวยไหมคะแค่นี้เราก็จะสามารถมีเสื้อผ้าใหม่ใส่ได้อย่างสวยงามแล้วล่ะค่ะน้องๆไม่จำเป็นว่าจะต้องไปซื้อตัวใหม่เลยนะคะแค่เราเอามาคลิกนิดเดียวก็ได้ตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วค่ะ

สำหรับ2สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้เห็นไหมล่ะคะว่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะและที่สำคัญทั้งประหยัดด้วยเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยและถ้าน้องๆคนไหนนะคะทำตามพี่โบ๊ทในวันนี้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งรูปภาพมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะพี่โบ๊ทรอดูอยู่ส่งมาทางไหนคะน้องๆถูกต้องทางแฟนเพจมหิดล Channel เลยนะคะพี่โบ๊ทอ่ะจะส่งของรางวัลไปให้น้องๆที่ทำสวยถูกใจพี่โบ๊ทอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุด

วก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
3: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่

เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

Hi guys, how you guys doing out there? Good, very good, extremely good. สวัสดีครับผมวันนี้เจอกับครูพี่พีอีกแล้ว and for this video we are going to study about ประโยคขอร้องและก็ประโยคคำสั่งนั่นเองในวิดีโอนี้เราจะเรียนกัน2ประโยคนี้นะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา let's go เอาเลยนะฮะผมมาดูคำแรกเลยคุ้นๆกันไหมฮะนักเรียนคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยPlease ถูกต้องนะฮะ very good please แปลว่าได้โปรดนั่นเองจะใช้วางไว้ข้างหน้าหรือไว้ท้ายประโยคก็ได้ซึ่งมันจะทำให้ประโยคของเราเนี่ยมีความสุภาพมากยิ่งขึ้น for example ตัวอย่างเช่น please listen to the teacher นะ please listen to the teacher นะกรุณาฟังคุณครูหรือ listen to the teacher please listen to the teacher please นะครับน้องนักเรียนเนาะกรุณาฟังคุณครูด้วยแต่นักเรียนอย่าลืมหนึ่งอย่างนะครับผมนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนเอา please มาใส่ในข้างท้ายประโยคเนี่ยนักเรียนอย่าลืมคอมม่าด้วยก็แล้วกันนะครับผมเป็นยังไงง่ายเนาะโอเคไปเลย sorry เรามาดูตัวอย่างประโยคคำสั่งกันดีกว่าพร้อมกับความหมายของมันกันเลยตัวอย่างแรก please tell me your name please tell me your name แปลว่ากรุณาบอกชื่อของคุณหน่อยถ้าเราไม่มีคำว่า please เนี่ยมันก็จะกลายเป็นประโยคที่อาจจะยังไม่ค่อยสุภาพมากสักเท่าไหร่เช่น tell me your name บอกชื่อเธอมาสิมันก็ยังไม่สุภาพนะเนี่ยเนาะเราก็เลยใส่เป็น please ลงไปส่วนหน้าของประโยคหรือส่วนท้ายประโยคก็ได้เนาะอีกสัก 1-2 ตัวอย่างมาดูสิ please close the door กรุณาปิดประตูด้วยนะอันนี้3 please turn offthe light กรุณาปิดไฟด้วยแล้วเราอยากเปิดไฟเหรอฮะนักเรียน turn on the light นั้นในห้องเรียนหรือเลื่อนขึ้นอีกนิดนึงนะ don't use the phone ห้ามใช้โทรศัพท์อันนี้อาจจะคำสั่งที่อยู่ในห้องเรียนเนาะเวลาที่เราเรียนอยู่ในครูก็อาจจะบอก don't use the phone นะห้ามใช้โทรศัพท์หรือไปสอบเนี่ยเขาก็ห้ามใช้โทรศัพท์เหมือนกันใช่ไหมฮะนักเรียนอันต่อไป don't smokethis is a very important very important เลยนะเรียนอันนี้เนี่ยห้ามสูบบุหรี่ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามในห้องเรียนหรือที่บ้านก็นักเรียนก็ห้ามสูบบุหรี่เนาะอันรูปต่อไปรูปสุดท้าย don't cross the road ห้ามข้ามถนนเพราะถนนนั้นอาจจะเป็นถนนไฮเวย์รถขับเร็วปิ้วเพราะนั้นเราก็ไปใช้สะพานลอยก็แล้วกันเนาะต่อไปมาดูฝึกฝนกันบ้างนะฮะนักเรียนเรามาดู practice one กันบ้างเขาสั่งเราว่าอย่างไร match the given sentences to the picture เขาบอกว่าเขามีประโยคมาให้เราให้เรานำประโยคมาใส่ให้ตรงกับรูปภาพนั่นเองไปดูข้อ1 don't eat in class ห้ามทานอาหารในห้องเรียน which picture รูปไหนฮะนักเรียนช่วยกันดูฮะช่วยกันดูรูปไหนเก่งมาก very good นี่เลยกำลัง enjoy กับการกินมากข้อนี้ห้ามนำอาหารมากินในห้องเรียนตรงกับรูปนี้ข้อที่2 don't fight ปกติคำว่า fight แปลว่าต่อสู้เหมือนบัวขาวใช่ไหมนักเรียนแต่ในที่นี้แปลให้สวยๆหน่อยแปลว่าห้ามทะเลาะกันรูปไหนฮะห้ามทะเลาะกันฝั่งนู้นหรือเปล่าถูกต้องแล้วฮะคือรูปนี้เลยตอบ don't fight ห้ามทะเลาะกันห้ามต่อยตีกันห้ามใช้ความรุนแรงนั่นเองข้อที่3ข้อ C-cat don't make noises ห้ามส่งเสียงดังรูปไหนฮะนักเรียนพิวพิวพิวพิวพิวถูกต้องไหมฮะรูปนี้เลยใส่ไปเลยข้อ D C ครูพี่ขอโทษ sorry ข้อ C ข้อ D-dog don't run in class ห้ามวิ่งในห้องเรียนรูปไหนฮะห้ามวิ่งในห้องเรียน excellent รูปนี้เลยนี่ห้ามวิ่งปุ๊บดีข้อ E เขาบอกว่า don't write on the wall don't write on the wall wall ตัวนี้แปลว่ากำแพงนักเรียนห้าม write ห้ามเขียนข้อความเขียนอะไรก็ตามบนกำแพงห้ามเขียนรูปไหนฮะ which picture ฮะ very good this picture ข้อนี้เลย E อันต่อไปPlease keep the board clean นะกรุณาลบกระดานด้วยทำให้กระดานมันสะอาดอยู่ตลอดเวลาอันไหนฮะนักเรียน TikTok TikTok รูปนี้ใช่ไหมเก่งมากครับผมไปต่อไป
please raise your hand to speak ถ้ามีคำถามหรือถ้าอยากจะพูดอะไรให้ raise your hand แปลว่าอะไรลูกให้ยกมือขึ้นเสร็จแล้วก็ค่อยพูดรูปไหนฮะ TikTok นี่เลย two boys ใช่ไหมเด็กผู้ชายสองคนนี้ถูกต้องเป็นข้อ G ถูกไหมถูกต้องแล้วทีนี้ไปดูข้อ H กันบ้างนะนักเรียน please listen to the teachers carefullyกรุณาฟังคุณครูอย่างตั้งใจฟังให้ดีๆรูปไหนฮะฟังให้ดีๆติ๊กตักติ๊กตักรูปนี้เลยขยับนิดนึงนี่ข้อนี้ตอบเลยถูกต้องอันสุดท้าย please throw the rubbish into the bin เอาขยะไปทิ้งลงถังขยะรูปไหนฮะเหลืออยู่อันเดียวรูปนี้ถูกต้องครับใส่เลยข้อไอ้ไปแล้วง่ายไหมนักเรียนง่ายมากเนาะไปดู practice 2 write the given phrases into the right column เขาบอกว่าให้เขาจะให้คอลัมน์เรามา I should กับ I should not เนาะแล้วก็จะมีวลีมาให้เราให้เราเนี่ยเอาวลีค่ะ

คำเหล่านี้เนี่ยมาใส่ให้มันตรงกับคอลัมน์ซึ่ง I should เนี่ยแปลว่าฉันควรจุดๆๆส่วน I should not หรือ I shouldn't เนี่ยแปลว่าฉันไม่ควรจะจุดๆๆไปดูอันแรก Eat in class นักเรียนคิดว่าเราควรหรือเราไม่ควรที่จะกินในชั้นเรียนฮะแน่นอนเราไม่ควรจะกินในห้องเรียนใช่ไหมนักเรียนเอามาเขียนเลย I should not eat in class ข้อที่2 review lessons ทบทวนบทเรียนควรหรือไม่ควรนักเรียนแน่นอนควรเป็นอย่างยิ่งนะนักเรียนเนาะ I should นี่review อุ้ยเขียนไม่พอเขียนตรงไหนดี reason ตรงนี้ขีดค่าเราใช้ไปแล้วอันที่เหลือนักเรียนไปตอบให้เสร็จให้สมบูรณ์เดี๋ยวคุณครูพีช่วยแปลก็แล้วกันเนาะ throw trash on the floor ทิ้งขยะลงพื้นควรหรือไม่ควรให้นักเรียนต้องรู้แล้วนะ keep the board clean ลบกระดานหรือทำกระดานให้มันสะอาดข้อที่3 fight I should fight ไหมฉันควรต่อสู้ฉันควรทะเลาะกันไหมหรือ I should not fight ไม่รู้นักเรียนมาเติมให้ถูกนะฮะ play tennis in classเล่นเทนนิสในห้องเรียนคุณพระนักเรียนควรหรือไม่ควรฮะเอามาใส่ให้ถูกต้องนะข้อต่อไป listen to teacher ให้ตั้งใจฟังคุณครูเวลาคุณครูสอนควรหรือไม่ควรนะข้อต่อไป empty the trash trash bin เอาถังขยะที่มันมีขยะเต็มทั้งหมดเนี่ยเอาไปทิ้งควรหรือไม่ควรฮะนักเรียนทำเวรตอนเย็นน่ะต้องรู้แล้วนะเดี๋ยวคุณครูพีจะไปตรวจนะ nextPractice 3 complete the dialogue จะมี dialogue นี่1 2 3มีอยู่3 dialogue มี3 conversation คุยกันเนาะ A วลีเนี่ยเขาให้วลีเรามา A B C เนาะนักเรียนเนาะ make yourself at home แปลว่าตอนนั้นทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านของตัวเองเลยประมาณนี้เนาะ make yourself at home ข้อ B บอก go outside ออกไปข้างนอกข้อ C บอก have lunch lunch นี่อาหารอะไรฮะนักเรียนอาหารเช้าป่ะหรือเย็นหรือกลางวันอาหารอะไรกันแน่ TikTok อาหารกลางวันถูกต้องนะฮะ lunch อ่ะมาดูอันแรกโอ้ง่ายมาก I'm hungry hungry แปลว่าอะไรฮะนักเรียนฉันหิวอันไหนดีฮะมีอยู่อันเดียวชัดเจน obvious มาก obviously มากตอบข้อ C ครับถูกต้องฮะนี่เลยเอามาใส่สีอะไรดีเอาสีเขียวบ้างสีเขียวเหนียวซับนี่ C cat นะ I'm hungry let's have lunch ไปกินอาหารกลางวันกันเถอะนะมาดู conversation ที่2 dialogue 2นะเขาบอกว่า please จุดๆ B บอก thank you very much ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆค่ะทำไงดีคำตอบคือข้อที่ A B ดูอีกสัก1ตัวอย่างก็ละกันเนาะ complete the dialogue เหมือนกันเขาบอกว่า John was sick John นี่ป่วย and he went to see a doctor แล้วก็ไปหาหมอ John บอก I feel cold andI have a headache too นะบอกหมอครับผมหนาวแล้วผมก็ปวดหัวด้วยหมอเลยบอกว่า let me see ขอหมอตรวจหน่อยสิใส่หูฟังขอหมอตรวจหน่อยสิหมอก็เลยบอกว่า you have a fever คืออะไรฮะนักเรียนไข้หมอบอกจอนว่าจอนเธอเป็นไข้นะจุด and take this medicine เติม s ด้วยแสดงว่ามียาหลายตัวหลายเม็ดนะนักเรียนเนาะให้คุณหมอเนี่ยให้จอนทำอะไรสักอย่างแล้วก็บอกว่าให้กินยาด้วยจอนบอก thank you doctor โอ้ขอบคุณมากครับหมอI do that เดี๋ยวผมจะทำตามเลยนักเรียนคิดว่าจะตอบอันไหนฮะข้อ1เขาบอกว่า you should take a rest เธอควรพักผ่อนข้อ2 you should take a bath เธอควรอาบน้ำข้อ3 you should brush your teeth ควรไปแปรงฟันข้อ4 you should drink cold water เธอควรดื่มน้ำเย็นนะโอ้โหจอนเป็นไข้จอนควรทำอะไรฮะนักเรียนต้องกินยาแล้วก็ต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอตอบข้อที่1ถูกต้องเลยเก่งมากฮะข้อต่อไปทีนี้เรามาดูตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตที่นักเรียนอาจจะต้องไปเจอกันบ้างเนาะนักเรียนเนาะเขาบอกว่า in an English class ในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ Daniel and Mr. Steve เนี่ยคุยกัน Daniel บอกว่า skiing is very exciting โอ้ยกีฬาสกีอิ่งเนี่ยมันน่าตื่นเต้นมากเลยครับคุณครู Mr. Dan Steve it is my favorite hobby มันเป็นงานอดิเรกที่ผมชอบมากสกีเนี่ย Mr. Steve เลยตอบว่า great เยี่ยมเลยBut it can be dangerous. มันเยี่ยมนะแต่บางครั้งมันอาจจะเป็นอันตรายหรือเปล่าจอห์นนะไม่ใช่จอห์นขอโทษทีครับนักเรียนเดนิเอลแล้ว

จะต่อด้วยอะไรดี be quiet เงียบๆ be careful ระวังด้วยนะ be patient ต้องอดทนนะ be strong ต้องเข้มแข็งต้องแข็งแรงไว้นะตอบอะไรคะนักเรียน TikTok TikTok ถูกต้องนะฮะตอบ be carefulต้องระมัดระวังด้วยไปเล่นกีฬาสกีเนี่ยซึ่งบ้านเราสกีน้ำแข็งสกีหิมะอาจจะไม่มีนักเรียนเนาะตัวอย่างโอเน็ตข้อสุดท้ายเขาบอกว่ากล้องแอนด์มอมเนี่ยก็โฮมกล้องและแม่ถึงบ้านกล้องทุกออฟฮิสแมสกล้องก็เลยเอาแมสออกดูนะมีรูปแมสมานะกล้องก็เลยมีคอนเวอร์เซชันคุยกับแม่ต่อว่ากล้องบอกว่ามอม what should I do with this mask แม่ผมควรจะทำยังไงกับแมสตัวนี้ดีแม่พูดว่าอะไรไม่รู้จุดๆๆ then put it into this plastic bag หลังจากนั้นก็เอาแมสเนี่ยมาใส่ถุงพลาสติกด้วยต้องบอกโอเคได้ครับแม่บอก then wash your hands again หลังจากทำอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วไปล้างมืออีกรอบนะเอ๊แล้วควรจะเอาอะไรมาใส่ดีคะนักเรียนข้อหนึ่งเขาบอกว่า float the ear loops wash the mask with soap เขาบอกว่าพับที่คล้องหูล้างด้วยสบู่จริงครับข้อที่สองwrap the mask and wash the ear loops with water เขาบอกว่าห่อหน้ากากและล้างที่คล้องหูที่คล้องหูแมสเนี่ยด้วยน้ำนะฮะนักเรียนอันไหนฮะถูกไหมแมสที่ใช้แล้วเนี่ยนะข้อที่3 float it into half and another half พับนึกครึ่งหนึ่งแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่ง wrap it with the ear loops พับครึ่งหนึ่งแล้วพับอีกครึ่งหนึ่งแล้วพันด้วยสายคล้องหูนี่เข้าท่าอยู่นะข้อที่4 wrapthe ear loops with the mask and watch another half with soap พับที่คล้องหูเขาเรียกว่าอะไรพันที่คล้องหูด้วยแมสแล้วล้างอีกครึ่งหนึ่งด้วยสบู่ใช่หรือเปล่าใช่ไหมไม่น่าใช่ข้อไหนถูกต้องที่สุดนักเรียนแมสที่เราใส่แล้วอะเราไม่ควรใช้ซ้ำสองนักเรียนเนาะก็คือนี่เลยฮะนักเรียนตอบข้อที่3นี่เลยนักเรียนพับครึ่งนึงแล้วก็พับอีกครึ่งนึงหลังจากนั้นก็พันด้วยที่ของหูใช่ไหมนักเรียนพันด้วยสายของหูเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็ไปทิ้งซะแล้วก็ไปล้างมือเป็นยังไงฮะนักเรียนสำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่านักเรียนจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม See you later bye Good day everyone how are you today I hope you guys doing fine and todayWe are going to study about asking for permissions and asking for help. แล้วก็เจอกับครูพีอีกแล้วนะครับผมวันนี้ท็อปปิกของเราจะเรียนกันเรื่อง asking for permission แล้วก็ asking for help นะครับผมซึ่งแปลเป็นไทยแล้วแปลว่าการขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือจะเป็นอย่างไรไม่เสียเวลา Let's get started นะบ้าไปดูกันเลยนะครับผมมาดูอันแรกนะครับ asking for permission เนาะการขออนุญาตTeacher and student, they are talking with each other. อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคุณครูกับนักเรียนคุยกันนะการขออนุญาตดูอันแรกเนาะนักเรียนบอก May I go to toilet, please? Toilet แปลว่าอะไรครับนักเรียนห้อง Very good, very good. นะแปลว่าห้องน้ำหนูขออนุญาตไปห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะดูซิคุณครูตอบว่าไง Yes, you may. ใช้เมถามก็ต้องใช้เมตอบถูกต้องไหมครับไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่าง another example เนาะอีกสักหนึ่งอันพอกลับมาจากการเข้าห้องน้ำแล้วดูสิ may I come in please may I come in please ขออนุญาตเข้าห้องหน่อยได้ไหมครับเนาะครูตอบว่าไง no you may not no you may not อันนี้อนุญาตให้เข้าไหมครับนักเรียนไม่ให้เข้าเนาะก็เลยตอบ no you may notแต่ถ้าอนุญาตก็แค่ตอบว่า yes you may เหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมครับไปกันต่อเลยดีกว่าทีนี้เรามาดูสำนวนการใช้ขออนุญาตกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างมีไม่เยอะเลยครับนักเรียนมีแค่ตัวแรก can could may and would แล้วแต่ละตัวมันใช้อย่างไรไม่ยากไปดูกันเลยนะครับผมอันแรกเรามาดูกันนะครับนักเรียนCan I Can I ตามด้วย verb ตัว V ตัวนี้ย่อมาจาก verb นะครับผมซึ่ง verb แปลเป็นไทยแปลว่ากริยาซึ่งกริยาคืออะไรครับนักเรียนก็คือการกระทำทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นการ jump แปลว่าอะไรครับกระโดด walk เดิน sleep นอนเนาะเราเรียกว่ากริยาทีนี้มาดู Can I ตามด้วยกริยาแล้วก็จุดๆ please please noise นะ
แปลว่าผม

ขออนุญาตหรือผมสามารถจุดๆได้ไหมครับแล้ว Can I เนี่ยจะใช้ในกรณีที่ขออนุญาตในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการตัวอย่างเช่น Can I sit here Can I sit here please ผมสามารถนั่งตรงนี้ได้ไหมอันนี้จะใช้แบบถามเพื่อนเนาะเวลาเราไปเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โต๊ะไม่ว่างแล้วเราไปเห็นที่ว่างอยู่ที่นึงซึ่งอาจจะไม่เพื่อนคนนั้นอาจจะไม่ค่อยสนิทกับเรามากเท่าไหร่แล้วก็บอกเขา Can I sit here นี่เห็นไหมเป็นการขออนุญาตผมสามารถนั่งตรงนี้ได้ไหมครับเพื่อนก็จะตอบมาว่า yes please yes you can ก็ได้หรือถ้าเพื่อนไม่อนุญาตให้นั่งเขาก็จะตอบว่า no please หรือจะเป็น no you cannot ไม่ได้คุณนั่งไม่ได้ยากไหมครับเราเรียนไม่ยากเลยเนาะทีนี้ไปดูกันอีกอันนึงก็คือ may I มาดูส่วนในส่วนของ may I กันดีกว่านะครับนักเรียนเนาะ may I ตามด้วย verb เหมือนเดิมเลยตามด้วยกริยานะในกรณีของ may I เนี่ยจะใช้ขออนุญาตในรูปแบบที่เป็นทางการนั่นเองเนาะตัวอย่างเช่น May I go to the library please May I go to the library please เนาะก็คือดิฉันกระผมขออนุญาตไปห้องสมุดหน่อยได้ไหมนะครับผมเนาะคุณครูหรือใครก็ตามก็จะตอบมาว่า Yes you may แต่ถ้าไม่อนุญาต No you may not นั่นเองนะครับเนาะไปดูสไลด์ถัดไปจบไปแล้วนะครับ Would you mind if subject and verb ตัว S ตัวนี้ย่อมาจาก subject นะครับนักเรียน subject แปลว่าอะไรครับนักเรียนปกติแล้ว subject แปลว่าวิชาแต่ในที่นี้ subject ในที่นี้จะแปลว่าประธานของประโยคนั่นเองนะครับผมแล้วตามด้วย verb เหมือนเดิมเลยถ้าแปลเป็นไทยแล้วไอ้ประโยคที่บอกว่า Would you mind จะแปลว่ารังเกียจไหมถ้าผมจะรังเกียจไหมถ้าหนูจะนะครับเนาะตัวอย่างเช่น Would you mind if I use your computer for a few minutes คุณจะว่าอะไรไหมคุณจะรังเกียจไหมถ้าผมขอใช้คอมพิวเตอร์ของคุณสัก 2-3 นาทีถ้าไม่รังเกียจเราก็ตอบไปว่า not at all หรือจะเป็น no problem นะใช้ได้เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะไม่ให้เขาใช้เราก็สามารถตอบปฏิเสธอย่างสุภาพได้ว่า sorry I'm using it ขอโทษนะฉันเสียใจนะฉันกำลังใช้มันอยู่นั่นเองนะครับเนาะสไลด์ถัดไปนะครับ asking for help นะครับผมก็คือการขอความช่วยเหลือไม่ได้ยากเลยตัวอย่างเช่น Hi Tom can I borrow your umbrella Hi Tom can I borrow your umbrella borrow แปลว่าอะไรนะนักเรียนvery good ขอยืมนะครับผมทอมฉันขอยืมร่มของเธอหน่อยได้ไหมดูซิทอมตอบว่าไง yes I'm not using it right now ได้สิตอนนี้ฉันไม่ได้กำลังใช้ร่มอยู่เอาไปเลยแสดงว่าให้ยืมเนาะนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวอย่างทีนี้มาเรามาดูสำนวนในการใช้ขอความช่วยเหลือกันนะครับเนาะนักเรียนเนาะเริ่มต้นเลยเวลาเราจะขอความช่วยเหลืออะไรเราสามารถพูดเกริ่นได้ว่า excuse me นี่เห็นไหมครับนักเรียนใช้เมื่อรบกวนหรือขัดจังหวะในใครสักคนหนึ่งนะครับจะขึ้นต้นด้วย excuse me นะหรือจะเป็น could you do me a favor could you do me ใช้ตอบรับความช่วยเหลือกันนะครับเนาะเราก็สามารถเกริ่นหรือใช้เปิดด้วยคำว่า excuse me ได้เลยนะครับเนาะ excuse me นะครับเนาะใช้เมื่อจะรบกวนหรือขัดจังหวะใครสักคนหนึ่งหรือจะเป็น could you do me a favorCould you do me a flavor ก็ได้นะครับเนาะนักเรียนเนาะคุณพอจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมนะครับเนาะทีนี้มาดูการตอบรับเสนอความช่วยเหลือก็จะมีโอเค sure certainly แปลทั้งหมดนี้แปลว่าได้สิแน่นอนหรือถ้าจะปฏิเสธความช่วยเหลือเราก็สามารถตอบได้ว่า thank you but I can do it myself thank you but I can do it myself ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะเรามาดู exercise กันดีกว่านะครับนักเรียนเนาะexercise นี้เขาจะให้ a b c d e มาให้เราจะเป็นทั้งคำศัพท์เป็น word หรือจะเป็น phrases ก็คือเป็นวลีมาให้เราให้เรามาตอบลงใน conversation นี้นะครับเนาะ a กับ b คุยกันสถานการณ์ a กับ b คุยกันมาดูกันนะครับนักเรียน a บอกว่าจุดๆๆ sir b ตอบ yes ma'am yes ma'am ครับคุณผู้หญิงเพราะฉะนั้นA น่าจะเป็นลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเอ๊ะแล้วเขาจะบอกว่ายังไงดีเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วเนาะอันไหนหน้าที่จะใช้ขอความช่วยเหลือเปิดอันแรกเลยตอบสิครับvery good ตอบข้อดีเนาะ excuse me sir นี่ขอโทษนะครับขอโทษนะครับ

ะพนักงานชายก็เลยตอบ yes ma'am ครับคุณผู้หญิงผู้หญิงก็เลยตอบ2ก็เลยบอกจุดๆ you do me a flavor please เอ๊ะประโยคนี้คุ้นๆไหมครับนักเรียนตอบอันไหนดีครับเมื่อกี้เราเอาข้อดีด็อกไปแล้วเราคิดค่าไปก่อนเหลือ A B C D ตอบข้อ B very good นะครับผมตอบ B could you do me a flavor please เนาะช่วยอะไรฉันสักอย่างหน่อยได้ไหมครับได้ไหมคะนะครับผม B ตอบ no problem at all โอ้ไม่มีปัญหาเลยครับแล้วก็ตามด้วย what can I do for you มีอะไรให้ผมช่วยครับตอบ C ไปใช่ไหมครับผม what can I do for you นะ A ก็เลยบอก my hands are full โอ้ตอนนี้มือฉันเนี่ยเต็มไปด้วยของเต็มไปหมดเลย could you call a taxi for me please นะช่วยกรุณาโทรหาแท็กซี่ให้ฉันหน่อยได้ไหมคะเพราะฉะนั้น B ก็เลยตอบว่าอะไรครับนักเรียนชัวร์ได้สิแน่นอนชัวร์ wait a minute here ได้โปรดรอตรงนี้สักครู่หนึ่งเพราะฉะนั้นอันสุดท้ายก็น่าจะเป็น thank you so much เนาะตอบข้อ A นะครับผมง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากๆเลยไปดูอันถัดไปตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตนะครับเนาะเป็นโรสกับจอห์นคุยกันดูโรสสิโรสบอกว่าไง Could you help me write an essay Could you help me write an essay essay แปลว่าอะไรครับนักเรียน an essay เรียงความโรสบอกจอห์นช่วยฉันเขียนเรียงความหน่อยได้ไหมดูซิจอห์นตอบว่าอย่างไรจุดๆๆ I haven't finished my yet I haven't finished my yet finished แปลว่าเสร็จสิ้นนะครับเนาะแต่ข้อนี้จอห์นทำเสร็จหรือยังHaven จอห์นยังทำของตัวเองไม่เสร็จเลยเพราะฉะนั้นจะตอบข้ออะไรดีครับนักเรียนตอบข้อ4ไหม No thank you ไอ้ประโยคคำว่า No thank you เนี่ยจะใช้ตอบกับปฏิเสธความช่วยเหลือใช่ไหมครับนักเรียนแต่ข้อนี้รถไม่ได้มา offer เสนอให้ความช่วยเหลือใช่ไหมรถมาขอความช่วยเหลือเฉยๆเพราะฉะนั้นข้อ4ก็ยังไม่ใช่ข้อที่3 That's all right เข้ากันไหมครับนักเรียนก็ยังไม่เข้าเนาะส่วนคำว่า yes please แปลว่าได้สิแต่ฉันยังทำของฉันไม่เสร็จเลยเอ๊ะมันมีความขัดแย้งกันอยู่ใช่ไหมครับนักเรียนก็ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็ต้องเป็นข้อที่1 I'm sorry ฉันเสียใจนะฉันขอโทษนะฉันยังทำของฉันไม่เสร็จเลยตอบข้อที่1นะครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดทีนี้เรามาดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างกันดีกว่าเนาะนักเรียนเนาะตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตson and mom นะลูกชายแล้วก็แม่คุยกันนะครับเนาะ son บอกว่า please mom จุดๆๆตรงนี้น่าจะเป็นประโยคคำถามแล้วนักเรียนเนาะเพราะว่าในช้อยเป็นประโยคคำถามexcuse me sorry นะครับในช้อยก็จะเป็นประโยคคำถามหมดเลยนะmay you get up late can you read a story may I try to sleep early can I use the smartphone อันไหนดีแม่Please mom จุดๆแม่ตอบมาว่า No dear you can't eat time bed ไม่ได้ลูกไม่ได้ตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะต้องเข้านอนแล้วจะตอบอะไรดีทีนี้ถ้านักเรียนสังเกตดีๆเขาใช้คำว่า can't หรือก็คือคำว่า cannot ถ้าเราสังเกตใช้อะไรถามก็ต้องใช้อันนั้นตอบใช้อะไรตอบก็ต้องใช้อันนั้นถามเพราะฉะนั้นไปดูข้อ1ใช้เมแต่แม่ตอบว่า cannot ใช่ไหมนักเรียนแล้วมันมีความสัมพันธ์กันไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นตัดข้อ1ทิ้งตัดข้อที่3ทิ้งได้ทันทีเลยเป็นไงนักเรียนง่ายไหมทีนี้ข้อที่เข้ารอบก็จะมีอยู่ข้อที่2กับข้อที่4แล้วอันไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดล่ะ Can you read a story แม่อ่านนิทานให้ฟังหน่อยได้ไหมถ้าอ่านนิทานสำหรับก่อนนอนเนี่ยนักเรียนว่าแม่จะปฏิเสธไหมครับนักเรียนแน่นอนว่าไม่มีทางปฏิเสธเนาะอ่านหนังสือก่อนนอนอ่านนิทานก่อนนอนให้ลูกฟังแน่นอนแม่ต้องอ่านให้ฟังได้แน่ๆแต่ Can I use the smartphone ข้อนี้นี่แหละนักเรียนผมขอเล่นโทรศัพท์ได้ไหมผมขอใช้โทรศัพท์หน่อยได้ไหมเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยตอบว่า no ทันทีเลยปฏิเสธทันทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดคือข้อที่4นั่นเองนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนักเรียนสำหรับวิดีโอคลิปนี้สำหรับเรื่องasking for permission and asking for help นะครับผมการขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือหวังว่านักเรียนจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย

0: รงนี้คือวิวสวยมากเลยค่ะเป็นภาพแบบว่าสะท้อนน้ำพอดีเลยอะจะว่าไปน้ำเนี่ยมันก็เหมือนกระจกเหมือนกันนะคะมันทำให้เราแบบว่าเห็นภาพสะท้อนได้เลยน่าอัศจรรย์มากเลยค่ะครูเช
1: ่ตอนภาพสะท้อนน้ำ
0: โอ้โหคุณเช่ค่ะตรงนี้คือวิวสวยมากเลยค่ะเป็นภาพแบบว่าสะท้อนน้ำพอดีเลยอะอยากถ่ายรูปจังเลยค่ะคุณเช่
2: ให้คุณได้ถ่ายให้ก่อนนะ
3: โอเคเดี๋ยวคุณถ่ายให้ก่อน
0: เดี๋ยวเราสลับถ่ายให้คุณเช่ค่ะ
3: โอเคโอเคอ่ะพร้อมหนึ่งสองอุ้ยสวย
2: อุ้ยเห็นวิวข้างหลังคุณเช่
0: เห็นไหมคะเห็นภาพสะท้อนน้ำแบบนี้ไหมคะ
2: เห็นเห็นเห็นหนึ่งสองโอเคค่ะอีกสักครู่หนึ่งสอง
0: เป็นไงคะครูอุ้ยดีมากเลยเนี่ยพอเคยเห็นในรายการสองข้างทางอะค่ะที่เขาพาไปดูดินแดนที่เรียกว่าเป็นสุดขอบโลกค่ะคุณเช่เขามีวิวทิวทัศน์ภาพสะท้อนน้ำแบบนี้เลยอะมันสวยมากเลยค่ะคุณเช่ไปดู
2: ไหนไหนไหนไหน
4: ทิวเขาที่อยู่ตรงหน้าเรามันคือสุดขอบโลกที่กำลังรออยู่และมันก็กำลังบอกเราว่าการเดินทางอันยาวนานของเรากำลังจะสิ้นสุดลงในไม่ช้า
0: ถึงแล้ว
2: อุ๊ยชัยอ่ะ
5: ถึงแบบว่าไม่ได้ตั้งตัว
6: การมาถึงจุดหมายได้ทำให้เรารู้สึกผสมปนเประหว่างความดีใจและความใจหายสำหรับเราแล้วความพิเศษของโอชวยาไม่ได้อยู่ที่วิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองสุดขอบโลกเท่านั้น
7: เจ้าเจ้าถึงแล้ว
6: แต่เป็นความพิเศษของทุกๆรายละเอียดบนเส้นทางที่โอชวยาได้นำพาเราเดินทางมากว่า5เดือน
8: เริ่มพูดเริ่มถ่ายนะคะงานจบแล้วเย้ตุ้มดีไอ้น้องตัวแล้วค่ะทุกคน
6: แน่ล่ะการเดินทางของเรายังไม่สิ้นสุดแค่นี้เพราะที่นี่ยังไม่ใช่สุดขอบโลก

อูชูยาเมืองที่เคยเป็นถิ่นฐานของชาวยามานะชนพื้นเมืองกลุ่มแรกที่อาศัยอยู่บนผืนดินแห่งนี้เมืองที่เคยเป็นถิ่นฐานของนักเผยแพร่ศาสนาชาวอังกฤษเมืองที่เคยเป็นสถานที่คุมขังนักโทษของอาร์เจนตินาและเมืองที่ปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองหลวงประจำรัฐเตลาเดฟูเอโกเรียนได้ขนานนามตัวเองว่าเมืองที่อยู่ใต้สุดของโลกจะว่าไปคำว่าเมืองใต้สุดของโลกหรือเมืองสุดขอบโลกก็อาจจะเป็นเพียงคำโฆษณาที่ทำให้เมืองธรรมดาเมืองหนึ่งกลายเป็นเมืองที่ดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาเช่นเดียวกับที่ทำให้การเดินทางของเราดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาในสายตาของใครหลายๆคนหลังจากที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับการเดินทางนานๆมันทำให้เราเริ่มมองหาความน่าสนใจมองหาความแปลกหรือแม้แต่มองหาเสน่ห์บางอย่างที่มันอาจจะไม่มีอยู่จริง

เราเริ่มสร้างความคาดหวังจากการเดินทางโดยที่ไม่รู้ตัวและนั่นก็คือสัญญาณอันตรายจนในที่สุดเราก็เริ่มเรียนรู้ที่จะวางความคาดหวังเหล่านั้นลงเพิกเฉยต่อคำโฆษณาชวนเชื่อหรือแม้แต่คำตัดสินจากมุมมองของคนอื่นเราเริ่มชื่นชมความงามในแบบที่มันเป็นจริงๆและตอนนั้นเองเราก็เริ่มกลับมามองเห็นในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของทั้งชีวิตและธรรมชาติรอบตัวเราเริ่มสัมผัสได้ถึงเสน่ห์เฉพาะตัวบางอย่างเสน่ห์ที่ได้ทำให้สถานที่นั้นยังคงชัดเจนอยู่ในความทรงจำ

0: อุทยานแห่งชาติเตียร่าเดฟูเอโกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งเดียวและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดท้ายที่เราอยากไปส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความงดงามของพืชพันธุ์ธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของป่าเมืองหนาวในเขตขั้วโลกที่เราเองก็ยังไม่เคยเห็นอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะที่นี่เป็นสุดของถนนหมายเลข3ที่เป็นส่วนหนึ่งของถนนที่ยาวที่สุดในโลกอย่างแพนอเมริกันไฮเวย์ถนนสายนี้เริ่มจากอ่าวพรุทโฮในอลาสก้าและผ่าน14ประเทศของทวีปอเมริกาจนไปสิ้นสุดที่อ่าวลาปาตาเอียในอุทยานเตียร่าเดฟูเอโกที่ประเทศอาร์เจนตินาซึ่งก็ถือว่าเข้ากับธีมสุดขอบโลกได้ดีทีเดียว
1: ถือว่ากิ่งมันจะมาเส้นนี้จะมาเส้นเลาะทะเลนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีจุดที่เราสามารถไปสตาร์ม
2: ที่เป็น the world ในพาสปอร์ตเราได
0: ้ที่นี่จึงเป็นที่ที่นักเดินทางข้ามทวีปส่วนใหญ่เริ่มมาสิ้นสุดเส้นทางท่องเที่ยวของตัวเองและเราก็เป็นหนึ่งในนั้น

0: ุดขอบโลกค่ะต่อค่ะ
1: เราตั้งใจจะไปหาที่เขียนบันทึกหน้าสุดท้ายที่มุมสวยๆสักมุมในอุทยานเตร่าเดอฟูเอโกที่เราอยากจะให้มันเป็นสุดขอบโลกจริงๆ

0: ถ้าล่องเรือออกไปตามทะเลตรงหน้าก็คงจะไปถึงทวีปแอนตาร์กติกาหรือขั้วโลกใต้จุดหมายที่นักเดินทางกระเป๋าแฟบอย่างเราหมดสิทธิ์ที่จะฝันถึงบางทีสุดขอบโลกอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้เราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วสุดขอบโลกนั้นอยู่ตรงไหนแต่ที่เรารู้แน่ๆก็คือกว่าจะมาถึงจุดที่คล้ายๆสุดขอบโลกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะทุกครั้งที่ต้องออกเดินทางไกลโดยมีเป้สองใบประกบหน้าหลังมีกล้องหนักๆอยู่บนมือทุกย่างก้าวนั้นมันผสมผสานระหว่างความเหนื่อยล้าความเจ็บปวดและความสนุกสนานท้าทายในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง
1: ยำไข่ดาว
0: มันทำให้เรารู้ว่าอาหารไทยน่าอร่อยที่สุดในโลกรู้ว่าโชคดีแค่ไหนที่บ้านเรามีภูมิอากาศร้อนชื้นแต่ยังทำให้รู้ว่าความงดงามของจุดหมายอาจจะไม่อยู่ที่ปลายทางเสมอไปแน่นอนว่าในทุกการเดินทางหรือแม้แต่การเดินทางของชีวิตการมีจุดหมายก็เหมือนกับการมีความฝันที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราออกเดินทางและนำไปสู่เรื่องราวสองข้างทางแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งล้ำค่าที่เราได้จากการเดินทางอาจจะไม่อยู่ที่การไปถึงสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้นแต่ยังอยู่ที่ทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทางซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะทำให้เราได้พบกับจุดหมายแห่งใหม่ที่งดงามกว่าเดิมมันน่าใจหายนะเมื่อมาถึงวันที่ต้องบอกกับตัวเองว่าไม่รู้ว่าการเดินทางแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร
2: ่144วันกับการเดินทางผ่านครึ่งทวีปอเมริกาใต้จนได้มาอยู่ที่เมืองสุดขอบโลกครั้งนี้เป็นการเดินทางที่ยาวนานที่สุดในชีวิตเป็นการเดินทางที่ทำให้หลิวได้มองการท่องเที่ยวในมุมที่ต่างออกไป
0: หลายคนเข้าใจว่าการเดินทางของเราคงจะเต็มไปด้วยความสวยงามและความสนุกสนานแต่ในความจริงแล้วความสนุกที่เราเจอมันก็มีมากพอๆกับความยากลำบากที่เราได้เผชิญแต่สิ่งที่หลายๆคนให้คำจำกัดความว่าลำบากนั่นแหละมันคือสิ่งที่ดีที่สุดอย่างนึงที่ขิมได้จากการเดินทาง
3: ปากแข็งเขาพูดไม่ออก
0: เพราะมันทำให้ขิมได้รู้จักตัวเองในมุมที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนในมองเห็นโลกในมุมที่ไม่เคยเห็นได้มองเห็นเพื่อนมนุษย์ในมุมที่ไม่เคยมองและทุกครั้งที่ขิมก้าวข้ามความลำบากนั้นมาได้การเดินทางก็ตอบแทนด้วยสิ่งที่มีค่าเหลือเกินมีค่าซะจนขิมรู้สึกว่าเราไม่ควรจะเก็บมันไว้คนเดียว
2: นี่แหละมั้งเขาถึงบอกว่าการเดินทางก็คือชีวิตแต่บรรทัดสุดท้ายก็คงอยู่ที่ว่าไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์สนุกหรือเหนื่อยพวกเราได้เรียนรู้อะไรบ้างหลายคนพยายามให้คำจำกัดความของการเดินทางแต่สำหรับหลิวแล้วคงไม่มีคำจำกัดความไหนที่อะไรจากการเดินทางของเราต่างหาก
4: เสน่ห์ของการเดินทางมันไม่ใช่แค่การที่มาถึงเป้าหมายของเราอ่ะมันคือทุกก้าวเลยอ่ะมันคือทุกวันที่เราจะสนุกกับการเดินทางมันคือสิ่งเล็กๆที่เราเจออ่ะก็ดีค่ะได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับการเดินทางเพิ่มขึ้นมาบ้างจริงๆแล้วมันเป็นเช่นนั้นจริงๆมันเป็นเสน่ห์ของสิ่งที่อยู่สองข้างทางจริงๆนะคือตอนเที่ยวเราก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกนะเราก็รู้สึกว่าเราก็โฟกัสไปแต่ละวันใช่ไหมแต่รู้สึกว่าช่วงนั้นมันเป็นการชาร์จพลังอะที่ทำให้เรารู้สึกว่าพอใกล้ๆจะจบทริปหรือการเดินทางมันจะสิ้นสุดลงอะมันจะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตที่จะต้องดำเนินต่อไปหลังการเดินทางอันนี้นะ
0: ที่จุดสิ้นสุดของโลกเราไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการขอบคุณ
2: ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนที่ทำให้การเดินทางครั้งนี้เกิดขึ้น
0: ขอบคุณเพื่อนร่วมทางที่ประคองกันมาจนถึงจุดหมาย
2: ขอบคุณความโชคดีที่ทำให้เราสองคนปลอดภัย
0: ขอบคุณกล้องและสัมภาระที่ยังอยู่ครบ
2: ขอบคุณทุกมิตรภาพที่ผ่านเข้ามาทุกบทสนทนาดีๆและทุกเรื่องราวสองข้างทางที่ทำให้แต่ละวันนั้นมีความหมาย
0: และขอบคุณสุดขอบโลกที่นำพาเรามาบนเส้นทางนี้เส้นทางที่ได้ให้ประสบการณ์ชีวิตอันมีค่าและเปี่ยมล้นไปด้วยแรงบันดาลใจจนทำให้เราพร้อมเหลือเกินที่จะกลับไปเริ่มต้นชีวิตบทต่อไปที่บ้านของเรา
5: โอ้สวยมากเลยครับแล้วเหมือนวิวที่เราดูวันนี้เลยเนาะเป็นภาพสะท้อนมากเลยส จะว่าไปน้ำเนี่ยมันก็เหมือนกระจกเหมือนกันนะคะมันทำให้เราแบบว่าเห็นภาพสะท้อนได้เลยน่าอัศจรรย์มากเลยค่ะครูเช่
3: ใช่ค่ะแต่จริงๆเราก็ไม่ได้เห็นวิวแบบนี้ทุกวันหรอกนะคะแพรว
5: จริงด้วยนะบางวันก็ไม่ได้เห็นเป็นวิวสะท้อนน้ำแบบนี้บางวันก็เห็นเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรอะคะ
3: ถ้าแพรวสงสัยว่าทำไมบางวันเราสามารถเห็นภาพสะท้อนน้ำได้แต่บางวันเราก็ไม่เห็นถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลาซาท้าทดลองนี่เลยค่ะแพลวก่อนที่ครูจะพาแพลวไปเรียนรู้เรื่องของท้อนของแสงเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
5: ค่ะ
3: ตอนนี้แพลวเห็นโหลนี่ไหมคะ
5: เห็นค่ะ
3: เห็นอันนี้ไหมคะ
5: เห็น
3: เห็นอันนี้ไหมคะ
5: เห็นค่ะ
3: ทำไมถึงเห็นล่ะคะ
5: เออทำไมถึงเห็นนะคะ
3: ที่เราสามารถมองเห็นวัตถุได้ทั้งที่แพลวเห็นครูเห็นแพลวเป็นเพราะว่าเกิดจากการที่แสง

0: วัตถุแล้วสะท้อนเข้าตาเราไงคะดังนั้นนะคะในเรื่องของการสะท้อนของแสงก็ใช้หลักการคล้ายๆกันค่ะซึ่งแสงนะคะก็จะเดินทางเป็นเส้นตรงค่ะผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นคงที่ค่านึง มากระทบกับตัวกลางใหม่ซึ่งก็จะมีความหนาแน่นอีกค่านึงค่ะเสร็จแล้วแสงก็เกิดการสะท้อนค่ะไปที่ตัวกลางเดิมอีกครั้ง
1: สะท้อนไปสะท้อนมา
0: ใช่ค่ะทำให้เรามองเห็นเป็นภาพสะท้อนที่อยู่บนผิวน้ำนั่นเองค่ะ
1: มันเกี่ยวอะไรกับภาพสะท้อนบนผิวน้ำที่เห็นหรอคะ
0: เกี่ยวข้องสิครับแพลวถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกัน
2: ไปค่ะ
0: กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าภาพสะท้อนผิวน้ำอุปกรณ์นะคะก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะก็จะมีโหลน้ำใช่ไหมคะแล้วก็มีภาพที่เราแปะไว้ด้านหลังมีกระจกค่ะแล้วก็มีน้ำนั่นเอง
1: แค่นี้เลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะให้แพลวนะคะนำกระจกไปไว้ใต้โหล
1: นำกระจก
0: โอเคเดี๋ยวคุณครูจะดัน
1: แพลวก็หยกอันนี้ใช่ไหมคะหนึ่งสองสาม
0: โอเควางไว้ข้างบนเลยตรงไป
1: เลยได้ไหมคะ
0: โอเคเราจะได้เห็นภาพสะท้อนที่ชัดขึ้นนั่นเองค่ะแต่ยังไม่จบค่ะเพราะว่าเราอยากเห็นภาพสะท้อนบนผิวน้ำใช่ไหมเราก็จะใส่น้ำลงไปด้วย
1: โอเค

0: ตอนนี้นะคะเราใส่กระจกไว้ด้านใต้โหลแล้วแล้วก็เทน้ำลงไปแล้วแพลวลองบอกครูสิว่าตอนนี้ผิวน้ำเป็นยังไงบ้าง
1: ผิวน้ำมันก็จะเรียบๆอะค่ะ
0: โอเคตอนนี้ผิวน้ำเรียบใช่ไหมคะถ้าตอนนี้นะคะครูจะให้แพลวเนี่ยสังเกตค่ะภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นเวลาเรามองภาพสะท้อนนะคะอาจจะต้องมองประมาณมุม45องศา
1: เห็นภาพสะท้อนชัดแจ๋วสวยงามมากเลยค่ะ
0: โอเคตอนนี้นะคะตอนที่ผิวน้ำเรียบพี่แพรวก็มองเห็นภาพสะท้อนเด็กๆทางบ้านเห็นภาพสะท้อนเหมือนที่พี่แพรวมองเห็นหรือเปล่าลองดูนะโอเคต่อมาค่ะเดี๋ยวครูจะทำอะไรบางอย่าง
1: ทำอะไรคะ
0: แล้วแพรวบอกครูทีค่ะว่าเห็นภาพสะท้อนหรือเปล่า
1: โอเค
0: พร้อม
1: ค่ะ
0: 1 2 3เห็นอะไรไหมคะ
1: มันก็ยังเห็นภาพสะท้อนอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่ชัดเลยอะค่ะครู
0: แล้วตอนที่ครูทำการเคาะโต๊ะแบบนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นกับผิวน้ำคะ
1: อ๋อมันจะเป็นเหมือนคลื่นค่ะ
0: เป็นเหมือนคลื่นใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ถ้าอย่างนั้นนะคะเด็กๆลองทำการเคาะโต๊ะอีกรอบนะคะให้เร็วขึ้นและก็แรงขึ้นแล้วดูค่ะว่าภาพสะท้อนเป็นอย่างไรช่วยกันนะพี่ชาว
2: หนึ่งสองสาม
1: มองไม่เห็นภาพสะท้อนเลย
0: ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ภาพสะท้อนหายไปไหนคะเด็ก
1: ๆสงสัยมันหายไปกับคลื่นแล้วอะค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยละกันนะตอนแรกที่พี่พราวเห็นภาพสะท้อนชัดเจนผิวน้ำเป็นยังไงคะ
1: เรียบค่ะ
0: แล้วตอนที่พี่พราวเห็นภาพสะท้อนไม่ชัดเจนหรือมองไม่เห็นเลยผิวน้ำเป็นยังไงคะ
1: เป็นคลื่น
0: เป็นคลื่นเลยใช่ไหมที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าอย่างที่ครูบอกค่ะว่าการสะท้อนของแสงเกิดจากการที่แสงกระทบกับตัวกลางและสะท้อนกับตัวกลางใหม่แล้วสะท้อนเข้าตาเราอีกทีหนึ่งใช่ไหม
1: คะ
0: ดังนั้นนะคะเวลาที่พื้นผิวของน้ำเนี่ยมีการเรียบการสะท้อนก็จะเป็นระเบียบ
1: อ๋อเขาเรียกว่าสะท้อนแบบมีระเบียบ
0: ใช่ค่ะแต่เวลาที่ผิวน้ำมีคลื่นใช่ไหมคะทำให้แสงที่สะท้อนเนี่ยก็ยังคงสะท้อนอยู่ค่ะแต่การสะท้อนครั้งนี้นะคะเกิดความไม่เป็นระเบียบค่ะภาพที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้เป็นภาพที่ไม่ชัดเจนรวมถึงอาจจะมองไม่เห็นเลยก็ได
1: ้โอ้โหครูเชษค่ะถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าใต้น้ำเราเนี่ยมันก็ต้องมีกระจกอะสิคะมันถึงสะท้อนออกมาแบบนี้ได้
0: ไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วนะคะการที่เรามองเห็นภาพสะท้อนในเวลากลางวันหรือเวลากลางคืนก็ได้ต้องมีแสงมีวัตถุถูกไหมคะแล้วสิ่งสำคัญก็คือตัวกลางในที่นี้คือผิวน้ำถ้าเมื่อใดที่ผิวน้ำเรียบการสะท้อนของแสงก็จะเป็นระเบียบสม่ำเสมอทำให้เรามองเห็นแต่

0: เด็กๆสังเกตว่าวันนั้นน่ะมีเรือขับผ่านหรือว่ามีคลื่นเราจะไม่สามารถมองเห็นภาพสะท้อนได้เลยเพราะว่าผิวหน้าของตัวกลางเนี่ยไม่เรียบนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะใต้น้ำไม่ได้มีกระจกนะคะแต่เป็นเพราะว่าผิวน้ำต่างหากที่เป็นผลทำให้เกิดการสะท้อนไม่เหมือนกัน
1: ครูเช่ค่ะแค่พื้นผิวต่างกันก็ทำให้เราเห็นภาพสะท้อนน้ำที่ต่างกันแล้วเหรอคะ
0: อืมใช่ค่ะแต่ถ้าจะให้อธิบายได้ชัดขึ้นนะคะเราก็ต้องไปคุยกันเรื่องของกฎการสะท้อนค่ะ
1: การสะท้อนนี่มีกฎด้วยเหรอคะเนี่ย
0: ใช่แล้วค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของกฎการสะท้อนนะคะก็จะต้องเกี่ยวเรื่องของมุมรังสีแล้วก็พื้นผิวของวัตถุค่ะแล้วเพื่อให้แพรวนะคะเข้าใจมากขึ้นนะคะครูจะพาไปทำอีกหนึ่งกิจกรรม
2: ได้เลยค่ะ
0: กับกิจกรรมที่มีชื่อว่ารู้จักกฎการสะท้อนนี่เลยค่ะกิจกรรมรู้จักกฎการสะท้อน
1: อุปกรณ์เยอะมากเลยนะคะครู
0: แต่อุปกรณ์หาง่ายมากเลยนะอันดับแรกนะคะต้องมีกระดาษขาวค่ะมีกระดาษแข็งซึ่งเราได้ทำการทำเป็นขาตั้งแล้วก็ทำการเจาะรูไว้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีกระจกแล้วก็มีฟอยล์ค่ะที่ทำให้มันเป็นแทนกระจกที่มีพื้นผิวที่ไม่เรียบ มีไฟฉายอ้ออย่าลืมปากกาแล้วก็กระดาษสีด้วย
1: โอเคค่ะ
0: โอเคค่ะพร้อมกันหรือยังคะ
2: พร้อมค่ะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: อันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องทำการขีดเส้นเพื่อไว้สำหรับเป็นแนวในการตั้งกระจกก้อน
1: ได้เลย
0: เลยนี่คุณครูช่วยขีดให้เนาะ
1: เป็นหนึ่งไม้บรรทัดไปเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะนี่เลยเป็นแนวอ้างอิงเวลาที่เราตั้งกระจกเนี่ยจะได้ตั้งได้ถูกแนว
1: โอเคค่ะ
0: โอเคพอเราได้แนวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตั้งกระจกกันค่ะวันนี้นะคะก็ใช้กระจกเงาราบ
1: ตั้งกระจก
0: ใช่ค่ะพี่แพลวจับไว้ให้คุณครู
1: ได้เลยค่ะ
0: แล้วเราก็ใช้ดินน้ำมันนะคะในการที่จะแปะไว้ด้านหลังเพื่อให้ใช่ยึดกระจกเอาไว้ให้แน่นโอเคแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราจะต้องให้แสงแต่ด้วยความที่ถ้าเราใช้ไฟฉายปกติเนี่ยแสงมันจะกระจายค่อนข้างมากเราก็เลยต้องทำการใช้ฉากซึ่งมีการตัดเป็นร่องเอาไว้เล็กพอนะให้เล็กๆ เลยนะแล้วก็ตั้งลงไปค่ะแบบนี้
1: เพื่อเป็นรูให้แสง

0: สิ่งที่เด็กจะเห็นนะคะนั่นก็คือจะมีแสงอยู่2เส้น
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือแสงที่เกิดจากไฟฉายสะท้อนไปที่กระจกแต่ไม่ใช่รังสีสะท้อนนะคะแสงนี้นะคะเขาเรียกว่ารังสีตกกระทบค่ะและอีกแสงนึงนะคะเป็นแสงที่สะท้อนโอเคพอได้จุดทั้ง3จุดครบแล้วนะคะเราก็ทำการ
2: ปิดไฟ
0: ใช้เลยนะ
1: แล้วก็เอากระจกออก
0: ใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการลากเส้นค่ะงั้นเดี๋ยวครูลากเส้นที่เป็นแนวตั้งฉากก่อนละกัน
1: ได้ค
0: ่ะเป็นแนวตั้งฉากที่จะตั้งฉากกับกระจกนั่นเองและเส้นที่2นะคะที่เราจะต้องลากก็คือรังสีตกกระทบค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็คือใช้สีชมพูเนาะแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดความงงนะเดี๋ยวเราก็จะต้องทำการวาดลูกศรที่เป็นทิศด้วย
1: ได้ค่ะว่าแสงมาจากทางนี้
0: ถูกต้องค่ะ
1: ต่อไปเป็นสีฟ้า
0: ต่อไปเป็นสีฟ้านั่นคือรังสีสะท้อน
1: ค่ะ
0: โอเคปื๊ดนึงเนาะโอเคเรียบร้อยนะคะ
1: แล้วยังไงต่อคะ
0: คราวนี้ค่ะกฎการสะท้อนเนี่ยมันเขาจะพูดถึงเรื่องของรังสีกับมุมเราเห็นรังสีแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะต้องดูมุมค่ะเขาบอกว่ามุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนแต่มุมที่พูดแบบนี
1: ้
0: แล้วทำการวัดมุมอีกรอบค่ะลากเส้นอีกรอบหนึ่งที่เป็นรังสีตกกระทบเนาะชื่อเพื่อไม่ให้งงครูก็จะทำสัญลักษณ์มุมลงไปด้วยแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตัดกระดาษค่ะให้ได้มุมที่ต้องการอันนี้คือมุมที่เป็นมุมตกกระทบนะคะครูก็จะตัดกระดาษสีตรงอื่นออกที่ไม่ใช่ไปชึบ
1: เสร็จแล้ว
0: ลองวางดูโอเคอันนี้คือมุมตกกระทบ
1: ค่ะ
0: ถ้าตามทฤษฎีแล้วนะคะมุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนพอดีถามว่ามุมสะท้อนคือตรงไหนคือตรงนี้ค่ะเราก็แค่ขยับไปค่ะแล้วก็วางดูเห็นไงว้าวเท่ากันพอดีเลยนะคะถ้าเด็กๆยังสงสัยอยู่นะคะว่าจริงๆแล้วมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนหรือเปล่าให้เด็กๆลองเปลี่ยนแนวของรังสีค่ะให้เป็นมุมอื่นๆดูแล้วลองวัดดูค่ะว่ามุมตกกระทบกับมุมสะท้อนเท่ากันหรือเปล่า
2: ลองดูนะคะ
0: ใช่ค่ะแต่ยังไม่จบเพียงเท่านั้นค่ะอย่างเมื่อสักครู่นะคะที่เราทำเนี่ยเป็นกระจกที่มีผิวเรียบ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นกระจกที่ไม่เรียบแบบนี้ล่ะ
1: โอ้
0: เด็กๆคิดว่ารังสีที่เกิดขึ้นจะเป็นรังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะเป็นอย่างไร
2: ลองดูดีกว่าค่ะ
0: โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาลองกันเลยเนาะก็ใช้กระดาษแผ่นเดิมก็ได้นะคะเราก็แค่วางกระจกที่มีพื้นผิวที่ไม่เรียบลงไปแบบนี้เลยโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยเหมือนเดิมค่ะเราก็จะให้ฉากเหมือนเดิมนะวางลงไปโอเคอันนี้ครูก็จะวางในตำแหน่งเดิมเลยนะคะเพื่อเห็นความแตกต่างที่ชัดเจน
1: ค่ะ
0: แล้วมาดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: โอเค
0: ค่ะเห็นไหมตอนนี้นะคะมันมีรังสีตกกระทบที่ตกกระทบไปที่กระจกซึ่งเป็นผิวไม่เรียบแต่เราจะไม่สามารถมองเห็นรังสีสะท้อนที่ออกมาได้เลยที่เป็นแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีแสงตกกระทบแต่ว่าด้วยความที่พื้นผิวที่มันไม่เรียบทำให้รังสีที่สะท้อนออกมาเนี่ยก็ไม่เป็นระเบียบเราจึงมองไม่เห็นเป็นเส้นนั่นเองค่ะ
1: แบบนี้เอง
0: ใช่ค่ะ
1: เข้าใจขึ้นเยอะเลยค่ะ
2: น้องๆคะเมื่อแสงตกกระทบลงบนวัตถุนะคะก็จะสะท้อนออกจากวัตถุนั้นค่ะซึ่งก็จะเกิดขึ้นบนพื้นผิวของวัตถุทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นผิวเรียบมันวาวหรือว่าขรุขระซึ่งก็เป็นไปตามกฎการสะท้อนของแสงนั่นเองค่ะ
0: กฎการสะท้อนนะคะเมื่อใดนะคะที่เกิดการสะท้อนนะคะจะทำให้มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนเสมอค่ะโดยการหาค่าของมุมตกกระทบนะคะสามารถหาได้จากรังสีตกกระทบค่ะวัดไปจนถึงแนวตั้งฉากกับกระจกค่ะส่วนมุมสะท้อนนะคะก็หาได้จากรังสีสะท้อนนะคะวัดมาจนถึงมุมตั้งฉากของกระจกนั่นเองค่ะ
2: น้องๆค่ะแล้วก็กลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆได้ใหม่ในรายการแลบซ่าท้าทดลองวันนี้พี่พราวแล้วก็ครูเชษฐ์ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ู้แบบนี้นะเราไปหารูปไปถ่ายรูปมุมสวยๆกันอีกดีไหมคะ
1: ได้เลยค่ะเอาที่ผิวน้ำนิ่งๆเนาะเราจะได้เห็นภาพละครสวย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะตั๊กค่ะ
1: สวัสดีครับดิวครับวันนี้พวกเรานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับโลจิสติกว่าโลจิสติกมีความสำคัญอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรครับ
0: ค่ะสำหรับโลจิสติกนะคะโลจิสติกก็คือการเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของนะคะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งค่ะยกตัวอย่างเช่นการสั่งอาหารจาก Delivery นะคะหรือว่าการสั่งซื้อสินค้าจาก Shopee หรือว่า Lazada ค่ะก็เป็นการสั่งสินค้าจากร้านค้ามาส่งถึงบ้านเรานะคะถือเป็นการขนส่งโลจิสติกอย่างนึงค่ะหรือว่าจะเป็นการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนะคะก็ถือเป็นการขนส่งอย่างนึงค่ะดังนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าโลจิสติกค่ะอยู่รอบตัวเราค่ะ
1: ครับผมอย่างที่ตั๊กพูดไปว่าเหมือนกับทุกวันนี้เราสั่งของจาก Shopee Lazada กันทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหม่มากแต่ปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติมากสำหรับแทบทุกคนเลยที่จะสั่งของจาก Lazada และ Shopee ถ้าเป็นตั๊กนี่ตั๊กจะสั่งอะไรครับเนี่ย
0: ตั๊กว่าจะสั่งคอมพิวเตอร์อยู่พอดีเลยค่ะ
1: นักเกี่ยวอะไรกับโลจิสติกอ่ะ
0: เมื่อเราทำการสั่งซื้อสินค้าแล้วออเดอร์จะเข้าสู่แพลตฟอร์มนั้นทันทีโดยที่ระบบจะส่งคำสั่งซื้อเนี่ยไปยังร้านค้าและเมื่อร้านค้าได้รับคำสั่งซื้อของเราแล้วร้านค้าก็จะทำการเบิกสินค้าของเราเพื่อมาทำการแพ็คเพื่อส่งให้กับบริษัทขนส่งหรือว่าบริษัทขนส่งเนี่ยเข้าไปรับที่ร้านค้าเองก็ได้จากนั้นบริษัทขนส่งเนี่ยจะนำสินค้าของเราเนี่ยไปยังจุดกระจายสินค้า
1: แล้วทำไมต้องไปไว้ที่จุดกระจายสินค้าด้วยล่ะ
0: อ้าวดิวบริษัทขนส่งเนี่ยเขาไม่ได้รับสินค้ามาเพื่อส่งให้เราที่เดียวบริษัทขนส่งเนี่ยก็ไปรับสินค้ามาจากหลากหลายที่เหมือนกันแล้วก็มีผู้รับที่หลากหลายเขาต้องทำการคัดแยกสินค้าเพื่อไปส่งตามภูมิภาคต่างๆหรือว่าจังหวัดต่างๆไง
1: แล้วหลังจากนั้นล่ะทำอะไรต่อ
0: ก็เมื่อสินค้าของเราเนี่ยมาอยู่ในจุดกระจายสินค้าของจังหวัดเราแล้วก็จะมีพนักงานทำการคัดแยกสินค้าเพื่อส่งในเขตพื้นที่ต่างๆแล้วก็จะมีพนักงานจัดส่งเนี่ยทำการจัดส่งสินค้ามาให้เราตามที่อยู่ที่เราได้แจ้งไว้ที่เล่าไปทั้งหมดดิวพอจะมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมว่าโลจิสติกอ่ะมันเป็นยังไงอ๋อ
1: นึกออกเลยแล้วถ้าอย่างดิวมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือแบบอาหารของเราเองเนี่ยถ้าดิวอยากทำโลจิสติกเนี่ยดิวต้องทำยังไงหรือมีขั้นตอนอะไรบ้าง
0: อันดับแรกเลยนะดิวก็ต้องรู้ก่อนว่าสินค้าที่ดิวจะทำการจัดส่งอ่ะมันคืออะไรเพราะว่าสินค้าบางชนิดอ่ะมันไม่สามารถจัดส่งได้มันจะมีในเรื่องของสินค้าต้องห้ามเช่นธนบัตรสิ่งลามกสินค้าที่มีลายธงชาติหรือว่าสินค้าที่มันละเมิดลิขสิทธ
1: ิ์อย่างนี้ก็พวกก๊อปเกตเอละสิ
0: หลังจากที่เรารู้แล้วว่าสินค้าที่เราจัดส่งเป็นสินค้าอะไรเป็นสินค้าต้องห้ามในประเทศนั้นหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละประเทศก็มีกฎในการนำเข้าหรือว่าส่งออกแตกต่างกันเช่นสินค้าที่มีส่วนผสมของไก่ไข่หรือว่าหมูก็ไม่สามารถส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาได
1: ้แล้วถ้าดิวอยากจะขายอาหารจำพวกที่มีส่วนผสมไก่หมูหรืออยากจะนำข้าวเนี่ยดิวต้องทำยังไงหรอ
0: เราก็ต้องทำเรื่องขอจากกรมศุลกากรก่อน
1: ต้องจัดการเรื่องเอกสารดีกว่าสิ
0: ใช่ทุกคนทราบไหมคะว่ากิจกรรมหลักด้านโลจิสติกมีอะไรบ้างไปดูกันเลย 1. กิจกรรมการบริการลูกค้าเป็นกิจกรรมที่องค์กรต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะการส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลาและครบตามจำนวน 2. กิจกรรมการจัดการคำสั่งซื้อเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วที่สุดในปัจจุบันองค์กรมักจะนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 3. กิจกรรมการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าเป็นการคาดคะเนความต้องการสินค้าหรือบริการเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานว่าควรผลิตสินค้าเท่าไหร่หรือเตรียมอุปกรณ์และบุคลากรมากน้อยเพียงใด 4. กิจกรรมการจัดซื้อคือการเลือกผู้จำหน่ายวัตถุดิบที่เหมาะสมรวมถึงการเจรจาข้อตกลงและเงื่อนไขในการส่งมอบกิจกรรมการบริหารสินค้าคงคลังคือการพิจารณาวัตถุดิบในการจัดเก็บเพื่อตอบสนองบริการของลูกค้าซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากขององค์กร 6. กิจกรรมการขนส่งคือการเคลื่อนย้ายวัสดุจากผู้จัดหาวัตถุดิบไปยังองค์กรหรือว่าลูกค้า 7. กิจกรรมการบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ภายในคลังสินค้าและการจัดการอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในคลังสินค้ากิจกรรมการจัดการโลจิสติกย้อนกลับคือกิจกรรมในการบริหารการจัดการสินค้าที่ชำรุดสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งและสินค้าหมดอายุ 9. ำกิจกรรมการจัดเตรียมอะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆเป็นกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตและการบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 10. กิจกรรมการเลือกทำเลที่ตั้งเป็นกิจกรรมที่ต้องคำนึงถึงระยะทางของแหล่งวัตถุดิบและลูกค้า 11. กิจกรรมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้าเป็นกิจกรรมเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปภายในโรงงาน12. กิจกรรมการกระจายสินค้าเป็นกิจกรรมการเคลื่อนย้ายสินค้าสำเร็จรูปผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 13. กิจกรรมการบรรจุภัณฑ์และหีบห่อเป็นกิจกรรมการบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายและประหยัดพื้นที่ในการขนส่งและการจัดเก็บ 14. กิจกรรมการสื่อสารเป็นกิจกรรมการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรการมีระบบการสื่อสารที่ดีถือเป็นปัจจัยที่ดีต่อความสำเร็จขององค์กร 15. กิจกรรมการกำจัดของเสียเป็นกิจกรรมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
1: ครับสำหรับโลจิสติกส์ก็เป็นเรื่องที่เราเจอและเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันและที่เราพูดมาทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องราวของโลจิสติกส์และไม่ยากเลยที่จะทำความเข้าใจครับ
0: หวังว่าเรื่องราวโลจิสติกส์ที่พวกเราได้เล่าและยกตัวอย่างไปนั้นพอจะทำให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับโลจิสติกส์มากขึ้นนะคะ
1: ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเนื้อหาจากพวกเรานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับพวกเราสองคนขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย

ัสดีค่ะตั๊กค่ะนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับคลังสินค้าค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกส์ค่ะโดยในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูคลังสินค้าของบริ

ัทมาลาพาร์ทค่ะตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับรับผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ต่างๆค่ะซึ่งเราจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานการจัดการคลังสินค้าของบริษัทมาลาพาร์ทเป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้ค่ะ

0: โดยคลังสินค้าของบริษัทมาลาพาร์ทนะคะจะมีการจัดโซนตามตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะโดยเริ่มจาก A B C ไปเรื่อยๆตามลำดับตัวอักษรค่ะ
1: มีการจัดเก็บสินค้าประเภทวัตถุดิบสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ
0: นอกจากนี้แล้วยังมีการแบ่งการจัดเก็บวัตถุดิบที่มีน้ำหนักมากไว้ชั้นล่างสำหรับวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีน้ำหนักเบากว่าจะถูกจัดเก็บในชั้นที่สูงขึ้นตามลำดับซึ่งวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีน้ำหนักน้อยนะคะจะถูกจัดเก็บไว้ชั้นด้านบนตามมาตรฐานการรับน้ำหนักของแหลกชั้นวางสินค้าค่ะโดยคลังสินค้าของบริษัทมาลาพาร์ทยังมีระบบการจัดเก็บสินค้าแบบซิงเกิลแหลกเป็นการวางแหลกแถวเดียวนะคะเพื่อจัดเก็บสินค้า1ชุดและดับเบิลแหลกเป็นการวางแหลกชิดเป็นแถวคู่นะคะเพื่อพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าและเคลื่อนย้ายสินค้าประเภทเดียวกันครั้งละ2ชุดเพื่อความสะดวกและรวดเร็วค่ะโดยการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือสินค้าต่างๆในคลังสินค้านั้นจะใช้รถโฟล์คลิฟต์หลายประเภทตามความเหมาะสมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบสินค้าหรือโลเคชั่นนั้นๆค่ะนอกจากนี้บริษัทมาลาพาร์ทยังคำนึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยของวัตถุดิบและสินค้าที่จัดเก็บโดยสร้างเป็นคลังสินค้าที่ปิดมิดชิดเพื่อป้องกันฝุ่นและน้ำได้เป็นอย่างดีค่ะ

0: ำหรับการรับวัตถุดิบที่ใช้สำหรับการผลิตสินค้าสำเร็จรูปเข้ามาเก็บในคลังสินค้าจะมีขั้นตอนดังนี้นะคะเมื่อวัตถุดิบมาถึงคลังสินค้าแล้วจะมีพนักงานแผนก QC มาทำการตรวจสอบคุณภาพเช็คจำนวนและความถูกต้องต่าง
1: ๆและเมื่อทำการตรวจสอบเสร็จแล้วพนักงานจะนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบมาทำการบันทึกข้อมูลลงในระบบ Enterprise Resource Planning หรือระบบ ERP ซึ่งเป็นระบบที่ทำการเลือกโลเคชั่นในการจัดเก็บวัตถุดิบตามนโยบายการจัดการคลังสินค้าที่บริษัทมาลาภาตั้งไว
0: ้ก่อนก็จะถูกนำออกไปผลิตก่อนเพื่อลดความเสื่อมจากการจัดเก็บเป็นเวลานานค่ะในส่วนของการรับสินค้าสำเร็จรูปจากโรงงานที่ทำการผลิตเสร็จแล้วนะคะมาเก็บในคลังสินค้าจะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ
1: และสำหรับขั้นตอนการนำจ่ายสินค้าสำเร็จรูปให้กับลูกค้าจะมีสินค้าใบสั่งซื้อจากพนักงานขายมาให้จากนั้นพนักงานคลังสินค้าจะตรวจสอบจำนวนปริมาณและสินค้าจากนั้นบันทึกข้อมูลสินค้าที่จะขายเข้าสู่ระบบ ERP ระบบจะทำการออกใบ Picking Order ที่มีทั้งรหัสสินค้าและโลเคชั่นที่สินค้านั้นถูกจัดเก็บอยู่จากนั้นให้พนักงานเคลื่อนย้ายสินค้าตามใบ Picking Order ทำการตรวจสอบความถูกต้องและออกใบ Invoice
0: เจ้าหน้าที่คำนวณปริมาตรสินค้าเพื่อบรรจุสินค้าลงในตู้คอนเทนเนอร์จากนั้นพนักงานทำการห่อหุ้มสินค้าด้วยฟิล์มพันพาเลทเพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย
1: ก่อนนำสินค้าขึ้นรถเจ้าหน้าที่จะต้องทำการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ให้เรียบร้อยทุกครั้งจึงจะทำการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ได้

0: เมื่อเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าตู้ครบตามจำนวนแล้วจึงนำส่งไปยังท่าเรือหรือสนามบินต่อไป
1: สำหรับการพาทัวร์คลังสินค้าบริษัทมาลาพาร์ทครั้งนี้นะคะทำให้เราได้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนที่มีความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมากค่ะหวังว่าเนื้อหาสาระที่เรานำเสนอจะมีประโยชน์พอที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคลังสินค้าได้มากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณที่ติดตามเนื้อหาสาระดีๆจากพวกเรานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทศสตรีขอบคุณค่ะ

0: จารย์สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับอาจารย
1: ์วันนี้ที่ชินมายืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาชื่อว่าศูนย์การเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายอำเภอบางระจันมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเราทำรูปแบบของการเกษตรแบบผสมผสานนะครับมีการปลูกพืชผักนะครับมีการทำนาข้าวเลี้ยงสัตว์โดยเน้นรูปแบบของเกษตรปลอดภัย
0: อาจารย์ครับหลักการเบื้องต้นของการตลาดมีอะไรบ้างครับ
1: หลักการเบื้องต้นของการตลาดนะครับครูจะอธิบายให้ฟังว่าการตลาดเริ่มต้นจากกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการแต่เราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของเราเป็นใครสินค้าของเราคืออะไรนะครับเพื่อที่จะได้รู้ในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายและกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถจะปรับปรุงให้เหมาะสมกับลูกค้าหรือผู้บริโภคของเราได้
0: อาจารย์ครับบ้านผมทำเกษตรอย่างเงี้ยคือผมจะทำยังไงให้สินค้าเกษตรที่บ้านผมมีรายได้มากขึ้นมีราคามากขึ้นนะครับ
1: ก่อนอื่นนะครับครูจะขอบอกจริงก่อนว่ารูปแบบของสินค้าแต่ละรูปแบบนั้นมันไม่เหมือนกันนะครับสินค้าเกษตรต่างจากสินค้าอื่นนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องรู้หลักก่อนว่าในเรื่องของรูปแบบการทำการตลาดนั้นเราต้องมีหลักเขาเรียกว่าอรรถประโยชน์จากการทำการตลาด4ด้านด้วยกันนะครับนั่นคืออะไรบ้างครับรูปแบบเวลาสถานที่และก็ความเป็นเจ้าของชินเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชินก็น่าจะรู้ความหมายของตัวนี้ดีอยู่แล้วนะครับในส่วนของสินค้าการเกษตรเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดที่ว่าสินค้าบางชนิดนะครับมันเป็นการเน่าเสียได้ง่ายนะครับแต่ว่าก็จะมีช่องทางนะครับในเรื่องของการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่านะครับที่ศูนย์การศึกษาแห่งนี้อย่างเช่นเห็ดที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นโรงเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฐานนะครับซึ่งเห็ดเนี่ยนะครับก็จะสามารถขายได้สดเลยส่วนนึงถ้าเหลือจากการจำหน่ายในทางการตลาดของเรานั้นนะครับเราก็จะทำการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดด้วยการนำไปแปรรูปนั่นคือไปทำเห็ดหยองกับข้าวเกี๊ยบเห็ดนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดซึ่งเราก็จะมีกระบวนการในเรื่องของการจัดจำหน่ายแพ็กเกจอะไรต่างๆเหล่านั้นการสร้างตราสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของเราต่อไปครับ
2: สวัสดีครับอันนี้คือโรงเรียนไส้เดือนนะครับซึ่งเราจะมีอยู่ไส้เดือนอยู่ 2,000 คือ 1,000 AF คือนะฮะคือ African Night Caller และ 1,000 Tigerไอซีเนียไทเกอร์วอร์มนะฮะที่เราเลี้ยงอยู่ตอนนี้มีอยู่ 2,000 ซึ่งขยายพันธุ์ได้ดีเราก็มีอุณหภูมิทั้งหมดประมาณ38ประมาณรอบๆนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์การเลี้ยงหลายๆอย่างนะฮะแต่ที่พูดในวันนี้คือเรามีโคนเห็ดหรือลูกก้านเห็ดที่เราทิ้งแล้วเราไม่นำไปทิ้งนะฮะเรามาทำให้เป็นประโยชน์จากเห็ดโรงเห็ดใกล้ๆนี่นะฮะเรามาใส่ให้ไส้เดือนซึ่งตัวนี้เป็นโปรตีนชั้นดีนะฮะพูดง่ายๆเชื้อไส้เดือนเขาเรียกตัวไส้เดือนจะขยายพันธุ์ดีเพราะมันเป็นโปรตีนนะฮะวิธีการเลี้ยงหรือวิธีการใส่ซึ่งจะขยายพันธุ์ให้ไส้เดือนมีจำนวนมากขึ้นนะฮะเราแหวกตรงกลางแบบนี้นะครับให้เป็นร่องกลางนะฮะหรือเป็นรูตรงกลางแบบนี้นะครับเรานำโคนเห็ดนี่ก็เรียกโคนเห็ดที่เราตัดแต่งเรียบร้อยที่เราทิ้งเอามาใส่ตรงนี้นะฮะหนึ่งกำมือนะครับหนึ่งกำมือนะฮะพอใส่เสร็จเราก็จะกรบแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะก็จะมีไส้เดือนมากเลยเห็นไหมนะครับถ้าเราจะให้มันกินเลยเราก็มาปิดให้มันแสงมืดเราก็สามารถเข้ามันจะกินได้ดีนะฮะปกติ1กระมังจะมีน้ำหนักอยู่ที่250กรัมนะฮะถ้าใส่โคนเห็ดเข้าไปเนี้ยเพิ่มเป็น300ถึง400นะครับส่วนใหญ่จะเพิ่มเป็นการขยายพันธุ์นะฮะเราจะเอาไปตกเบ็ดเฟชชิ่งหรือจะเอาไปพูดง่ายๆให้ปลากินหรือเอาไปทำอะไรบางชนิดตัวนี้สามารถได้ดีนะครับ
1: อย่าลืมนะครับว่าการตลาดเนี่ยไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะครับเรายังมีรูปแบบของการตลาดที่หลากหลายอีกมากที่เราจะต้องนำไปประยุกต์ใช้นะครับจริงๆแล้วนะครับรูปแบบต่อไปในเรื่องของสินค้าเนี่ยก็จะมีการในเรื่องของการแปรรูปนะครับการสร้างแพ็กเกจนะครับการสร้างในเรื่องของตราผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทางการตลาดและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางการตลาดอย่าลืมนะถ้าชินมีเพื่อนมีพี่มีน้องญาติๆสนใจที่จะเรียนสาขาการตลาดให้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของเรานะครับคณะวิทยาการจัดการ
0: ครับขอขอบพระคุณอาจารย์นะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรนะครับเพื่อที่ผมจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดมีมูลค่าสินค้ามากยิ่งขึ้นครับขอขอบพระคุณครับ

จากการที่เราได้แปรรูปแล้วนะคะก็จะนำไปสู่การบรรจุภัณฑ์ค่ะซึ่งการบรรจุภัณฑ์นะคะก็มีหน้าที่หลักสำคัญนั่นก็คือการที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยอยู่ในบรรจุภัณฑ์นะคะจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะยังคงสมบูรณ์และสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ภายในได้ซึ่งแบ่งออกได้เป็น2ด้านนะคะนั่นก็คือ1ด้านเทคนิค2ด้านการตลาดค่ะโดยบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะจะแบ่งออกเป็น3ระดับค่ะนั่นก็คือบรรจุภัณฑ์ขั้นที่1นะคะหรือเรียกว่าปฐมภูมิค่ะบรรจุภัณฑ์ขั้นที่2นะคะหรือเรียกว่าปฐมภูมิค่ะบรรจุภัณฑ์ขั้นที่3นะคะหรือเรียกว่าตติยภูมิค่ะเรามาดูรายละเอียดการบรรจุภัณฑ์กันนะคะระดับชั้นของบรรจุภัณฑ์นะคะบรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้ในการบรรจุภัณฑ์หรือสินค้าเนี่ยมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่นะคะซึ่งสามารถจำแนกระดับชั้นของบรรจุภัณฑ์เนี่ยได้เป็น3ระดับได้แก่บรรจุภัณฑ์ชั้นที่1นะคะบางทีก็เรียกว่าบรรจุภัณฑ์หลักหรือบรรจุภัณฑ์ชั้นในสุดนะคะเพราะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั่นเองค่ะมีหน้าที่ในการรองรับและปกป้องและรักษานั่นเองนะคะบรรจุภัณฑ์ชั้นที่2นะคะบางทีก็เรียกว่าบรรจุภัณฑ์รองบรรจุภัณฑ์กลุ่มค่ะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีหน้าที่ในการรวมบรรจุภัณฑ์ชั้นที่1เข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าได้มากกว่า1หน่วยนั่นเองนะคะบรรจุภัณฑ์ชั้นที่3ค่ะบางทีก็เรียกว่าบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งสินค้าบรรจุภัณฑ์เพื่อการกระจายสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งค่ะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีหน้าที่ในการรวมบรรจุภัณฑ์ชั้นที่2เข้าด้วยกันเพื่อเป็นการจัดเก็บสต็อกสินค้านะคะเพื่อรอการจัดจำหน่ายหรือว่ารอการจัดส่งนั่นเองเพื่อเป็นการขนส่งจากแหล่งผลิตไปสู่การจำหน่ายบรรจุภัณฑ์นั่นเองค่ะเมื่อเรามีสินค้าแล้วนะคะเราจะนำไปสู่ช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะซึ่งช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะมีหน้าที่สื่อสารการตลาดกับผู้บริโภคเพื่อกระตุ้นการซื้อการเคลื่อนย้ายและคลังสินค้าค่ะโดยช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้านะคะของธุรกิจเนี่ยมี5ช่องทางดังนี้ค่ะด้านช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทนะคะมีทั้งหมด5ช่องทางหลักๆได้แก่ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบสมัยใหม่ค่ะหรือ Modern Trade นะคะช่องทางการจัดจำหน่ายแบบสมัยใหม่เนี่ยทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบันเนี่ยมีดังนี้ค่ะประเภทร้านค้าสะดวกซื้อนะคะ Convenience Store ค่ะเน้นจำนวนสาขาความสะดวกสบายโดยสถานที่ที่ตั้งเนี่ยจะอยู่ใกล้กับผู้จำนวนสินค้าปลีกขนาดพกพาและขนาดเล็กค่ะธุรกิจรูปแบบนี้นะคะได้แก่ 7-Eleven, Family Mart, Big C Mini, Tesco, Lotus

ในส่วนของรายวิชางานแม่บ้านโรงแรมนะคะของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะวิทยาการจัดการสาขาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการได้มีการเรียนการสอนซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีซึ่งเรียนในห้องเรียนและภาคปฏิบัติซึ่งเรียนณศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพนี้ในตอนนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของห้องพักซึ่งเราจะเน้นในเรื่องของการปูเตียงและการพับผ้าเช็ดตัวให้เป็นรูปต่างๆซึ่งมีทั้งในรูปแบบของหงส์ในรูปแบบของช้างสับปะรดและขอนไม้ค่ะ

การพับผ้าเช็ดตัวแบบที่1การพับช้างขั้นตอนการพับผ้าเช็ดตัวรูปช้างการพับตัวช้างมีขั้นตอนดังนี้1กางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ออกตามแนวนอน2จับปลายผ้าทั้งด้านบนและด้านล่างประมาณ3นิ้วจำนวน2ทบแล้วพลิกกลับสามพับผ้าเช็ดตัวด้านซ้ายและด้านขวาเข้ามาทั้งสองด้านแล้วทำการม้วนผ้าทั้งสองด้านเข้าหากันที่จุดกึ่งกลางเสร็จแล้วพับครึ่งให้มีลักษณะเป็นตัวช้างเมื่อพับตัวช้างแล้วให้ทำการพับส่วนหัวโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. กางผ้าเช็ดตัวผืนเล็กตามแนวนอนใช้มือกดที่กึ่งกลางของผ้าจากนั้นม้วนผ้าจากมุมผ้าด้านบนของทั้งสองฝั่งลงมาบรรจบกันที่จุดกึ่งกลางจับผ้าด้านเรียบเข้าหาตัวและให้ชายผ้าที่มีลักษณะคล้ายงวงช้างอยู่ด้านล่างจากนั้นทำหูของช้างโดยพลิกชายผ้าด้านบนลงมาให้เป็นใบหน้าและจัดชายด้านข้างให้เป็นลักษณะของหูช้างทั้งสองข้าง

3. นำหัวช้างมาประกอบกับตัวให้เป็นรูปช้างโดยสมบูรณ์จัดตกแต่งทรงให้สวยงาม

การพับผ้าเช็ดตัวแบบที่2การพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปหมูมีขั้นตอนการพับดังนี้เริ่มที่ส่วนลำตัว1กางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่และทำการพับชายผ้าด้านบนและด้านล่างประมาณ5เซนติเมตรสองพับชายผ้าด้านข้างทั้งสองข้างเข้าหากึ่งกลางและทำการม้วนเข้าหากึ่งกลางให้แน่น

3พลิกกลับด้านให้ด้านที่เรียบอยู่ด้านบนและทำการพับครึ่ง4พลิกผ้าอีกครั้งหนึ่งให้เส้นแบ่งเป็นลักษณะแนวนอนแล้วทำการดึงขาทั้งสองข้างแยกออกจากกัน5ทำการพลิกกลับด้านให้เป็นลักษณะของสัตว์ที่นอนหรือหมอบเมื่อได้ส่วนลำตัวเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปทำการพับส่วนหัวของหมูโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. กางผ้าเช็ดตัวผืนเล็กให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2. พับสันผ้าลงมาประมาณ3เซนติเมตรจากนั้นพับมุมบนซ้ายและขวาของผ้าลงมาที่จุดกึ่งกลางแล้วทำการพลิกกลับด้าน 3. พับผ้าส่วนที่เป็นมุมแหลมลงมาที่จุดกึ่งกลางพลิกกลับด้านและม้วนผ้าด้านข้างทั้งซ้ายและขวาเข้ามาหากันให้บรรจบกันตรงกลางพลิกกลับด้านและพับชายผ้าด้านบนเข้ามาที่จุดกึ่งกลางเพื่อให้เป็นหน้าและจัดมุมบนของผ้าให้เป็นหูทั้งสองข้างนำมาประกอบกับส่วนตัวให้เป็นรูปหมูโดยสมบูรณ์

การพับผ้าเช็ดตัวแบบที่3การพับผ้าเช็ดตัวลายสับปะรดมีขั้นตอนดังนี้1กางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วพับให้เป็นรูปสามเหลี่ยม2พับสันผ้าขึ้นมาประมาณ3ส่วน4ของผ้าและทำการพลิกผ้าให้ด้านเรียบอยู่ด้านบน3พับชายผ้าด้านหนึ่งให้เท่ากับยอดของสามเหลี่ยมจากนั้นทำการม้วนผ้าให้เป็นลักษณะคล้ายหัวสับปะรดเสร็จแล้วทำการเก็บชายผ้าให้เรียบร้อยพร้อมจัดทรงให้สวยงามการพับผ้าเช็ดตัวแบบที่4การพับผ้าเช็ดตัวรูปขอนไม้มีขั้นตอนดังนี้1กางผ้าเช็ดตัวผืนเล็กออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้ววางผ้าให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด2พับมุมผ้าด้านซ้ายและขวาเข้ามาตรงกลางแล้วพับมุมผ้าด้านบนลงมาครึ่งหนึ่งและทำการม้วนให้เป็นรูปขอนไม้เสร็จแล้วนำไปวางคู่กับสับปะรด

การพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปหงขั้นตอนการพับตัวหงกางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ออกเป็นแนวนอนใช้นิ้วกดที่จุดกึ่งกลางของชายผ้าด้านบนแล้วทำการม้วนผ้าจากมุมด้านบนทั้งสองด้านทั้งด้านซ้ายและด้านขวาให้ลงมาบรรจบกันที่จุดกึ่งกลางทำการม้วนให้แน่นและจัดทรงให้เป็นลักษณะของตัวหงตัวที่หนึ่งจากนั้นใช้วิธีการเดียวกันทำหงตัวที่สองเมื่อทำหงทั้งสองตัวเสร็จแล้วให้นำหงทั้งสองตัวมาจัดวางให้เป็นรูปหัวใจเมื่อทำตัวหงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการพับส่วนปีกโดยการกางผ้าเช็ด

ตัวผื่นเล็กตามแนวตั้งและทำการพับผ้าขึ้นมา1นิ้วทบไปมาด้วยระยะที่เท่ากันให้เป็นลักษณะของพัดจากนั้นพับครึ่งนำปีกไปวางไว้ด้านหลังตัวหงส์พร้อมทั้งจัดแต่งให้สวยงาม

ังจากที่ทุกท่านนะคะได้รับชมวิดีทัศน์นี้เรียบร้อยนะคะในโอกาสหน้าในครั้งต่อไปเราคงจะได้มีโอกาสในการพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปแบบต่างๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการนั้นนอกจากในภาคทฤษฎีแล้วเรายังมีภาคปฏิบัติด้วยในรายวิชาความรู้เบื้องต้นด้านการจัดประชุมการแสดงสินค้าและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนั้นเรามีกิจกรรมเสริมภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีเป็นระยะเวลา20ชั่วโมงค่ะซึ่งใน20ชั่วโมงนี้นักศึกษาจะต้องฝึกในการจับจีบระบายผ้าเป็นลวดลายต่างๆเพื่อใช้ในการตกแต่งห้องประชุมในวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของศิลปะการจับจีบระบายผ้าเพื่อใช้ในห้องประชุมที่เราเป็นกิจกรรมเสริมกันค่ะ

0: ตอนนี้เราอยู่กับพี่หวังซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจับจีบระบายผ้านะคะของที่นี่ค่ะพี่หวังคะเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างคะที่จะใช้ในการจับจีบระบายผ้าในครั้งนี้ค่ะ
1: อันดับหนึ่งก็มีผ้ามันหลากสีนะคะแล้วก็จะเป็นผ้าดิบค่ะผ้าดิบไว้ขึงหน้าโต๊ะนะคะขึงบนโต๊ะค่ะแล้วก็จะมีแม็กพร้อมลูกแม็กไว้ยิงผ้าให้กึ่งหน้าโต๊ะนะคะแล้วก็จะเป็นครีมบิดลวดชาวไว้สำหรับดึงหรือแกะแม็กนะคะแล้วก็จะเป็นเข็มหมุดหลากสีนะคะเป็นเข็มหมุดหลากสีแล้วก็เป็นไม้บรรทัดไว้วัดความกว้างความยาวของการจับจีบระบายผ้านะคะแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์เสริมที่ทำไว้สำหรับเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการจับจีบระบายผ้านะคะ
0: ซึ่งการจับจีบระบายผ้านะคะเราจะใช้ในการกิจกรรมเสริมอบรมนักศึกษาทุกรุ่นของเรานะคะเป็นระยะเวลา20ชั่วโมงค่ะทั้งหมด20ลายนะคะแต่วันนี้เราจะสาธิตการทำศิลปะการจับจีบระบายผ้านั้นกี่ลายคะ
1: วันนี้เตรียมมา2ลายค่ะ
0: ค่ะมีลายอะไรบ้างคะ
1: ก็จะมีลายพีทกับลายผีเสื้อค่ะ
0: ลายพีทที่เราใช้ตกแต่งสถานที่ไหนบ้างคะ
1: ลายพีทจะใช้ตกแต่งโต๊ะลงทะเบียนและห้องประชุมจัดเลี้ยงค่ะ
0: อ๋อแล้วอีกลายนึงคือลาย
1: ผีเสื้อเหมาะสำหรับห้องประชุมที่เป็นโต๊ะวิทยากรในห้องประชุมนะคะ
0: อ๋อโอเคค่ะงั้นพี่หวังพร้อมไหมคะที่เราจะไปสาธิตให้ทุกท่านได้ชมจับจีบระบายผ้าทั้ง2ลายกันค่ะ
1: พร้อมค่ะ
0: ค่ะไปกันเลยค่ะ

เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากใช้ผ้าดิบขึงหน้าโต๊ะนะคะขึงหน้าโต๊ะยิงจะใช้เราจะใช้แม็กยิงให้ผ้ามันเกิดความตึงแล้วก็สะดวกในการจับจิบระบายผ้านะคะเราจะเริ่มยิงจากหัวโต๊ะก่อนนะคะเราจะเริ่มยิงจากหัวโต๊ะทั้ง2ด้านนะคะต่อไปเราจะเริ่มการจับจีบลายพีทนะคะอุปกรณ์เราก็จะมีใช้ไม้ตอนนี้เราจะสาธิตได้ใช้ไม้18เซนเป็นหลักนะคะเราจะใช้พับผ้าเข้าในค่ะพับผ้าเข้าในนะคะชายผ้าก็จะสูงกับพื้นประมาณ1เซนติเมตรนะคะเราก็จะใช้ไม้วัดดูนะคะว่าเศษที่เหลือนี่อยู่ประมาณ47เซนนะคะเราจะเริ่มปักหมุดจากหัวโต๊ะปักหมุดเราก็จะปักเหมือนเราเย็บผ้านะคะแล้วเราก็จะทบผ้าย้อนกลับไปใต้หมุดแรกนะคะหรือเราจะได้กลีบที่1 นะคะจีบต่อไปแล้วก็จะทำลักษณะเหมือนกลีบแรกนะคะแล้วก็วัดไว้ที่เราจะปักหมุดใต้หมุดที่1ไว้นะคะแล้วเราก็จะเป็นลักษณะ

เรามาเริ่มทำลายผีเสื้อเลยนะคะก่อนอื่นเราจะแบ่งผ้าให้ชายผ้าสูงกับพื้นประมาณ1เซนติเมตรนะคะเราจะใช้ไม้อุปกรณ์ไม้วัดคือเป็นไม้18เซนนะคะเราจะวัดผ้าเศษผ้าที่เหลือค่ะเศษผ้าที่เหลือก็จะเหลือประมาณ46เซนโดยประมาณนะคะเรามาเริ่มวิธีทำกันเลยค่ะเราจะปักเข็มหมุดอยู่ในไม้ที่18นะคะเราจะเริ่มจากหัวหมุดที่1ค่ะที่1เราจะวัดมาที่18เซนนะคะแล้วเราก็จะทบผ้าย้อนกลับไปค่ะย้อนกลับไปหมุดที่ปักหมุดอีก1ครั้งปักหมุดก็ปักเหมือนเราเย็บผ้านะคะคือกดลงไป1แล้วงัดขึ้นแล้วก็ปักลง1และต่อไปเราก็จะไปเริ่มปักลายที่ดอกที่2ต่อไปเลยค่ะเราก็จะวัดผ้าอยู่ที่46เซนนะคะเราก็จะทำแบบเหมือนเดิมเมื่อกี้ก็คือย้อนลายผ้ากลับไปย้อนลายผ้ากลับไปหาหมุดแรกคือ18เซนนะคะแล้วเราก็จะปักหมุดที่2ปักที่2ถอยหลังจากหมุดเดิมไปเราก็จะได้เนื้อผ้าแบบนี้นะคะช่วงหัวมุมอย่างนี้มันอาจจะไม่มีความสัดส่วนที่ไม่เท่ากันเราก็จะใช้วัดไม้แบ่งแบบนี้นะคะเราจะปักอยู่ที่8เซนนะคะแล้วเราก็จะย้อนทบกลับไปเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมที่เป็นหัวหมุดแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีจับดอกลายผีเสื้อกันนะคะเราจะใช้ไม้วัดที่เป็นไม้เราจะใช้ไม้วัดที่เป็นไม้6เซนนะคะ6เซนแล้วเราก็จะปักหมุดจากวัดชนหมุดนะคะแล้วเราก็จะปักด้านนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำปีกซ้ายอีกปีกนี่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนการจับจีบขึ้นมาเลยนะคะจับจีบเราก็จะพับผ้าชายล่างของผ้าที่เราแบ่งนี้เข้าไว้นะคะพับผ้านี่ชายล่างนี่เข้าไปแล้วก็เราก็จะนับอันนี้เราจะนับที่6ครั้งนะคะเราจะนับ1นับ2นะคะนับ3นับ4นับ5นับ6ที่เป็นบนสุดนะคะอันนี้เราใช้วิธีปักหมุดแบบเย็บผ้านะคะเราจะใช้วิธีปักลงนะคะ1ครั้งแล้วก็งัดขึ้นค่ะงัดขึ้นแล้วก็จะปักลงช่วงปักก็ระวังนิ้วหน่อยนะคะเดี๋ยวเข็มหมุดมันคมจะไปจิ้มนิ้วค่ะ

เป็นยังไงบ้างคะการสาธิตการจับจีบระบายผ้าเรายังมีลวดลายผ้าอีกมากมายเลยค่ะไว้โอกาสหน้าเราจะมาสาธิตให้ทุกคนได้ดูวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยบุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลัง

0: จและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่น

Tear plant, T E R R E X T R I A L P L A N T, terrestrial plant, แปลว่าพืชบก Aquatic plant, A Q U A T I C P L A N T, aquatic plant, แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วส่งผลทำให้มีลมฝ่ายตะวันออกซึ่งเป็นลักษณะของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่นำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีร่องมรสุมพาดผ่านในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคกลางและในพื้นที่ภาคใต้ที่มีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นได้ในระยะนี้ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมรวมทั้งลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณภาคกลางและภาคใต้รวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในบางพื้นที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักและฝนตกหนักมากได้ในบางพื้นที่ส่วนใหญ่ลักษณะของฝนตกหนักมากที่อาจจะเกิดขึ้นได้จะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคใต้โดยเฉพาะทางตอนกลางและตอนล่างเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจน13ตุลาคมพุทธศักราช2569ฉบับที่9โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้แผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่12ตุลาคมและวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แต่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิ

0: ราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในด้านตะวันตกของภาคกลางส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เรามาอีก 3,000
1: โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
0: งั้นแม่ก็ล้มละลายแล้ว
1: ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่
0: ๆสงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
1: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
0: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบอกเอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
1: ี่นี่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
0: จะขายอะไรล่ะเมฆของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
1: เรามีแผนแล้ว
0: เอาอีกแล้วนะนายเมฆบอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
1: ี่นี่นี่นี่
0: ไม่ต้องให้ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
1: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
0: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
0: จานชามพวกเนี้ยทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือเข้าจะได้ช่วยกาขนขอไปขายที่ตลาด
1: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
0: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
5: สวัสดีค่ะ
0: ดีค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
0: ่ฉันก็เหมือนกัน
1: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
1: ก็แถวแถวตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
1: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโลกของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จ

พระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: 1 2 3
5: ย้าย
1: โอ้ย
3: บ้าท่านอาจารย์จริงๆด้วยพวกข้ากลับมาแล้วขอรับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
6: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3ได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
4: ข้าขอก่อน
2: ข้าก่อน
7: อ้าวค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
2: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
1: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
3: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
2: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
1: ใช่
7: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
2: ใช่แล้วขอรับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
6: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปาทานคือความยึดถืออุปาทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
7: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
7: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
4: สายเกิด

0: มีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
1: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
2: ์เอแล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
1: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสาเริ่มต้นที่อาสวะ
0: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
2: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
1: ศิลาระวังข้างหลัง
0: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
3: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้านี่ก็ละ
2: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
3: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
1: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆอ้าวข้าพัดให
2: ้แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
4: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
3: โหอย่างนี้นี่เอง
2: เกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวหนึ่งหายไปอีกตัวก็หายตาม
3: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
5: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
3: นิโรธมรรค
1: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
0: โหยก็ได้ขอรับ
3: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วขืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
2: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
3: คำทำคำไทยเป็นอะไรไปศิลาหน้าหงิกมาเชียว
0: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
3: หงุดหงิดแบบนี้แปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
0: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
3: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
3: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
0: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
3: ดีแล้วดีแล้ว
6: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
3: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายเออาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อาหารเป็นภูมิปัญญาของคนไทยถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์อาหารแต่ละอย่างได้ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศในการค้นหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารและได้คุณค่าทางโภชนาการถึงแม้ว่าในอดีตคนไทยไม่มีวิวัฒนาการในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีความรู้เรื่องประโยชน์ในการนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาและป้องกันโรคได้ค่ะ
1: เช่นแกงหน่อไม้ใบย่านาของภาคอีสานคนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้มีคุณค่าสูงมีโปรตีนมีวิตามินที่สำคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้แต่ก็มีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและปวดตามข้อเชื่อว่าในหน่อไม้มีสารพิวรินซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเกาต์และแพทย์จะห้ามกินอาหารที่มีพิวรินซึ่งสารตัวนี้มีส่วนทำให้กรดยูริกสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องแก้ด้วยน้ำใบย่านางซึ่งมีฤทธิ์เป็น

0: ยาเย็นทำให้หน่อไม้กับใบหญ้านางเป็นของคู่กันแถมรสชาติยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของน้ำหญ้านางคือช่วยล้างสารพิษภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานจะใส่น้ำขันใบหญ้านางลงไปในแกงเห็ดด้วยเพราะจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได้
1: ยังมีความมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานอีกหลายอย่างเช่นเวลาเรากินทุเรียนต้องกินคู่กับผลไม้ดับร้อนอย่างเช่นมังคุดเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนทำให้ร่างกายร้อนขึ้นและมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้มีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายการรับประทานคู่กันจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลค่ะ

0: ผักสดควรจะทานภายใน 1-2 วันเพื่อให้ได้สารอาหารสูงสุดแต่ถ้าต้องการแช่ผักในตู้เย็นหลังจากล้างผักเสร็จแล้วให้ห่อผักด้วยกระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่แล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นกระดาษจะช่วยเก็บความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปซึ่งจะช่วยคงความสดให้นานขึ้นและอย่าลืมเด็ดผักมาที่ช้ำหรือเน่าทิ้งไปก่อนด้วยผลไม้ดิบที่ยังเป็นสีเขียวให้นำใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูอากาศที่ไหลเวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น
1: เรื่องอาหารเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่หมดเพราะภูมิปัญญาเรื่องอาหารมีมากมายแต่ข้อสรุปก็คือกินอาหารให้เป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติ

ดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพัฒน์รุ่งในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต Nutrient N-U-T-R-I-E-N-T

0: NT Nutrient แปลว่าธาตุอาหาร Fertilizer F E R T I L I Z E R Fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุพร้อมกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมเขาแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase เป็นไงครับจบพาร์ท1ของ EP 6นะครับเรื่องมิกซิ่งไปแล้วหลายคนอาจจะเห็นเลยนะครับว่ามีแทร็กติกต่างๆเนี่ยไม่ได้ยากเย็นเลยก็สามารถมิกซ์เพลงของตัวเองได้แล้วคราวนี้เราไปดูกันต่อครับว่าพาร์ทที่2ของ EP 6เรื่องมาสเตอริงเป็นยังไงไปครับ
1: คราวนี้นะครับง่ายๆนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับคราวนี้ mastering มีอะไรพื้นฐานของการ mastering ไม่ได้ยากเย็นนะครับ mastering เนี่ยมีทั้งหมด4อันด้วยกันใกล้ๆกับการ mix 4อันของการ mastering คือ1ก่อนเลยคือโทนล่ะโทนในการ mastering จะไปในระดับไหนกันแน่อย่างของผมเนี่ยโทนของการ mastering คือการใส่ EQ นะครับเห็นไหมฮะผมก็จะใส่ EQ ลงไป1ตัวนะครับที่มาสเตอร์แล้วนะครับอันนี้มาสเตอร์นะครับจัดการโทนเสร็จปั๊บจัดการโทนจัดการอะไรเสร็จปั๊บดินามิกของมันล่ะมีอะไรขาดเกินหรือไม่นะครับความถี่บางความถี่เกินหรือไม่ผมก็จะไปใช้มัลติแบนด์คอมเพรสนะครับมัลติแบนด์คอมเพรสนะครับคอมเพรสเขาสักนิดนึงนะครับให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันอยู่แล้วหรือยังหน้าตามัลติแบนด์คอมเพรสก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเพลงมันจะดังขึ้นเยอะเลยนะครับต่อไปก็เอ๊ะเห็นไหมฮะโทนจัดการโทนนะครับจัดการโทนเนาะโทนนะครับก็คือ EQ ใส่ EQ นะครับแล้วก็ดินามิกต่างๆของโทนนะครับผมก็ใช้มัลติแบนด์คอมเพรสว่ามัลติแบนด์คอมเพรสคือการcompress ย่านความถี่ที่แตกต่างกันได้เลยเรียกว่ามัลติแบนด์คอมเพรสนะครับเสร็จปั๊บเนี่ยผมก็มาดูอีกสักนิดนึงว่าแล้วนะครับความกว้างแคบของมิกซ์เป็นอย่างไรอันนี้เขาเรียกว่าเป็น mid size effect นะครับเป็น mid size effect ตัวที่ง่ายที่สุดคือตัวนี้ครับ center studio ของ waves นะครับดูมิดไซส์ของมันเสร็จปั๊บต่อไปก็เป็นความดังโดยรวมนะครับความดังโดยรวมความดังโดยรวมก็คือลิมิเตอร์หรือแม็กซิไมเซอร์นั่นเองโอเคผมก็ไปที่ตัวนี้แล้วกันนะเพราะทุกคนใช้ลอจิกกันอยู่นะครับผมก็เป็น L1 ตัวนี้ง่ายๆธรรมดาอ่ะคราวนี้เราไปดูครับอาจจะดังขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแต่ต้องเบาวอลลุ่มผมเปิดแถวๆนี้แล้วกันนะฮะ

เราไปดูกันนี่คือทั้งหมดที่มาสเตอร์นะครับ Frequency คือจัดการเรื่องความถี่ผมรู้สึกว่าผมอยากได้โลที่มากขึ้นอีกนิดนึงแล้วไฮเปิดๆสว่างๆ

แล้วให้เอากลางตรงนี้ขึ้นความชัดของเพลงขึ้นนิดนึงแล้วผมก็จัดการเรื่องของดินามิกผมรู้สึกว่าไอ้ทุกองตรงเนี้ยเยอะไปตรงนี้นะครับไอ้องเนี่ยผมก็กดมันนิดนึงเห็นไหมครับมันทำงานแล้ว

แล้วก็จะกดย่านนี้ผมว่าย่านนี้มันมีปัญหาไปนิดนึงแต่จะไปลดวอลลุ่มเลยผมว่ามันมากไปก็เลยใช้วิธีเอาปฏิแบนคอมเพรสกดมันต่อไปนะครับลองฟังกันดีๆผมอยากให้เสียงร้องมันก็เด่นขึ้นคิกสแนร์เนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับแล้วอย่างอื่นก็ถอยไปก็เลยใช้พวกmid size effect หรือว่า mid size plug in พวกนี้จัดการลองฟังนะครับเมื่อมันเหลือเซนเตอร์อย่างเดียวจะเป็นแบบนี้เห็นมั้ยฮะเป็นโมโนอยู่ตรงกลางนะครับผมก็เลื่อนขึ้นนิดนึงแล้วดูครับคำว่าอันนี้คือ mid นะฮะ mid คือตรงกลางนะครับแล้ว size คืออันนี้ครับมันจะกลางออกไปนะครับใครที่ฟังไม่ได้ยินเนี่ยลองใส่หูฟังฟังดูนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะปรับได้ว่าให้โลอยู่ตรงกลางเซนเตอร์แล้วก็ไฮอยู่ทางฝั่งซ้ายเยอะหน่อยพันช์มาทางเซนเตอร์นะครับลองฟังครับเมื่อเราผ่านมาแล้วผมเอาเซนเตอร์ขึ้นไปบวก 1.5 นะครับแล้วเซนเตอร์นะครับขึ้นไปสักบวก 2 นะครับฟังดูดีขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายครับเอาง่ายๆครับลง YouTube แน่ๆเนาะเราคิดกันอย่างนั้นว่าเดี๋ยวเพลงนี้เราลง YouTube กันแน่ๆนะครับเราลง YouTube กันแน่ๆหนึ่งสิ่งที่จะใช้ในการวัดเพลงของเราคือเว็บไซต์นี้ครับเรียกว่า Loudness Penalty Analyzer นะครับอันนี้ไม่เสียสตังค์นะครับเขาก็จะ Analyzer ให้เราว่าเพลงของเราที่เรามิกซ์กันอยู่เนี่ยความดังมันโอเคกับ Spotify หรือยัง YouTube หรือยัง Tidal หรือยัง Apple Music หรือยังอย่างน้อยให้เพลงเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่าความดังถูกต้องตามที่แพลตฟอร์มนี้กำหนดนะครับไม่ได้บอกว่าจะต้องทำตามทุกๆครั้งนะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะเอาไปลง YouTube หรือไปลง Spotify เรามา reference อ้างอิงความดังจากเว็บนี้กันมันไม่นะครับมันเป็นปลั๊กอินซึ่งก็ราคาไม่แพงแต่อันเนี้ยมันฟรีนะครับเราก็จัดการไปคราวนี้วิธีการดูง่ายๆของเรานะครับผมขอเปิดYouTube มา1 อันนะครับแต่ไม่ขอเปิดเสียงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหา

อ่ะเช่นเราไปดูเพลงเอาง่ายๆว่าเป็นเพลงของศิลปินคนนี้ก็แล้วกันนะครับแต่ผมอาจจะไม่เปิดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์นะครับโอเคเราไปเช็คความดังของเขากันสักนิดนึงนะครับเราไปดูที่เพลงเพลงนี้ก็ได้ครับอึ๊บพอเราเปิดมาเสร็จปั๊บเนี่ยเราคลิกขวาที่ตัววิดีโอตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่าสถิติสำหรับเด็กเนิร์ดหรือ Stat for Nerd อันนี้นะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับอันนี้ดีมากครับ Content Loudness นะครับลบ 0.4 อันเนี้ยมันจะบอกว่าวิดีโออันนี้ของศิลปินนี้มีความดังน้อยกว่าที่ YouTube กำหนดไป 0.4 dB ถ้าเป็นเครื่องหมายลบนะครับเห็นไหมฮะเปิดวอลลุ่ม100จะแสดงผล100เลยนะครับแล้ววงเล็บข้างหลัง Content Loudness is -0.4DB แสดงว่าเนี่ยวิดีโอเนี้ยของ Taylor Swift เพลง Innocent Taylor Version เนี่ยมันมีความดังแบบนี้โอเคงั้นเราไปที่เพลงอื่นบ้างเราไปที่ฮาวเอาสักหน่อยนึงโอลิเวียนะครับสักนิดนึงครับเอาเพลงนี้เลยนะครับขอปิดเลยปึ๊บสติเด็กเนิร์ดขึ้นมาอันนี้ครับตัวเลขต่างกันไปแล้วนะครับเห็นไหมครับผมเปิดวอลลุ่ม100จะแสดงผลนะครับอยู่ทางนี้นะครับที่ผมเปิดขึ้นมาวอลลุ่ม normalized เนี่ยเปิดวอลลุ่ม100แสดงผลแค่ 61% เท่านั้นเพราะว่าคอนเทนต์เนี้ยมีความดังเกินกว่าเห็นไหมครับเครื่องหมายไม่ติดลบแล้วนะครับเกินกว่าที่ YouTube กำหนดไป 4.2 dB อันนี้เราก็แค่เอาไว้ reference อ้างอิงนั่นเองนะครับไม่ได้บอกว่าเพลงมันจะดีไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าความดังที่ YouTube เนี่ยมันกำหนดไว้เนี่ยมันก็จะทำให้ถ้าระดังกว่าที่ YouTube กำหนด YouTube เองจะมีระบบลดวอลลุ่มของเราลงเท่านั้นนะครับลดวอลลุ่มของเราลงถ้าดังไม่ถึงมันก็จะปล่อยวอลลุ่ม 100% แค่นั้นแต่ไม่ดันวอลลุ่มขึ้นนะครับดังกว่าก็ลดลงนะครับเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ฝังตัวอยู่ใน YouTube เองแล้วก็เป็นค่าความดังที่ YouTube แนะนำว่าควรจะเท่าไหร่ตอนนี้ YouTube แนะนำว่านะครับที่ค่านี้นะครับค่าเขาเรียกว่า LUFS เนี่ยอย่าเกินแถวๆลบ -14 LUFS นะครับก็คือค่าอินเทอร์เกตตรงนี้นะครับอินเทอร์เกตตรงนี้ห้ามเกินลบ -14 วิธีการทำแมสเตอร์สุดท้ายก็คือค่าความดังใช่ไหมครับลิมิเตอร์ถ้าลิมิเตอร์ตัวนี้ทำงานง่ายมากครับผมดึงลงมาแบบนี้ลองฟังดีๆนะครับถ้ามันดังมากไปจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเสียงสแนร์คิกมันจะเละเนี่ยครับเละเลยอันเนี้ยยังไงก็ไม่ใช่มาสเตอร์ที่ดีแน่ๆเห็นมั้ยกลับมาสเนกลับมาปกติมีไดนามิกผมพูดสุดท้ายจะดังเท่าไหร่ผมก็ให้มันจบที่ลบ 0.2 เพื่อไม่ให้มันพีคนะครับคราวนี้ลองดูที่อินเทอร์เกต L อยู่ตรงนี้เห็นมั้ยครับเพลงดังขึ้นแล้วนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่ผมจัดการมาตั้งแต่ตอนมิกซ์แล้วว่าถ้ามันดังเกินไปอ่ะเดี๋ยวมันจะทำมาสเตอริ่งยากนะครับดูตรงนี้นะครับอินเทอร์เกตคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเดี๋ยวเราลองเอาเพลงออกกันนะครับเราลองเอาเพลงนี้ออกกันนะครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยเพลงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะอินดิเคตอยู่ที่แถวลบ -17 ลบ -16 นะครับเอาออกเลยลองดูกันสักหนึ่งรอบนะครับผมก็เอาออกไปไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปเลยเป็นมาสเตอร์ลบ -16 มันอยู่แถวๆลบ -16 นะครับ

ทสแล้วก็เป็นเวฟนะครับ24บิตนะครับ48นะครับแล้วเอาไว้หน้าเดสก์ท็อปเลยแล้วกันครับเอาไปไว้หน้าเดสก์ท็อปเลยปึ้ง Export ครับเดี๋ยวเรารอกันสักนิดนึงนะครับใช้เวลานิดนึงเราจะได้ไปดูด้วยกันเลยครับว่ามันส่งผลอย่างไรนะครับก็48วินาทีนะครับรอไปด้วยกันเลยครับเดี๋ยวเราเช็คปั๊บเราจะรู้เลยว่าไอ้เสียงเนี่ยเวลาเอาไปประกอบกับภาพแล้วเอาไปลง Spotify หรือเอาไปลง YouTube หรือเอาไปลง Tidal Apple Music เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเมื่อนะครับเมื่อไปอยู่ในแพลตฟอร์มนั้นๆแล้วไม่ได้บอกว่าการทำแบบนี้แล้วจะถูกต้องที่สุดเป็นอะไรที่เป็นโลกกำหนดไม่ใช่นะครับแต่ละแพลตฟอร์มเขากำหนดความดังไว้เท่านั้นเองเราก็ทำให้ถูกต้องของแต่ละแพลตฟอร์มซึ่งใครจะทำดังที่สุดก็ทำเลยนะครับหลายๆค่ายหลายๆศิลปินก็ไม่ได้แคร์กับความดังที่ YouTube หรือ Apple Music กำหนดนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาจะขายแผ่นซีดีเป็นหลักเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรคราวนี้ไปหน้าเว็บไซต์ที่ผมบอกไว้นะครับนี่ครับ Launes Tree Analyzer ผมก็ไปกดไฟล์อันนั้นกันนะครับที่ Desktop ใช่ไหมครับเอาไว้ที่ Desktop นะครับ Master -16 Test นะครับมันก็จะ Analyze ให้เราครับปืดแล้วเดี๋ยวมันจะบอกมาเลยครับว่าไฟล์ของเราเนี่ยมีค่าความดังเป็นอย่างไรเห็นไหมฮะโอ้อันนี้บอกเลยว่าถ้าเครื่องหมายเป็นบวกนะครับแบบนี้แสดงว่าเบากว่าที่ Apple กำหนดไว้ 1.3 dB ครับที่ Tidal ยัง analyze ไม่ได้นะครับรู้สึกว่ามันต่ำไปสักนิดที่ Spotify แบบนี้เลขถือว่าพอดีมากสำหรับ Spotify นะครับเพราะว่า Spotify เนี่ยหลังๆเนี่ยเขาเอาที่ลบ16 LUFS นะครับเพลงเนี้ยเมื่อไปอยู่กับ Spotify จะพอดีนะครับที่ Pandora เนี่ยเบาไปลบ 3.7 นะครับที่ Apple เบาไปนะครับถ้าบวกแสดงว่ามันเบาไปที่ YouTube ยังกำหนดไม่ได้อาจจะเบาจนเกินไปหรืออาจจะพอดีแต่ไม่ขึ้นเลข 0.0 แสดงว่าไฟล์นี้อาจจะเบาไปสำหรับ YouTube นะครับบอกเลยว่า YouTube does not increase playback level นะครับ your track will be played at in original loudness นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ดังไปนะครับส่วนอันนี้เนี่ยของ Apple ก็ลบ -3 แล้วสามารถ play ฟังได้ด้วยนะครับว่าเวลาโดนจะโดนไปเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคคราวนี้อยากจะให้ที่ YouTube มันพอดีเนาะถ้าอย่างเงี้ยที่ Spotify ผมเอาแหละแต่ที่ YouTube มันยังนะครับผมก็จัดการเลยครับเรากลับไปที่เพลงของเรานะครับ

แถวๆลบ 13.0 ผมเอาออกเลยครับลบ 13.0 นะลบ 13.0 นะแถวนี้เนาะถ้าเทสไปนะครับออกไปครับ export ไปครับใครที่แบบแล้วก็ทำงานง่ายที่สุดครับเดี๋ยวจบจากการเทสนี้เดี๋ยวผมก็จะไปปิดปลั๊กอินที่ Stir Output ให้ดูนะครับแล้วก็ทุกคนจะได้เอาไปเป็นตัวอย่างแล้วก็ทำงานไฟนอลมาส่งให้ผมได้นะครับไม่ยากเลยนะครับง่ายมาก

รอกันนิดนึงครับคราวนี้เดี๋ยวจะได้เห็นเลยนะครับเพลงที่แล้วนี่มันเท่าไหร่นะครับเพลงที่แล้วเราคากันไว้อยู่เห็นไหมฮะอันนี้คือเพลงที่แล้วนะคือมิกซ์ที่แล้วที่อินทิเกรตหรือ LUFS ความดังมาอยู่แถวๆลบ16นะครับลบ 16.4 แถวนั้นนะครับตัวเลขเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกอันนึงมาเลยดีกว่าโอเคอันนี้ค้างตัวเลขไว้เป็นอันแรกนะครับแล้วก็ไปดูกันเสร็จแล้วนะครับโอเคไออันลบ 13.1 นี่นะฮะแถวๆนี้นะครับโอเคผมก็ select file นะครับเห็นไหมฮะลบ13นะครับเอาตัวนี้มาเทสนะครับอันนี้คือตัวลบ16นะครับตัวเลขจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือลบ13แล้วเรามาดูตัวเลขกันโอ้โหเห็นไหมฮะที่ Apple ดีขึ้นนะครับแต่ที่ Apple แจ้งว่ามันดังกว่าที่ Apple กำหนดไปแล้ว1 dB นะครับที่ Spotify พอดีมากนะครับที่ Pandora ก็ดีขึ้นนะครับที่ Apple Legacy 0นะครับเลขดีขึ้นมากนะครับแต่ที่ YouTube เนี่ยผมว่ายังน้อยไปกับที่ Tidal มันยังน้อยไปสักนิดนึงอ้าวคราวนี้แล้วอย่างนี้เลยครับเอาให้ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นขออีกทีนึงนะครับขออีกทีนึงครับ 13.1 นะครับคราวนี้เราจำได้แล้วใช่ไหมครับว่าตรงนี้เราตั้งแต่ลบ6 dB จนเป็นลบ 8.4 คราวนี้ผมขอแค่สัก 1.5 dB เท่านั้นคราวนี้ของผมขอเป็นสักลบ10

12.2 12.1 โอเคอันนี้ลบประมาณลบ12นะครับเอาออกครับ LUFS นะครับเป็นลบ12นะครับแล้วเราลองไปเทสกันอีก1รอบครับเอาออกครับเราอยู่ด้วยกันแบบนี้เลยฮะจะได้เห็นเราจะได้เห็นกันชัดๆเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงอันนี้ครับทบทวนนะครับอันนี้คือตอนมาสเตอร์ลบ16เทสนะครับได้ตัวเลขนี้ตอนมาสเตอร์ลบ13ครับเทส LUFS นะครับมิเตอร์ได้อันนี้นะครับเห็นไหมฮะตัวเลขต่างกันพอสมควรนะครับเห็นไหมฮะอันนี้เบากว่าที่ Apple กำหนดไปนะครับแล้วก็อันนี้โอเคเลยนะครับถ้าตัวเลขอยู่แถวๆนี้เนี่ยลบ1เนี่ยไอ้เครื่องหมายลบคือดังกว่าที่บริษัทนั้นๆหรือแพลตฟอร์มนั้นๆกำหนดนะครับแต่ทั้งสองตัวเนี้ยที่ YouTube ไม่ได้แตกต่างนะครับที่ Spotify โอเคมากนะครับ0พอดีแต่เดี๋ยวเรามาดูอันล่าสุดที่เราดึงลงไปกันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปครับอันนี้คือวิธีการที่จะทำให้เรา mix และ mastering ได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ได้ไฟล์ที่ความดังถูกต้องจริงๆเลยนะครับแล้วก็ประหยัดงบประมาณมากๆนะครับเอาไปใช้ต่อกับงานต่างๆของเราในโอกาสต่อไปได้ดีเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับคราวนี้นะครับเห็นไหมฮะลบ16 LUFS ลบ13 LUFS

อันนี้คือลบ12 LUFS โดยประมาณนะครับนี่อยู่นี่นะครับก็จัดเลยครับให้เขาวัดให้เราเลยว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับลองดูเรียบร้อยครับตัวเลขดี

ครับที่ Tidal ค่าเท่ากัน Amazon ค่าเท่ากัน Pandora โอเคมากนะครับที่ Deezer ก็ดังนิดหน่อยนะครับแล้วก็ที่ Apple ลบ 2.5 อันนี้ถ้าเอิดว่าโอเคผมเอาตั้งแต่ตรงนี้แล้วเพราะว่า YouTube บอกว่าดังกว่าที่ YouTube กำหนดไปนิดเดียวนะครับแล้วก็ตัวเลขเรียงกันสวยงามมากแต่ถ้าอย่างนี้นะครับจำได้นะครับว่ามันเป็นลบ 0.5 ถ้าอยากจะเอากันจริงๆแก้กันจริงๆอีกสักรอบนึงเนี่ยผมก็จะมาลดตรงนี้เห็นไหมฮะลดตรงเทโชตรงนี้เป็นลบ 9.5แทนลบ10ผมก็จะเป็นลบ 9.5 เผื่อไว้นะครับแล้วลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงลองเอาออกอีกรอบเลยฮะลบ 9.5 เดี๋ยวเราไปบอกว่าตรงนี้เป็นลบ 9.5 เทโชเทสนะครับเทสแล้วก็ในวงเล็บลิมิเตอร์ลบ 9.5 นะครับจะได้จำได้ง่ายๆโอเคลองดูนะครับว่าจะเป็นตามทฤษฎีนี้ที่เราคุยกันหรือไม่เอาออกครับเราเอาออกด้วยกันนะฮะคราวนี้ผมเปิดอีกตัวนึงมาไว้เลยนะครับอึ๊บแล้วเราก็อีกทีนึงนะครับรีแคปกันรอบนึงตอนแรกเรามาสเตอร์ไปที่ลบ16 LUFS นะครับตัวเลขเป็นแบบนี้ลบ13LUFS ตัวเลขเป็นแบบนี้นะครับที่ YouTube ยังไม่ได้ขึ้น Analyze มาว่ามันยังเป็นยังไงพอเราไปที่ลบ12ปั๊บนะตัวเลขโอเคถ้าเป็นผมเอาแล้วตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะเป็นเด็กเนิร์ดจริงๆว่าเฮ้ยขอมัน0000เรียงกันแบบแหม Spotify ก็ฟังแล้วไม่โดนลดวอลุ่มที่ YouTube ก็ไม่โดนลดวอลุ่มเนี่ยเราเลยไปจัดการลดเทโชที่ลิมิเตอร์นะครับจากลบ10มาเป็นลบ 9.5 เนาะโอเคเดี๋ยวเราลองดูกันว่ามันจะเป็นตามที่เราคิดกันไหมนะครับแต่จริงๆแล้วผมเอาตั้งแต่ 2-3 ครั้งแรกแล้วล่ะเราแค่ให้ความดังของเพลงของเรามันถูกต้องตามแพลตฟอร์มต่างๆเท่านั้นก็พอและใกล้เคียงนะครับเรียบร้อยครับผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างเพราะว่าเราจะได้เคลียร์กันเลยอ้าวเราได้นะครับ4ไฟล์ด้วยกันลบ16 LUF3 ลบ12ลบ12แล้วก็ลิมิเตอร์เนี่ยขอลงไปที่ลบ 9.5 นะครับโอเคไปครับให้เขาจัดการให้ดูนะครับลองดูครับโอ้โหเห็นไหมฮะใกล้เคียงนะครับอันนี้คือดังกว่าที่ YouTube กำหนดไปแค่ลบ 0.1 dB เท่านั้นทั้งนั้นผมเอาอันนี้เลยนะครับอันนี้ตัวเลขถือว่าสวยมากนะครับหรือว่าใครจะเอาศูนย์เป๊ะก็ลองไปทำตามนี้ดูนะครับอันนี้คือจบข่าวเลยครับเนียนมากนะครับลบ16 LUFS ลบ13 LUFS นะครับลบ12 LUFS นะครับแล้วก็สุดท้ายเราลดอีกนิดนึงเราได้ตัวเลขนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะได้ตัวเลขนี้เลยดีมากนะครับโอเคคราวนี้เนี่ยเราลองไปฟังนะครับทั้งหมดอีกหนึ่งรอบนะครับที่ Master Output นะครับเรามีกันด้วยกันอยู่นะครับ4ตัวด้วยกันนะครับก็คือ EQ นะครับ Multiband Complex นะครับ Center Studio เป็น Mid-Size Plug-in นะครับแล้วก็ Limiter นะครับลองดูนะครับนี่คือ Master แล้วนะครับแล้วก็ Bypass ทั้งหมดนะครับ

เห็นไหมฮะความดังมันจะหุบลงเลยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปครับถ้าตอนมิกซ์มันไม่ได้ยินนะครับเราก็แค่เพิ่มวอลุ่มเสาการ์ดเอาครับแล้วเราลองกลับไปเลยฮะเราลองกลับไปนะครับว่าถ้ามันไม่มีอะไรเลยนะครับคำว่าไม่มีอะไรเลยคือไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับลองดูนะครับกลับไปที่ขั้นตอนอื่นเลยนะครับไม่ใส่เอฟเฟกต์อะไรเลยนะครับไม่ EQ เลยแล้วก็ไม่จัดการเรื่องแพนด้วยนะครับนี่คือได้ไฟล์มายังไม่ทำอะไรเลยจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคขั้นตอนการมิกซ์นะครับรีแคปกันอีกรอบสรุปกันอีกรอบแพนครับ EQ และ Compressor ครับ

0: จัดกงจัดกุ๊บเรียบร้อยนะครับสุดท้ายครับเราทำมาสเตอริงครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการมิกซ์และมาสเตอริงนะครับก็อยากให้ทุกคนตั้งใจนะครับลองฝึกฝนดูเพราะว่าเอาไปต่อยอดกับงานของตัวเองได้เยอะเลยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากสวัสดีครับ
1: เห็นไหมฮะพอเอาทั้ง2พาร์ทของ EP ที่6มารวมกันพาร์ทที่1 mixing และพาร์ทที่2 mastering มารวมกันเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจวิธีการ mix และวิธีการ mastering ซึ่งจะทำให้ทุกคนนะครับตั้งแต่เรียนรู้มาตั้งแต่ EP ที่1จนถึง EP นี้ก็คือ EP ที่6เนี่ยสามารถที่จะ mix และ mastering เพลงตัวเองให้มีคุณภาพเนี่ยทัดเทียมกับเพลงอื่นๆที่อยู่ใน Spotify หรืออยู่ใน YouTube ได้แน่นอนนะครับและนั่นก็คือทั้งหมด6 EPของวิดีโอสอน Cubase ทั้งนี้กับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับอย่าลืมนะครับวิดีโอทั้ง6 EP นี้เนี่ยสามารถดูได้ตั้งแต่คนที่เริ่มรู้จักโปรแกรม Cubase เริ่มจะใช้โปรแกรม Cubase จนถึงผู้ที่ใช้งานอยู่แล้วก็สามารถเข้ามาดูเพื่อทบทวนการใช้งานโปรแกรม Cubase ของตัวเองได้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนที่ดูวิดีโอนี้จนจบแล้วเนี่ยทั้ง6 EP สามารถที่จะทำเพลงเป็นแน่นอนสามารถที่จะมิกซ์เพลงและมาสเตอริ่งเพลงบนโปรแกรม Cubaseเป็นแน่นอนซึ่งในคลาสนี้เนี่ยก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับขอให้สนุกกับการดูทั้ง6 EP นี้ขอให้สนุกกับการได้ทำเพลงมิกซ์เพลงบนโปรแกรม Cubase นะฮะไปก่อนครับสวัสดีครับ

like

Ui. เฮ้ยมีปลาทูนี่หว่าตายแล้วสวัสดีนะครับน้องๆเวลาที่เกิดไฟไหม้นะครับมีเรื่องที่ควรทำและก็ไม่ควรทำนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่เคยที่จะเจอไฟไหม้จริงๆนะครับแต่หลายคนรวมถึงพี่ต๊อปก็สงสัยว่าทำไมไฟไหม้ถึงห้ามใช้ลิฟต์เราใช้อะไรดับไฟได้บ้างนอกจากน้ำแล้วเราจะเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ยังไงแล้วรายการคิดวิทย์ของเรา

เป็นยังไงกันบ้างครับดูจากตัวอย่างแล้วเนี่ยตื่นเต้นทุกนาทีเลยใช่ไหมครับและตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่เราจะไปพบกับผู้ที่จะมาท้าทายโจทย์ร้อนๆในรายการคิดวิทย์กันแล้วไปพบกับพวกเขาได้เลยครับ

0: น้องๆผู้กล้าท้าเปลวไฟที่ร้อนแรงในวันนี้จะต้องผ่านการเรียนรู้ฝึกฝนกับผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการป้องกันอัคคีภัยน้องๆต้องตื่นตัวและมีสติกันอยู่ตลอดเวลาเพื่อเตรียมพร้อมกับสู้ศึกจอดไฟลุกในวันนี้
1: สวัสดีครับน้องๆวันนี้ถ้ามีคำถามครับน้องๆมีคำถามก็สามารถที่จะถามได้นะครับนะ
2: ทำไมไฟติดได
1: ้ในการที่จะลุกไหม้ขึ้นมาเป็นเปลวไฟได้เนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบนะครับนะอยู่ด้วยกันทั้งหมด3องค์ประกอบอย่างแรกเลยก็คือเชื้อเพลิงแต่เชื้อเพลิงเนี่ยเราจะจำแนกออกเป็นสถานะใครรู้บ้างว่ามีกี่สถานะ
3: 3เหรอคร
1: ับ3สถานะถูกต้องครับเยี่ยมมากมีอะไรบ้าง
3: ของแข็ง
4: ของเหลวแก
1: ๊สแก๊สหรือก๊าซถูกต้องครับเชื้อเพลิงทั้ง3สถานะเนี่ยนะครับนะมันจะติดไฟได้เนี่ยมันต้องมีการคายไอซะก่อนเวลาที่น้ำมันติดไฟไม่ได้ติดจากตัวน้ำมันนะครับมันติดจากตัวอะไรฮะไอระเหยครับไอระเหยหรือเวเปอร์เนี่ยแหละส่วนก๊าซนะเป็นสถานะเขาบอกว่าเป็นสถานะที่ติดไฟได้ง่ายที่สุดไม่ต้องรอเปลี่ยนสถานะเพราะว่าสถานะของเขาเนี่ยเป็นเวเปอร์อยู่แล้วพร้อมที่จะติดไฟการคายไอของแข็งคืออะไรรู้ไหมการกลายเป็นควันนั่นเองครับเราเคยเห็นไหมครับก่อนที่มันจะติดเป็นเปลวแดงขึ้นมาหรือว่าเป็นถ่านแดงๆมันจะมีควันลอยขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับนี่แหละครับเราเรียกกันว่าช่วงเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งเนี่ยมันมีการคายไอควันที่ลอยขึ้นมาเนี่ยติดไฟด้วยอันนี้คือตัวแรกเชื้อเพลิงอ้าวตัวต่อมาครับองค์ประกอบตัวต่อมาก็เป็นในเรื่องของอากาศนะครับอากาศหรือออกซิเจนก็ได้ไฟเนี่ยนะครับนะมันต้องการปริมาณออกซิเจนตั้งแต่ 16% ขึ้นไปยิ่งเยอะยิ่งดีครับยิ่งเยอะยิ่งชอบไฟยิ่งติดง่ายแต่ถ้าต่ำกว่า 16% ลงมาเป็นไงฮะไฟที่ติดอยู่มันจะค่อยๆหลีลงแล้วก็ดับลงไม่มีออกซิเจนไฟมันก็ดับไฟอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือความร้อนแต่ร้อนเนี่ยมันร้อนมากร้อนน้อยแค่ไหนล่ะมันขึ้นอยู่กับอะไรครับ
5: เชื้อเพลิง
6: ไฟเป็นเรื่องที่อันตรายแล้วควรจะเรียนรู้ไว้เพื่อจะได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
7: เวลาไฟไหม้มีเครื่องอุปกรณ์กี่ชนิดที่ใช้ดับไฟได้
1: อุปกรณ์หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการดับเพลิงเนี่ยมีมากมายหลายชนิดเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่ก็จะเตรียมนะครับนะให้น้องๆได้เรียนรู้ในส่วนของอุปกรณ์ที่ยังใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันมันใช้งานอะไรยังไงนำมาดับให้ถูกกับประเภทของไฟด้วยตัวแรกแบบนี้คือเครื่องดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งเชื้อเพลิงธรรมดาดับได้เชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมันหรือก๊าซดับได้เชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านดับได้อย่างที่สองครับนะ CO2 ครับ CO2 มันจะมีอุณหภูมิความเย็นเย็นถึงลบ40องศาเซลเซียสครับถังทางด้านขวามือของเราเนี่ยนะครับนะจะเป็นเครื่องดับเพลิงแบบน้ำครับถังที่เราเห็นทางด้านซ้ายมือนะครับนะฝั่งนี้เป็นเครื่องดับเพลิงแบบโฟมนะเชื้อเพลิงเหลวเนี่ยนะครับนะเราสามารถใช้เครื่องดับเพลิงแบบโฟมแบบนี้ดับได้สบายๆเพราะว่ามันออกแบบมานะครับนะเพื่อที่จะดับไฟประเภทนี้โดยเฉพาะเลย
8: สนุกมากเลยครับได้ความรู้ด้วยนะครับผมว่าแต่ละอย่างต้องดับไฟด้วยอย่างไรมั่งครับผมตื่นเต้นครับผมว่าจะได้ทดลองครั้งแรกนะครับผมยังไม่เคยทดลองถังดับเพลิงมาก่อนเลยครับ
1: วันนี้เดี๋ยวจะมีนะครับเชื้อเพลิงประเภทต่างๆเอามาจุดนะครับให้พวกเราเนี่ยสังเกตอ้าวเบื้องต้นเดี๋ยวพี่จะให้นะครับจุดให้ดูว่ามันลักษณะการลุกไหม้ควันมันจะเป็นยังไงแบบไหนสีออกมาเป็นยังไงดูสีของกลุ่มควันจะเป็นสีอะไรฮะเทาๆออกน้ำตา

0: น้ำตาลใช่ไหมครับใช้น้ำทำการดับสบายๆเพราะว่ามันเป็นเชื้อเพลิงธรรมดาลองดูครับในจุดที่เราเห็นเป็นควันลอยขึ้นมานี่คือน้ำโดนไม่เต็มที่ใช่ไหมครับมันก็ยังมีกลุ่มควันเพราะฉะนั้นถ้าจะดับก็ต้องดับให้สนิทการดับเพลิงขั้นต้นก็ควรที่จะอยู่เหนือลมเหมือนกันถ้าอยู่ใต้ลมไงครับสำลักควันใช่ไหมสารดับเพลิงต่างๆถ้าเป็นผงเคมีแห้งฉีดแล้วมันก็ทำให้ตลบกลับเข้ามาหาเราอีก
1: ตรงนี้
0: ตรงไหนอีกชี้เพื่อนดูชี้เพื่อนดูตรงไหนมีควันใช่ไหมตรงไหนมีควันแสดงว่ามันยังมีการไข้ไอใช่ไหมอาจจะเกิดการติดต่อลูกดามได้บริเวณนี้ครับ
1: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังดับไม้อยู่ค่ะก็รู้ว่าเชื้อเพลิงแต่ละชนิดนะคะมีการดับที่ไม่เหมือนกันบางอันนะคะก็ใช้น้ำบางอันก็ใช้เคมีแห้งค่ะ
0: พร้อมไหมครับทั้งสองคน
2: พร้อมคร
0: ับ ทดลองฉีดครับตายหยุดหยุดดูครับพอฉีดแล้วไฟดับแล้วหยุดดูบางครั้งผงเคมีมันยังไม่สัมผัสกับตัวเชื้อเพลิงทั่วทั้งหมดก็อาจจะเกิดการติดต่อลุกลามกลับขึ้นมาได้พี่มีถังนึงครับเป็นถังน้ำฉีดแล้วสายทั่วเอา1 2 3ฉีดหยุด
3: ต้องดับให้หมดถ้าไม่หมดอาจจะมันก็เป็นควันอยู่ครับ
0: คราวนี้จะใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงแต่เดี๋ยวพี่จะใช้ CO2ฉีดดับให้ดูก่อนว่ามันดับได้จริงๆโอ้โหนะครับนี่ครับ CO2 ดับมันดับไฟได้นะครับนะแต่ว่าถ้ามีประกายไฟมีความร้อนมันก็ติดได้ครั้งหนึ่งเหมือนกันนั้นถ้าใช้ผงดับเพลิงแบบเคมีแห้งนะครับนะครับปริมาณน้ำมันอาจจะมากเอาไม่อยู่นะครับ4 ท่าน4คนมาตรงนี้เดี๋ยวมาใกล้กันนะครับจับปลายสายพร้อมนะครับนะเดินเข้ามาใกล้ๆนะครับ1 2 3เดินเข้ามาพร้อมฉีดสายข้อมือดับไหม CO2 ก็ดับได้ไดเคมีคอลก็ดับได้แต่ดับแล้วถ้ามีประกายไฟมีความร้อนมาสัมผัสอีกมันก็ติดไฟซ้ำขึ้นใหม่ครั้งนึงเพราะว่าเชื้อเพลิงยังมีอยู่นะครับแต่ถ้ามาตอนนี้เราใช้โฟมดูซิจะเป็นยังไง
4: ถ้าพร้อมแล้วครับ1 2 3ฉีดครับ
0: ขอบกระบะตรงไม่ต้องสายข้อมือหยุดสนิทนะครับสนิทแบบไหนครับมีประกายไฟมีความร้อนนะครับทำไมครับไปสัมผัสโดนใกล้ๆแบบนี้ก็ไม่สามารถติดไฟได้เพราะว่ามันจะไปเคลือบผิวหน้าของเชื้อเพลิงทำให้เชื้อเพลิงไม่สามารถทำไมครับคายไอได้เห็นไหมโฟมจึงทำไมครับดับน้ำมันได้ดีที่สุด
3: ได้รู้ว่าดับไฟนี้ต้องใช้อะไรใช้อะไรต้องใช้ถังนี้หรือใช้น้ำก็ได้ใช้อะไรก็ได้ใช้โฟมดับรู้สึกมันดีครับรู้สึกว่ามันมันจริง
5: ๆคราวนี้น้องๆกำลังเตรียมตัวที่จะเข้าไปในห้องที่มีแต่ขม่าวควันจากการเผาไหม้อยู่พวกเขาต้องทำยังไงกันบ้างนะ
0: ทีมงานเป็นไงบ้างพร้อมไหม
6: พร้อม
0: เยี่ยมลุยกันเลยมาตักอากาศนะครับวิธีการเบื้องต้นเนี่ยสัมผัสก่อนถ้ามันไม่ร้อนเราก็สามารถเข้าได้นะครับโอเคควันเต็มเลยนะครับนะควันเริ่มเยอะแล้วเอ้าต้องใช้วิธีการคานแล้วล่ะนั่นแหละเยี่ยมทำไมต้องคานสู่ที่ต่ำก็เพราะว่าผลพลอยได้จากการเผาไหม้เนี่ยมันก็จะมีกลุ่มควันมีก๊าซพิษกลุ่มควันมันจะลอยขึ้นสู่ด้านบนถ้าเราเดินแบบปกติไงฮะเราจะสูดดมเอากลุ่มควันเอาก๊าซพิษพวกนี้เข้าไปนะครับเราอาจจะสำลักควันแล้วก็เสียชีวิตได้อ้าวลองดูซิประตูทางออกอยู่ด้านไหนครับเอามือสัมผัสดูเจอแล้วเจอลูกบิดแล้วใช่ไหมครับเอาละค่อยๆเปิดครับค่อยๆเปิดเอาละไปค่อยๆเดินออกไปมีถุงแล้วดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นค่ะ
0: ถ้าเราไม่มีถุงกันควันตัวนี้วิ่งออกมานี่เป็นไงฮะหรือว่าเดินออกมาอันจะคิดว่าอันตรายไหม
1: อันตราย
0: อาจจะสำลักควันได้ใช่ไหมครับ
7: เรื่องของไฟเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยน้องๆที่อยู่ที่นี่และน้องๆที่อยู่ทั้งบ้านน่ะ ก็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับไฟแล้วก็วิธีการดับไฟรวมไปถึงวิธีการเอาตัวรอดกรณีที่เกิดเพลิงไหม้แล้วใช่ไหมล่ะครับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้เนี่ยจะกลายมาเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์ได้หรือไม่ต้องติดตามชมกันให้ดีครับ
2: ไฟที่เผาไหม้อย่างร้อนแรงเกิดจากองค์ประกอบเพียงแค่3อย่างเชื้อเพลิงออกซิเจนและอุณหภูมิที่เหมาะสมหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไฟก็จะดับลงทันทีลองนึกดูว่าหากเกิดเหตุไฟไหม้ความรู้เรื่ององค์ประกอบไฟนี้จะช่วยเราได้ยังไงบ้าง
7: มาเลยครับมาเลยเอาล่ะครับและตอนนี้ครับความสนุกจะเพิ่มเป็น2เท่าอย่างแน่นอนเพราะถึงเวลาที่เราจะเข้าสู่ภารกิจในรายการคิดวิทย์กันแล้วซึ่งภารกิจวันนี้จะเต็มไปด้วยความร้อนและความอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่นะครับรวมถึงการสวมอุปกรณ์ป้องกันอย่างที่น้องๆใส่แบบนี้ด้วยอยากรู้ยังว่าโจทย์คืออะไร
6: อยากรู้ครับ
7: อยากรู้แล้วจะบอกให้โจทย์ในวันนี้ก็คือให้น้องๆรวมพลังกลายเป็นนักดับเพลิงรุ่นจิ๋วควบคุมกองไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่ทางนู้นให้ได้ภายในกองไฟนะครับก็จะมีเชื้อเพลิงที่แตกต่างกันอยู่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้พลาสติกหรือว่าน้ำมันนะครับน้องๆต้องรีบควบคุมนะครับและพยายามดับไฟไม่ให้ไฟเนี่ยลุกไปไหม้ตุ๊กตาที่น่าสงสารตัวนี้น้องๆสามารถใช้อุปกรณ์ที่ทางรายการเตรียมไว้ให้นะครับมาดับไฟกันอย่างเต็มที่เลยยกเว้นน้ำที่จะมีให้น้องเพียงแค่1ถังเท่านั้นเจอโจทย์ที่ท้าทายแบบนี้นะครับน้องๆจะต้องตั้งสติและวางแผนกันให้ดีแล้วก็ไปคิดวิทย์กันได้เลย
8: ถ่านเว้ยน้ำดับต้องใช้น้ำดับดิ
9: ทรายมันจะดับเนี่ยมันจะลุกนิ่งกว่านะ
8: อืมใช้น้ำเลยไปเลยมีดูน้ำดิมีน้ำแล้วนะ
5: โอ้เอาละสิครับเปลวไฟที่ลุกโหมขึ้นทำให้น้องๆไม่ทันได้ตั้งสติสาดน้ำที่มีอยู่เพียงถังเดียวลงไปในกองไฟทันทีแล้วทีนี้น้องๆจะทำยังไงกันต่อครับเนี่ย
9: รู้สึกตื่นเต้นมากครับไม่เคยเจออะไรมาก่อนแบบนี้ครับ
8: โอ้ตื่นเต้นมากครับเหนื่อยมากเลยครับ
9: เดี๋ยวไปเลยตรงนี้มันเอาไปคุก
8: ตอนแรกเราเอาน้ำเทลงไปก่อนก็ช่วยน้ำเป็นนิดนึงเราก็ต้องเอาทรายไปกบ
5: ในช่วงแรกนั้นน้องๆใช้ทรายเทลงไปบนกองไฟใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวไล่อากาศและตบไฟที่กำลังลามไปตามแผ่นไม้ให้ดับลงได้แต่ความร้อนที่ระอุไหม้ถ่านด้านล่างสุดในกองไฟก็ทำให้เปลวไฟโหมลุกไหม้ขึ้นมาอีกหลายครั้งเอ๋นั่นน้องๆหยิบก้อนน้ำแข็งแห้งออกมาครับน้ำแข็งแห้งที่เต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้จะช่วยให้พวกเขาดับไฟได้หรือเปล่า
8: น้ำแข็งแห้งมันมีความเย็นมากครับผมอุณหภูมิเขาพี่เขาบอกว่าติดลบ40องศาเลยครับ
10: ดับตรงไม้ก่อนนะพวก
1: กำลังคิดว่าจะเอาน้ำแข็งแห้งกับน้ำใสชูดีไหม
10: เนี่ยแถวนี้เนี่ยเออไปทำไมอีกทำไมอีก
1: เอาจานใส่ถังเลย
10: ฟองรู้ว่าฟองกินไม่ได้เหรอเอาน้ำแข็งนะจะพร้อมก็ยังไม่หมด

0: น้ำที่เราผสมมันช่วยได้
1: เป็นไงบ้างครับน้องๆน้องๆเนี่ยวางแผนและใช้วิธีไหนในการที่จะดับกองไฟเพื่อไม่ให้ถึงตุ๊กตาบ้างครับใช้วิธี
2: ทรายครับ
1: ใช้ทรายใช่หรืออีก
2: แล้วก็น้ำส้มสายชู
1: น้ำส้มสายชูน้ำแข็งแห้ง
3: ผง
1: เกลือ
3: ผง
1: ฟูทำไมถึงใช้ผงฟูแล้วก็น้ำส้มสายชูหรือว่าเกลือครับ
2: เอา
3: เกลือ
2: เอามาผสมกัน
1: ครับ
3: เกลือมันเอาไว้เร่งความเย็นครับผม
1: อ๋อแล้วเอาเกลือไปเร่งความเย็นกับอะไรเอ่ย
3: กับน้ำแข็งแห้งที่น้ำละลายอยู่
1: น้ำแข็งแห้งที่มันละลายอยู
2: ่ครับ
1: นะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูกับผงฟูใช้ด้วยกันทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์น้องๆมาถูกทางแล้วนะครับแต่แล้วผลที่ได้เป็นไงตอนนี
2: ้ไฟ
1: มันเริ่มดับเรื่อยๆแล้วใช่ไหมแต่ว่าน้ำเนี่ยมันเริ่มหมดใช่เปล่า
3: ครับ
1: เพราะว่าน้ำเนี่ยบอกให้ก่อนว่ามีแค่ถังเดียวเท่านั้นใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: แต่ตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าน้องๆเนี่ยใช้หมดไปตั้งแต่แรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆต้องวางแผนหลังจากนี้ให้ดีนะครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเชื้อมันปะทุขึ้นมาอีกแล้วหรือเปล่าไปดูทางด้านนู้นดีกว่าแล้วรีบหาวิธีเลยครับไปเลยครับตอนนี
2: ้คือไฟครับพอดับแล้วมันก็ยิ่งลุกขึ้นจนจะถึงไม้ไปที่ตุ๊กตาอยู่แล้วครับ
3: ขอบคุณครับ
2: แล้วก็เอาผ้าไปจุ่มกับที่เราน้ำที่เราผสมมาโปะๆเพื่อมันจะกระจายดีกว่าที่เราเทครับ
3: มีควันอยู
1: ่และตอนนี้นะครับดูเหมือนกับว่าเปลวไฟของน้องๆเนี่ยก็จะเริ่มดับนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีกลุ่มควันที่พร้อมที่จะประชุได้ตลอดเวลาเหมือนกับตอนนี้ครับตอนนี้เนี่ยไฟได้ปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะโอ้โหน้องๆไฟปะทุขึ้นอีกแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องๆพยายามเนี่ยใช้หลากหลายวิธีมากเลยตั้งแต่การใช้ผ้านะครับที่ชุบน้ำแล้วก็รวมถึงแข็งแห้งแล้วก็ทรายครับตอนนี้ดูดีๆนะครับน้องๆอย่างที่พี่ต๊อบบอกไว้ครับว่าไฟนั้นมันดับแล้วก็จริงนะฮะแต่ยังมีปริมาณของกลุ่มควันเนี่ยที่ยังอยู่บริเวณพื้นผิวด้านใต้เนี่ยพร้อมที่จะปะทุได้ตลอดเวลาอย่างกับภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้อยู่ดีๆมันก็ขึ้นมาเองไฟก็ปรากฏขึ้นมาเองอย่างนี้เนี่ยทำยังไงดีน้องๆทางบ้านเอาใจช่วยนะครับ
3: ก็ควันอยู่ข้างล่าง

และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เรานะครับจะมาตรวจสอบผลงานของน้องๆแล้วนะครับเชิญพี่ต้องครับผู้เชี่ยวชาญนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับพี่ต้องครับเดี๋ยวพี่ต้องลองบอกลองตรวจผลงานของน้องๆทางด้านนี้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับพี่ต้องเดินดูโดยรอบได้เลยนะครับ

0: ็โดยรอบแล้วถือว่าควบคุมเพลิงได้นะครับแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้ติดต่อลุกลามได
1: ้โอเคนะครับในบริเวณด้านล่างตรงนี้นะพี่ต้องเชิญทางนี้ครับบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับน้องๆก็สามารถสกัดเพลิงได้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยมาดูถึงโจทย์ภารกิจของเราดีกว่านั่นก็คือการดูแลรักษาตุ๊กตาทั้ง2ตัวนี้นะครับให้ได้มาดูกันใกล้ๆครับขออนุญาตนะจ๊ะน้องหนูเดี๋ยวพี่ต๊อปอันนี้จะเป็นคนตรวจเองนะครับอุ๊ยนี่ครับตุ๊กตานะครับก็มีรอยของเพลิงไหม้อยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับน้องๆเนี่ยได้ใช้ความรู้ความสามารถนะครับที่ทำให้ถาดบริเวณด้านล่างที่มีแต่เชื้อเพลิงเนี่ยดับลงได้นะครับแต่ตัวของตุ๊กตาเนี่ยนี่เห็นไหมครับมีร่องรอยถ้าเปรียบกับคนเราเนี่ยก็เหมือนกับการได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองยังคงที่จะสามารถรักษาได้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยด้วยความตั้งใจนะครับประกอบกับหลักการที่นำมาใช้ในการดับไฟ

0: เนี่ยถือว่าน้องๆทำได้อย่างดีเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่ต๊อบถือว่าน้องๆสามารถทำได้สำเร็จครับ
1: เชื่อหรือไม่ไฟฟ้าสามารถดับไฟที่ลุกไหม้ได้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ทำให้สิ่งนี้เป็นเรื่องจริงด้วยการสร้างสนามไฟฟ้าที่มีกำลังถึง600วัตต์ซึ่งสามารถทำให้เกิดสนามไฟฟ้าที่มีความเข้มข้นกว่า1ล้านโวลต์ต่อเมตรและเมื่อใดก็ตามที่เราส่งสนามไฟฟ้าที่มีความเข้มข้นขนาดนี้ผ่านเข้าไปยังเปลวไฟที่มีความสูงถึง20ฟุตเปลวไฟนั้นจะดับลงไปในทันทีที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าภายในเปลวไฟนั้นประกอบไปด้วยอนุภาคต่างๆซึ่งสนามไฟฟ้าจะเข้าไปก่อกวนอนุภาคเหล่านั้นจนเกิดการผลักเปลวไฟให้ออกห่างจากเชื้อเพลิงจึงทำให้ไฟดับลงได้ในทันทีในอนาคตเราอาจจะนำอุปกรณ์สร้างสนามไฟฟ้านี้ไปประยุกต์ใช้กับการดับไฟในอาคารซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับนักดับเพลิงได้และที่สำคัญไม่มีสารเคมีตกค้างเหมือนกับการใช้ถังดับเพลิงอีกด้วย
0: คำถามท้ายรายการวันนี้ให้น้องๆบอกว่าอะไรบ้างที่ควรทำและไม่ควรทำเมื่อเกิดไฟไหม้ตอบไม่ยากละ2ข้อนะครับส่งคำตอบของน้องๆมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยกันที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีเลยนะครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับไฟหน่อยครับ
2: ภารกิจที่ไฟสำเร็จได้ด้วยเราของเราเ
0: ฮ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

วัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient N U T R I E N T

0: แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณครู
3: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
3: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
3: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
3: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอันสอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
3: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
3: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็นร้อยกิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
3: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
3: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
4: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
5: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
4: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
3: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่า ฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
2: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
4: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 นและนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
6: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
4: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยละและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยละ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
4: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะขึ้นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
2: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
3: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
6: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
4: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่

0: เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าการจะยุติลง
1: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
0: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
2: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
1: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
0: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
2: คล้อยเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
0: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
3: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
0: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
2: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
0: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
3: ขอบคุณครับ
2: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
4: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับ
5: ทราบครับ
4: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหัดหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
6: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: ทีมใจพลังบวกโพสิทีฟมายด์กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ซิลิก้าแอโรเจลคือมันเป็นวัสดุที่ค่อนข้างจะเบามากมีโลหะเยอะมากทำให้มันเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในโลกครับถ้าเทียบกับโฟมมันจะเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีกว่าโฟมที่ดีมากๆเนี่ยเกือบ2เท่าเราสามารถที่จะใช้ในการดูดซับพวกสารอินทรีย์ต่างๆซึ่งเป็นของเหลวที่ไม่ละลายน้ำทั้งหลายสามารถที่จะถูกดูดซับด้วยตัวซิลิก้าแอโรเจลนี้ได้ที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เราเนี่ยมีจุดประสงค์คือเราต้องการที่จะพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็คอมพิวเตอร์สิ่งที่ผมต้องการจะทำคือผมต้องการที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนต้องการหาเรื่องที่มันน่าสนใจที่ทำให้เด็กสนใจเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้นก็เลยหาวัสดุอะไรที่มันจะทำให้เด็กสนใจเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยมากขึ้นได้ซึ่งจากการไปสืบค้นเนี่ยก็เห็นว่าตัวซิลิก้าแอโรเจลเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษค่อนข้างหลากหลายอย่างมากเลยที่น่าจะทำให้เด็กเนี่ยมีความสนใจเรียนวิทยาศาสตร์ขึ้นก็เลยเริ่มต้นทำวิจัยในการที่จะพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ซิลิก้าแอโรเจลเพื่อที่จะทำเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนปัญหาของซิลิก้าแอโรเจลคือมันทำยากคนรู้ว่าคุณสมบัติมันดีมากเลยมันน่าจะเอาไปใช้ในงานต่างๆได้หลากหลายมากเลยถามว่าทำไมไม่ออกมาเพราะมันทำได้ค่อนข้างยากในระบบใหญ่เหตุที่มันทำยากเพราะว่าในการเตรียมซิลิก้าแอโรเจลเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้ความดันที่ค่อนข้างสูงมากอุณหภูมิสูงมากสารต่างๆที่เราใช้ในการเตรียมเนี่ยเป็นสารไวไฟเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะระเบิดหรือมีอะไรพวกนี้เกิดขึ้นในระบบของการทำในรูปแบบเดิมเนี่ยมันเลยมีโอกาสเสี่ยงค่อนข้างสูงขั้นตอนในการวิจัยเริ่มจากการอ่านงานวิจัยต่างๆที่มีในอดีตว่ามันมีรูปแบบการทำเนี่ยทำยังไงได้บ้างปัญหาที่มีในอดีตที่เขาทำกันอยู่มันคืออะไรทำไมมันไม่สามารถที่จะทำได้ง่ายหรือทำได้เร็วหรือทำได้ในระบบที่ใหญ่ๆในอุตสาหกรรมได้สิ่งที่ทำจริงก็คือการหาวิธีการสังเคราะห์ทำยังไงมันจะเตรียมได้ง่ายขึ้นหลังจากที่เราศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะหารูปแบบการที่จะสังเคราะห์ซิลิก้าแอโรเจลในรูปแบบที่มันง่ายขึ้นแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็คือมาทดลองทำซึ่งทดลองทำเราก็มาดูว่าวัสดุที่จะเป็นวัตถุดิบในการเตรียมซิลิก้าแอโรเจลมันมีอะไรบ้างซึ่งวิธีการก็คือเข้าทรายไปเผาที่อุณหภูมิสูงกับเบสก็จะได้เป็นสารละลายที่เรียกว่าเป็นสารละลายโซเดียมซิลิเกตกับอีกที่มาหนึ่งก็คือการเอาแกลบมาเผาเพื่อให้ได้ที่เท่าแกลบแล้วก็เอาที่เท่าแกลบที่ได้เนี่ยมาเตรียมเป็นสารละลายโซเดียมซิลิเกตเหมือนกัน
5: หลังจากที่ได้โซเดียมซิลิเกตแล้วจึงเป็นขั้นตอนการแทนที่น้ำด้วยสารละลายกลุ่มน้ำมันเพื่อให้ได้ซิลิก้าแอโรเจลที่มีคุณสมบัติ

0: ไม่ดูดซับน้ำเพื่อที่จะนำเจลที่ลอยอยู่ด้านบนมาทำให้แห้งด้วยเครื่องอบและในขั้นตอนนี้เองจะทำให้ซิลิก้าแอโรเจลถูกแยกออกมาจากน้ำมันกรรมวิธีการนี้อาจจะดูเรียบง่ายแต่กว่าจะได้มาซึ่งกระบวนการดังกล่าวทางผู้วิจัยได้ผ่านการทดลองลองผิดลองถูกมานับครั้งไม่ถ้วนจนได้วิธีที่ทำให้ได้ซิลิก้าแอโรเจลที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่ดีเทียบเท่าหรืออาจจะมากกว่าที่มีอยู่ในท้องตลาด
1: ของที่มีในตลาดส่วนใหญ่เป็นผงหรือเป็นเกล็ดวิธีการที่ผมพัฒนาขึ้นเนี่ยสามารถที่จะเตรียมซิลิก้าแอโรเจลให้มันมีลักษณะเป็นทรงกลมลักษณะทรงกลมของซิลิก้าแอโรเจลมันมีข้อดีกว่ารูปแบบอื่นยังไงทรงกลมมันจะมีพื้นที่ช่องว่างน้อยกว่าในการแพ็คเพราะมันจะลดปริมาณอากาศที่อยู่ระหว่างช่องว่างเนี่ยได้มากขึ้นอากาศน้อยลงความเป็นฉนวนของซิลิก้าแอโรเจลก็จะดีขึ้น
0: จากการพัฒนาการสอนในห้องเรียนสู่การค้นพบวิธีการใหม่ในการผลิตซิลิก้าแอโรเจลทำให้สามารถได้ซิลิก้าแอโรเจลที่ผลิตได้โดยมีต้นทุนถูกกว่าที่มีขายอยู่ในท้องตลาดหลายเท่าตัวทำให้มีการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การวิจัยเพื่อผลิตซิลิก้าแอโรเจลในรูปแบบอุตสาหกรรม
1: หลังจากที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการสังเคราะห์เกือบ2ปีเริ่มเห็นผลิตภัณฑ์ที่มันน่าสนใจแล้วเห็นว่าผงมันเนี่ยสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างคิดว่าของเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์กับเอกชนซึ่งนั่นเป็นที่มาของการที่มีบริษัทเอกชนมาร่วมกันให้ทุนเพื่อที่จะพัฒนาการผลิตในระดับโรงงานต้นแบบที่มีปริมาณการผลิตมากขึ้นหลังจากที่ทดลองทำมาระดับหนึ่งในการทำเป็นสเกลใหญ่ขึ้นเนี่ยก็มันก็สามารถที่จะทำได้
0: จากความมุ่งมั่นตั้งใจผ่านการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนนำไปสู่การค้นพบวิธีการใหม่ในการผลิตซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งงานวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับคนไทย

ดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้อง

ช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืช

T Nutrient แปลว่าธาตุอาหาร Fertilizer F E R T I L I Z E R Fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 18:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน32คนทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้จะทำโครงการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2526เพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน33คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลประจำปี2568ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามตั้งแต่ปี2509จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและสื่อการเรียนการสอนอันเป็นภารกิจสำคัญในการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมโรงเรียนสอนหนังสือศาสนาอิสลามที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการศึกษาและนักเรียนมีความประพฤติดีโดยคัดเลือกสถานศึกษาบุคลากรและนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้บริหารครูและนักเรียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต
1: ้ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ที่มีผลงานดีเด่นประจำปีนี้ภารกิจของท่านทั้งหลายแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในวิธีการปฏิบัติแต่ก็มีหลักการสำคัญอย่างเดียวกันคือต้องกระทำด้วยความตั้งใจจริงซื่อตรงสุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้งจึงขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านที่ปฏิบัติงานตามหลักการนี้มาโดยตลอดทั้งในการแนะนำสั่งสอนศาสนิกชนและให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะถือความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องสนับสนุนกำลังกายกำลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปด้วยความเที่ยงตรงหนักแน่นเพื่อประโยชน์สุขของทุกคนอันเป็นที่ปรารถนาขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตทุกประการ

พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ณบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานีโดยมีประชาชนจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติต่างเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้องด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีในครั้งนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกด้วยทรงให้ความสำคัญในการทำนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยซึ่งประชาชนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้ชื่นชมพระบารมีและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดเวลา 20:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ตำบลคลองหลาอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค9ประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองทัพภาคที่4และข้าราชการฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าสิ่งของที่ระลึกเมื่อสมควรแก่เวลาประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศรถโชว์ครั้งที่3ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:28 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงแรมเลอเมอริสทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่3โดยมีนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume หรือชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยชุดไทยเรือนต้นเป็นเสื้อคอกลมตื้นไม่มีขอบผ้าสิ้นเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมแขนกระบอก3ส่วนนิยมสวมใส่ในโอกาสงานลำลองที่ไม่เป็นพิธีการชุดไทยจิตรดาเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆผ้าสิ้นเป็นผ้าไหมมีลายขวางไหมเกลี้ยงหรือมีเชิงแขนกระบอกยาวจรดข้อมือนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการชุดไทยอมรินทร์เป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้าไหมยกดอกที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการชุดไทยบรมพิมานเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้ายกไหมยกทองมีเชิงหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการระดับสูงในเวลากลางวันหรือค่ำชุดไทยดุสิตเป็นเสื้อคอกลมกว้างไม่มีแขนใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสงานพิธีตอนกลางคืนแทนชุดราตรีแบบตะวันตกชุดไทยจักรีเป็นเสื้อเปิดไหล่ข้างหนึ่งใช้สบายห่มแบบเฉียงและใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการสำคัญตอนค่ำชุดไทยศิวาลัยเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งผ้าหลังติดซิปห่มสบายกรอบ

ทองทองทับเสื้อใช้สิ้นไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการที่มีหมายกำหนดการใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนายไพโรจน์สืบสามครูช่างศิลปะหัตถกรรมประจำปี2562ด้านงานเครื่องโลหะประเภทเครื่องประดับทองโบราณโดยเฉพาะเทคนิคการสลักดุลเป็นงานช่างโลหะที่มีความประณีตสืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งได้นำองค์ความรู้และภูมิปัญญาการทำเครื่องประดับแบบโบราณมาพัฒนามาต่อยอดให้สอดคล้องกับการใช้งานปัจจุบันโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์และรายละเอียดของงานช่างดั้งเดิมทั้งการขึ้นรูปการตกแต่งลวดลายด้วยมือการสลักดุลและการลงยามีลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะไทยโบราณอาทิลวดลายกระจังใบเทพส่วนการจัดแสดงผ้ายกทองวีรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568สาขาทัศนศิลป์การออกแบบประณีตศิลป์ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ผ้าไหมไทยโดยเฉพาะผ้าไหมยกทองแบบราชสำนักโบราณที่เป็นงานทอที่ต้องอาศัยทักษะความละเอียดและความชำนาญสูงในการสร้างสรรค์ลวดลายด้วยเส้นไหมและเส้นทองรวมถึงการออกแบบลวดลายไทยชั้นสูงและลวดลายโบราณอาทิลายเทพพนมลายครุฑและลายกรวยเชิงรวมทั้งยังสืบสานและสร้างสรรค์งานผ้าประณีตศิลป์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแต่งกายและงานช่างไทยได้แก่ผ้ากรองทองและศิลปะการปักสะดึงกรึงไหมศิลปะการปักผ้าชั้นสูงตามแบบราชสำนักไทยโบราณที่ต้องอาศัยความละเอียดประณีตและความชำนาญของช่างสะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของงานช่างไทยชั้นสูงและการทำมาลัยเครื่องประดับที่นำรูปแบบและรายละเอียดของมาลัยและดอกไม้ไทยมาประยุกต์เป็นเครื่องประดับที่มีความประณีตอ่อนช้อยมีเอกลักษณ์สะท้อนการนำศิลปะและภูมิปัญญาไทยมาต่อยอดในรูปแบบร่วมสมัยนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวหนังสือชุดไทย Through the Age Weaving History Craft and Identity หรือชุดไทยแห่งยุคสมัยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้บันทึกเรื่องราวความเป็นมาคุณค่าและความงดงามของชุดไทยพระราชนิยมมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ความประณีตและภูมิปัญญางานช่างไทยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและงานออกแบบให้คนรุ่นใหม่และผู้สนใจศึกษาต่อยอดได้เป็นการส่งเสริมการรับรู้ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติจากนั้นทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศเป็นครั้งที่3ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมพุทธศักราช2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะด้านเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของประเทศด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพทรงศึกษาค้นคว้ารูปแบบการแต่งกายไทยในราชสำนักและในแต่ละยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการออกแบบร่วมพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญครั้งยิ่งใหญ่ในการเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติโดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนชั้นนำของฝรั่งเศสและสื่อระดับนานาชาติจำนวนมากโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการนุ่งห่มเครื่องแต่งกายแบบราชสำนักไทยโบราณโดยเฉพาะการนุ่งจีบและการห่มสะพักถ่ายทอดขั้นตอนและเทคนิคการแต่งกายที่สะท้อนความละเอียดประณีตความสง่างามและแบบแผนการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของสตรีไทยในราชสำนักให้ผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนได้ทำความเข้าใจชุดไทยมากกว่าความงามภายนอกแต่ยังได้เห็นถึงองค์ความรู้ทักษะและภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังการแต่งกายแต่ละขั้นตอนอันเป็นส่วนสำคัญของการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจในระดับสากล

และทอดพระเนตรการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งได้รับพระราชทานนามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตรวมทั้งการแสดงแบบเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3รูปแบบที่ออกแบบและตัดเย็บจากห้องเสื้อธีรพันธ์และห้องเสื้อพากูตูโดยสะท้อนถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สวมใส่ตลอดจนพัฒนาการของมรดกเครื่องแต่งกายไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในหลากหลายโอกาสเสมือนการใช้เครื่องแต่งกายเป็นสื่อทางวัฒนธรรมเพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปรวมถึงสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503ซึ่งชุดไทยพระราชนิยมได้สร้างความประทับใจและการยอมรับในระดับสากลต่อมาได้ร่วมมือกับปีแอร์เบาแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความงามของผ้าไหมไทยผ่านงานตัดเย็บระดับโอกูตูชุดไทยพระราชนิยมจึงถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ส่งต่อมาสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ไทยในบริบทโลกและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการต่อยอดในทุกมิติปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์การนำเสนอในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากเป็นการตีความใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยได้รับการถ่ายทอดในฐานะคุณค่าที่มีชีวิตพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ณเมืองเสี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรวันนี้หน้าที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษณ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทดุจดิษฐ์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุงมอบผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่อำเภอขานุวรลักษณ์บุรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่วัดได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกา

ูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดสิริจันทรนิมิตวัดสามัคคีพัฒนารามวัดคีรีธรรมารามจังหวัดลพบุรีวัดปิตุลาธิราชบางสริดจังหวัดฉะเชิงเทราวัดโมลีโลกยารามวัดตรีทศเทพวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีนายสุพนัทดิษยนุกูลพัดสอนพร้อมคณะและวัดเวลุวนารามไผ่เขียวกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนายชวัลลักษ์วิชัยลักษ์พร้อมคณะครอบครัวสุนทรบุระและครอบครัวรุจิเรศพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท My End Matters จำกัดและสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบูลเวทบรมหงษ์พรหมพงษ์พฤทธาจารย์คณะศิษย์เก่าสาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรุ่น16โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการท่านผู้หญิงอังกาบบุญญทิติและท่านผู้หญิงสุนามันประณิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังเวชวิศยารามวัดสุนทรธรรมทานวัดปากน้ำวัดนิมมานนรดีวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดพระนารายมหาราชวัดหลักร้อยจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดเทพากรวัดราชบูรณะวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดสุวรรณารามวัด90วัดหนองไฮจังหวัดศรีสะเกษและวัดป่านประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 17 นาฬิกาสมาคมกาแฟและชาไทยครอบครัวสวัสดีและครอบครัวพรจรุนพงษ์นายพงศกรเยี่ยมรำพร้อมคณะและสมาคมศรีครุสิงห์สภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดปทุมคงคาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัทสยามซันนี่โวลด์จำกัดนายกิรพัฒน์ประเสริฐพร้อมคณะบริษัทเอกสุวรรณคอร์ปอเรชั่นจำกัดและกองทุนจิตรดากตัญญุตาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฐ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวัดบุญบางสิงห์จังหวัดปทุมธานีณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังแจ้งว่าเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพในช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เปิดให้เข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยางชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้โดยในวันนี้ที่โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยางชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน170ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญพระราชกระแสความห่วงใยและพระราชทานกำลังใจไปกล่าวแก่นักเรียนบุคลากรและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดีทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ประกอบกับพื้นที่โรงเรียนและชุมชนติดคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังภายในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน

0: สอนทางโรงเรียนจึงงดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาและจะเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่27ตุลาคม2569สำหรับชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบเนื่องจากยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเข้าที่อยู่อาศัยครอบครัวนักเรียนครูประชาชน200ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายสัญจรลำบากและยังมีความต้องการช่วยเหลือในทุกมิติเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตผ่านพ้นสถานการณ์นี้ทางนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยทั้งด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมเปิดภาคเรียนที่2ตามกำหนดพร้อมช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มเปราะบางจัดกิจกรรมทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนสนับสนุนสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในอนาคตจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: เตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
2: คืออะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
3: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี่
4: พิษณุโลกพุทธศักราช1905
2: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
3: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
2: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
5: พวกเอ็งไม่รู้หรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเองไม่ไปหรือ
2: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
6: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
5: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
3: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่แก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะ

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
3: เย้
4: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ท่านไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนางเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: สวัสดีครับพี่บิ๊กเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้กลับมาพบกับน้องๆและเรื่องราววิทยาศาสตร์อันน่าสนุกๆกันอีกแล้ว
1: สวัสดีครับผมวิทย์บอสโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็ตั้งตารอมาพบกับทุกคนเช่นกันครับพี่บิ๊กกำลังจะกินข้าวเหรอครับเนี่ยโอ้โหดูหอมน่ากินมากเลยนะครับ
0: อันเนี้ยพี่บิ๊กทำเองเลยนะง่ายๆมากแค่เราเอาอาหารแช่แข็งเนี่ยไปอุ่นในเตาไมโครเวฟกดตั้งเวลาไว้3นาทีแค่นี้เราก็จะได้อาหารหอมๆน่าอร่อยแบบนี้แล้ววิทย์บอส
1: สุดยอดไปเลยนะครับเตาไมโครเวฟเนี่ยช่วยให้ทุกคนได้กินอาหารอย่างรวดเร็วทันใจดีจริงๆ
0: โอ้โหลิ้นพองหมดเลยโอ้โหน้อง
1: เฮ้ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับพี่บิ๊ก
0: ร้อนอ่ะวิทย์บอสตอนแรกก็คิดว่ามันจะไม่ร้อนเนี่ยพอจับกล่องเนี่ยมันไม่ค่อยร้อนอะไรเลยแต่เวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยลิ้นพองลวกปากหมดเลยอ่ะทำยังไงดีอ่ะวิทย์บอส
1: เมื่อเกิดปัญหาย่อมเป็นโอกาสให้เราฝึกสมองลองสงสัยแล้วหาคำตอบวิทย์บอยวิทย์เกิร์ลทางบ้านครับสงสัยอะไรเรื่องไมโครเวฟกันบ้างสำหรับผมตอนนี้มีหลายคำถามเลย
2: เตาไมโครเวฟมีหลักการในการทำงานยังไงคะ
3: ทำไมอาหารที่อบในเตาไมโครเวฟนานเกินไปจึงแห้งลงและแข็งขึ้นครับ
4: วิธีใช้ไมโครเวฟอย่างปลอดภัยต้องทำยังไงบ้างคะ
5: อาหารที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟมีอันตรายไหมคะ
6: เตาอบไมโครเวฟทำให้อาหารร้อนขึ้นได้ยังไง
0: หลากหลายคำถามใจเกี่ยวกับไมโครเวฟจะไม่ใช่สิ่งที่น่าสงสัยอีกต่อไป
1: เพราะเราจะไปหาคำตอบกับการทดลองสุดสนุกด้วยกันครับ
0: ไปกันเลยหลายคนเคยมองหาสิ่งที่ทำให้เกิดความร้อนในเตาไมโครเวฟ
4: แต่สุดท้ายก็หาไม่เจอไม่ว่าจะเป็นขดลวดความร้อนหรือท่อแก๊ส
0: ทั้งที่เตาไมโครเวฟก็ไม่ได้ใช้ไฟในการทำอาหารแล้วมันทำให้อาหารอุ่นได้ยังไงอ่ะ
4: คำถามนี้ตอบได้ในการทดลอง
0: เราจะเทน้ำลงในแก้วน้ำและนำไปอุ่นในเตาไมโครเวฟเป็นเวลา3นาที

0: ตกใจแล้วก็แปลกใจไม่น้อยเลยใช่ไหมครับว่าทำไมน้ำถึงคงได
1: ้ภายในเตาไมโครเวฟจะมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่าแมกนีตรอนที่ใช้สำหรับผลิตคลื่นไมโครเวฟอยู่เมื่อเราอุ่นอาหารคลื่นไมโครเวฟนี้จะถูกปล่อยออกมาจากช่องว่างของผนังโลหะในเตาไมโครเวฟคลื่นไมโครเวฟนี้จะสะท้อนมาอยู่ภายในเตาซึ่งคลื่นไมโครเวฟนี้เองที่เข้าไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารเกิดการสั่นสะเทือนและเสียดสีกันเกิดเป็นความร้อนทำให้อุณหภูมิของอาหารสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากการทดลองเราจะไม่เห็นว่าน้ำในแก้วนั้นเดือดแต่ความจริงน้ำในแก้วนั้นร้อนขึ้นเกินกว่าจุดเดือดของมันเพราะโมเลกุลของน้ำถูกทำให้สั่นและเสียดสีกันโดยคลื่นไมโครเวฟพอเราใส่กาแฟเข้าไปน้ำที่ถูกทำให้กระทบกระเทือนจึงเกิดการสั่นและพุ่งขึ้นมาเราเรียกสิ่งนี้ว่าการเดือดโดยเฉียบพลันครับ
2: เราใช้คลื่นไมโครเวฟในการทำให้อาหารร้อนนี่เองเราถึงเรียกมันว่าเตาไมโครเวฟ
0: ส่วนการทดลองต่อไปจะต้องใช้สิ่งนี้ไส้กรอก
2: งงไหมล่ะคะว่าเอามาทำอะไรไส้กรอกเนี่ยก็ต้องเอามากินสิ
0: เฮ้ยนิ้วไม่ใช่มากินเอามาทำการทดลองต่างหากเมื่อเราเอาไส้กรอกไปอุ่นในเตาไมโครเวฟมันก็จะพองขึ้น
2: แต่พอไม่ได้รับเครื่องไมโครเวฟมันกลับเหี่ยวลงเหมือนเดิม
0: อุ้ยเมื่อกี้เหี่ยวเร็วมากเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้นะต้องดูการทดลองนี้เลย

0: มื่อตะกี้นะครับลูกโป่งที่พองขึ้นเนี่ยพอออกจากเตาไมโครเวฟก็เหมือนกับไส้กรอกครับที่มันพองขึ้นแล้วก็เหี่ยวลงนั่นเอง
1: ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคลื่นไมโครเวฟทำให้น้ำร้อนขึ้นจนมีอุณหภูมิสูงกว่า100องศาเซลเซียสน้ำจะเกิดการขยายตัวอย่างมากและเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอและไอน้ำก็จะไปดันลูกโป่งพองขึ้นเมื่อเอาลูกโป่งออกมาอุณหภูมิของน้ำก็จะเย็นตัวลงทำให้ไอน้ำควบแน่นกลับเป็นของเหลวลูกโป่งจึงแฟบลงมามีขนาดเล็กเหมือนตอนแรกครับ
2: ซึ่งการพองตัวและหดตัวของไส้กรอกเนี่ยเป็นหลักการเดียวกับลูกโป่งเลย
0: เพราะหน้าในเวลาอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟนะครับเพื่อนๆต้องคิดสังเกตดูเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีอะไรที่แบบแปลกออกไปบ้างแต่ที่รู้ๆเลยตอนนี้ก็คือไส้กรอกที่อบจนเหี่ยวเมื่อกี้มันเหนียวมากเลยครับ
2: เอ้าพี่บิ๊กไหนบอกเอาไว้ทดลองไง
0: ทดลองอยู
1: Science is cool สนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเตาไมโครเวฟอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เด็กๆหลายคนเคยเห็นเคยสัมผัสและเคยใช้งาน
3: ถ้าผมใช้ไมโครเวฟผมจะใช้อุ่นอาหารที่ใส่ไว้ในตู้เย็นและอาหารข้ามวันครับ
4: สมมติว่าถ้าเราอาหารเราทิ้งไว้นานแล้วมันเย็นครับเราก็สามารถนำไปอุ่นให้มันร้อนได้ครับ
5: ค่ะหนูใช้ไมโครเวฟในการตุ๋นไข่หรือว่าอุ่นอาหารที่ไปซื้อมานานแล้วสามารถอุ่นให้มันร้อนมารับประทานแบบร้อนๆได้ค่ะ
6: เคยใช้อุ่นอาหารที่แช่แข็งเช่นไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าต่างๆและนำมาเวฟเองที่บ้านค่ะ
7: เคยค่ะเคยใช้ทำพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดต่างๆแล้วอุ่นอาหาร

0: ที่รับประทานค้างเอาไว้ค่ะ
1: ไปดูกันว่าเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ในครัวยังไมโครเวฟจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะและนี่ก็คือชมหน้าของวิจิกรคนเก่ง
2: พวกเรามาจากโรงเรียนอํานวยวิทย์ค่ะ
1: ที่จะมาโชว์ฝีมือในวันนี้กันเลยครับ
3: แรงบันดาลใจของพวกเราก็คือในยุคปัจจุบันนี้มลภาวะทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกทำให้เราคิดกันว่าเราจะทำอย่างไรที่ไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมไปมากกว่านี้แล้วยังเอื้อประโยชน์ให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟที่เราสร้างขึ้นมาด้วยค่ะ
0: ค่ะคลื่นไมโครเวฟนะคะจะส่งมายังท่อเวฟไกด์ค่ะซึ่งทำมาจากทองแดงอลูมิเนียมและฉาบด้วยเงินค่ะหลังจากนั้นส่งมายังสมองกลค่ะสมองกลก็จะสะสมคลื่นไมโครเวฟไว้ค่ะหลังจากนั้นเราจะเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แสงอาทิตย์ค่ะแสงอาทิตย์จะส่องลงมายังแผงโซลาร์เซลล์ของเรานะคะแล้วแผ่รังสีไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนค่ะเมื่อพร้อมใช้แล้วนะคะก็จะนำพลังงานในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนส่งไปยังในตัวไมโครเวฟและสมองกลก็จะส่งคลื่นไมโครเวฟลงไปในลูกกรงฟาราเดย์ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คลื่นไมโครเวฟสัมผัสบนอาหารค่ะเมื่ออบอาหารเสร็จแล้วนะคะจะใช้พัดลมระบายอากาศเพื่อปรับอุณหภูมิในไมโครเวฟให้มีอุณหภูมิที่ลดค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นเครื่องรับเสียงค่ะใช้สำหรับผู้พิการทางสายตาแล้วก็ผู้ที่พูดไม่ได้นะคะผู้พิการทางสายตาใช้เป็นคำสั่งเสียงค่ะผู้ที่พูดไม่ได้นะคะใช้เป็นการปรบมือค่ะ
4: ไมโครเวฟส่วนใหญ่จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียของเราก็เช่นกันข้อดีคือไมโครเวฟเครื่องนี้สามารถพกพาได้สะดวกแบตเตอรี่ที่เราใช้นั้นใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่พัฒนามาจากแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้นมีอายุการใช้งานนานถึง 7-8 ปีส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดามีอายุการใช้งาน 2-3 ปีและมีประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานดีกว่าข้อเสียคือเราไม่สามารถอุ่นอาหารที่บรรจุกระป๋องได้โลหะอลูมิเนียมเพราะว่าเมื่อสารพวกนี้ละลายสู่อาหารจะเกิดการเป็นพิษพอเป็นพิษเมื่อเรารับประทานเข้าไปอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเราได้ค่ะ

0: 5คำถามจริงหรือไม่กลับมาอีกแล้วจริงหรือไม่มดสามารถอยู่ในเตาไมโครเวฟที่กำลังทำงานอยู่โดยที่ไม่ตายคำตอบคือจริงเพราะมดมีขนาดเล็กกว่าคลื่นความยาวของไมโครเวฟมากอีกทั้งมดมันยังเคลื่อนที่ตลอดเวลาด้วยร้อนจริงหรือไม่พอเวลาที่เราอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟเสร็จแล้วให้รีบเอาออกทันทีเพราะไม่อย่างนั้นจะมีรังสีตกค้างอยู่คำตอบคือไม่จริงเพราะขึ้นไมโครเวฟมันถ่ายทอดพลังงานให้ถึงอาหารเสร็จแล้วมันก็จะสลายหายไปไม่ตกค้างอยู่ในอาหารจริงหรือไม่ในการแพทย์ใช้คลื่นไมโครเวฟในการรักษาคนไข้คำตอบคือจริงแต่ว่าคลื่นไมโครเวฟในการแพทย์นั้นจะมีความถี่ต่ำกว่าคลื่นไมโครเวฟที่เราใช้อุ่นอาหารกันหมอเนี่ยเขาจะใช้ในการคลายกล้ามเนื้อครับโอ้ยปวดพอดีเลยสงสัยต้องใช้คลื่นไมโครเวฟช่วยแล้วโอ้ยจริงหรือไม่ถ้าเราเอาซ่อมเข้าเตาไมโครเวฟแล้วจะไม่เกิดความร้อนอะไรเลยคำตอบคือไม่จริงซ่อมเป็นโลหะบางๆและทำให้เกิดความร้อนได้เร็วมากและทำให้บ้านไฟไหม้ได้ด้วยนะว้าจริงหรือไม่แสงที่เราเห็นในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นรังสีที่เป็นอันตรายต่อตาของเราคำตอบคือไม่จริงไฟในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นแค่หลอดไฟที่ทำให้มองเห็นอาหารในเตาไมโครเวฟถ้าเตาไม่ชำรุดหรือผุพังไปแล้วคลื่นไมโครเวฟก็จะไม่สามารถทะลุออกมาได้อย่างแน่นอนแต่ทางที่ดีนะครับเราไม่ควรจ้องมองใกล้ๆเพราะเราไม่รู้ว่าเตาไมโครเวฟของเรานั้นชำรุดหรือเปล่าจบไปแล้ว5คำถามจริงหรือไม่มีใครตอบถูกครบบ้างถ้าตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกเราไปสนุกเกี่ยวกับเรื่องราวของไมโครเวฟกันต่อดีกว่า
1: แม้ว่าที่บ้านของพวกเราบางคนจะไม่มีเตาไมโครเวฟแต่อุปสรรคนี้ก็ไม่สามารถจะปิดกั้นการเรียนรู้ของเหล่านักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยได้วันนี้เราจะมารู้จักกับการใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัยเพื่อให้พร้อมรับมือเมื่อถึงคราวต้องใช้งานเริ่มต้นจากภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟก่อนเป็นอันดับแรกเรามีภาชนะหลากหลายชนิดให้น้องๆลองเลือกชิ้นที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดเมื่อใช้กับเตาไมโครเวฟ

0: ูเหมือนว่าน้องๆจะเลือกกันได้แล้วล่ะครับมีคนเลือกภาชนะที่ทำจากแก้วทั้งหมด15คนอยากรู้จังว่าทำไม
1: เพราะว่าแก้วทนต่อความร้อนครับถึงจะเอาเข้าไปเวฟแล้วแก้วจะร้อนแต่ก็สามารถทนความร้อนได้ดีครับ
2: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับมันจะทนความร้อนได้เยอะและนำความร้อนทำให้อาหารสุกครับ
3: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับทนความร้อนได้หลายองศาแต่ถ้าเป็นโลหะก็มันจะเป็นตัวนำความร้อนครับจะทำให้เหล็กมันร้อนมากถ้าพลาสติกก็มันจะละลายครับ
0: ส่วนแถวนี้เลือกภาชนะที่เป็นเซรามิกทั้งหมด5คนเพราะอะไรกันนะ

0: ร้อนจัดมันอาจจะละลายได้อาจจะถ้าเกิดว่าเป็นพวกจานกระเบื้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะแบบหนาแน่นแล้วก็ทนทานต่อความร้อน
1: แล้วรอดไหม
2: เพราะว่ากระเบื้องหรือว่าเซรามิกเนี่ยพวกนี้ค่ะมันจะมีความทนทานต่อความร้อนสูงค่ะ
3: ส่วนแถวนี้มั่นใจว่าพลาสติกใช้ได้6คน
4: ก็เคยเห็นในร้านสะดวกซื้อค่ะที่อบในเตาไมโครเวฟที่เขาอุ่นข้าวอะไรเงี้ยค่ะ
5: คิดว่าพลาสติกมันนำเก็บความร้อนได้ดีค่ะพลาสติกแบบนี้ค่ะบางชนิดก็ทำได้แล้วแต่บางชนิด
3: ส่วนน้องสองคนนี้คิดว่าโลหะสามารถใช้ได
6: ้ก็เพราะว่าเราสมมติว่าเราจะใช้ไข่ตุ๋นนี้ครับก็จะใช้ตุ๋นโดยการใช้อันนี้ครับเราจะใช้ไข่ตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน่าจะเก็บความร้อนได้ดีครับ
7: หนูว่ามันเป็นตัวนำความร้อนค่ะมันน่าจะเก็บความร้อนได้ดีกว่าอย่างอื่นค่ะ
3: สรุปแล้วภาชนะที่น้องๆเลือกว่าปลอดภัยในการใช้กับเตาไมโครเวฟมีแก้วเซรามิกพลาสติกโลหะส่วนกระดาษไม่มีใครเลือกเลยล่ะครับไปดูกันดีกว่าว่าที่ถูกต้องจริงๆนั้นเราควรใช้ภาชนะอะไรภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยที่สุดก็คือแก้วครับแต่ต้องเป็นแก้วที่มีคุณภาพดีและทนความร้อนได้ดีนะครับเซรามิกก็เป็นภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้ดีอีกชนิดหนึ่งแต่ไม่ควรมีลวดลายสีฉูดฉาดที่ด้านในเพราะหากโลหะหนักในสีละลายออกมาปนกับอาหารก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ครับอาจฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อแต่ภาชนะกระดาษก็สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยแต่ควรเป็นกระดาษที่ไม่มีสีและตัวอักษรพิมพ์นะครับพลาสติกบางชนิดอาจจะละลายในเตาไมโครเวฟได้จึงต้องใช้แบบที่ระบุว่าใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้นส่วนภาชนะที่ทำจากโลหะนั้นไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับเตาไมโครเวฟเลยเพราะจะทำให้คลื่นไมโครเวฟเกิดการสะท้อนกลับส่งผลให้อุปกรณ์ภายในเตาไมโครเวฟเสียหายและเสื่อมอายุการใช้งานลงอย่างรวดเร็วครับต่อไปเราจะให้น้องๆแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ3คนแล้วมาแข่งกันใช้เตาไมโครเวฟกันโจทย์ก็คือให้ทำไข่ให้สุกแบบที่กินได้ด้วยนะครับมีเวลาให้น้องๆ15นาที

0: เป็นไง
1: อย่าเค็มไม่พอ
2: ยังเค็มไม่ค่อยพออะไร
1: เค็มแล้ว
0: ปะเค็มปีได้ปะ
3: เค็มปีได้ปะ
0: เค็มปีเลยครับ

0: จากผลออกมานะคะระหว่างทีม3หนุ่ม3มุมนะคะแล้วก็ทีมไมโครสตูเดนต์นะคะน่าจะเป็นของผลของ3หนุ่ม3มุมค่ะที่มีความรสชาติหรือสีสันอะไรต่างๆน่าทานมากกว่าค่ะขอเป็น3หนุ่ม3มุมนะคะผลการตัดสินค่ะ
1: ส่วนคะแนนด้านวิธีการใช้ไมโครเวฟนั้นน้องทีมสีส้มและทีมน้ำเงินเลือกใช้ภาชนะเซรามิกซึ่งสามารถใช้กับไมโครเวฟได้เหมือนกันแต่ของทีมสีส้มเป็นแบบที่มีลวดลายวาดด้วยสีด้านในซึ่งถ้าสีละลายออกมา

มันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้จึงควรใช้แบบไม่มีสีและลายจะดีกว่าครับส่วนการใช้เตาไมโครเวฟนั้นน้องๆดูไม่รู้ว่าควรจะใช้เวลาเท่าไหร่ดีในการทำไข่ให้สุกหรือระดับความร้อนที่เหมาะสมแต่ทีมสินเงินก็ทำไข่สำเร็จออกมาได้ในการอบเพียง2ครั้งส่วนทีมสีส้มต้องลองอบอยู่หลายครั้งจนหมดเวลาแล้วก็ยังไม่ได้ไข่แบบที่พอใจเพราะฉะนั้นผู้ชนะได้แก่ทีม3หนุ่ม3มุมครับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทำให้เราคิดแบบวิเคราะห์และเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งรอบตัวได้อย่างปลอดภัยต่อไปถ้าได้ใช้ไมโครเวฟเมื่อไหร่น้องๆทั้งหลายก็มั่นใจได้เลยว่าทำได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าแต่รู้วิธีใช้อย่างปลอดภัยแล้วแต่รู้หรือเปล่าว่าปุ่มไหนต้องใช้ตอนไหนล่ะเนี่ย

0: เราได้รู้แล้วว่าไมโครเวฟทำงานโดยการปล่อยคลื่นไมโครเวฟไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารนั้นเกิดการสั่นตัวแล้วก็เสียดสีกันจนทำให้เกิดความร้อนนั่นเอง
1: แล้วก็ได้รู้ว่าเด็กๆอย่างพวกเราควรใช้เตาไมโครเวฟให้ปลอดภัยได้ยังไงงั้นก็อย่ารอช้ารีบเข้าไปตอบคำถามประจำสัปดาห์ที่ Facebook ของรายการชื่อนี้เลยนะครับ
0: คำถามก็คือคลื่นไมโครเวฟคือคลื่นอะไรรีบส่งคำตอบเข้ามากันนะครับคนที่ตอบถูก3คนแรกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์สนุกๆแบบนี
1: ้และหากใครมีข้อสงสัยอยากรู้เรื่องของไมโครเวฟอย่างละเอียดมากขึ้นก็ลองเข้าไปหาอ่านดูได้ที่เว็บไซต์ตามนี้เลยครับ
0: วันนี้เวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วนะครับแต่น้องๆอย่าลืมว่าวิทยาศาสตร์นั้นสามารถคิดค้นคว้าและหาข้อมูลได้ตลอดเวลาเลย
1: เพราะวิทยาศาสตร์มีอยู่ในทุกที่รอบตัวเราและที่สำคัญต้องไม่ลืมว่าความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
0: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: เยี่ยมมากครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้า
0: ในรายการ

0: จังหวะอย่างนี้นี่นี่นี่เฮ้ยจะสำเร็จแล้วมันต้องอย่างนี้ไหนที่สุดแผนการสุดแยดยนต์ในการจัดการพวกแมลงก็คิดได้สำเร็จแล้วไงเฮ้ยเอาใครเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยไปไหนเนี่ยเอามังกรเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ว่าวนะนี่มันแผนการของฉันเฮ้ยไม่แผนการสุดยิ่งใหญ่ของข้าโดนมันรู้เข้าซะแล้ว
1: เนี่ยนะ
0: โถหวานใจของเราม
1: องบนไร้สาระสิ้นดี
0: มันเจ็บ
1: มองบน
2: แย่จังเลยครับน้องๆวันนี้พี่ข้าวตั้งใจมาเล่นว่าวแท้ๆเลยอ่ะแต่ไม่มีลมเลยอุตส่าห์เอาว่าวตัวสวยมาจะมาเล่นโชว์น้องๆอ่ะไม่ได้เลยอ่ะแล้วเนี่ยไม่มีลมแบบนี้เราต้องมายืนในที่โล่งแจ้งแดดเปรี้ยงๆไม่มีอะไรบังร้อนมากเลยครับเอ๊ะว่าแต่มีใครรู้บ้างครับว่าลมเกิดขึ้นได้ยังไงลมนะครับคือการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวราบขนานไปกับพื้นโลกด้วยความเร็วที่แตกต่างกันครับลมนะครับเกิดจากการที่มีพื้นที่2พื้นที่ใกล้กันนะครับมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันเนื่องมาจากว่าเวลาที่ดวงอาทิตย์เนี่ยส่องลงมายังพื้นโลกเนี่ยส่องไปในแต่ละพื้นที่ด้วยองศาหรือมุมที่แตกต่างกันครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับบนพื้นโลกเรายังมีมหาสมุทรหรือว่าภูเขาสิ่งกีดขวางมากมายนะครับที่ทำให้บางพื้นที่อุ่นกว่าบางพื้นที่ทำให้เกิดอากาศอุ่นและก็อากาศเย็นครับโดยบริเวณที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากนี่นะครับก็จะคายความร้อนให้กับอากาศอากาศก็จะร้อนแล้วก็ลอยสูงขึ้นนะครับแต่พื้นที่ไหนที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่มากนะครับก็จะมีอากาศที่เย็นกว่ามวลอากาศก็จะเยอะกว่าแล้วก็ไหลไปแทนที่อากาศร้อนที่ลอยตัวสูงขึ้นเราเรียกการเคลื่อนที่ของอากาศแบบนี้นะครับว่าลมนั่นเองครับและลมก็มีอยู่หลายแบบนะครับน้องๆขึ้นอยู่กับรูปแบบในการเกิดแล้วก็เวลาในการเกิดนะครับอย่างเช่นลมประจำเวลาจะเกิดขึ้นบริเวณชายทะเลก็จะมีลมบกแล้วก็ลมทะเลครับลมทะเลนะครับจะเกิดขึ้นในเวลากลางวันจะพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งครับเพราะว่าในตอนกลางวันนะครับบริเวณชายฝั่งมีอุณหภูมิที่สูงกว่าอากาศก็จะลอยตัวสูงขึ้นในขณะที่บริเวณผิวน้ำจะมีอากาศที่เย็นกว่ามวลอากาศเย็นนะครับก็จะไหลเข้ามาแทนที่อากาศร้อนที่ลอยขึ้นบริเวณชายฝั่งนั่นเองครับส่วนลมบกนะครับก็จะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนครับพัดจากชายฝั่งเข้าสู่ทะเลนั่นก็เป็นเพราะว่าในเวลากลางคืนบริเวณผิวน้ำเนี่ยร้อนกว่าครับอากาศก็เลยลอยตัวสูงขึ้นอากาศบริเวณชายฝั่งเนี่ยเย็นกว่ามวลอากาศก็เลยไหลออกไปแทนที่ครับส่วนลมประจำฤดูนะครับก็จะพัดตามฤดูกาลนะครับลมประเภทนี้เนี่ยจะส่งผลต่อสภาพอากาศของบริเวณหรือประเทศที่ลมนั้นพัดผ่านนะครับอย่างในประเทศไทยเนี่ยครับก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมมรสุมฤดูร้อนนะครับก็จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยฝนตกชุกและก็มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าลมมรสุมฤดูหนาวที่ทำให้พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยมีความหนาวเย็นและก็ทำให้พื้นที่ภาคใต้มีฝนตกชุกนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับยังมีลมภูเขาที่พัดมาตามลาดเขาในเวลากลางคืนนั่นก็เป็นเพราะว่าบริเวณยอดเขาตอนกลางคืนเนี่ยนะครับมีความหนาวเย็นกว่ามวลอากาศก็เลยเยอะกว่าแล้วก็พัดลงมาตามทางลาดเขานั่นเองครับยังมีลมหุบเขา

0: ที่เกิดขึ้นในตอนกลางวันอีกนะครับเพราะว่าในตอนกลางวันดวงอาทิตย์แผ่รังสีไปบริเวณยอดเขามากกว่าบริเวณหุบเขาทำให้อุณหภูมิบริเวณยอดเขาสูงกว่าอากาศก็เลยลอยตัวอากาศที่เย็นกว่าบริเวณหุบเขาก็เลยลอยขึ้นไปแทนที่ครับ
1: มาสนุกกับคำถามเรื่องลมกันได้เลยถ้าหากพื้นที่ทางฝั่งซ้ายได้รับความร้อนมากกว่าพื้นที่ทางฝั่งขวาลมจะเคลื่อนที่จากจุดไหนไปยังจุดไหนระหว่างจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายใช่แล้วลมจะเคลื่อนที่จากทางฝั่งขวาที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าไปยังฝั่งซ้ายที่มีอุณหภูมิสูงกว่าเพราะอากาศร้อนจะขยายตัวและลอยสูงขึ้นอากาศเย็นเลยเคลื่อนเข้ามาแทนที่มาฝึกสมองกันต่ออีกสักข้อนะของสิ่งไหนถ้าโดนลมแล้วจะหมุนได้ต้องเป็นกังหันลมอยู่แล้วใบพัดที่มีน้ำหนักเบาของกังหันลมของเล่นพอถูกลมพัดแล้วก็จะหมุนได้เร็วสุดยอดไปเลย
2: จากที่พวกเราทุกคนโดยเฉพาะฉันผู้ชาญฉลาดคนนี้ได้ไปสำรวจและทำการรวบรวมข้อมูลมาก็ได้พบกับสิ่งหนึ่งซึ่งมีอานุภาพร้ายแรงมากมันคือลมนั่นเองมันสามารถพัดสิ่งต่างๆให้ปลิวหายไปได้ยิ่งรุนแรงเท่าไหร่ยิ่งน่ากลัวเรามาสร้างลมเพื่อไปป่วนเจ้าแมลงให้สนุกกันไปเลย
3: ลุย
2: เอาละเอาสุดยอดเครื่องสร้างลมที่ข้าสร้างมาไปเป่าผ้าของมันให้หายไปเลย
4: ครับผมนี่เลยเป็นไงแรงไหม
5: โอ้เย็นสบายสุดยอดไปเลยว้าวผ้าก็แห้งแล้วด้วยเจ๋งจัง
2: อี้ไม่ได้เรื่องเลยคราวนี้ตาแกแล้วยายทำให้ข้าผิดหวังนะ
6: ครับผมเบอร์แรงสุดๆไปเลยปิวแน่นอนลมแรงจังแฮะอ่านจากในคอมพิวเตอร์แทนดีกว่าเยี่ยมมีของว่างด้วย
2: ไฮนี่ต้องออกโรงเองซะแล้วสินะฮ่าๆๆเป็นไงลมแรงไหมนี่ไปเ
6: ถอะสุดเร็วไปเลย
7: เออนี่หน่อยเป็นไง
2: โอ้ยโอ้ย
7: พูดบายแต่ว่าลาก่อน
2: มาปากไว้ก่อนเธออ
7: ีกนานกว่าจะได้กลับเอาคืนนะ

นอกจากลมจะทำให้เรารู้สึกเย็นสบายแล้วนะครับลมยังมีประโยชน์อีกมากมายหลายอย่างเลยนะคนเรารู้จักใช้ประโยชน์จากลมเนี่ยมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราเดินเรือสำเภาหรือว่าเรือใบเราก็ใช้ลมในการควบคุมทิศทางของเรือหรือว่าช่วยทำให้เรือแล่นได้เร็วขึ้นครับนอกจากนี้ลมยังนำมาใช้ประโยชน์ในการทำเป็นของเล่นสนุกๆแบบนี้ต่อไม้เข้าด้วยกันเพื่อทำเป็นตัวรถ

ใบพัดและรางถ่านเข้าด้วยกันติดล้อรถเข้าไปเท่านี้ก็ได้รถพลังลมแล้วครับ

มอเตอร์ที่ต่อกับทางทำให้ใบพัดที่ติดอยู่ด้านหลังของรถหมุนอย่างรวดเร็วใบพัดที่หมุนจนเกิดลมขึ้นนี้เองที่ช่วยให้รถของเล่นที่มีน้ำหนักเบาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ซึ่งการหมุนของใบพัดนี้ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์มากมายในชีวิตประจำวันของเราเช่นการใช้แรงลมไปใบพัดของกังหันลมของโรงสีเพื่อบดข้าวโพดใช้แรงลมหมุนกังหันเพื่อสูบน้ำทะเลเข้านาเกลือหรือใช้แรงลมหมุนมอเตอร์เครื่องสูบน้ำรวมทั้งมีการสร้างกังหันลมที่นำพลังงานลมมาผลิตเป็นไฟฟ้าอีกด้วยแน่นอนว่าลมนั้นมีประโยชน์อยู่มากมายนะครับแต่ก็มีลมที่เป็นอันตรายอยู่ด้วยเดี๋ยวเรามาสนุกกับการทดลองนี้กันครับแล้วไปหาคำตอบพร้อมๆกันว่าลมที่อันตรายนั้นคือลมอะไร

ยศสีผสมอาหารนำท่อมาเชื่อมต่อขวดทั้ง2ใบเข้าด้วยกันจากนั้นก็หมุนแล้วคว่ำขวดลงเท่านี้ก็ได้พายุทอร์นาโดในขวดแล้ว

0: เมื่อเราทำการหมุนขวดเล็กน้อยก่อนที่จะคว่ำขวดทำให้เกิดการหมุนวนของน้ำรอบแกนในแนวดิ่งทำให้อากาศจากภายนอกไหลไปแทนที่น้ำในขวดได้มากขึ้นน้ำจึงไหลออกมาได้เร็วขึ้นครับซึ่งพายุทอร์นาโดนั้นเกิดจากการปะทะกันของลมร้อนและลมเย็นจนเกิดเป็นพายุที่หมุนวนในแนวตั้งโดยปกติแล้วมักพบมากในแผ่นดินทวีปอเมริกาเหนือเนื่องจากมีความแตกต่างกันของสภาพอากาศค่อนข้างมากและกว่า 90% ของพายุกลุ่มนี้เกิดขึ้นบนบกลักษณะของพายุจะมีเกลียวงวงช้างเห็นได้ชัดเจนและมีลมดูดยกเอาสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่มากนักให้ลอยขึ้นได้การก่อตัวของพายุกลุ่มนี้จะรวดเร็วคาดเดาไม่ได้และคงตัวอยู่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนจะสลายตัวไปเมื่ออุณหภูมิของอากาศเริ่มใกล้เคียงกันแต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นและความไม่แน่นอนของเวลาและสถานที่ที่เกิดทำให้มันเป็นกลุ่มพายุที่อันตรายที่สุดครับ
1: มาตอบคำถามบริหารสมองกันเถอะฉันคืออะไรเอ่ยฉันเป็นลมที่เกิดในเวลากลางวันฉันจะเกิดเมื่อพื้นดินมีอุณหภูมิสูงส่วนอากาศเหนือพื้นน้ำมีอุณหภูมิต่ำกว่าฉันจะพัดจากทะเลไปสู่ฝั่งพื้นดินถูกต้องเลยฉันก็คือลมทะเลลมอย่างฉันจะพัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่งส่วนลมบกเพื่อนของฉันก็จะพัดจากฝั่งไปสู่ชายทะเลมาต่อกันอีกคำถามนะฉันเป็นอะไรเอ่ยฉันเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้ผู้คนการเคลื่อนที่ของลมสร้างพลังงานให้กับฉันลำตัวของฉันพร้อมสูงยาวและด้านบนก็มีใบพัดอยู่ด้วยฉันก็คือกังหันลมผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจนที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันหมุนได้เป็นพลังงานกลออกมาและพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าอีกที
0: ลมนี่นะครับเป็นทรัพยากรธรรมชาติและก็พลังงานหมุนเวียนที่เรานำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในการเล่นกีฬาหรือว่าเดินเรือครับทางด้านการเกษตรนะครับลมเองก็ช่วยในการพัดพาเมล็ดเนี่ยออกไปให้ไกลจากตัวต้นไม้แก่ๆนะครับเวลาที่ต้นไม้เนี่ยออกผลขึ้นมาผลกำลังจะร่วงหล่นสู่พื้นเนี่ยก็ได้ลมนี่แหละครับที่จะช่วยพัดพาเมล็ดให้ปลิวออกไปไกลแล้วก็งอกใหม่ออกมาเป็นต้นใหม่ที่ไกลจากต้นเดิมได้ล่ะครับแต่ในบางครั้งนะครับลมเองก็ให้โทษกับเราได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเรามีลมแรงๆแล้วพัฒนาเป็นพายุแล้วก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของเราได้นะครับอย่างพืชผลในไร่ในสวนของเราเนี่ยนะครับก็อาจจะถูกลมพายุพัดทำลายโค่นล้มไปได้เลยนะครับบ้านเรือนของเราก็อาจได้รับความเสียหายจากการที่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยโค่นล้มทับทำให้บ้านเราเสียหายกระจกเนี่ยก็อาจจะแตกหักได้นะครับหรือแม้กระทั่งหลังคาของบ้านเนี่ยก็อาจจะถูกยกปลิวไปเลยก็ได้นะครับแล้วถ้าลมพายุนั้นเกิดขึ้นในทะเลนะครับก็จะทำให้เกิดคลื่นยักษ์ที่สามารถที่จะพัดทำให้เรือเนี่ยล่มได้เลยนะครับน้องๆและลมพายุฝนฟ้าคะนองก็สามารถทำให้เกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรงทำให้สะพานแล้วก็ถนนชำรุดเสียหายได้เช่นกันนะครับถ้าพูดถึงพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็นี่ถือว่าเป็นพายุชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดจากการที่เมฆรวมตัวกันในแนวดิ่งขนาดใหญ่นะครับหรือที่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอากาศแปรปรวนมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลมกระโชกแรงฟ้าแลบฟ้าผ่าฝนตกหนักลูกเห็บหรือบางครั้งเนี่ยทำให้เกิดน้ำแข็งเกาะเครื่องบินที่บินอยู่ในระดับที่สูงได้ด้วยนะครับ สภาพอากาศที่แปรปรวนเหล่านี้นะครับเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรามากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับอย่าลืมที่จะพกร่มแล้วก็เสื้อกันฝนติดตัวไว้แล้ววันไหนก็ตามนะครับที่มีฝนตกหนักมีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็น้องๆไม่ควรจะออกไปไหนนะครับอยู่ที่บ้านก็จะปลอดภัยที่สุดครับ
2: น่าตัวเองความปลอดภัยดูแลดี
3: อร่อยจัง
4: โอ้โหน่าอร่อยเหรอครับ
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
3: โอ้ยเฮ้ยนี่พวกแกทำอะไรของแกเนี่ยดูสิเปียกไปหมดเลยบอกว่าฉันเปื้อนเป็นสีเขียวปัดอยู่อย่างเงี้ยทำอะไรเนี่ย
2: น้ำที่หกใส่ท่านเมื่อกี้นี้โดนสายฝนช่วยเห็ดคราบสีเขียวหายไปเลยละครับโอ้เจ๋งไปเลยเยี่ยมมีฟ้าผ่าด้วย
3: เปลือกพวกนี้จริงๆ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือไว้ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: มีใครแอบไปรู้มาแล้วมั้ยว่าวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรกันรู้ตลอดเรื่องอะไรครับผม
1: เรื่องพลังลมน้ำ
0: สามัคคีกันหน่อยอีกที
1: พลังงานลมน้ำพลังงานลม
0: โอเคโอเคถือว่าใช้ได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับน้องๆทางบ้านเกี่ยวกับพลังงานน้ำพลังงานลมถ้าอย่างนั้นอาจารย์ขอเรียกตอนนี้ว่าพลังน้ำพลังลมโอเคนะเริ่มต้นเลยอาจารย์ขอตั้งคำถามแรกเลยพอพวกเราพูดถึงพลังงานพวกเรานึกถึงอะไร
2: เริ่มต้นกันแล้วนะครับน้องๆก่อนอื่นเลยเราต้องทำความรู้จักกับเจ้าพลังงานพื้นฐานกันก่อนว่ามันคืออะไรน้องๆคนไหนใครรู้บ้างยกมือขึ้น
0: ครับผม
3: กังหันลมอ่ะ
0: โอ้โหกังหันลมอ่ะใช้ได้เข้าธีมครับผม
3: เวลาเราวิ่งค่ะ
0: เยี่ยมยอดโอเคเวลาวิ่งนี่เราใช้อะไรนะพลังงานอะไรดี
3: กล้ามเนื้อ
0: พลังงานกล้ามเนื้อ อ๋อก็ได้นะก็ได้เพราะเราต้องกินข้าวกินอะไรนะอ่ะโอเคพี่อ่างครับ
4: กังหัน
0: น้ำอ๋อไหนพี่โกงอ่ะเอาต่อเขาเปลี่ยนน้ำเป็นลมอ่ะโอเคแต่สิ่งที่เราอยากนำมาพูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องราวของฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับพลังงานนี่แหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะขออธิบายเรื่องของพลังงานพื้นฐานกันก่อนดีไหมอาจารย์มีลูกบอล1ลูก
3: เกี่ยวกับพลังงานยังไง
0: เกี่ยวกับพลังงานยังไงเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้พวกเราทุกคนฟังเลยคราวนี้ถ้าอาจารย์วางลูกบอลอยู่บนโต๊
3: ะ
0: ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนา
3: ะ
0: สิ่งที่อาจารย์จะทำคืออาจารย์จะยกลูกบอลนี้ขึ้นมาแล้วอาจารย์ปล่อยมือทุกคนรู้แล้วเกิดอะไรขึ้น
3: ก็จะหลุด
0: ตกลงมาใช่ไหม
3: แล้วมันก็เด้ง
0: นี่แหละหลักการของพลังงาน
2: ฮะอะไรนะครับอาจารย์มันมีพลังงานได้ยังไงครับน้องๆงงกันไปหมดแล้วครับ
0: ดูอีกทีอาจารย์ยกลูกบอลขึ้นมา
3: เพราะพลังงานก้าวเนื้ออ
0: ่าใช่ใช่อาจารย์ต้องใช้พลังงานจากร่างกายของอาจารย์แต่สิ่งที่ตอนนี้ลูกบอลมีคือทันทีที่อาจารย์ปล่อยลูกบอลลูกบอลเนี่ยพร้อมที่จะตกลงพื้นทันทีถูกไหม
3: ค่ะ
4: หรือว่ามันไม่มีพลังงาน
0: มันมีแล้วพลังงานนั้นน่ะก็เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงที่พี่กัสพูดถูกต้องสิ่งที่เรากำลังจะอธิบายคือเราจะบอกว่าลูกบอลลูกนี้มีพลังงานสัตว์อยู่เคยได้ยินคำนี้ไหม
3: สักที่ตรง
0: ไม่ใช่สักนั้นไม่ใช่รอยสักแต่สักเนี้ยมาจากคำว่าคล้ายๆกับคำว่าศักยภาพภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า potential คุณคำนี้ไหมเหมือนอย่างเช่นเราบอกว่าหญิงหยางนี่มีศักยภาพในการบรรจุอาหารลงไปในพุงเนี่ยเยอะมากนี่เป็นต้นก็คือหญิงหยางมีความสามารถที่ทำอะไรสักอย่างได้ความหมายในทางฟิสิกส์ก็คือเรากำลังอธิบายว่าลูกบอลลูกนี้มีพลังงานศักย์อยู่ในตัวนั่นก็คือทันทีที่อาจารย์ปล่อยปุ๊บเนี่ยลูกบอลจะตกลงมาที่พื้นนั่นก็คือมันสามารถวิ่งได้นั่นเองเดี๋ยวอาจารย์มีอีกหนึ่งตัวอย่างพวกเราทุกคนคุ้นเคยกันนี้อยู่แล้ว
3: หนังยาง
0: คราวนี้สิ่งที่อาจารย์ทำก็คือเหมือนเดิมในสภาวะปกติหนังยางก็หนังยางน
3: ะ
0: ถ้าอาจารย์ยืดหนังยางออก
3: มันก็ยืด
0: นะแต่ทันทีอาจารย์ปล่อยมือ
3: มันก็ติด
0: แสดงว่าตอนที่หนังยางกำลังถูกยืดออกเนี่ยมันมีศักยภาพอะไรที่จะทำบางอย่างก็คือมันพร้อมจะดีดนิ้วอาจารย์ถูกไหม
3: ถูกค่ะ
0: ทันทีการปล่อยปุ๊บก็ดีดนิ้วอาจารย์นี่ก็คือพลังงานสัตว์อีกประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าที่ใดก็ตามที่มีพลังงานสัตว์เช่นนี้อยู่เราหน้าที่จะสามารถไปแอบเอาพลังงานนั้นเอามาใช้ได้
2: ไม่ธรรมดาเลยนะครับอาจารย์เอ๊ะแล้วเราจะไป

0: แอบเอาพลังงานเหล่านี้มาได้ยังไงล่ะครับ
1: แต่ณตอนนี้เราพูดถึงลักษณะของพลังงานกลศาสตร์นั่นเองเป็นพลังงานที่เราต้องออกแรงทึ่งออกแรงดึงมันนี่แหละแล้วเราก็ทำให้เกิดพลังงานที่ฝังอยู่ในไม่ว่าจะเป็นอย่างเคสนี้ก็คืออยู่ในหนังยางและพร้อมที่จะเอาไปใช้อื่นก็ได้โอเคนะนั้นเริ่มแรกอาจารย์ขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับพลังงานสัตว์ครับ potential energy
0: พลังงานสัตว์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า potential energy คือพลังงานที่สะสมอยู่ในตัววัตถุซึ่งอาจถูกปลดปล่อยออกมาเป็นพลังงานรูปแบบอื่นๆได้พลังงานสัตว์ที่พบได้บ่อยคือพลังงานสัตว์โน้มถ่วงของวัตถุพลังงานสัตว์ยืดหยุ่นและพลังงานสักไฟฟ้านั่นเองครับ
1: ให้ทุกคนลองเดาสิว่าแล้วในสภาวะแวดล้อมของเราเนี่ยที่เราเห็นตัวอย่างรอบตัวเนี่ยเราจะไปเอาพลังงานสักมาจากไหนได้บ้างมีอะไรไหมมีอะไรไหมที่อยู่ในธรรมชาติอยู่ในธรรมชาติ
2: หันลม
1: กังหันลมแต่เอาตัวไหนเอาตัวกังหันหรือเอาอะไร
2: เอาตัวลม
1: โอ้เยี่ยมยอดแสดงว่าตอนนี้ถ้าเราเห็นว่าลมมัน
2: ลมกับน้ำก็แสดงว่าเป็นลมกับน้ำไปเลย
1: หลายขาจริง
0: ๆหัวไวจริงๆนะน้องผิงหยางเก่งมากๆครับ
1: เรารู้แล้วว่าในธรรมชาติมันมีลมพัดอยู่แล้วแสดงว่าถ้าเกิดสมมุติว่าในจังหวะที่ลมกำลังเคลื่อนที่เราสามารถเอาอุปกรณ์อะไรบางอย่างไปติดตั้งขอเอาพลังงานที่อยู่ในลมมาใช้เราก็น่าจะสามารถสร้างพลังงานจากลมได
2: ้ค่ะ
1: และทุกคนก็ต้องเดาได้เลยว่าอีกคำตอบหนึ่งก็คือ
3: น้ำ
1: และนั่นก็คือการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนต่างๆนั่นเองการที่เราต้องมีเขื่อนก็คืออาจารย์ต้อง
2: กัก
1: เก็บน้ำเอาไว้แต่การที่น้ำมันเก็บไว้สูงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับลูกบอลเมื่อสักครู่มันพร้อมที่จะปล่อยพลังงานที่มันมีออกมาเพื่อเอาไปสร้างไฟฟ้านั่นเองเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองที่เกี่ยวข้องกับพลังงานกันเรามาเริ่มต้นที่การทดลองแรกกันเลยครับสำหรับการทดลองแรกนะครับที่อาจารย์จะแสดงให้พวกเราดูเนี่ยอาจารย์มีอุปกรณ์อยู่ด้านหน้าแล้วถ้าทุกคนเห็นด้านบนนี่คือ
2: มอเตอร์
1: ซึ่งอาจารย์ก็ติดใบพัดไว้ที่ด้านหน้านะครับคราวนี้ทุกคนรู
2: ้
1: เป็นกังหันใช่ทุกคนรู้หลักการทำงานของมอเตอร์อยู่แล้วก็คือถ้าอาจารย์ให้ไฟกับมอเตอร์มันก็ต้องหมุนเนา
2: ะ
1: ลองง่ายๆอาจารย์มีตลับที่ใส
2: ่
1: ฐานไฟฉายแบตเตอรี่เดี๋ยวอาจารย์จะลองต่อสายเชื่อมเข้าไปแล้วให้มันหมุน
2: ด
1: ูระวังหน้าระวังหน้าโหนี่หมุนแรงกันนะเนี่ย
2: ถึงก็สั่น
1: ถึงก็สั่นกันเลยนะเนี่ยพุบพับพับนะเนี่ยนะทุกคนรู้สึกได้นะว่ามีลมไหม
2: อ่อน
1: เพราะว่าเอาพอดีให้เห็นหลักการคราวนี้อาจารย์อยากจะทำกลับกัน
2: คือ
1: พอเมื่อสักครู่เราคุยถึงโอ้โหทีละคนพี่ถึงอย่างไรนะ
4: เมื่อกี้อาจารย์เอาแบตเพื่อให้พลังงานกับกังหัน
1: ครับผม
4: เพราะฉะนั้นอีกรอบนึงไอ้รถตัวนั้นเห็นมีสายไฟอยู่อาจารย์ต้องเอาให้กังหันมันให้พลังงาน
1: แหมไร้กาศมากโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ใบพัดนี่หมุนแล้วให้ตัวมอเตอร์ตัวนี้สร้างกระแสไฟแทน
2: อาจารย
1: ์ครับผม
2: รู้แล้วทำงี้ค่ะ
1: โอ้อย่างนี้จะเกิดไฟไม่ใช่เพราะฉะแทนที่อาจารย์จะใช้มือของน้องไอรีนเดี๋ยวอาจารย์จะใช้ลมมาแหละเดี๋ยวอาจารย์มองทางขวาอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะใช้กระแสลมมาช่วยหมุนให้เจ้ากังหันตัวนี้แล้วเมื่อกังหันตัวนี้หมุนเนี่ยก็จะไปทำให้เจ้าตัวมอเตอร์ที่ทำงานกลับทางกันเนี่ยสร้างกระแสไฟฟ้าแล้วเราจะเอากระแสไฟฟ้าตัวนี้มาใช้เดี๋ยวอาจารย์จะเอาไฟที่เราได้จากการสร้างด้วยกังหันของเรานี่แหละดูซิว่าจะสามารถทำให้ไฟในรถของเล่นเราเนี่ยติดได้หรือไม่ตอนนี้อาจารย์ได้เชื่อมไอ้เจ้าตัวอุปกรณ์ที่จะเป็นเสมือนกังหันลมในการสร้างกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังเจ้าของเล่นเด็กที่ทำหน้าที่เป็นตัวบอกว่าเอ๊ะมีพลังงานไฟฟ้าวิ่งมาหาหรือยังนะทุกคนพร้อมยังเริ่มนะเดี๋ยวดาจะเอาเข้ามาในบริเวณที่มีลมพัดนะโอเคกังหันเริ่มหมุนแล้ว
0: เอาละครับเรามาลุ้นกันว่าแรงลมขนาดนี้จะทำให้ไฟติดได้หรือไม
1: ่นี่ค่อยๆสว่างเพราะว่าพอกังหันค่อยๆหมุนเร็วขึ้นกระแสไฟฟ้าก็ค่อยๆมากขึ้นไปด้วยตอนนี้ทุกคนเริ่มเห็นแล้วว่าเพราะฉะนั้นถ้าในธรรมชาติเราเนี่ยมีลมพัดจริงๆเลยเป็นบริเวณที่

0: ลมแรงอยู่แล้วเนี่ยอาจารย์สามารถไปสร้างไอ้เจ้าลักษณะตัวเนี้ยก็คือเป็นกังหันลมยักษ์ใหญ่หน่อยแล้วเราก็ไปรับกระแสลมที่พัดเข้ามาแล้วก็สามารถเอามาสร้างกระแสไฟฟ้าเอาไปใช้ได้จริงด้วยและนี่แหละก็คือตัวอย่างแรกของการนำเอาพลังงานลมครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ครับแต่ยังไม่หมดเดี๋ยวเราไปดูพลังงานในรูปแบบอื่นๆกันบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันทดลองต่อไปกันเลยครับผมเราเห็นพลังงานจากลมไปแล้ว
1: อันนี้พลังงานน้ำค
0: ่ะใช่เมื่อสักครู่พวกเราได้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการก็คือเจ้าตัวมอเตอร์ตัวนี้เมื่อมันทำงานกลับทางกันเราสามารถเอามาสร้างกระแสไฟฟ้าได
1: ้
0: มันมีชื่อเฉพาะสิ่งที่อาจารย์ต้องการก็คืออาจารย์ต้องการให้ใบพัดนี่หมุนถูกไหม
1: ค่ะ
0: แต่เมื่อสักครู่เนี่ยเราเอาตัวอย่างจากการที่มีกระแสลมมาช่วยทำให้เจ้าใบพัดนี่หมุนแต่ในความเป็นจริงอาจารย์ไม่จำเป็นต้องใช้แค่ลมก็ได้อาจารย์สามารถใช้
1: น้ำ
0: ให้อื่นๆก็ได้ซึ่งอีกอันนึงที่สามารถทำได้ง่ายก็คือการใช้น้ำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์เอาน้ำมาเทใส่ตรงนี้แล้วทำให้เจ้ากังหันนี่หมุนได้อาจารย์ก็ย่อมต้องสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันและนั่นก็เลยเป็นตัวอย่างของลักษณะนี่นั่นก็คือพยายามสร้างตัวอย่างคือมีใบพัดเหมือนกันแต่อันนี้ก็จะออกแบบให้มันเหมาะสมสำหรับที่จะเอาไปใช้กับกระแสน้ำเท่านั้นเอง
1: ก็เป็นการหันน้ำ
0: เป็นการหันน้ำมาแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับเจ้าตัวมอเตอร์ได้เหมือนกันและนี่ก็คือหลักการทำงานของเขื่อนที่เวลาเขาเก็บน้ำไว้สูงๆแล้วพอเขาปล่อยน้ำมาเนี่ยไอ้เจ้าน้ำในเขื่อนก็เทลงมาแล้วก็ไปหมุนกังหันให้เกิดการเคลื่อนที่แล้วก็ไปปั่นไฟเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการที่เราสามารถเปลี่ยนเอาพลังงานที่สะสมอยู่ในธรรมชาติซึ่งตอนนี้ทั้งน้ำและลมเนี่ยดึงออกมาแปลงรูปให้กลายไปเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วเราก็ไปใช้ในรูปแบบอื่นๆต่อไปนั่นเองโอเคไหมครับเอาล่ะจากหลักการที่เราเข้าใจมาแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะมีอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นที่ใช้หลักการเหมือนกันเลยทุกคนเคยเห็นอันนี้ไหม
2: ไฟฉาย
0: ไฟฉายนะน้องๆ
3: ไฟฉายที
0: ่
3: พอเรากดแล้วมันจะเหมือนกับว่าเป็นการชาร์จไปด้วย
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นให้ทุกคนลองดูซิว่าเราสามารถใช้ไอ้เจ้าตัวไฟฉายนี้อย่างไรโดยดูที่กลไกของมันน
1: ะ
0: สังเกตว่ามันจะมีด้ามที่เราสามารถกดได้ถ้าทุกคนสังเกตลักษณะโครงสร้างด้านในจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่อาจารย์ออกแรงกดให้เจ้าตัวนี้ขยับเนี่ยมันจะมีกลไกข้างในเกิดการหมุนเกิดขึ้นซึ่งไอ้ที่หมุนนั่นแหละก็คือเป็นอุปกรณ์ที่มีหลักการทำงานเช่นเดียวกันกับไอ้เจ้าตัวมอเตอร์ที่ทำงานสวนทางก็คือไดนาโมนั่นเองมันก็คือทำหน้าที่ปั่นไฟให้เราเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์เนี้ยก็เปลี่ยนพลังงานกลก็คือเนี่ยพลังงานที่เราต้องออกแรงกดเนี่ยให้กลายไปเป็นไฟฟ้าเครื่องปั่นไฟใช่แล้วโอเคเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคืออุปกรณ์ง่ายๆที่เปลี่ยนรูปพลังงานจากพลังงานที่เราใช้มือเราบีบเนี่ยแหละเปลี่ยนไปเป็นพลังงานไฟฟ้าอาจารย์จะถามต่อไปว่าอย่างงี้ไอ้เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเล็กๆน้อยๆสามารถเอามาใช้ด้วยมือใช้อะไรได้ถามถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันพวกเราคิดว่ามีสิ่งที่รอบตัวเราที่ใช้หลักการลักษณะเช่นนี้ที่แบบเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยไหม
4: น้องๆทางบ้านพอจะเดากันได้ไหมครับว่าสิ่งของอะไรที่ใช้หลักการแบบนี้บ้างใครรู้ยกมือขึ้น
3: รถ
0: โอ้รถทำไง
1: ไฟรถค
0: ่
1: ะ
0: ไฟรถโอเคถ้าเราค่อยๆนึกให้ใหญ่ขึ้นก็จะมีรถจักรยานสังเกตไหมถ้าเกิดเขาเอาไอ้เจ้าตัวอุปกรณ์อันนึงไปติดไว้กับล้อตอนที่เขาปั่นล้อมันก็หมุนไปมันก็จะไปปั่นไฟให้สามารถให้แสงส่องสว่างได้แรกที่อาจารย์อยากจะยกตัวอย่างและเป็นเทคโนโลยีที่เราเห็นกันในปัจจุบันแล้วคือทุกคนเคยได้ยินไฮบริดไหม
1: เคยค
0: ่
1: ะ
0: เอากันไม่เคย
3: เครื่องยนต์ไฮบริด
0: เครื่องยนต์ไฮบริดไอรีนเคยไหม
1: เครื่องยนต์ไฮบริด
0: ดีมากไม่เป็นไรเคยหรือไม่เคยเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจว่าไอ้คำว่าเทคโนโลยีไฮบริดหรืออะไรก็ตามที่เราเห็นเครื่องยนต์ไฮบริดที่ไปปรากฏอยู่ณบริเวณด้านหลังของรถต่างๆเนี่ยมันไฮบริดเนี่ยมันไฮบริดอะไรแล้วมันเกี่ยวข้องกับพลังงานอย่างไรอ๋อมันเป็นแค่คำโฆษณาหรือเปล่าหรือมันมีอะไรที่สอดคล้องกับเรื่องของพลังงานไหมเดี๋ยวเรารู้กันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูเทคโนโลยีไฮบริดนี้กันให้รู้ใกล้ชิดกันมากขึ้นและเดี๋ยวดูซิว่ามันจะมาเชื่อมโยงกับหลักการของฟิสิกส์ที่เราเรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้อย่างไรโอเคไหมพร้อมไหมงั้นไปกันเลยครับ
1: ไปเลย

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเอ่ย
1: มอลเอ็ก
0: ซ์โปโอเคแล้วตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่ด้านหน้าบูธนิทรรศการของสถาบันยานยนต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาค้นคว้าแล้วก็มาศึกษาเพิ่มเติมกันในเรื่องของพลังงานที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์มากขึ้นเนาะงั้นเราขอเชิญผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับขอต้อนรับพี่เล็กครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเรากำลังพูดคุยกันอยู่ในเรื่องของพลังงานต่างๆวันนี้อยากจะมาทราบเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในรถยนต์กันบ้างครับ
2: ครับก็พลังงานรถยนต์นะครับแต่ก่อนเลยเราก็ใช้พลังงานจากเครื่องยนต์น้ำมันนะครับที่เรารู้จักกันอยู่ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับป
0: ั
2: จจุบันเราเห็นนะครับและมีการพัฒนาแล้วครับเรื่องการใช้ไฮบริดก็คือการใช้เครื่องยนต์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้านะครับและอนาคตเราก็จะแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าเต็มตัว
0: เอางี้พี่เล็กช่วยรบกวนอธิบายเพิ่มเติมไฮบริดที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี่มันมีรายละเอียดยังไงครับ
2: ก็เดี๋ยวไปดูวิทยาการว่าเรามีอะไรกันบ้างแล้วกันนะ
0: ครับ
2: แล้วมันใกล้เคียงกับรถของเล่นของเรายังไง
0: ทำไปเลย
2: เลยอันดับแรกนะครับพี่เล็กจะขอแนะนำให้รู้จักรถยนต์ไฮบริดนะครับ
0: ที่พี่เล็กเกิด
2: คร
0: ับ
2: เกิดมาสักครู่นะครับนะรถยนต์ไฮบริดนะครับเราก็เรียกสั้นๆว่า HEV นะครับก็เป็นรถที่ขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์กับแบตเตอรี่รถมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเราก็จะมีถังเก็บน้ำมันนะครับพวกเชื้อเพลิงต่างๆนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับทั้ง2 อย่างเนี้ยก็จะสร้างพลังงานนะครับตัวพลังงานก็จะเข้าไปในเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็จะปั่นพลังงานออกมานะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับก็จะเข้าไปที่มอเตอร์นะครับก็จะปั่นพลังงานออกมาแล้วไปขับเคลื่อนล้อรถให้รถสามารถขับเคลื่อนไปด้านหน้าได้พอเห็นภาพมั้ยครับ
0: เป็นไงไอรีนเข้าใจดีขึ้นมั้ย
1: เข้าใจ
0: คราวนี้พี่เล็กครับผมสังเกตนิดนึงว่าลูกศรตรงระบบตรงล้อเนี่ยกับมอเตอร์มันเป็นลูกศรไปมานี่ก็คือที่เมื่อสักครู่พี่เล็กอธิบายใช่ไหมครับว่าการเคลื่อนที่ของรถเองตอนที่มันเบรกตอนอะไรมันก็จะดึงพลังงานบางส่วนกลับเข้ามาด้วยใช่ไหมครับมันมีระบบที่เป็น 100% เลยไหมครับที่เป็นลักษณะว่าใช้ไฟฟ้าล้วนๆเลย
2: ใช้ไฟฟ้าล้วนๆครับนะครับก่อนที่จะไปไฟฟ้าล้วนๆเดี๋ยวผมไปดูพาไปดูอีกรูปแบบน
0: ึ
2: ง
0: โอ้ดีครับ
2: นะครับที่คล้ายๆกับไฮบริดมันเป็นไฮบริดแบบที่มีปลั๊กเสียบด้วยเดี๋ยวจะเชิญด้านนี้ด้วยกัน
0: โอเคไปคร
2: ับมาเลยปลั๊กอินไฮบริดนะครับก็คือส่วนที่เพิ่มเติมมาก็คือตัวแบตเตอรี่ตรงนี้มันจะสามารถชาร์จแบตจากไฟบ้านได้นะครับก็แทนที่จะชาร์จแบตจากตัวที่เป็นพลังงานที่เราเบรกออกมาแล้วมาเก็บไว้อย่างเดียวนะครับเราก็ชาร์จแบตจากไฟบ้านเข้ามาเก็บไว้ได้ด้วย
1: แล้วทำไมมันถึงมีแบตเตอรี่เยอะกว่า
0: ในรูปทำไมแบตเตอรี่เยอะกว่า
2: ในรูปทำไมแบตเตอรี่เยอะกว่าใช่ไหมครับตัวแบตเตอรี่ตรงนี้ดูใหญ่กว่านะครับเพื่อว่าพลังงานตรงนี้เราจะใช้พลังงานไฟฟ้านะครับที่เกิดจากแบตเตอรี่เนี่ยให้ไปปั่นให้ล้อเนี่ยขับเคลื่อนให้มันมากขึ้นครับแล้วก็ใช้พลังงานที่เกิดจากน้ำมันเนี่ยให้มันน้อยลงนะครับ
0: ก็คือสัดส่วนของพลังงานไฟฟ้า
2: ครับ
0: กับพลังงานจากเชื้อเพลิงเนี่ยไฟฟ้าจะเยอะหน่อย
2: ใช่ครับ
0: เคสนี้ก็คือใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่า
2: ใช่ครับ
0: เข้าใจไหมดีแสดงว่าตอนนี้ก็คือสัดส่วนของพลังงานไฟฟ้าเริ่มเยอะขึ้น
2: เยอะ
0: ขึ้นเยอะขึ้นนั้นก็เลยย้อนกลับมาที่คำถามเมื่อสักครู่ครับว่ามันมีถึงจุดที่เราใช้ไฟฟ้า 100% เลยไหมครับ
2: ก็มีแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยต่างประเทศเขาก็ขับเคลื่อนใช้กันแล้วครับส่วนประเทศไทยเนี่ยก็กำลังจะนำเข้ากำลังจะเริ่มใช้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูไหมครับว่าสัดส่วนหรือวิโครงสร้างมันเนี่ยมีอย่างไรกันบ้าง
0: แน่นอนครับอยากดู
2: ตัวแบตเตอรี่ 100% นะครับว่าเป็นยังไงนะครับ
0: มีเยอะกว่าเดิม
2: อีกไอรีนใช้ 100% นะครับเขาเรียกว่าแบตเตอรี่อิเล็กทริกวีฮิเคิล BEV นะครับก็คือใช้แบตเตอรี่ 100% แล้วก็ชาร์จตัวนี้ก็กลับที่เห็นนะครับเห็นมั้ยครับแบตเตอรี่เราเพิ่มขึ้นเยอะเลย
0: ครับ
2: แล้วก็เวลาเราใช้ก็ใช้หลักการเหมือนกันนะครับคือจ่ายไฟไปที่มอเตอร์ให้มอเตอร์เนี่ยปั่นพลังงานออกมาแล้วก็ไปขับเคลื่อนล้อให้เดินข้างหน้านะครับเราก็จะเติมแบตด้วยการชาร์จไฟเข้าจากภายนอก
0: เหมือนกัน
2: ใช่ครับเสียบปลั๊กเลยครับแต่อันนี้ไม่มีเครื่องยนต์ละไม่มีมลพิษเกิดขึ้นละ
0: ไม่ต้องมีน้ำมัน
2: ใช
0: ่ก็คือเคสนี้ก็คือเป็นเคสที่ใช้ไฟฟ้า 100%
2: เราไปดูอีกตัวหนึ่งไหมครับที่ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกับตัวปลั๊กอินหนึ่ง
0: อ๋อยังมีใกล้เคียงกับนี
2: ้มีใกล้เคียงกับอีกตัวนึงนะครับที่เราพัฒนากันอยู่
0: โอ้ดีครับอยากเห็นครับ
2: โอเคเดี๋ยวเชิญตามทางนี้เลยครับมาเลยครับมาเลย

0: เชิญเลยครับ
1: โอ้
2: ยอย่างนี้ครับพี่เล็กเลย
0: คล้ายๆกันครับตัวนี้ก็จะเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับแต่ที่เราจะชาร์จจากไฟบ้านหรือปลั๊กไฟต่างๆครับเราใช้พลังงานจากไฮโดรเจนเปลี่ยนจากไฮโดรเจนให้เป็นพลังงานไฟฟ้า
2: ครับ
0: นะครับแล้วไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่แล้วค่อยเอาไปปั่นมอเตอร์แล้วก็ขับเคลื่อนล้อรถก็มีบางประเทศที่เขาพัฒนาอยู่แล้วก็ใช้บ้างแต่เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าราคาของไฮโดรเจนเนี่ยที่มันยังสูงอยู่ก็เลยอาจจะยังไม่ได้รับความนิยมนะครับแต่ในอนาคตก็ไม่แน
2: ่คราวนี้สิ่งที่พวกเราคงอยากจะรู้ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีรถที่เราสามารถเห็นเป็นคันๆจับต้องได้เนี่ยที่มีเทคโนโลยีพวกนี้เอาไปอยู่ในรถแล้วให้เราเห็นไหมครับ
0: จริงๆมีหลายค่ายนะครับเขาพัฒนาแล้วก็ใช้กันแล้วโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยเขาก็ใช้กันแล้วเป็นแบตเตอรี่วีคโคลเลยนะครับก็คือชาร์จไฟบ้านหรือมีสถานีชาร์จได้เลย
2: เอ๊แต่อาจารย์ว่านะพวกเรามาอยู่กันที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปเลยนะแล้วเราก็ได้ยินเรื่องราวของเทคโนโลยีใหม่ๆที่ไปอยู่ในรถยนต์กันแล้วอาจารย์ว่าเราน่าจะได้มีโอกาสได้เข้าไปดูรถคันจริงๆกันเลยดีกว่า
1: ค่ะค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นแล้วเราเข้าไปดูในงานกันสักหน่อยเนา
1: ะ
2: ไปกันไหมไปกันเลยครับอันนี้เป็นแบบไฟฟ้า 100%
1: เนาะ
2: โอเค
1: ครับ
3: ชาร์จเจอร์นะครับ
2: ครับผม
3: ตัวนี้ติดตั้งได้ที่บ้าน
2: อ๋ออันนี้ติดตั้งได้ที่บ้าน
3: ครับก็สำหรับระยะเวลาในการชาร์จสำหรับตัวนี้นะครับผมอันนี้ 100% ใช้ไปแล้ว4ชั่วโมงที่ผ่านมา
2: 4ชั่วโมง
3: แต่ถ้าเป็นสถานีเขาเรียกว่าควิกชาร์จที่มีการบริการทั่วไป
2: ครับ
3: จะใช้เวลา24นาที
2: อ๋อครึ่งชั่วโมงก็ใช้ได้มันเติมได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับครึ่งชั่วโมงเต็มเลยไหม
3: สำหรับควิกชาร์จจะได้แค่
2: 80%โอเคแต่เร็วโอเคแล้วนี่ก็คือลักษณะหัวอันนี้ผมจับได้ไหม
3: จ
2: ับ
3: ได้คร
2: ับ นี่
1: ว้าว
2: โอ้โหนี่มีนี่มีกันช็อตนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็ไปเสียบได้โอเคเยี่ยมยอด
1: เจ๋งไปเลย
2: เครื่องยนต์ก็อยู่ด้านหน้าเหมือนปกติ
3: ตัวนี้ไม่มีเครื่องยนต์ครับเป็นมอเตอร์
2: ด้านหลังอย่างนั้นเน
3: า
2: ะ
3: มอเตอร์อยู่ทางด้านหน้าคร
2: ับ มอเตอร์อยู่ด้านหน้าพวกเราเดี๋ยวมาดูด้านหน้าดูซิว่าด้านหน้าเป็นยังไง
1: เฮ้ย
3: ระบบเครื่องยนต์ง่ายๆคือเปลี่ยนจากเครื่องยนต์มาเป็นมอเตอร์
2: อ๋ออันนี้คือมอเตอร์แล้วนะ
3: ใช่
2: โอเคเพราะฉะนั้นก็ไม่มีลูกสูบอะไรแล้ว
3: ใช่ครับผมก็จะไปมอเตอร์เสร็จปุ๊บส่งเราไปที่เกียร
2: ์ครับผม
3: เก
2: ีย
3: ร์เสร็จปุ๊บไปที่เมา
2: ส์โอเคแล้วก็
3: แตะให้เรา
2: ได้เลย
3: ใช่ครับผม
2: แต่ยังสังเกตว่ายังมีแบตเตอรี่อยู
3: ่แบตตัวนี้จะใช้ในกรณีที่เป็นกระแสไฟที่ใช้ในรถ
2: อ๋อไฟพวกอิเล็กทรอนิกส์อะไร
3: ใช่ครับผมไฟในรถไฟเปิดอะไรครับ
2: ครับ
3: ถึงการชาร์จด้วย
2: โอเค
3: แบตเตอรี่ที่อยู่ด้านหลังก็เหมือนเป็นถังน้ำมันแต่ว่าแค่เปลี่ยนจากถังน้ำมันเป็นแบตเตอรี่
2: ใหญ่
3: ใช่
2: โอเคเยี่ยมยอด

0: แหละพวกเราเป็นไงบ้างเห็นรถเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้เห็นระบบต่างๆของรถยนต์ยังทั้งมีอะไรบ้างนะไฮบริดไฟฟ้ามีเสียปงเสียปลั๊กมีกันครบเลยเนาะเอาละครับอย่างไรก็ดีคำถามเกี่ยวข้องกับพลังงานของอาจารย์ยังไม่หมดแต่บังเอิญเวลาของเราหมดลงแล้วเราจะต้องติดตามกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปครับสำหรับครั้งนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในชาติทั้งทางด้านการสื่อสารการคมนาคมการให้ความรู้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักมนุษยชนซึ่งจะเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาดไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการขายสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับอาจจะพาไปโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องนี้เป็นยังไงชื่อขนาดนี้แบบไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นก๊าซชีวมวลโดยระบบ gasification หรือกระบวนการอุณหเคมี pyrolysis คือการเผาถ่านที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบอ้อยฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกไม้เน่ามันสำปะหลังทางปาล์มทลายปาล์มกะลามะพร้าวเป็นต้นแล้วเอาควันที่ได้ออกมาจากเตาเผาถ่านมาทำความสะอาดแล้วได้ก๊าซชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1เมกะวัตต
1: ์เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับนักวิชาการแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักวิชาการของเราแนะนำตัวดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ขอบคุณมากครับที
1: ่
4: ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการที่มหาลัยได้ดำเนินการนะครับ
1: ครับ
4: สำหรับโครงการนี้คุณสนใจอะไรเลยครับ
1: เหมือนกับว่าอยากรู้นะเรื่องแรงบันดาลใจของจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับ
4: อ๋อครับก็แรงบันดาลใจจริงก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะฮะโดยเฉพาะในระบบ gasification นะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกง่ายๆว่าระบบเอาควันการเผาถ่านนะฮะมาทำให้เป็นเชื
1: ้อ
4: นะครับ
1: แล้วทางโครงการนี้นะฮะเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
4: ก็ในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือคือส่วนที่ เราทำสื
1: ่อ
4: นะครับเผยแพร่นะครับอันนี้เนี่ยพูดย้อนกลับไปนิดนึงว่าที่มีเทอร์ไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเผาแบบเปิดเปิดก็จะมีควันออกมานะครับ
1: ซึ่งเป็นพิษอีก
4: ซึ่งถ้าเกิดควบคุมไม่ดีก็จะมีขม่าวดำมีอะไรออกมาซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่มาก
1: ๆ
4: นะใช้เชื้อเพลิงเยอะปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงมาโรงไฟฟ้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะไปสร้างผลกระทบกับบ้านเรือนข้างเคียงแต่นี้ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าที่เราจะกล่าวถึงอันนี
1: ้
4: นะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบการเผาอีกต้นละอย่างกันนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับ gasification ของเราเนี่ยตัวเตาที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเตาเผาถ่าน
1: ก็เหมือนเผาถ่านเลย
4: เหมือนเผาถ่านเลยฮะ
1: เปิดปุ๊บใส่เข้าไปเผาเลย
4: เผาแล้วก็ได้ถ่านนะฮะถ้าพอบอกเราเผาถ่านแต่จริงตัวที่ผลที่ได้จากการเผาถ่านเนี่ยมันได้ควันออกมา
1: ครับ
4: ควันตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเผาถ่านก็คือควันนั้นก็ปล่อยทิ้งนะฮะสู่อากาศนะอย่างเก่งชาวบ้านก็เอาต่อท่อให้มันยาวๆแล้วทำให้มันเย็นลงก็เอาน้ำต้มพันไม้มาได
1: ้
4: นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราเอาควันที่เราปล่อยทิ้งนั่น
1: ครับผม
4: มา

0: ำให้สะอาดแล้วก็ไปใช้ในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สนี่แหละนะครับแล้วเราก็เนี่ยคือตัวหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่าคนไทยเนี่ยเผาถ่านกันเยอะเหมือนกันเผาถ่านกันเยอะแล้วเราก็อยากจะให้การเผาถ่านนั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยการเกษตร
1: ครับ
0: มีการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวบ้างก่อนเก็บเกี่ยวบ้างนะครับเผาทิ้งกันเยอะแยะหมดเลยไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยนะฮะเราเตรียมไว้สำหรับอันนั้นเลยฮะซึ่งจะพยายามทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่เผาทำลายไอ้ชีวมวลในแปลงเกษตรหรือแถวชุมชนนอกเมืองต่างๆที่เป็นสร้างปัญหามลภาวะต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเผาทิ้งอย่างนั้นนะฮะเอามาเข้าโรงไฟฟ้าตัวเนี้ยซึ่งเราออกแบบไว้ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็นี่คือเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงอยากจะทำโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วหน
1: ึ่
0: งก็คือเรื่องของการลดภาวะสิ่งแวดล้อมเรื่องมลพิษส
1: ิ่
0: งแวดล้อมทางอากาศในพื้นที่สองก็คือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
1: ครับ
0: นี่สำคัญนะฮะหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามบอกว่ารณรงค์ไม่เผาซึ่งพยายามบอกสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีรายได้มาชดเชยสิ่งเหล่านั้น
1: ครับผม
0: คร
1: ับ
0: ก็กลายเป็นว่านี่แหละฮะคือสิ่งที่เราอยากทำ
1: ครับนะฮะนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ
2: คนไทยก็ทำได้

0: ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมคุณภาพและส่งเข้าไปยังสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อตกลงการรับซื้อกับโรงงานไฟฟ้าแล้วจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซหรือลดการพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าที่ในฤดูแล้งมีน้ำอยู่จำกัดในขณะที่ฤดูแล้งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษเหลือใช้ทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ทำให้นอกจากจะได้ไฟฟ้ามาใช้แล้วยังสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูแล้งได้อีกด้วย
1: ครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่กับพิการใหญ่นะฮะในเบรกที่2กันเองนะครับเรามาคุยต่อกับอาจารย์ดีกว่าเมื่อกี้เรารู้แบบพื้นฐานและเบสิกแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้ครับเอาละฮะอาจารย์ครับเจ้าเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับ
2: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวโรงไฟฟ้าทั้งโรง
1: ครับผม
2: นะฮะโรงไฟฟ้าทั้งโรงตัวนี้มันประกอบด้วยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเตา
1: ครับ
2: นะครับเตาที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะต้องเป็นเตาชนิดเรียกว่าเตาเผาถ่านนะแล้วภาษาอังกฤษก็เรียกว่า gas fire นะครับ
1: ครับผม
2: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เผาให้ได้เอาให้เชื้อเพลิงเป็นถ่านดำนะครับแล้วก็เอาควันไปทำความสะอาดนะคร
1: ับ แล้วตัวถ่านเอาไปทำไปขายอย่างเงี้ย
2: ตัวถ่านเมื่อเราได้ถ่านเนี่ยทุกวันนี้เราคงรู้จักถ่านดี
1: ใช้กันอยู่
2: เพราะถ่านนี่มันใช้ได้หลายอย่างถ่านที่ได้จากวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นกลองนะครับที่เป็นกองน้ำดื่มกองหรือว่าทำให้ลดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบกรองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีฐานพวกนี้ขายอยู
1: ่
2: นะครับซึ่ง เราเรียกว่า activated carbon นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่านี้ในกระบวนการทำอาหารนี่นอกจากได้ฐานแล้วเนี่ยยังมีตัวนึงที่เราได้ก็คือกระบวนการในการที่ทำอาหารด้วยน้ำพอน้ำเนี่ยทำความสะอาดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังดึงเอาส่วนที่เป็นสารเคมีอย่างอื่นเช่นก็คือตัวที่เราเรียกน้ำต้มพันไม
1: ้
2: นะครับพวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรแนวใหม
1: ่ที
2: ่เราเรียกว่าเป็นออร์แกนิกฟาร์มนะฮะหรือที่เขาใช้

0: ซีอะไรเงี้
1: ค
0: ย
1: รัน บ
0: ะคร
1: ผ
0: ับ
1: ม
0: ไม่ใช้สารเคมีพวกนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์ไอ้น้ำส้มคั้นไม้นี่ฆ่าแมลงไม่ใช่นะมันมีไว้สําหรับไล่แมลง
1: ไล่เฉยๆไม่ได้
0: ไล่
1: ฆ
0: แ
1: ่าม
0: ลงไม่ได้ฆ่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่เนี่ยไม่ได้ฆ่า
1: ค
0: คร
1: ับ
0: นก็ไม่เป็นไรฉ
1: า
0: ะนั้นคนก็สามารถเอาไปรับประทานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร
1: ค
0: น
1: ระ ับ
0: ครับ
1: ผมนะ
0: ที่เราถึงเรียกว่าเกษตรอินทรีย์
1: อ๋อ
0: นะฮะ
1: โอเค
0: เกษตรอินทรีย์
1: นะครับผมแล้วไอ้
0: ครั
1: ค
0: บ
1: วามพิเศษของเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้านี่ครั
0: ค
1: บ
0: ร
1: ค
0: ั
1: ว
0: บ
1: ามพิเศษของเขา
0: ก็นอกจากที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าความพิเศษจริงๆก็คือเราเผาถ่านเราได้ถ่านเราได้น้ำส้มพันไม้
1: ครับ
0: เราได้ควันควันตัวนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านกระบวนการที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้แก๊สที่สะอาดแล้วก็ไปใช้กับเครื่องยนต์ตัวก็คือเครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์ใช้แก๊สนั่นแหละ
1: ครับผม
0: ก็กลับมาก็คือที่บอกว่าควันที่ปล่อยทิ้งอ่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะถ้าเครื่องยนต์สามารถหมุนติดได้แล้วก็ไปหมุนเจเนเรเตอร์เครื่องปั่นไฟนะครับแล้วเราก็ได้ไฟออกมาใช้
1: ครับ
0: นะครับสำหรับโรงนี้เนี่ยไฟที่ได้ออกมาเขาขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในภูมิภาคที่เป็นชุมชนเกษตรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปต่อไฟมาจากเขื่อนไกลๆนะครับหรือไปขนส่งทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าแก๊สอะไรต่างๆที่มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จำเป็น
1: ครับผม
0: เอาเกษตรนี่แหละครับของเหลือไม่ว่าเป็นใบอ้อยเศษใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้
1: คือว่าเกือบทุกอย่างเลย
0: เกือบทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเกษตรเอากลับมาใช้
1: ครับผม
0: เอากลับมาใช้นั้นก็ลดการพึ่งพ
1: า
0: จากภายนอกนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยการพาดสายมายาวๆไกลๆจากเขื่อนไกลๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ำลงนะครับ
1: ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้ไหมฮะ
0: สำหรับอนาคตตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำให้โรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยใช้เก็บของเหลือของโรงไฟฟ้านี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ไปไหนเลยทุกอย่างอยู่ในนี้หมด
1: นะฮะโอ้พูดกันแล้วทิศทางในอนาคตครับทิศทางในอนาคตว่าจะมีการจำหน่ายเครื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะเมื่อกี้การพัฒนาแล้วนี่จะการเป็นในการทิศทางการตลาดแล้ว
0: ก็เรื่องของการขยายผลเพื่อการตลาดนะครับตอนนี้จริงเนี่ยที่เรากำลังทำอันเนี้ยก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนไทยนะครับได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับซึ่งมหาลัยก็มีโอกาสได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทยเราจริงๆเรามีรูปแบบหลายรูปแบบเราที่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้สิ่งที่ขยายผลนะแล้วอยากให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศเราเนี่ย เรามีปัญหาเรื่องของการเผาไร่อ้อยในทุกฤดูของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนนี้นะครับ เดือนมีนาจริงเมษาจะมีหลงมาบ้างนิดหน่
1: อ
0: ยนะครับเป็นช่วงที่แทบทุกพื้นที่ที่มีไร่อ้อยเนี่ยคุณจะเจอไอ้ขมเหลาควันเป็นทั่วพื้นที่เลยฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งสำหรับสิ่งเนี้ยที่เราคาดเราพยายามอยากจะส่งเสริมแล้วอยากจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยนะครับว่าถ้าเปลี่ยนจากการเผาไร่อ้อยมาเป็นโรงไฟฟ้านะครับเอาใบอ้อยที่เผาทิ้งเนี่ยเอามาส่งให้กับโรงไฟฟ้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะให้ทิศทางประเทศไทยในการพัฒนาเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานนะครับเอาไอ้ที่เผาทิ้งนี่แหละเขาเคยเกษตรก็เคยทำอะไรยังไงก็ทำเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับปลูกอ้อยกับปลูกอ้อยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนปลูกอ้อยปลูกเนเปียซึ่งก็ไปสร้างปัญหาอื่นอีกไปแย่งพื้นที่เขาอีกฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าสังคมเกษตรบ้านเราเคยทำยังไงก็ทำแบบนั้นเพียงแต่เก็บของเหลือที่คุณทำลายมลพิษทางอากาศ
1: ครับ
0: เอามาใช้กับโรงไฟฟ้านี้นะครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงเลย
0: ครับก็ยินดีครับ
1: เราไปดูดีกว่าคร
0: ับ ครับสวัสดีครับ

0: ับอาจารย์นี่ตอนนี้ผมก็ถึงตัวเจ้าเครื่อง ESP แล้วนะฮะช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายส่วนประกอบหลักของเขาหน่อยครับ
1: ครับก็ในส่วนของ ESP นะฮะหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือตัวกำจัดฝุ่นจากแก๊สหรือควันที่เกิดจากกระบวนการgasification หรือเผาถ่านเอาควันจากเผาถ่านเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายในการที่จะกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากพร้อมทั้งตัวที่เป็นยางไม
0: ้
1: นะฮะให้ออกจากแก๊สให้หมดนะฮะสะอาดให้สะอาดเพียงพอที่เครื่องยนต์เอาไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหา
0: ครับผม
1: นะครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับของตัวระบบในการผลิตแก๊สจากชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับงั้นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยสนใจไหม
0: สนใจมากเลยฮะว่ามีอะไรบ้าง
1: ส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยหน้าที่ตัวนี้มีไม่เยอะมาก
0: ครับ
1: แต่หน้าที่ของมันสำคัญมากส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเส้นลวด
0: ครับผม
1: นะคร
0: ับ
1: เส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า
0: ครับผม
1: นะครับกับตัวที่เป็นกระบอกทำหน้าที่เก็บฝุ่นนะฮะที่ได้รับประจุเข้าไปแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรคติฟายเออร
0: ์
1: ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแปลงไฟฟ้าจาก380โวลต
0: ์
1: เป็น 40,000 โวลต
0: ์โอ้โหเพิ่มเยอะเลย
1: สูงสุดคือ 40,000 โวลต
0: ์
1: นะฮะเพื่อที่จะให้มันมีแรงเคลื่อนพอที่จะกระโดดจากเส้นลวดไปหาผนังได
0: ้
1: ผนังที่เป็นท่อ
0: ครับ
1: นะครับเมื่อมันวิ่งเมื่อมีประจุที่วิ่งผ่านเส้นลวดนี้ออกมาเดี๋ยวมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ตัวอนุภาคของฝุ่นที่มากับแก๊สเนี่ย
0: ครับ
1: ถูกรับประจุนะจากขั้วนี้ไปนะครับมันเป็นประจุลบเมื่อผนังเป็นประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปถูกดูดเข้าไปหาผนัง
0: ครับ
1: นะครับฝุ่นก็จะถูกติดอยู่กับผนังหมดเลยนะครับอันนี้ส่วนประกอบเราพูด3ส่วนละ
0: ครับ
1: ส่วนที่1ก็คือตัวเส้นลวด
0: เส้นลวด
1: ที่ทำหน้าที่จ่ายประจุ
0: ครับ
1: ท่อที่ทำหน้าที่เก็บฝุ่นตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรคติฟายเออร์ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูง
0: ครับผม
1: นะฮะแรงสูงอีกตัวหนึ่งที่ถือว่ามีบทบาทด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวท่อน้ำนะครับที่จะใช้ในการชำระล้าง
0: ครับผม
1: ท่อเพราะว่าแน่นอนนะครับวิ่งใช้ไปช่วงหนึ่งมันก็ต้องมีฝุ่นเกาะ
0: มันตัน
1: เราก็จะต้องมีการล้างในการล้างเนี่ยเราก็จะใช้ตัว2อย่าง
0: ค
1: ือตัวที่ทำละลายแต่ว่านี้จะใช้ไม่เยอะกับตัวที่ใช้เป็นน้ำร้อนช่วยในการล้างไอ้สิ่งที่มันติดอยู่ในท่อให้สะอาดขึ้น
0: ครับผม
1: ครับอันนี้คือส่วนประกอบของมัน
0: ครับผมอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับอาจารย
1: ์ก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งไว้ชุดสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเอาควันนะครับที่ผ่านในการกำจัดฝุ่นมาแล้ว2ขั้นตอนที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้มันผ่านเข้าไปในท่อนะครับแล้วก็เมื่อผ่านท่อมาแล้วฝุ่นก็จะถูกดึงติดไว้กับผนังท่อส่วนที่ออกจากท่อนะฮะก็จะผ่านท่อสีเหลืองที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บไว้ในถังนะโดยผ่านโดยมีปั๊มดูดอยู่ตัวอยู่ข้างๆนี้นะครับ เพื่อสร้างแรงดันให้เกิดขึ้นในถังให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่งเข้าไปถึงห้องเครื่องยนต
0: ์
1: ไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรมากแค่เป็นทางผ่านแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแรงเคลื่อนของไฟฟ้านะครับให้เพียงพอที่จะจับฝุ่นทั้งหมดได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาจากการที่เราได้วัดประสิทธิภาพของตัวนี้เราสามารถจำกำจัดฝุ่นที่มากับไอ้ตัวแก๊สหรือควันอันนี้นะได้สะอาดมากมีเราได้ตัวเลขปริมาณฝุ่นได้เพียงแค่ประมาณสัก19ถึง20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนทาเนี่ยได้ประมาณแค่10มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยในทางมาตรฐานแล้วถือว่าดีมากๆนะครับมาตรฐานเขาพูดกันฝุ่นจะต้องไม่เกิน100นะครับทาจะต้องไม่เกิน50อันนี้เหลือแค่19กับ10เอง
0: นะคร ับ
1: ซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าตัว ESP ของเราที่เราสร้างขึ้น

0: มาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีมากกว่าที่เราประมาณการเอาไว
1: ้ครับนะครับนะฮะนี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสำหรับเจ้า ESP แล้วนะฮะอยากให้อาจารย์นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้หน่อยฮะเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครที่อยากจะติดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ
0: ก็จริงๆเรามีเบอร์ของมหาลัยด้วยนะฮะแต่มันหลายเบอร์ผมจะจำไม่ได้
1: เดี๋ยวเราขึ้นให้ข้างล่างเลยกัน
0: ครับ
1: ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีผู้ประกอบการอีกนะครับผู้ประกอบการไม่เสียเวลาไปลุยกันครับ
0: ครับ
1: ครับผมนะฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ
2: ผมชยพลณัฐชนัยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องโรงไฟฟ้านี้โดยตรงครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วการที่มาอยู่ที่นี่นะครับเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ย
2: ครับ
1: มันทำรายได้ให้กับชุมชนบ้างไหมครับ
2: ช่วยรายได้ชุมชนก็คือ1ทำให้ชุมชนมีงานทำสองเกษตรกรเนี่ยสามารถนำสิ่งที่เหลือจากการเกษตรเข้ามาใช้ในระบบเพื่อลดปัญหามลพิษที่แทนที่เขาจะเผาเขาก็ไม่ต้องเผา
1: ครับ
2: ครับ
1: โอ้โหนะฮะว่าง่ายช่วยทุกอย่างเลย
2: ครับ
1: จากไม่ว่าจะเป็นมลพิษมลภาวะเป็นพิษนะฮะรายได
2: ้ครับ
1: ได้ไม่ไปไหน
2: ใช่แล้วก็ลูกหลานเขาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้ด้วย
1: อ๋อ
2: ครับก็จะมีลูกหลานของชุมชนแถวนี้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในที่นี่
1: อืม
2: ครับ
1: ว่าง่ายว่าลดอัตราการว่างงานอีกด้วย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไรครับ
2: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างจะเบสิกก็คือเป็นเครื่องกำจัดมลพิษในตัวหรือเราเรียกว่าเครื่องเผาถ่านแบบอัตโนมัติถ้าชาวบ้านกันเราก็เรียกแบบลักษณะนี้
1: ครับ
2: เครื่องนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพื่อ1เราจะใช้พืชผลทางการเกษตรเป็นหลักในการลดมลภาวะ
1: ครับ
2: 2ทำให้ชุมชนเกิดรายได้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าในตัวมันเองหมายว่าจากพืชผลการเกษตรเข้ามาที่เหลือใช้เนี่ยเราสามารถผลิตถ่านออกมาได้ด้วยครับแล้ว2ยังสามารถได้ไฟฟ้าขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในกิจการของพลังงานได้ด้วย
1: โอ้โห
2: ครับ
1: นะฮะว่าง่ายว่าได้ประโยชน์หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้านขายไฟฟ้า
2: ใช่ครับ
1: ขายถ่าน
2: ใช่ครับ
1: นะฮะคือคุ้มค่าเลย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากให้ฝากหน่อยว่าใครที่สนใจจะติดต่อที่นี่ครับว่าติดต่อกับใครยังไง
2: เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ลิงก์เข้าไปในดีเทล
1: เดี๋ยวขึ้นด้านล่างเลยแล้วกันนะเด
2: ี๋
1: ยวผมขึ้นให้นะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อเนาะเพราะว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่ามันเป็นอาชีพที่โอเคนะผมเห็นเมื่อกี้มีคนมาเริ่มมาติดต่อใช่ไหมฮะมีคนมาเริ่ม
2: ก็บางคนก็สนใจ
1: ใช่ไหมครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย5-10รายเลยทีเดียวนะครับนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างได้มาครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปนะเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณัฐชนัยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเอาละครับขอบคุณนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอบคุณเช่นกันนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับMTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตสิรินาต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะฮะผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามากินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นร้านหนึ่งนะครับร้านนี้เนี่ยเปิดมาไม่นานแต่ว่าคนแถวนี้บอกว่าคุณผู้ลองมาชิมดูหน่อยนะครับเนี่ยอยู่ตรงข้ามนี่เองนะครับร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวอิหลีอิหลีอิหลีอิหลีเดี๋ยวไปดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงตามผมมาเลยฮะนี่นะครับผู้ขออนุญาตมาดมกลิ่นใกล้ๆอยู่หน้าหม้อนี่เลยนะครับพี่เอคนแถวนี้บอกว่าต้องมาลองชิมแต่ว่าร้านนี้เปิดมาไม่นานนะไม่นานนะนี่คือประมาณเท่าไหร่ครับกี่พี
1: ่ประมาณ7เดือนครับ
0: 7เดือนเหรอ
1: ครับ
0: แล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรอ่ะ
1: ทำอาชีพรับเหมาครับ
0: รับเหมาก่อสร้างใช่ไหมแล้วมาจับก๋วยเตี๋ยวได้ไงครับ
1: ก็คืออยากอยู่กับที่ครับอยากอยู่บ้านแล้ว
0: ก็เลยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแบบนี้นะครับแล้วสูตรมาจากไหนอ่ะ
1: ก็สูตรของตัวเองครับลองผิดลองถูกทำกินเอง
0: สูตรของเรานี่มันเด็ดยังไงครับเนี่ยเอาที่น้ำซุปก่อนเลยเนี่ยหอมมากเลย
1: หอมครับหอมเครื่องเทศครับ
0: จ้ะโอ้นี่นะครับคุณผู้ชมเห็นนี่คือเป็นถุงๆเลยนะครับแล้วถุงใหญ่มากใส่อะไรบ้างครับเนี่ยมีกระเทียม
1: มีกระเทียมครับ
0: จ้ะ
1: พริกไทยบอกได้แค่นั้น
0: มันต้องอย่างนี้เออแต่ที่รู้นี่คือหอมแบบกลิ่นแบบเครื่องเทศนะมีความเครื่องยาจีนนิดนึงไหม
1: นี่ครับ
0: อยู่ในนี้นะครับหอมมากเลยแล้วนี่คือหมูนี่ใช้เป็นอยู่ในนี้เลยเนาะตุ๋นเลยเนาะ
1: ตุ๋นในนี้เลยครับ
0: เป็นส่วนไหนบ้างครับเนี่ย
1: ขั้วตับหมูครับมันหมูที่อยู่บริเวณใกล้ๆกับตับหมูครับ
0: ทีนี้เรามีเมนูอะไรบ้างฮะ
1: ก๋วยเตี๋ยวก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ
0: จ้ะ
1: ก็มีข้าวขาหมูข้าวมันไก่ข้าวหมูทอดกระเทียม
0: ครับเดี๋ยววันนี้ลองชิมดูนะครับผู้เอาเป็นเส้นหมี่หมูตุ๋นเอาเป็นน้ำใสแล้วก็มีต้มยำไหมฮะ
1: มีครับ
0: เอาเป็นเกาเหลาน
1: ี่
0: เกาเหลาต้มยำ
1: ครับ
0: แล้วขาหมูขอชิมชิ้นนึงได้ไหม
1: ให้จานนึง
0: เดี๋ยวมาชิมให้คุณผู้ชมดูหน่อย
1: ครับ
0: เพราะว่าพี่เอบอกว่าเด็ดมาก

แล้วนะครับเดี๋ยวลองชิมกันนะฮะอันนี้สั่งมาเป็นเส้นหมี่หมูตุ๋นน้ำใสนะครับแบบพิเศษไปเลยให้ดูนะครับว่าชามใหญ่มากเครื่องนี่คือมาแน่นๆเลยนะครับลูกชิ้นตรงนี้นี่ลูกชิ้นหมู6ลูกนอกจากนั้นนะครับก็จะมีตับด้วยตับนี่ลวกมาแบบว่าพอสะดุ้งให้ได้แบบมีความนุ่มนวลอยู่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับใส่มาด้วยนะฮะนี่หมูเด้งนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็แน่นอนหมูตุ๋นนะครับดูเปื่อยมากเลยอีกหนึ่งอย่างนะครับหมูสับก็มาเดี๋ยวลองชิมน้ำดูก่อนนะครับน้ำซุปจะออกหวานๆนะครับแต่เป็นหวานแบบทานอร่อยนะปรุงง่ายแบบเนี้ยเดี๋ยวลองชิมตัวนี่หมูตุ๋นนะครับเปื่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวลองชิมดูครับเปื่อยสุดนุ่มแล้วกลิ่นแบบเครื่องเทศอ่ะมันอยู่ในหมูตุ๋นชัดมากนะครับอร่อยเลยตัวตับนะครับมีความนุ่มเด้งแต่ไม่แข็งกระด้างนะตับก็ดีนี่เดี๋ยวลองหมูสับหน่อยอันนี้เป็นหมูเด้งนะครับอารมณ์หมูบัดช่อนั่นแหละ3เกลือชาร์จออกเค็มๆนะครับแล้วพอซดไปกับน้ำที่มันออกมีความหวานหน่อยนี่อร่อยลงตัวควรสั่งหมูเด้งเพิ่มนะเดี๋ยวลองลูกชิ้นหน่อยนะครับลูกชิ้นหมูโอเคเลยแป้งน้อยมากโดยรวมแล้วผู้ชอบหมูตุ๋นนุ่มมากเกลื่อยดีนะครับหมูเด้งเยี่ยมน้ำซุปเด็ดเดี๋ยวลองทางนี้บ้างนะครับอันนี้เป็นเกาเหลาต้มยำนะฮะสั่งมานะครับเขาก็จะมีเกี๊ยวกรอบโรยมาข้างหน้ามีตับชิ้นใหญ่ๆเหมือนเดิมก็จะมีลูกชิ้นนะครับแล้วก็โรยกระเทียมเจียวมานะครับแล้วก็มีแน่นอนนี่ดูความเปื่อยซะแล้วก็มีหมูสับสังเกตน้ำตรงนี้นะครับที่จะเห็นเป็นแบบมีความมันตรงนี้เนี่ยสีออกน้ำตาลแดงๆนี่คือพริกเผาใส่มาด้วยนะฮะนอกจากเป็นเมนูหมูแล้วนะครับมีทะเลด้วยมีกุ้งมีอะไรอย่างนี้ลองสั่งได้นะครับเป็นต้มยำทะเลเดี๋ยวลองชิมน้ำเปรี้ยวกำลังดีนะครับกลิ่นนี่รู้เลยว่าใช้มะนาวแท้นะฮะเดี๋ยวลองชิมหมูตุ๋นกับต้มยำสิมันเข้ากันไหมก็ได้อยู่นะมันได้ความสดชื่นแบบเปรี้ยวแต่ไม่ถึงกับเผ็ดนะครับอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ร้านนี้นี่เขาแนะนำมาเลยก็คือข้าวขาหมูสั่งเป็นแบบขาหมูอย่างเดียวเป็นจานๆนะครับเป็นกับอย่างเงี้ย80บาทผู้สั่งเนื้อหนังมานะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเอาเนื้อก่อนนี่อีกหนึ่งทีเด็ดคือน้ำจิ้มเขานะครับจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะไม่ใช่น้ำจิ้มแบบน้ำส้ม

0: นะครับแล้วที่เด็ดคือเขาใช้มะนาวแท้เป็นขาหมูที่ออกหวานนำเค็มหน่อยแต่ว่าถ้าไปตัดกับตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่คือเด็ดเลยลงตัวนะครับโอ้ก๋วยเตี๋ยวก็ดีขาหมูก็ได้เดี๋ยวดูราคากันหน่อยนะครับถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นรวมถึงต้มยำนี่สั่งแบบพิเศษ60บาทเนาะส่วนถ้าเป็นขาหมูนี่สั่งเป็นกับ80บาททั้งหมดวันนี้กินไป200บาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วชามใหญ่จุใจแน่นอนนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือว่าอยู่แถวนี้นะในอำเภอเมืองนะครับก็แวะมาลองชิมกันได้นะครับกับร้านก๋วยเตี๋ยวอีหลีอีหลีอีหลีอีหลีนี่นะครับเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มครึ่งปักหมุดมาได้นะครับยังไงเจอแน่นอนกับร้านก๋วยเตี๋ยวอีหลีมายมก3อันเจอแน่นอนมาลองชิมกัน
1: เรียกเด็ดเอตโร
0: เรื่องเด็ดเอตโรวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพามาชี้เป้าที่เที่ยวที่ต้องบอกเลยว่าถูกใจสายกินแน่นอนเพราะว่าที่นี่นะครับเขามีการแบบเวิร์กช็อปการทำไส้อั่วนะปกติเรามาเชียงใหม่ใช่ไหมเฮ้ยไปซื้อไส้อั่วไปฝากคนที่บ้านดีกว่าแต่ถ้ามาที่นี่นะคุณจะทำไส้อั่วเป็นที่นี่นะครับชื่อว่ากินม่วนกินลำนะครับมีการเวิร์กช็อปทำไส้อั่วแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะมากนักท่องเที่ยวเพียบเลยนะฮะไปดูกันว่าบรรยากาศจะน่ารักขนาดไหนตามผู้มาเลยนะครับอันนี้อยู่กับพ่อนพนะครับเดี๋ยวพ่อนพจะมาเป็นโค้ชเป็นครูให้พูดด้วยนะฮะปกติเราจะมาเชียงใหม่แล้วก็ซื้อเอาเนาะแต่นี่มาทำได้เลยกลับบ้านไปทำกินได้เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
0: แต่มันต้องมีอุปกรณ์อะไรเยอะไหมเนี่ยโอ้โหนี่คือหลากหลายมากเลยนะครับ
2: มีรากผักชีเนาะ
0: จ้ะ
2: มีต้นผักชี
0: จ้ะ
2: มีตะไคร
0: ้
2: หอมขาวหรือว่าเรียกว่ากระเทียม
0: มีกระเทียมมีหอมแดง
2: หอมแดง
0: แล้วก็มี
2: ข่าม
0: ีข่าแล้วก
2: ็มี
0: ขมิ้นแล้วก็มีใบมะกรูดนิดหน่อยนี่ตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะอธิบายแล้วว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างใช้อะไรบ้างนะฮะ
2: ขั้นตอนแรกเราจะเอาข่ากับขมิ้นเนาะก่อนเนาะ
0: ครับ
2: ถูกครับผม
0: โอเคข่ากับขมิ้นตอนนี้คือเสียงแบบโผล่กันแบบโฮมคามมากนี่เราคือตัวแทนจากประเทศไทยนะฮะ
2: ใส่ตะไคร้
0: นี่ได้แล้วใส่ตะไคร้ลงไปหมดนี่เลยใช่ไหมฮะ
2: ครับผม
0: ตะไคร้ลงไปหมดเลย
2: หมดเลยครับผม
0: สูตรของที่นี่ก็กะไว้แล้วนะครับสำหรับไส้อั่ว1กิโลก็จะใช้ประมาณนี้แต่หลักๆแล้วนี่คือเราชอบรสชาติประมาณไหนก
2: ็สามารถขอได้ครับเติมได
0: ้ขอได้เติมได้จัดการได้เลยนะครับนี่แต่วันนี้เอาสูตรของที่นี่เลยใส่ตะไคร้ลงไปแล้วเราก็โขกเลยฮะให้พอมันแตกแล้วพ่อหรือว่าต้องละเอียด
2: ตรงนี้ให้ละเอียด
0: ให้ละเอียดเลยครับ
2: ครับโอเค
0: เหนื่อยมากเลย
2: แล้ว
0: ต่อ
2: ไปตอนนี้ลงเลยครับเป็นรากผักชีกับกระเทียมครับ
0: คือดูจากปริมาณของสมุนไพรทั้งหมดแล้วนี่ไส้อั่วเรานะยอดนะครับต้องหอมมากๆนะครับหอมสมุนไพรนะฮะส่วนใหญ่คนมาสนใจมาเรียนเยอะไหมครับถ้าเป็นคนไทยเราม
2: ีครับถ้ามาเที่ยวสมัยก็มาแวะมาทำเองแล้วก็เอาไปทำที่บ้านได้ครับ
0: จ้าเดี๋ยวเราจะลงปรุงรสไปก่อนนะครับมีกะปิเกลือแล้วก็ผงปรุงรสนะฮะลงไปเลยพกเราเล็กหรือว่าผู้ทำเลอะเนี่ย
2: เป็นธรรมชาติเนาะมันมีเลอะบ้างเนาะ
0: มันก็ต้องมีมั่งตามด้วยพริกป่นนะครับหมดเลย
2: เป็นพริกกะเหรี่ยงครับ
0: พริกกะเหรี่ยงนะฮะนี่คือปรุงรสนี่คือตามชอบเลยชอบแบบไหนนะฮะ
2: ใช่ครับผม
0: พอเราตำทุกอย่างนะครับที่เป็นเครื่องสมุนไพรเรียบร้อยแล้วก็จะนำมาเข้าสู่ขั้นตอนการคลุกกับหมูนะฮะลงไปเลยนะฮะ
2: ครับผม
0: นี่ลงไปเลย
2: ขั้นตอนต่อไปครับอันนี้จะมีผักชีมีต้นหอมแล้วก็มีใบมะกรูดครับผม
0: โอเคแล้วเราก็ใส่ลงเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับผม
0: คลุกเคล้ากัน

0: จนเข้าเนื้อแล้วก็ถึงขั้นตอนของการยัดไส
1: ้ครับผม
0: ให้กลายเป็นไส้ดั่วแล้วมันต้องแน่นแบบนี
1: ้ครับผม
0: ปึ๊บแล้วก็เอาออกมาแล้วก็มัดเลยนะครับแบบนี้

0: แล้วเราก็จะเอาไส้อั่วที่เราทําเรียบร้อยแล้ว
1: มาย่างครับ
0: ย่างย่างถ่านแบบนี
1: ้ครับย่างถ่านเพื่อให้มันได้กลิ่นหอมขึ้นมาครับ
0: ลงเลยนะ
1: มันจะหอมครับหอมสมุนไพรมากครับ
0: นี่แบบนี
1: ้เราประมาณครึ่งชั่วโมงครับ
0: ครึ่งชั่วโมงแล้วก็มากลับอะไรมั้ยครับ
1: อ๋อเดี๋ยว
0: มีจะมีเจ้าหน้าที่คุณแม่เนี่ยจะมาคอยกลับให้เพราะฉะนั้นอร่อยแน่นอนเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงมาดูนะครับว่าน่าทานน่ากินขนาดไหนสำหรับไส้อั่วทําเองนะครับหลังจากที่เราย่างไส้อั่วเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะได้ไส้อั่วทําเองแบบนี้น่ากินมาก1จานนี่คือยังไม่หมดนะผู้แบ่งกลับบ้านไปด้วยกล่องนึงนี่เอามาแค่นี้พอแล้วก็จะมีนอกจากไส้อั่วนะก็จะมีเซตแบบนี้นะครับ1เซตสําหรับ2คนมีทั้งแกงฮังเลน้ําพริกหนุ่มแคบหมูน้ําพริกอ่องลาบคั่วหมูและก็ปูอ่องเด็ดกว่านั้นก็คือนี่ไส้อั่วทําเองครั้งแรกในชีวิตนะครับน่ากินมากนะไม่เคยคิดว่าเราจะมีฝีมือขนาดนี้นะครับเดี๋ยวลองชิมก่อนเลยอร่อยมากหอมสมุนไพรเผ็ดกำลังดีเขาแบบว่าเตรียมทุกอย่างมาให้แบบลงตัวหมดแล้วเค็มเผ็ดกำลังดีนะครับแล้วจะมีความมันของแบบเนื้อหมูนะมีความมันของมันหมูนิดนึงอร่อยมากเลยนี่เดี๋ยวมาลองชิมอย่างอื่นบ้างนะครับเริ่มจากอ่องเลยอ่องปูนะครับเค็มๆมันๆแคบหมูน้ำพริกหนุ่มต้องมานะครับน้ำพริกหนุ่มอร่อยมากนะครับมันมีความหอมของแบบพริกเผาอ่ะโหยใครชอบกินอาหารเหนือนะเด็ดอร่อยมากมาต่อที่นี่เลยนะครับแกงฮังเลนะครับนี่ให้ดูก่อนเนื้อหมูนี่ดูเปื่อยมากเลยแล้วก็มีขิงอยู่ตรงนี้ไม่เลี่ยนไม่หวานเกินนะครับแล้วก็จะมีผักพื้นบ้านแบบนี้ให้มาด้วยเล็บครุฑก็มานะครับนี่บอกเลยนะครับว่ารสชาติของสำรับอาหารเหนือตรงนี้นะอร่อยทุกเมนูเลยและที่สำคัญไส้อั่วไส้อั่วทำเองทั้งหมดนี้นะครับถ้าไม่สะดวกมาเชียงใหม่อยากลองชิมสั่งได้ในเพจกินม่วนกินลำนะครับเข้าไปพิมพ์ได้เลยอยากกินอะไรสั่งเท่าไหร่อยู่จังหวัดไหนส่งได้หมดนะฮะส่วนใครอยากมาทำกิจกรรมถึงที่เลยนะครับก็จองล่วงหน้ากันได้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยหัวละ500ขั้นต่ำต้อง2คนนะมาเนี่ยจะสนุกมากเลยมาช่วยกันทำก็เป็น 1,000 บาท 1,000 บาทคุณจะได้อะไรบ้างแน่นอนได้ไส้อั่ว1กิโลกลับไปนะฮะแล้วก็ได้สำรับอาหารเหนือแบบนี้นั่งกินกันในบรรยากาศแบบเนี้ยยังไงก็อยากให้ลองมานะครับตรงนี้อยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่กับกินม่วนกินลำนะฮะอร่อยมากโดยเฉพาะไส้อั่ว
2: มินนี่พาคุณผู้ชมขึ้นดอยสูงมาอยู่กันที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพามาทำความรู้จักกับผลไม้หากินยากผลไม้ที่พูดถึงอยู่นี้คืออะไรเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่พัดเจ้าของสวนกันเลยค่ะแล้วก็อยู่กับคนนี้เลยพี่พัดเจ้าของสวนนะคะสวัสดีนะคะพี่พัดอันนี้ให้คุณผู้ชมดูก่อนเลยดูว่ามันคล้ายอะไรคะใบมันเหมือนใบโหระพาฝรั่งแล้วมีดอกสีม่วงๆอย่างนี้แล้วเห็นลูกสีม่วงนี้ก่อนเหมือนมะเขือลายเลย
3: หลายๆคนเขาบอกว่ามะเขือม่วงแต่ชื่อเขาเปปิโนเมลอนครับ
2: นี่เลยค่ะวันนี้จะพามาทำความรู้จักกับเปปิโนเมลอนหรือว่าเปปิโนเมลอน

0: เปโนเมลอนที่ผมปลูกตรงนี้มีหมื่นก้าหมื่นต้น
1: หมื่นต้นเปปิโนเมลอนเนี่ยเขาปลูกที่ไหนกันบ้างพี
0: ่ที่ชักเจนที่ผมมีข้อมูลแล้วก็ปลูกออกสู่ตลาดได้เชียงรายมีเชียงใหม่มี
1: แล้วพี่ไปเอาเปปิโนเมลอนตัวนี้มาจากไหน
0: ได้จากเพื่อนมาได้จากอินเทอร์นอลเพื่อนเขาบอกว่าซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ครับได้มาส่งเสริมได้อยู่20ปีละแล้วก็ผมได้มาตอนนี้6ปีปีนี้ที่ผมทำตัวนี้อยู่ครับ
2: เปปิโนเมลอนเป็นพืชตระกูลแตงค่ะมีถิ่นกำเนิดจากประเทศอเมริกาใต้จะออกผลผลิตได้ดีในที่ที่มีอากาศเย็นแล้วก็แสงแดดสามารถให้ผลผลิตได้ทั้งปีนะคะแต่ว่าเกษตรกรเนี่ยจะเลือกปลูกในช่วงฤดูหนาวเพราะว่าช่วงฤดูร้อนนั้นจะถูกโรคแล้วก็แมลงรบกวนค่ะซึ่งจะเริ่มปลูกตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมและเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในเดือนธันวาคมค่ะ
1: คือตรงนี้เนี่ยปลูกเอาไว้เนี่ยหลายแปลงเลยแล้วก็แปลงของพี่พัฒน์ก็คือจะทำเป็นแถวสวยงามน
0: ี่
1: เข้าไปตรงนี
0: ้ด้วยเปปิโนเมลอนต้นเล็กแล้วถ้าเราไม่มีไม้ค้ำช่วยไม่มีเชือกช่วย
1: จ้ะ
0: เวลาตอนที่ลูกออกเต็มตัวดกแล้วก็มันจะลงรากกับดินฉะนั้นต้องมีไม้ค้ำมีเชือกมาช่วยเพื่อให้ยึดแล้วก็อยู
1: ่มินขอเด็ดหน่อยผิวเขาเนี่ยจะเงาๆเลยปกติถ้าเราคุ้นเคยอะคำว่าเมลอนเราก็จะนึกถึงลูกกลมๆที่แบบเขียวๆที่มีลายๆอะไรอย่างเงี้ยผิวก็จะขุ่นค่ะแต่อันเนี้ยผิวเขาเหมือนแบบมะเขืออันนี้เนี่ยสีม่วงแต่เปปิโนเมลอนเขามีสายพันธุ์ไหมพี่คะ
0: ณเวลามี3สายพันธุ์มีสีม่วง
1: จ้ะสีม่วงแบบนี
0: ้สีม่วงที่เห็นอยู่ก็สีเขียวสีเหลืองอยู่ข้างล่างมี3สายพันธุ์ที่อยู่ที่ผมนะ
1: ค่ะ
0: แต่มันจะมีความหอมความเป็นเอกลักษณ์ความชัดเจนของเปปิโนเมลอนที่ไม่เหมือนใคร
1: คราวนี้เดี๋ยวมินจะตัดทั้งหมด3สีเลยแล้วเดี๋ยวเอามาชิมดีกว่าว่ารสชาติอันไหนเป็นยังไง
0: ได้
1: คราวนี้วิธีการดูเขาได้อายุแล้วเราดูยังไงพี่พัท
0: ด้วยที่สีลาย
1: มินว่าพอลูกแก่ผิวเขาจะเริ่มแบบไม่มันเกลี้ยงไปทั้งอันเนี่ยเวลาลูกมันจะมันๆ
0: คร
1: ับ อันเนี้ยพอแก่มันจะแตกถ้าเป็นสีม่วงแล้วก็แตกเป็นแบบเหลืองๆเหลืองๆนิดนึง
0: เวลาเก็บเกี่ยวเราแต่ติดขั้วมันจะดีเพราะว่าเวลาลูกสัมผัสกันมันจะได้ไม่ต้องเกิดเป็นแผลนี่น่าจะอร่อยนะครับ
1: อันไหนอันนี้เหรอคะ
0: ใช่
1: โอ้นี่ลูกใหญ่เลย
0: ได้ไหม
1: กดที่หัวนิ่มผิวเริ่มแตกตัดเลยอันนี้มาถึงแปลงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองสีเขียวนี่เราต้องดูยังไงอ่ะพี่พัท
0: ถ้าจะให้รสชาติได้ประมาณนี้ครับความเข้มของสีม
1: ัน
0: จะมีสีลายที่ค่อนข้างจะเด่น
1: แต่ว่าก้นเขาจะเป็นสีเหลือง
0: สีเหลืองคือเขาพร้อมส
1: ุ
0: กพร้อมกินได
1: ้อ๋อโอเคนี่คือจุดสังเกตของสีเขียวชึบไม่มีขั้วเลยแบบนี
0: ้เราเก็บปุ๊บพร้อมกินได้สำหรับ 2-3 ลูกที่เก็บตรงนี้ปกเก็บพร้อมกินได้แต่ถ้าเกิดเรายังไม่รีบกินเขาเอาไปที่บ้านเอาใส่ตู้เย็นให้ริมต้นรสชาติก็จะดีขึ้นมาเยอะ
1: อันนี้ได้แล้วสีเขียวนะคะเดี๋ยวไปเก็บสีเหลืองกันต่อมินว่ามินสังเกตได
0: ้ครับ
1: ว่าถ้าลูกไหนพร้อมกินมันคือเหลืองถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามินแอบเห็นว่าลูกที่มันยังไม่แก่อ่ะมันจะเป็นเขียวอ่อนๆแบบนี
0: ้
1: แต่พอมันแก่แล้วมันเหลืองเลยแล้วมันเป็นเหลืองลายสีม่วง
2: เปปิโนเมลอนเป็นอีกหนึ่งซูเปอร์ฟรุตนะคะมีคุณประโยชน์สูงอุดมไปด้วยวิตามินหลายชนิดช่วยบำรุงสายตาบำรุงเลือดป้องกันหวัดเหน็บชามีโปรตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอมีไฟเบอร์ช่วยเรื่องการขับถ่ายและสารเบต้าคาราทีนช่วยต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยค่ะ
1: เปปิโนเมลอนสดๆนะคะเก็บมาเมื่อกี้3สีเดี๋ยวจะชิมรสชาติเลย
0: ได้คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้มินเริ่มจากลูกที่มินเห็นครั้งแรกตอนที่เข้าแปลงเลยสีม่วงเดี๋ยวมินให้ดูเนื้อข้างในก่อนฟ้าบอุ้ยช้ำมากเหลืองเลยเปปิโนเมลอนสีม่วงมันแปลกมากเลยคือเนื้อมันมีความช้ำนุ่มนิ่มแล้วก็มีกลิ่นคล้ายเมลอนแต่มันดันมีกลิ่นแบ ออกกล้วยนิดๆอ่ะอร่อยอ่ะ
0: ความเป็นเอกลักษณ์ของเปปิโนเมลอนมันได้ผลได้มาหลายตัวรวมๆกันแต่เขามีเอกลักษณ์ของเขาคือหอมหอมที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขา
1: แล้วความหวานเนี่ยมินว่ามันหวานแบบสดชื่นกำลังดีมันไม่ได้หวานแหลมเกินไปมันหวานแบบกลมกล่อมหวานละมุนประมาณนี้ค่ะชาวบ้านสีเหลืองดีกว่า
0: สีเหลืองสีเหลืองได้ด้วยความกรอบความอันนี้สีเหลืองจัดเนื้อเน้นกว่า
1: เอ้าแต่พอดมอันเนี้ยสีเหลืองอ่ะกลิ่นมันเหมือนแอปเปิ้ลอ่ะโอ้ยอันนี้ปอกนะคะกินมากดูเนื้ออุ้ยอันเนี้ยเนื้อเป็นเมลอนแคนตาลูปอะไรอย่างงี้แต่กลิ่นเนี่ยมีความแอปเปิ้ลนันอ่อนเมื่อกี้สีม่วงเป็นกล้วยแต่สีเหลืองเป็นแอปเปิ้ลปอกสีเขียวต่อเลยค่ะอยากรู้ว่ามันกลิ่นอะไร
0: พูดถึงความหอมต้องยกให้ตัวนี
1: ้หรอมินว่ามันคล้ายๆสีเหลืองแต่กลิ่นแรงกว่าแล้วเนื้อมันจะกรอบกว่า
0: เนา
1: ะ
0: เนื้อแน่นกว่า
1: เหมือนที่พี่พัทบอกว่าอันเดียกลิ่นจะหอมที่สุดใช่ไหมมินแนะนำว่าถ้าอยากรู้ว่าเราชอบแบบไหนเนี่ยให้สั่งไว้ทั้ง3สีแล้วไปชิมเทียบกันของคือมีส่งเหมือนกัน
0: มีส่งครับผมมีเพจอยู่ครับเพจเปปิโนเมลอนบอกเก้าเสมอ
1: ให้คุณผู้ชมเนี่ยติดต่อไปโดยตรงเลยอันนี้แอบถามให้คุณผู้ชมก่อนพี่พัดขายโลละเท่าไหร่กิโล
0: ผมขายในเพจที่กิโลละ100บาทยังไม่รวมค่าส่งขึ้นอยู่กับที่ว่า
1: ระยะทางอะไรอย่างนี้เนาะ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากจะชิมเปปิโนเมลอนสดๆจากอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่สั่งได้กับพี่พัดเลยนะคะและกลับมาพบกับเรื่องเดเอตโลได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่และพี่พัดลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: พบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่น

0: มะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นป้ามต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable h o m e g r o w n v e g e t a b l e homegrown vegetable ว่าพืชผักสวนครัว field crops f i e l d c r o p s field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับ Teacher ดาวนะคะอาจารย์ดาวสุภาราเฉือโชติหรือว่าเด็กๆจะเรียกคุณครูดาวก็ได้นะคะต้อนรับนักเรียนต้นทางที่นี่นะคะแล้วก็รวมทั้งนักเรียนปลายทางด้วยวันนี้หัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็คือต่อได้ไหมต่ออย่างไรนะคะเป็นตอนที่1ต่อได้ไหมต่ออย่างไรมี2ตอนนะคะก็สนุกทั้ง2ตอนเลยฟังชื่อแล้วเด็กๆพอจะนึกออกไหมคะว่าเราจะมาต่ออะไรกันทีเชอร์เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าคุณครูอยู่ด้วยเราก็จะมีการใช้ทั้งสีไม้สีเทียนนะคะแล้วก็มีได้ตัดกระดาษด้วยนะคะก็อาจจะต้องเตรียมกรรไกรแล้วก็สีเทียนสีไม้ไว้นะคะสำหรับบทเรียนเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้ทำนะคะไปด้วยกันเลยมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกเลยก็คือทำค่ะลงมือทำนะคะเป็นสัญลักษณ์มือนั่นก็คือเราจะได้ลงมือทำไปด้วยกันนะคะเมื่อทำแล้วก็คิดตามนะคะในเรื่องนี้นะคะเราจะมีการพูดถึงการคิดตามลำดับขั้นตอนด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าทุกๆการต่อทุกๆการสร้างของเรามันมีความสำคัญของลำดับด้วยสุดท้ายก็คือท้าทายค่ะได้ท้าทายอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูไปด้วยกันนะคะการท้าทายเนี่ยแน่นอนว่าเด็กๆก็จะได้สนุกไปด้วยนะคะสิ่งที่คุณครูทีเชอร์ดาวเตรียมมาวันนี้นะคะจะมีให้นักเรียนได้ไปจำแนกองค์ประกอบภาพได้สื่อสารการสร้างภาพนะคะด้วยการระบุจำนวนแล้วก็การใช้รูปเลขาคณิต2มิตินะคะที่เด็กๆเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะรูปเลขาคณิต2มิติก็ยังพอจำกันได้อยู่สุดท้ายก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพได้ค่ะ3อย่างนี้นะคะจำแนกสื่อสารการสร้างภาพแล้วก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพค่ะมาดูรูปนี้นะคะเห็นรูปนี้ไหมคะเด็กๆคือรูปใช่แล้วค่ะเก้าอี้ทั้งหมด8ตัวเนี้ยมีอะไรเหมือนกันบ้างคะมีเบาะใช่มีขาใช่ค่ะเอาไว้สำหรับนั่งถูกต้องค่ะมีคนบอกว่าเก้าอี้เบอร์5เป็นเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงแต่ว่าที่เหลือมีพนักพิงหมดเลยเราจะเห็นว่าองค์ประกอบของเก้าอี้ที่ต้องมีคือขาเบาะนั่งพนักพิงอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นเพราะก็จะมีเก้าอี้บางตัวที่ไม่มีพนักพิงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของเก้าอี้ทั้ง8ตัวเลยก็คือคนสามารถนั่งได้นะคะมาดูรูปนี้บ้างรูปนี้เป็นเหมือนสัตว์อะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นนกนะคะนกในภาพนี้มีองค์ประกอบของรูปเลขาคณิตเยอะมากๆเลยใครตอบได้บ้างว่ามีอะไรบ้างมีทั้งวงกลมวงรีสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนนะคะใช่อยู่ตรงปากแหลมๆนะคะทีเชอร์จะแจกใบกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมจะเห็นว่าแผ่นที่1เนี่ยเป็นรูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยทีเชอร์ให้ดูแป๊บนึงนะคะว่าในบรรดารูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยสามารถเอาไปสร้างนกเมื่อครู่นี้ได้หรือเปล่ามีคนบอกว่าสร้างได้มีคนบอกว่าสร้างไม่ได้กลับไปดูรูปนกอีกทีหนึ่งค่ะเมมโมรีไว้นะคะจำภาพนี้ไว้นะคะแล้วก็มาดูรูปเลขาคณิตเหล่านี้ค่ะเขาทำแล้วลองมาจำแนกองค์ประกอบของนกได้นะคะว่าเราใช้รูปเลขากี่แบบบ้างนะคะแล้วก็แต่ละแบบใช้อย่างละกี่อันนะคะก็สามารถเติมลงในใบงานได้เลยนะคะในนี้ทีเชอร์มีองค์ประกอบที่แอบหลอกถามด้วยมีอะไรที่เราไม่ใช้บ้างคะดาวเราใช้ไหมสี่เหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมมีตั้งสองแบบเราใช้ทั้งสองอันหรือเปล่านะคะลองตรวจสอบดูนะคะว่าการสร้างนกตัวนี้ต้องใช้อะไรบ้าง

0: ลือกรูปเลขาคณิตที่เราใช้ประกอบร่างเป็นนกแล้วทีนี้ทีเชอร์อยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบเราใช้อย่างละกี่อันเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยนะคะเช่นเราใช้วงกลมเล็กๆกี่อันเราใช้สามเหลี่ยมแบบแหลมๆกี่อันเราใช้วงรีอันใหญ่ๆกี่อันและเราใช้วงรีอันเล็กกี่อันขอบคุณค่ะพี่ภูผาเดี๋ยวเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยเติมแผ่นถัดมาได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้ใบงาน B05 ทำไปด้วยกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้มีเป็นนกสายลุงด้วยไม่เป็นไรนะคะให้หล่นไปเดี๋ยวที่เธอติดไหมขอบคุณค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปด้วยกันนะยังลบค่ะยังลบให้เต้นหน่อยเราเขียนตัวเลขค่ะตรงนี้ไม่ต้องระบายสีก็ได้นะคะเพราะเราระบายสีแล้วแต่ว่าเขียนตัวเลขลงตรงช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยว่าเราใช้วงกลมเล็กกี่อันโอเคเดี๋ยวนั่งที่ก่อนนะคะเดี๋ยวที่เชิญถามนะเดี๋ยวที่เชิญถามปะโอเคทุกคนพร้อมตอบหรือยังคะวงกลมเล็กใช้ทั้งหมดกี่อันคะ11อันจริงหรือเปล่านะพี่ลูกตากี่อันแล้วตัวปีกหรือแขนกี่อันถ้า2ปีกเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 10ก็เป็น11โอเคแล้วสามเหลี่ยมแบบนี้ล่ะ1อันวงรีวงใหญ่ๆล่ะวงรีวงเล็กๆล่ะโอเคพี่ๆเก่งกันมากๆเลยทีนี้ยากขึ้นเวลาที่ค่าทิชเชอร์วางวงรีอันเล็กๆสีม่วงไว้ก่อนวางไว้ปุ๊บถ้าสมมุติเราวางวงรีขึ้นก่อนแล้วเราวางตัวนกสีเหลืองเป็นตัวที่2ปรากฏว่าม
1: ันจะทับ
0: แสดงว่าเราเรียงถูกไหม
1: ไม
0: ่ถูกทีนี้เรามาลองเรียงกันให้ถูกดีไหมว่าขั้นที่1ในการสร้างนกจะเริ่มจากอะไร
1: วงรีใหญ่
0: ใครเห็นว่าเป็นตัวอื่นมีไหมมีใครเสนออันอื่นไหมพี่ณภาคะระวังอะไรก่อน
2: ระวังวงใหญ่ๆก่อนแล้วก็วางจะมาแล้วก็วาง
0: ใครคิดว่าวางวงรีวงใหญ่ๆก่อนสีเหลืองเป็นอันแรกยกมือขึ้นใครคิดว่าวางสามเหลี่ยมสีม่วงก่อนยกมือขึ้นโอเคมีสองคนถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าสามเหลี่ยมตัวนี้มันอยู่ข้างใต้วงรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ตอบถูกก็คือสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะเอาวางสามเหลี่ยมก่อน
1: วงกลม
0: แล้วถัดมาเป็น
1: วงกลม
0: วางวงกลมเล็กๆตรงนี้เสร็จแล้วอะไรต่อคะ
1: แล้วก็วงกลมยาวไป
0: แล้วก็วงรีอันใหญ่ๆทีเชอร์จะลากเข้าไปอยู่ตรงนี้เลยนะอุ๊ยเริ่มเหมือนละแล้วต่อไปเป็นอะไรดีคะ
1: ปาก
0: วางแล้วแล้วต่อไปเป็นอะ
1: ไร
0: แล้วตาเอาตาไปก็ตาใช้รูปอะไรนะเอาวงกลมมาใส่ที่ตาอีกรอบนึงไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีก
1: วงรี
0: ค่ะใช่เอาวงรีมาไว้ตรงนี้เป็นหรือยัง
1: ทำไมวงรีอันใหญ่ๆสีเหลืองมันเล็กกว่าข้างในค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำแค่เหมือน
1: เอาวงกลมวางไว้สี่อัน
0: วางวงกลมต่อกันสี่อันได้เลยนะคะ

0: โอเคเราวางถ้าเราเห็นรอยทับเราจะเห็นว่ามันวางทับกันเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราวางผิดหรือวางก่อนหลังสลับกันมันจะเกิดเป็นนกหน้าตาแบบนี้ไหมไม่เพราะฉะนั้นลำดับสำคัญมากเลยนะคะขาอยู่นะแสดงว่าเราเรียงลำดับได้ถูกนะคะทีนี้ยากขึ้นอีกก็คือทีนี้ทีเชอร์จะให้เรียงเองเมื่อกี้เราช่วยกันเรียงใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวทีเชอร์ไปเอานะคะโอเค
2: ที่เชื่อคือว่าใช้สีดำแทน
0: ได้ค่ะเมื่อกี้ได้เฉลยไปด้วยกันแล้วนะคะเราใช้วงกลมเล็กวงกลมเล็กเป็นอะไรเป็นตาใช่ไหมคะเราใช้ทั้งหมด1อันถ้วนค่ะก็เขียนเลข1ลงไปแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ล่ะใช้1อันถ้วนเหมือนกันวงกลมอันใหญ่ๆใช้1อันแล้วก็วงรีจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นปีกเล็กๆก็คือ1อัน1รูปนะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าผิดค่ะวงกลมเล็กมีเยอะกว่านั้นไหนลองมานับไปด้วยกันสิมีตา1อันแล้วแล้วก็มีตรงคล้ายๆปีกหรือมือของนกนะคะ1 2 3 4 5 5อันเข้าปีกทางด้านบนก็1 2 3 4 5รวมแล้ววงกลมเล็กเราใช้ไปทั้งหมด11อันนะคะไหนใครตอบถูกบ้างนักเรียนทางไกลตอบถูกกันหรือเปล่าคะทีนี้หลังจากที่เด็กๆได้รู้ว่าองค์ประกอบของนกมีอะไรบ้างเวลาเราต่อนกเนี้ยเราต่ออะไรก่อนคะวิธีสังเกตนะคะก็คือดูว่าการต่อเนี่ยเราเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนเวลาเราเนี่ยเราก็จะต้องเอากระดาษอีกสีนึงมาทับนะคะลองดูว่าอะไรควรจะเป็นตัวล่างสุดในการต่อนกบางคนบอกว่าเป็นตัวสีเหลืองวงกลมวงรีใหญ่ๆสีเหลืองหรือเปล่าลองต่อดูนะคะนักเรียนทางไกลสามารถลองคิดดูได้นะคะว่าลำดับขั้นตอนการต่อจากล่างขึ้นบนควรจะเป็นอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าต้องต่อปากก่อนเพราะว่าปากเนี่ยดูแล้วมันอยู่ล่างสุดเลยเราลองเรียงตามได้นะคะแล้วก็ตามด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็บางคนบอกว่าวงกลมใหญ่ๆก็ยังต่อไม่ได้เพราะว่าสังเกตแขนของนกหรือปีกของนกจะเห็นว่ามันอยู่ใต้วงกลมอีกนะเพราะฉะนั้นเรามาลองเรียงวงกลมก่อนนะคะเรียงไปเรื่อยๆเลยแล้วก็พอเรียงแล้วก็ค่อยต่อตัวสีเหลืองแล้วก็แขนอีกข้างนึงที่เป็นแขนด้านบนนะคะก็จะได้ตัวนกแบบนี้นะคะต่อไปรูปนี้รูปอะไรคะจริงเหรอ
3: เคยเรียนแล้ว
0: ยังที่เคยยังไม่เคยสอนช้างใช้อะไรบ้างครับพักก่อนแล้วก็ใช้อะไร
3: วงกลม
0: เป็น
3: ตา
0: แล้วใช้อะไรอีก
3: สี่เหลี่ยม
0: สี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหม
3: เรียงไป
0: นักเรียนปลายทางสามารถทำใบงาน B05 ต่อได้นะคะซึ่งข้อ2ก็จะเป็นรูปช้างซึ่งสามารถลงสีนับจำนวนภาพแล้วก็ลองดูว่าแต่ละองค์ประกอบใช้ไปจำนวนเท่าไหร่นะคะทีเชอร์ไม่นับให้เรามาดูก่อนว่าองค์ประกอบที่เป็นตัวช้างตัวใหญ่ๆเราใช้กี่อัน
4: หนึ่ง
0: ถูกต้องหนึ่งอันก็ตัวช้างอยู่นี่ไงแล้วตาที่เป็นรูปอะไรนะใช้กี่อันคะแล้วตัวช้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล่ะคะ
5: ใช้ที่สอง
0: นับช่วยกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ถูกต้องถูกต้องใช้12อันคิดว่าที่มีให้ครบไหม
6: เกินด้วยใช
0: ่ครบอะไรเกินคะ
6: วงกลม
0: เกินมีอะไรเกินอีกไหมสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้ใช้ไหม ไม่ใช่โอเคทีนี้ทีเชอร์จะให้ระบายสีแล้วก็ตัดด้วยพร้อมไหม
1: นักเรียนปลายทางพร้อมที่จะทำใบกิจกรรมไปด้วยกันแล้วใช่ไหมคะงานนี้มีทั้งความสนุกแล้วก็ได้ใช้ความรู้ด้วยนะคะอย่าลืมว่าในใบกิจกรรมนะคะทีเชอร์อยากให้เราระบายสีแล้วก็ตัดส่วนประกอบต่างๆนะคะแล้วก็ดูว่าพี่ช้างตัวเนี้ยเขาจะมีองค์ประกอบเป็นรูปเรขาคณิตกี่แบบบ้างและแต่ละแบบใช้กี่รูปเติมในใบกิจกรรมให้ทีเชอร์ด้วยนะคะสำหรับการระบายสีนะคะทีเชอร์อยากให้เราได้ระบายตามแต่ที่ใจเราต้องการเลยนะคะช้างไม่จำเป็นต้องมีตัวเหมือนในแบบก็ได้ไม่ต้องใช้สีแบบในแบบก็ได้นะคะอาจจะใช้ตัวเป็นสีเทาสีชมพูสีเขียวสีที่หนูชอบได้หมดเลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าในองค์ประกอบของพี่ช้างตัวนั้นน่ะเขามีทั้งส่วนงวงส่วนขาส่วนตาส่วนหางเราจะระบายแต่ละส่วนให้มีสีต่างกันเพื่อที่เราจะได้นับชิ้นส่วนแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้นนะคะไปละเลงสีเลือกสีตามใจชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไม้หรือสีเทียนหรือสีช็อคใช้ได้หมดเลยนะคะไปเสร็จแล้วเราก็ตัดส่วนที่เราจะใช้ออกมานะคะพอเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วนะคะคราวนี้เป็นงานที่จะต้องเลอะมือนิดนึงนะคะที่เชอร์อยากให้เราเตรียมกาวไว้ด้วยนะคะอาจจะเป็นกาวสติ๊กก็ได้กาวแท่งนะคะที่ใช้ง่ายๆหน่อยนะคะเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วลองประกอบร่างให้เป็นพี่ช้างให้หน่อยค่ะพี่ช้างแบบในแบบเลยนะคะอย่าลืมว่าการวางขององค์ประกอบต่างๆวางจากล่างขึ้นบนนะคะยกตัวอย่างพี่ช้างตัวเนี้ยที่เชื่อระบายลำตัวเขาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะคะที่เชื่อวางไว้เป็นส่วนล่างๆสุดเลยตามมาด้วยส่วนงวงทีเชอร์ก็จะใช้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแต่ว่าทีเชอร์ระบายสีแตกต่างจากแบบนิดนึงนะทีเชอร์ระบายสีฟ้านะคะแล้วก็เอาเขามาวางแต่ว่าวางไว้ข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวพอประกอบเสร็จแล้วก็จะเอามาติดกาวให้เป็นพี่ช้างแบบดังในแบบเลยอย่าลืมว่าพี่ช้างมีตาด้วยนะคะตาจะวางเป็นลำดับที่เท่าไหร่ดีวางก่อนลำตัวได้ไหมนะหรือว่าวางหลังที่จะวางลำตัวแล้วนะคะอันนี้ก็อยากให้เราลองลำดับโดยที่ลำดับนี้ต้องวางจากล่างขึ้นบนนะคะอ้างอิงแบบได้เสมอเลยค่ะดูพี่ช้างต้นแบบได้นะคะถึงแม้จะสีต่างกันแต่เรารู้ใช่ไหมคะเพราะเราแยกส่วนแล้วว่าลำตัวเขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนงวงใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนหางใช้แบบนี้ส่วนตาใช้แบบนี้นะคะนี่ก็คืออีกประโยชน์หนึ่งของการแยกส่วนนะคะทำให้เรารู้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนๆนักเรียนต้นทางขมักเขม้นกับการระบายสีกันนะคะ

0: ียนปลายทางนะคะก็อยากให้เด็กๆได้ลองตัดแล้วก็ลองประกอบรูปช้างเองดูซิว่าจะสามารถเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนได้หรือเปล่าในการทำช้าง1ตัวนะคะที่หน้าตาคล้ายสิ่งนี้เลยนะโอเคใครระบายสีเสร็จแล้วก็มายืมกรรไกรทิชเชอร์ไปตัดนะ
1: ให้มีข้อมีสีดำกัน
2: แล้วให้มีสีดำ
0: จะใช้สีเทียนก็ได้หรือว่าสีไม้ก็ได้นะ

ในใบกิจกรรมยังมีสิ่งที่อยากให้เด็กๆคิดเองต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปนึงที่ยากขึ้นมาหน่อยละยากขึ้นเพราะว่ามันมีจำนวนค่อนข้างเยอะแล้วก็เรียงซ้อนกันไปกันมาลองดูนะคะว่าเด็กๆจะสามารถบอกได้ไหมว่าลำดับการต่อเราจะเริ่มต่อจากอะไรก่อนสังเกตจากอะไรคะเวลาต่อรูปเลขาคณิตที่ควรจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นรูปอะไรดีเป็นตัวช้างใช่ค่ะตัวช้างเป็นอะไรนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ค่ะหลังจากนั้นเราจะต่อเป็นงวงก็ได้เป็นขาก็ได้หรือว่าจะต่อตาก็ได้นะคะแต่ว่าลำดับถ้าเกิดว่าเราต่อเอาตามาต่อก่อนแล้วเราต่องวงขึ้นไปแบบนี้ต่อขึ้นไปเรื่อยๆเลยครบละงวงที่ยาว5สี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จแล้วเราเอาตัวช้างมาแปะทับเป็นยังไงคะไม่เป็นช้างแล้วนะคะตาหายไปแล้วนะคะดังนั้นเวลาเราวางตำแหน่งผิดหรือวางลำดับผิดผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะไม่ใช่รูปที่เราคาดการไว้ก็ได้นะคะในใบกิจกรรมนะคะเด็กๆสามารถช่วยคุณครูคิดได้นะคะว่าวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็วงรีเราใช้ทั้งหมดกี่รูปนะคะมานับไปด้วยกันนะคะวงเป็นตาช้างใช้1รูปสี่เหลี่ยมล่ะคะสี่เหลี่ยมแบบเป็นจัตุรัสนะเป็นงวงถูกไหมคะ1 2 3 4 5 5รูปก็เขียนเลข5ลงไปนะคะแล้วอยู่ด้านขาที่เป็นขาของช้างนี้1 2 3 4 5 5เหมือนกันก็จะเป็น5กับ5เป็น10แล้วบวกกับอีก2อันก็คือ12แล้วก็ใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้า1อันท้วนนะคะเพื่อจะเป็นตัวช้างสุดท้ายวงรีมีไหมคะไม่มีก็เขียนเลข0ได้ค่ะเราก็จะเห็นว่าองค์ประกอบของช้างเวลาเราแยกออกมาปุ๊บเราก็จะได้รู้นะคะว่าแต่ละรูปเลขาคณิตอยู่ส่วนไหนของช้างบ้างอยู่ส่วนงวงอยู่ส่วนหางอยู่ส่วนขาอยู่ส่วนตัวแล้วก็อยู่หรือว่าอยู่ส่วนตาใบหน้านะคะรูปสุดท้ายค่ะรูปนี้เป็นรูปนกมีคนบอกว่าเป็นนกที่สวยกว่าเวอร์ชั่นแรกนะคะนกตัวนี้มีวงกลมกี่อัน1อันถึงกันจริงหรือเปล่าวงกลมเนี่ยมันมีหลายขนาดนะคะ4อันไหน4อันอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวให้เพื่อนออกมานับดีกว่านะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูรูปนกแล้วก็ลองดูไปด้วยกันนะคะว่าวงกลมนี้มันมีกี่ขนาดจริงๆแล้ว

0: ็เห็นหลายขนาดอยู่นะคะให้เวลาคิดสักพักหนึ่งนะคะมีคนยืนยันว่า4อันเรามานับดูค่ะก็จะมีตัวนกใหญ่ๆสีเหลืองหนึ่งอันใช่มีหัวนกเป็น2อันแล้วก็มีตาดำเล็กๆอาจจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มอีก2อันก็เป็น4อันแล้วมีอะไรอีกคะครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตูดนกหรืออาจจะเป็นหางนกก็ได้นะคะแล้วมีเพื่อนบอกครึ่งวงรีอีก6อันตัวนี้จริงๆตอนแรกทีเชอร์มองเป็นครึ่งวงกลมนะคะแต่ว่าพอมาประกบกันแล้วจริงๆยังไม่เป็นวงกลมเป็นวงรีว่าครึ่งวงรีเป็นปีกนกซึ่งใช้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6อันนะคะเหลืออะไรอีกคะที่เรายังไม่ได้นับเหลืออ้าวมีวงรีด้วยนอกจากครึ่งวงรีก็มีวงรีก็คือตานกแล้วก็ใช่ค่ะปากนกนะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วรูปนี้ล่ะคะนกรูปนี้มีรูปเลขาคณิตหลายแบบเลยแล้วเวลาเราต่อนี้เราต่ออะไรก่อนคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะก็คือต่อตัววงกลมใหญ่ๆสีเหลืองก่อนสังเกตจากอะไรคะใช่แล้วค่ะว่าเวลาการวางเนี่ยเขาจะอยู่ตรงด้านล่างสุดเลยเราก็จะต่อเขาเป็นอันแรกนะคะสุดท้ายเราก็จะตามมาด้วยสิ่งที่ทับเขาด้านบนไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นหัวนกวงกลมสีน้ำตาลหรือสีเทานี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นตูดหรือว่าจะเป็นปีกครึ่งวงรีก็ได้นะคะเป็นลำดับที่2นะคะซึ่งลำดับที่2จะเห็นว่าหัวกลมๆหรือว่าครึ่งวงกลมที่เป็นตูดสามารถสลับที่กันได้นะคะเราจะต่อเจ้าตูดนกก่อนก็ได้หรือต่อหัวนกก่อนก็ได้สลับกันไม่เป็นไรนะคะเพราะเขาอยู่ในระดับหรือว่าระนาบเดียวกันนะคะองค์ประกอบไหนที่ขาดหายไปก็ยังเป็นนกอยู่ปากสามเหลี่ยมหายไปได้ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าหายไม่ได้ไม่งั้นจะเป็นนกหน้าตาแปลกๆสามเหลี่ยมอาจจะหายไม่ได้แล้วครึ่งวงกลมที่อยู่ตรงตูดนกหรือว่าตรงหางนกล่ะคะอาจจะหายได้หายแล้วก็ยังดูเป็นนกอยู่หรือว่าปีกครึ่งวงรีจำเป็นต้องมีถึง6อันไหมคะบางทีอาจจะมีแค่2อันคู่หนึ่งก็เพียงพอแล้วนะคะดังนั้นการประกอบสำคัญมากค่ะเพราะว่าเวลาเราเห็นองค์ประกอบแต่ละส่วนแล้วแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรเราจะจัดลำดับความสำคัญได้ว่าถ้าสิ่งไหนอยู่แล้วจะทำให้รูปภาพสมบูรณ์สิ่งไหนหายไปก็ยังดูเป็นภาพอยู่ซึ่งก็อาจจะทดแทนด้วยรูปอื่นก็ได้หรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะคะ
1: ได้ลองทำแบบฝึกหัดหลายข้อแล้วนะคะทีเชอร์มีข้อแถมให้เล็กน้อยนะคะเพื่อให้เราสรุปบทเรียนกันได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะคะเด็กๆอาจจะเห็นข้อแถมของทีเชอร์บนกระดาษแล้วนะคะเห็นสัญลักษณ์ภูเขาตรงนี้ไหมคะนี่ภูเขาแล้วก็มีธงข้างบนตรงนี้นะคะตรงเมาส์สีชมพูที่ทีเชอร์ชี้อยู่นะคะแปลว่ามันก็จะท้าทายนิดนึงค่ะแต่ว่าความท้าทายนี้ทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะคะทีเชอร์มีรูปที่เป็นรูปสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายอะไรเอ่ยคล้ายแมลงใช่ค่ะแมลงนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบเยอะมากๆนะคะเป็นรูปเลขาคณิตด้วยนะคะดูให้ทีเชอร์หน่อยนะคะว่ามีรูปเลขาคณิตอะไรบ้างและมีอย่างละกี่อันเดี๋ยวจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะลองดูไปด้วยกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างและอย่างละกี่อันบางส่วนที่เชื่อแยกออกมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามานับไปด้วยกันค่ะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นสีเหลืองตรงนี้น่าจะใช้เป็นขาของน้องแมลงมีสามเหลี่ยมสีเหลืองที่จะใช้เป็นลายบนหลังของน้องแมลงนะคะมีสามเหลี่ยมสีดำใช้เป็นส่วนหางของแมลงนะคะแล้วมีรูปห้าเหลี่ยมที่ไหนหรือเปล่านะไม่มีแล้วมีวงกลมอยู่ที่ไหนอีกหรือเปล่าคะวงกลมเล็กๆสีดำใช่ค่ะอยู่ที่ดวงตานะคะเราแยกส่วนประกอบเหล่านี้แล้วก็ลองนับจำนวนให้หน่อยสิคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้เป็นขามีทั้งหมด6รูปรูปสามเหลี่ยมที่เป็น

ลายบนแมลงล่ะคะลายบนหลังแมลงล่ะคะกะใช่9หรือเปล่ามานับทวนกันอีกทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9รูปจริงๆค่ะสามเหลี่ยมสีดำที่ใช้เป็นหางก็มีเพียงแค่1อันแล้วรูปห้าเหลี่ยมสีฟ้าล่ะคะไม่เห็นที่ไหนเลยสูมรูปได้นะคะแล้วตาที่เป็นเม็ดกลมๆสีดำแน่นอนพูดถึงตาก็ต้องมี2รูปนะคะขาดอะไรไปคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะขาดลำตัวสีน้ำตาลนั่นเองซึ่งมีเชฟเป็นวงรีนะคะเมื่อเราแยกส่วนประกอบได้เราก็สามารถบอกได้นะคะว่าสิ่งที่เราใช้ทำขาแมลงก็คือสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองส่วนที่เราใช้ทำหางของแมลงก็คือสามเหลี่ยมสีดำแล้วส่วนที่เป็นดวงตาของแมลงล่ะคะจำได้ไหมเป็นตัวไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นตัววงกลมเล็กๆนะคะไม่ใช่วงกลมใหญ่นะวงกลมเล็กๆสีดำตรงนี้นะคะซึ่งเขาจะอยู่ตรงนี้นั่นเองจำได้ไหมตรงนี้เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะส่วนที่เป็นขาของแมลงเราใช้เชฟหรือรูปร่างเลยค่ะคณิตอันไหนเอ่ยสีคุ้นว่าเป็นสีเหลืองเนาะแต่สีเหลืองมีทั้งแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ด้วยหรืออันนี้ก็จะคล้ายๆหรือเปล่านะขาของแมลงใช้ไหนคะใช้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าดูจากรูปเนี่ยเขาก็จะมีเหลี่ยมมีมุมให้เราเห็นชัดเจนจะไม่ใช่ส่วนที่ลบมุมแบบนี้นะคะก็เราก็จะเห็นว่ารายละเอียดขององค์ประกอบเนี่ยจริงๆอาจจะถ้ามีสีคล้ายกันเราก็จะมองไปที่คุณสมบัติอื่นด้วยนะคะเช่นขอบมุมเป็นยังไงรายละเอียดขององค์ประกอบเนี้ยลงลึกได้อีกไหมนะคะการแยกส่วนประกอบก็จะทำให้เราเห็นรายละเอียดย่อยๆแบบนี้ได้ชัดขึ้นค่ะลายบนตัวล่ะคะจำได้ไหมคะว่าเป็นรูปไหนรูปเลขาคณิตรูปไหนโอเคไม่ยากไม่ง่ายนะคะสีเขาจะโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยแล้วก็พอพูดถึงลายเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนประกอบที่เล็กหน่อยแล้วเอาไปวางบนลำตัวหรือบนหลังของเจ้าแมลงได้นะคะนี่จะถูกวางสามเหลี่ยมเล็กๆบนหลังแล้วสามเหลี่ยมที่วางบนลายของเจ้าแมลงเนี่ยวางเป็นลายของเจ้าแมลงเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่อันเดาได้ไหมคะลองวางดูไหมสามเหลี่ยมรูปนี้นะเราจะวางให้เป็นลายบนตัวของแมลงเราใช้สามเหลี่ยมนี้ทั้งหมดกี่รูปคาดเดาได้ไหมคะถ้าคาดเดาไม่ได้ใช้วิธีลองวางได้นะคะลองวางกันเลยค่ะตรงนี้หนึ่งรูปแล้วมันจะต่อไปได้อีกสักกี่แถวนะสองรูปสามรูปสี่รูปห้ารูปใช่ลายบนตัวแมลงในแบบภาพต้นแบบที่เราเห็นไหมคะยังไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเพียงเท่านี้จริงๆทำให้เราประมาณได้แล้วนะคะว่าเราจะวางสามเหลี่ยมเป็นลายบนตัวแมลงใช้สามเหลี่ยมทั้งหมดกี่อันหนึ่งน่าจะวางได้อันเดียวในตรงส่วนใกล้หัวเนาะแต่ว่าแถวที่สองเราวางได้อีกอันหนึ่งก็เป็นสามอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเพราะฉะนั้นวางแค่นี้จริงๆก็ทำให้เรากะประมาณได้แล้วนะคะว่าสามเหลี่ยมที่ต้องใช้วางบนตัวแมลงจะใช้ทั้งหมดเก้ารูปนะคะสิ่งที่ทำเมื่อสักครู่นี้ถ้าจะเห็นว่าปัญหาของงานคืออะไรปัญหาของงานนะคะก็คือเราต้องการหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมบนลายที่เป็นลายของแมลงตัวนี้นะคะแต่ว่าเราเอาทุกอย่างมาคิดไม่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราโฟกัสก็คือจำนวนรูปสามเหลี่ยมที่ใช้เป็นลายบนตัวของแมลง
แนวทางการจัดการของเราก็คือใช้ส่วนประกอบย่อยวางแล้วก็นับเพราะฉะนั้นการแบ่งเป็นส่วนประกอบย่อยๆหรือการเห็นองค์ประกอบย่อยๆว่าอ๋อเราใช้สามเหลี่ยมไซส์หรือรูปร่างขนาดนี้นะจะทำให้เราลองวางแล้วก็นับได้นะคะถึงเป็นแมลงตัวใหญ่ไซส์ใหญ่กว่าเดิมเราก็ลองวางแล้วก็นับได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการแตกส่วนประกอบออกเป็นส่วนประกอบย่อยๆนะคะก็จะทำให้เราเห็นปัญหาชัดขึ้นนะคะแล้วก็หาแนวทางจัดการจัดการปัญหาได้ชัดขึ้นเหมือนกันนะคะรูปสามเหลี่ยมนี้วางบนตัวของแมลงวางไปจริงๆแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้คราวนี้เหมือนรูปต้นแบบแล้วนะคะก็คือจะวางได้ทั้งหมด9รูปเลยนะคะนี่เหมือนรูปต้นแบบเลยนะคะเด็กๆก็จะใช้องค์ประกอบทางเรขาคณิตเหล่านี้แหละค่ะมาสร้างแมลงบางองค์ประกอบนะคะก็จะต้องคำนึงถึงวิธีการจัดเรียงด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียงแบบทุกชิ้นได้เท่ากันหมดนะคะบางชิ้นต้องวางไว้ก่อนที่จะวางชิ้นถัดไปนะคะเราเรียกวิธีการลำดับการวางแบบนี้ว่าลำดับขั้นตอนในการสร้างนะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการสร้างเจ้าแมลงตัวนี้แต่ถ้าเราวางลำตัวก่อนแล้วเราค่อยวางแมลงต้นแบบจริงๆนะคะเขาจะไม่มีขอบโผล่ขึ้นมาเลยค่ะดังนั้นลำดับการสร้างเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะว่าเราจะวางรูปวงรีที่เป็นลำตัวแมลงก่อนไม่ได้นะคะเราวางขาก่อนแล้วเอาค่อยเอาลำตัวสีน้ำตาลที่เป็นวงรีมาทับนะคะเพราะฉะนั้นเราวางขาทั้ง6ข้างก่อนแล้วค่อยเอาลำตัวมาทับลำดับการสร้างจึงสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าเราลำดับผิดเราจะได้เจ้าแมลงที่หน้าตาไม่เหมือนต้นแบบเลยนี่ถ้าเราลำดับผิดมันก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะซึ่งไม่เหมือนต้นแบบเลยเราลองลำดับใหม่ดูไหมคะแมลงต้นแบบหน้าตาแบบนี้นะคะวางอะไรก่อนดีถึงจะได้หน้าตาของเขาเนี่ยคล้ายกับตัวต้นแบบทีเชอร์ให้เวลาคิดสักครู่นะคะมาดูกันค่ะว่าองค์ประกอบชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่จะประกอบร่างเป็นแมลงเราจะลำดับการต่อหรือว่าการสร้างเจ้าแมลงนี้ได้ยังไงนะคะเนี่ยดูรูปจริงไว้นะคะตรงฝั่งซ้ายมือนะคะรูปจริงของเราเป็นพี่แมลงหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปเขาจะหายไปแล้วนะคะปุ๊บเหลือเป็นแค่เงาดำๆนะคะมาลองต่อกันดูค่ะเราเรียงอะไรไว้เป็นลำดับแรกกันดีเมื่อครู่นี้เราลองต่อลำตัวก่อนตามด้วยขาซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองเข้มสีเหลืองเข้มนะคะก็คือตรงนี้เห็นว่ามันไม่เวิร์กเลยมันจะเกิดขอบที่ไม่เหมือนของจริงเลยไม่เหมือนรูปต้นแบบเลยดังนั้นเราเริ่มต่อกันที่ขากันก่อนเลยนะคะวางขาไว้เป็นลำดับแรกก่อนตามด้วยลำตัวดีไหมคะต่อด้วยลายบนตัวพี่แมลงละกันต่อด้วยหางนะคะซึ่งวางซ้อนตรงลำตัวได้แล้วก็เจ้าลูกตาสองลูกที่วางอยู่กึ่งขอบตรงลำตัวพี่แมลงส่วนหัวนะคะดูซิว่าถ้าลำดับตามนี้นะคะหนึ่งเป็นขาของแมลงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสองเป็นลำตัวพี่แมลงสีน้ำตาลที่เป็นเชฟวงรีนะคะสามเป็นลายบนตัวพี่แมลงที่ประกอบด้วยสามเหลี่ยมทั้งหมด9อันสี่หางพี่แมลงที่เป็นสามเหลี่ยมสีดำนะคะแล้วก็ลำดับที่ห้า

เป็นลูกตาพี่แมลงที่เป็นวงกลมเล็กๆนะคะดูซิว่าต่อแล้วจะเหมือนภาพจริงหรือเปล่าไปลองต่อกันดูนะคะเริ่มต้นที่การเอาขามาวางไว้ก่อนเลยนี่ทีเจอร์พยายามต่อให้ตรงกับเงาที่สุดนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะสองเดี๋ยวเราวางลำตัวใช่ไหมคะเป็นลำดับที่สองคำนี้ไม่เห็นขอบขาขึ้นมาแล้วแปลว่าลำดับน่าจะล่างขึ้นบนก็คือต่อขาก่อนลำตัวน่าจะใช่นะคะสามเราต่ออะไรจำได้ไหมคะลายบนหลังแมลงสามลายมีสามเหลี่ยมสีเหลืองอ่อนทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันเราก็เรียงซ้อนๆกันได้เป็นลายแบบนี้นะคะ4ต่อหางพี่แมลงซึ่งมันจะมีขอบเกินเข้ามาที่ลำตัวนิดนึงนะคะนั่นก็หมายความว่ามันอยู่ด้านบนของลำตัวสีน้ำตาลนะคะก็ถูกต้องแล้วนะคะส่วนลำดับสุดท้ายนะคะก็เป็นลูกตากลมๆ2อันซึ่งวางไว้ตรงส่วนด้านหน้าวงหรีตรงนี้เลยค่ะก็เหมือนไหมคะอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวตรงนี้อาจจะต้องหุบขาเข้าไปนิดนึงนะคะแต่เอาเป็นว่าค่อนข้างใกล้เคียงต้นแบบเลยเนาะต้นแบบหน้าตาแบบนี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะคะจากตัวอย่างที่เราทำด้วยกันมาทั้งแบบฝึกหัดเรื่องของการตอบภาพนกนะคะซึ่งเป็นนกตัวนี้เลยการตอบภาพพี่ช้างซึ่งเราได้ทั้งระบายสีออกแบบเองด้วยนะคะแล้วก็ตัดกระดาษออกมาตอบด้วยแล้วก็การต่อพี่แมลงตรงนี้นะคะที่ทำไปกับทีเชอร์บนกระดาษเลยจะเห็นว่าลำดับนะสำคัญมากเลยถ้าเกิดว่าเราต่อชิ้นที่1ผิดชิ้นที่2ที่3ที่4ก็อาจจะทำให้เราไม่ได้รูปคล้ายคลึงกับรูปต้นแบบนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะวางชิ้นส่วนประกอบย่อยๆที่เป็นรูปเรขาคณิตลงไปอยากให้เราลองลำดับการต่อก่อนโดยคำนึงถึงการเรียงจากล่างขึ้นบนแล้วพอเมื่อเรียงแล้วนะคะมันไม่เกิดการซ้อนทับกันใดๆที่มันทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นเช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าในกรณีรูปนกถ้าเราเอาต่อตาก่อนแล้วเราเอาส่วนลำตัวสีเหลืองวางทับเราก็จะไม่เห็นดวงตาเลยเพราะมันถูกทับด้วยวงรีสีเหลืองใช่ไหมคะเช่นกันกับรูปช้างเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีลำดับเหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราแยกส่วนประกอบย่อยๆจะทำให้เราเห็นว่าเราเรียงลำดับยังไงดีนะคะถึงจะได้ใกล้เคียงกับภาพต้นแบบมากที่สุดนะคะปัญหาที่เราแก้ในวันนี้ก็คือปัญหาว่าต่ออย่างไรเรียงลำดับอย่างไรถึงจะต่อได้เหมือนภาพต้นแบบมากที่สุดปัญหาการลำดับการต่อภาพถ้าทีเชอร์สรุปเป็นภาพรวมนะคะก็คืออันดับแรกเลยเราเห็นองค์ประกอบย่อยของรูปภาพก่อนเห็นว่าเป็นส่วนขาส่วนหางส่วนลำตัวส่วนลายบนลำตัวหรือส่วนลูกตาอันนี้เราแยกส่วนเขาออกมานะคะให้เห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะ 2. เห็นข้อสังเกตที่ได้จากองค์ประกอบย่อยเช่นองค์ประกอบย่อยของส่วนขาเนี้ยเราจะไม่เห็นมุมอีก2มุมที่ถูกซ่อนไว้ข้างใต้แปลว่าขานี่น่าจะอยู่ใต้นะคะหรือข้อสังเกตเรื่องหางมันควรจะวางทับข้างบนสีน้ำตาลดวงตากลมๆเนี่ยมันควรจะวางทับข้างบนลำตัวสีน้ำตาลอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ได้จากการที่เราเห็นองค์ประกอบย่อยๆมันเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันยังไงนะคะส่วนลำดับที่3ที่เราทำก็คือลองวิเคราะห์ดูแล้วก็ลองเรียงลำดับการต่อดูนะคะแล้วก็ลองต่อดูนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาการลำดับการต่อภาพที่เราได้ทำกันไปในแบบฝึกหัดนะคะตั้งแต่ต้นคาบเลยมาดูเรื่องของลำดับการสร้างอีกแบบนึงนะคะจะเห็นว่าบล็อกหน้าตาแบบนี้เราเล่นกันตั้งแต่เด็กเลยการต่อหรือการสร้างบล็อกให้ได้ประสาทแบบนี้เราคุ้นกันมากเลยค่ะแล้วก็เป็นการเรียงลำดับเหมือนกันบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าทำไมถึงเรียกว่าปัดเป็นการเรียงลำดับการสร้างใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียงจากล่างขึ้นบนเวลาเราต่อตึกใช่ไหมคะเราก็เรียงจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะโอ้ยมาดูการต่ออีกแบบนึงค่ะซึ่ง

เป็นการเรียงลำดับการสร้างเหมือนกันจะเห็นว่าบล็อกนี้เราคุ้นตากันมากเลยทำไมนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเราต่อบล็อกอย่างเงี้ยหน้าตาแบบนี้เลยตั้งแต่เด็กๆเลยซึ่งจริงๆแล้วทำให้เรานึกย้อนกลับไปและทำให้เรารู้ว่าเราลำดับการสร้างเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะเพราะเวลาเราจะสร้างปราสาทสวยๆสร้างบ้านสวยๆเราก็ต่อจากล่างขึ้นบนใช่ไหมคะในรูปนี้เราต่อแบบนี้ได้ไม่เอ่ยต่อบล็อกสีเขียวก่อนต่อหลังคาสีม่วงแล้วก็ต่อบล็อกสีฟ้าต่อบล็อกสีแดงต่อบล็อกสีม่วงอีกทีนึงแล้วก็ต่อบล็อกสีเหลืองอีกทีนึงได้ไหมคะได้นะคะเราลำดับแบบนี้ได้เป็นการลำดับจากล่างขึ้นบนเทคนิคการลำดับอาจจะแตกต่างกันนะคะในภาพนี้เราลำดับการสร้างจากการที่ทำแต่ละส่วนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเช่นในรูปนี้เราจะเห็นว่ามีบล็อกที่เป็นลูกบาศก์สีเขียววางเป็นฐานของบ้านต่อเป็นส่วนแรกนะคะแล้วก็ตามด้วยหลังคาที่เป็นปริซึ่งสีม่วงต่อเป็นลำดับที่2นะคะทีนี้เราจะต่อบ้านหลังเล็กเสร็จเราจะมาต่อปราสาทสูงตรงนี้ละเราก็เริ่มจากบล็อกสีฟ้าเป็นลูกบาศก์สีฟ้าทึบสีฟ้าอันนี้นะคะเป็นลำดับที่3แล้วชั้น2ก็เป็นบล็อกสีแดงเป็นลำดับที่4ทีนี้ก็จะเสร็จตึกข้างบ้านตรงนี้แล้วปราสาทยังไม่เสร็จนะคะปราสาทยังมีส่วนที่เป็นปราสาทสูงอีกเราก็ต่อไปเลยค่ะบล็อกสีม่วงเป็นฐานตามด้วยบล็อกสีเหลืองเป็นชั้น2บล็อกสีแดงตรงนี้เป็นชั้น3บล็อกสีฟ้าเป็นชั้น4แล้วก็ส่วนอุโมงค์ไว้ชมวิวเป็นชั้น5แล้วหลังคาที่เป็นปริซึ่งสีเขียวเป็นชั้น6นะคะเพราะฉะนั้นปราสาทตัวเนี้ยสูงกี่ชั้นดีคะ1 2 3 4 5 6 6ชั้นเราต่อสีม่วงเหลืองแดงฟ้าม่วงเขียวตามลำดับแบบนี้นะคะทีนี้ในส่วนอุโมงค์นะคะที่มันเป็นจุดชมวิวเนี่ยมีทั้งสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีแดงคิดว่าสีไหนคะที่เราสามารถต่อเป็นเบอร์หนึ่งได้ตึงสีแดงนั่นเองเพราะทำไมนะคะสีแดงอยู่ที่ฐานรากเนาะเราสามารถต่อสีแดงเป็นเบอร์หนึ่งได้นะคะถ้าเราอยากต่อประตูตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบล็อกหน้าตาแบบนี้ที่มีทั้งหมด3อันก็คือสีม่วงสีเขียวสีแดงสีแดงเป็นตัวที่เราสามารถต่อเป็นลำดับแรกได้เลยเพราะมันวางอยู่บนฐานรากอยู่วางอยู่บนพื้นนะคะทีเชอร์ก็ให้เห็นการต่อหลายๆแบบนะคะที่จริงๆแล้วเราเล่นกันอยู่แล้วนะคะสามารถเอากิจกรรมนี้ไปเล่นที่โรงเรียนได้นะคะถ้าโรงเรียนมีบล็อกเวลาเราเล่นก็เราก็ต่อต้นแบบแล้วก็อาจจะมีฉากมาบังไว้แล้วก็ถามเพื่อนว่าเพื่อนลองทายซิว่าเราต่อสีไหนเป็นอันดับแรกสีที่ต่อเป็นอันดับแรกควรจะเป็นสีที่ตั้งอยู่บนชั้นล่างสุดนะคะหรือว่าชั้น1นั่นเองแล้วก็ถามถัดไปว่าชั้น2ล่ะฉันใช้สีอะไรหรืออะไรที่ฉันต่อเป็นลำดับ2หลังจากสีเขียวแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นบล็อกสีแดงก็ได้นะคะหลังจากสีเขียวฉันต่อสีอะไรฉันต่อสีแดงนี่ค่ะก็สามารถเอาไปทายสีแล้วก็เล่นกันได้กับเพื่อนที่โรงเรียนนะคะเชื่อว่าบล็อกอย่างนี้มีอยู่ทุกโรงเรียนเลยมาถึงช่วงแรกที่เราเคยเกริ่นกันเนาะว่าเก้าอี้มีหลายแบบเลยเวลาเราแยกส่วนประกอบเก้าอี้ได้เราจะรู้ว่าเก้าอี้ส่วนจะเป็นของมันก็คือส่วนขาส่วนเบาะนั่งส่วนพนักพิงก็มีได้นะแต่บางเก้าอี้อย่างเช่นเก้าอี้ทรงสูงแบบนี้ก็ไม่มีพนักพิงนะคะแล้วขาเก้าอี้อาจจะแตกต่างกันไปนะคะบางทีเป็นขาไม้บางทีเป็นขาไม้ที่งอได้หรือบางทีอาจจะเป็นรูปวงกลมก็ใช้เป็นขาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกส่วนประกอบเราจะเห็นความต่างที่น่าสนใจในการสร้างแล้วก็งานดีไซน์ที่ซ่อนอยู่ในการสร้างด้วยงานดีไซน์นี่แหละค่ะเป็นงานถนัดของสถาปนิกเลยเวลาเขาจะออกแบบเก้าอี้ตัวหนึ่งให้ทั้งสวยแล้วก็สามารถนั่งได้อย่างแข็งแรงเขาก็จะมาวางโครงสร้างว่าขาใช้อะไรดีเบาะใช้อะไรดีพนักพิงใช้อะไรดีนะคะ
ยกตัวอย่างนะคะว่าสมมุติเจ้าสีม่วงกับฐานขาสีฟ้าตรงนี้เป็น

0: อดนะคะแล้วก็มีเจาะรูนิดๆไว้สำหรับขันน็อตนะคะเพื่อให้ยึดติดกันแล้วก็แผ่นสีเทาตรงนี้เป็นแผ่นยึดติดของขาเก้าอี้นะคะแล้วก็เจ้าสีดำตัวนี้คือน็อตนะคะเราจะเริ่มต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีทีเชอร์เขียนองค์ประกอบให้ด้วยนะคะว่าเรามีเบาะ1อันเรามีขาทรงกระบอก3อันเรามีตัวยืดขาทั้งหมด3อันแล้วเราก็มีน็อตสีดำๆอีก6อันเราจะต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีมาดูกันค่ะว่าการต่อเก้าอี้ก็เริ่มจากขาก่อนนะคะเราต้องวางขาให้มั่นคงเนาะตามด้วยแผ่นยืดขาที่มีน็อตมาให้ด้วยนะคะเราประกอบน็อตเข้าไปเลย6ชิ้นแล้วก็ตามด้วยเบาะนั่งนี่เราก็จะได้เก้าอี้ตามแบบนั้นเลยนะคะจะเห็นว่าการเรียงลำดับการต่อจริงๆก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะจำได้ไหมคะว่ามีร้านเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อหนึ่งที่เขามักจะไม่ต่อให้เราแต่เขาจะเอาทุกอย่างใส่กล่องมาแล้วก็ให้เราต่อเองโดยที่เขาก็จะมีอินสตรัคชั่นหรือว่าขั้นตอนวิธีการต่อให้มีของแยกเป็นเซตๆให้นะคะแล้วเราก็มีหน้าที่มาอ่านอินสตรัคชั่นแล้วต่อตามลำดับนะคะที่เขากำหนดให้เพื่อที่จะให้ได้เก้าอี้รูปร่างรูปทรงในตามแบบที่สถาปนิกออกแบบมาเลยนะคะดังนั้นลำดับการต่อก็สำคัญนะคะแต่ก่อนที่จะไปที่ลำดับเราจะต้องแยกส่วนให้ได้ก่อนเพื่อที่จะจัดเซตจัดชิ้นจัดส่วนแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ละค่ะมาลำดับเป็นทีละขั้นตอนวิธีทำงานของสถาปนิกที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็คล้ายๆกับการต่อบล็อกที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้หรือการต่อภาพที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะทีเชอร์ก็หวังว่าการเรียนบทเรียนการแยกส่วนประกอบนี้นะคะจะทำให้เด็กๆเห็นประโยชน์ของการแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆพอมันเป็นส่วนย่อยแล้วเราเห็นความสำคัญของปัญหาเราเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันถูกจัดการได้ในทีละส่วนนะคะอย่างเช่นการเรียงลำดับเป็นต้นนะคะก็เดี๋ยวกลับไปสรุปอีกทีพร้อมกันกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ทีเชอร์ได้มาแชร์กับพวกเรามาให้ความรู้พวกเราแล้วก็ได้ทำกิจกรรมไปด้วยนะคะก็คือการได้เห็นว่าวิธีคิดแบบหนึ่งหรือว่าวิธีคิดที่เราแยกองค์ประกอบออกมาเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยหนึ่งก็คือเราเห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะสองก็คือพอเราเห็นองค์ประกอบย่อยเราจัดการกับปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการลำดับการสร้างที่เราต้องเรียงจากล่างขึ้นบนหรือว่าปัญหาเรื่องของถ้าอะไรขาดหายไปเราจะเอาอะไรมาทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกองค์ประกอบส่วนย่อยเนี่ยจะทำให้เรารู้บทบาทหน้าที่และความสำคัญแล้วก็จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้นค่ะทวนกันอีกครั้งนะคะตั้งแต่เปิดคาบมาเลยเราได้จำแนกแล้วทีเชอร์ถามว่าแต่ละรูปมีองค์ประกอบรูปเลขานิดอะไรบ้างซึ่งเด็กๆตอบได้อย่างถูกต้องเลยแล้วก็เด็กๆก็สื่อสารการสร้างภาพให้ทีเชอร์ได้รับทราบด้วยว่าเราเรียงอะไรก่อนหลังนะคะแล้วก็ยังได้สื่อสารการสร้างภาพพร้อมกับระบุรูปเลขาคณิต2มิติที่ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ทำไปด้วยกันได้คิดไปด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ท้าทายกับโจทย์ยากๆไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขอจบห้องเรียน Coding for Better Life เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมว่าต่อได้ไหมต่ออย่างไรมีต่อคาบ2นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: ุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในชาติทั้งทางด้านการสื่อสารการคมนาคมการให้ความรู้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักมนุษยชนซึ่งจะเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพไม่ได้ขาดไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการขายสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับอาจจะพาไปโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องนี้เป็นยังไงชื่อขนาดนี้แบบไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นก๊าซชีวมวลโดยระบบ gasification หรือกระบวนการอุณหเคมี pyrolysis คือการเผาถ่านที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบอ้อยฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกไม้เน่ามันสำปะหลังทางปาล์มทลายปาล์มกะลามะพร้าวเป็นต้นแล้วเอาควันที่ได้ออกมาจากเตาเผาถ่านมาทำความสะอาดแล้วได้ก๊าซชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1เมกะวัตต
1: ์เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับนักวิชาการแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักวิชาการของเราแนะนำตัวดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ขอบคุณมากครับที
1: ่
4: ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการที่มหาลัยได้ดำเนินการนะครับ
1: ครับ
4: สำหรับโครงการนี้คุณสนใจอะไรเหรอครับ
1: เหมือนกับว่าอยากรู้นะเรื่องแรงบันดาลใจของจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับ
4: อ๋อครับก็แรงบันดาลใจจริงก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะฮะโดยเฉพาะในระบบ gasification นะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกง่ายๆว่าระบบเอาควันจากการเผาถ่านนะฮะมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
1: แล้วทางโครงการนี้นะฮะเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
4: ก็ในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือคือส่วนที่ เราทำสื
1: ่อ
4: นะครับเผยแพร่นะครับให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งผู้สนใจในการลงทุนนะครับหรือว่าเพื่อเกินภาคการศึกษานะครับที่จะให้ความรู้เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ไปขยายผลต่อไปสำหรับโครงการนี้นะถ้าจะบอกไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะพูดถึงประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย มันมีประโยชน์ยังไง
1: ครับ
4: นะครับโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยที่เราคิดขึ้นมาใช้ทำไมถึงใช้ระบบ gasification นะครับมาผลิตไฟฟ้า
1: ครับผม
4: แต่สำหรับโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยพูดย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าที่มีเทอร์ไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเผาแบบเปิดพอเปิดก็จะมีควันออกมานะครับ
1: ซึ่งเป็นพิษอีก
4: ซึ่งถ้าเกิดควบคุมไม่ดีก็จะมีเขม่าวดำมีอะไรออกมาซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่มาก
1: ๆ
4: ใช้เชื้อเพลิงเยอะปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงมาโรงไฟฟ้าหาเหมือนกันนะไปสร้างผลกระทบกับบ้านเรือนข้างเคียงแต่อันนี้ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าที่เราจะกล่าวถึงอันนี
1: ้
4: นะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบการเผาอีกตนละอย่างกันนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับ gasification ของเราเนี่ยตัวเตาที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงขึ้นมาเนี่ยมัน

0: เหมือนเตาเผาถ่าน
1: ก็เหมือนเผาถ่านเลย
0: เหมือนเผาถ่านเลยฮะ
1: เปิดปุ๊บใส่เข้าไปเผาเลย
0: เผาแล้วก็ได้ถ่านนะฮะถ้าพ่อบอกเราเผาถ่านแต่จริงตัวที่ผลที่ได้จากการเผาถ่านเนี่ยมันได้ควันออกมา
1: ครับ
0: ควันตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเผาถ่านก็คือควันนั้นก็ปล่อยทิ้งนะฮะสู่อากาศนะอย่างเก่งชาวบ้านก็เอาต่อท่อให้มันยาวๆแล้วทำให้มันเย็นลงก็เอาน้ำต้มพันไม้มาได้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราเอาควันที่เราปล่อยทิ้งนั่น
1: ครับผม
0: มาทำให้สะอาดแล้วก็ไปใช้ในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สนี่แหละนะครับแล้วเราก็เนี่ยคือตัวหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่าคนไทยเนี่ยเผาถ่านกันเยอะเหมือนกันเผาถ่านกันเยอะแล้วเราก็อยากจะให้การเผาถ่านนั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยการเกษตร
1: ครับ
0: มีการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวบ้างก่อนเก็บเกี่ยวบ้างนะครับเผาทิ้งกันเยอะแยะหมดเลยไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยฮะเราเตรียมไว้สำหรับอันนั้นเลยฮะซึ่งจะพยายามทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่เผาทำลายไอ้ชีวมวลในแปลงเกษตรหรือแถวชุมชนนอกเมืองต่างๆที่เป็นสร้างปัญหามลภาวะต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเผาทิ้งอย่างนั้นนะฮะเอามาเข้าโรงไฟฟ้าตัวเนี้ยซึ่งเราออกแบบไว้ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็นี่คือเป็นที่
1: ม
0: าว่าทำไมเราถึงอยากจะทำโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วหนึ่งก็คือเรื่องของการลดภาวะสิ่งแวดล้อมเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมทางอากาศในพื้นที่2ก็คือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
1: ครับ
0: นี่สำคัญนะฮะหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามบอกว่ารณรงค์ไม่เผาซึ่งพยายามบอกสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีรายได้มาชดเชยสิ่งเหล่านั้น
1: ครับผมครับ
0: ก็กลายเป็นว่านี่แหละฮะคือสิ่งที่เราอยากทำ
1: ครับนะฮะนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ
2: คนไทยก็ทำได้
3: ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมคุณภาพและส่งเข้าไปยังสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อตกลงการรับซื้อกับโรงงานไฟฟ้าแล้วจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซหรือลดการพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าที่ในฤดูแล้งมีน้ำอยู่จำกัดในขณะที่ฤดูแล้งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษเหลือใช้ทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ทำให้นอกจากจะได้ไฟฟ้ามาใช้แล้วยังสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูแล้งได้อีกด้วย
1: ครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่ในกับคิดการใหญ่นะฮะในเบรกที่2นั่นเองนะครับเรามาคุยต่อกับอาจารย์เนี่ยดีกว่าเมื่อกี้เรารู้แบบพื้นฐานแล้วนะอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้ครับเอาละฮะอาจารย์ครับเจ้าเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับ
0: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวโรงไฟฟ้าทั้งโรง
1: ครับผม
0: นะฮะโรงไฟฟ้าทั้งโรงตัวนี้มันประกอบด้วยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเตา
1: ครับ
0: นะครับเตาที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะต้องเป็นเตาชนิดเรียกว่าเตาเผาถ่านนะแล้วภาษาอังกฤษก็เรียกว่า gasifier นะครับ
1: ครับผม
0: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เผาให้ได้เอาให้เชื้อเพลิงเป็นถ่านดำนะครับแล้วก็เอาควันไปทำความสะอาดนะคร
1: ับ แล้วตัวถ่านเอาไปทำไปขายยังไงฮะ
0: ตัวถ่านเมื่อเราได้ถ่านเนี่ยทุกวันนี้เราคงรู้จักถ่านดี
1: ใช้กันอยู่
0: เพราะถ่านนี่มันใช้ได้หลายอย่างถ่านที่ได้จากวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นกรองนะครับที่เป็นกรองน้ำดื่มกรองหรือว่าทำให้ลดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบกรองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีถ่านพวกนี้ขายอยู
1: ่
0: นะครับซึ่งเราเรียกว่า activated carbon นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่านี้ในกระบวนการทำถ่านนี่นอกจากได้ถ่านแล้วเนี่ยยังมีตัวหนึ่งที่เราไ

0: ก็คือกระบวนการในการที่ทำความสะอาดด้วยน้ำพอน้ำเนี่ยทำความสะอาดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังดึงเอาส่วนที่เป็นสารเคมีอย่างอื่นเช่นก็คือตัวที่เราเรียกน้ำท่วมควันไม
1: ้
0: นะครับพวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรแนวใหม
1: ่ที
0: ่เราเรียกว่าเป็นออร์แกนิกฟาร์มนะฮะหรืออินที่เขาใช้เป็นอินทรีย์อะไรเงี้ย
1: ครับผม
0: ไม่ใช้สารเคมีพวกนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์น้ำท่วมควันไม้นี่ฆ่าแมลงไม่ใช่นะมันมีไว้สำหรับไล่แมลง
1: ไล่เฉยๆไม่ได้ฆ่า
0: ไล
1: ่
0: แมลงไม่ได้ฆ่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่เนี่ยไม่ได้ฆ่าคนก็ไม่เป็นไร
1: นั้
0: นคนก็สามารถเอาไปรับประทานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับผม
0: นะที่เราถึงเรียกว่าเกษตรอินทรีย
1: ์อ๋อโอเคนะครับผมแล้วไอ้ความพิเศษของเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้านี่ครับความพิเศษของเขา
0: ก็นอกจากที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าความพิเศษจริงๆก็คือเราเผาถ่านเราได้ถ่านเราได้น้ำท่วมควันไม
1: ้
0: เราได้ควันตัวนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านกระบวนการที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้แก๊สที่สะอาดแล้วก็ไปใช้กับเครื่องยนต
1: ์
0: เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ใช้แก๊สนั่นแหละ
1: ครับผม
0: ก็กลับมาก็คือที่บอกว่าเออควันที่ปล่อยทิ้งอ่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะก็เครื่องยนต์สามารถหมุนติดได้แล้วก็ไปหมุนเจเนเรเตอร์เครื่องปั่นไฟนะครับแล้วเราก็ได้ไฟออกมาใช
1: ้
0: นะ
1: ครับ
0: สำหรับโรงนี้เนี่ยไฟที่ได้ออกมาเขาขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในภูมิภาคที่เป็นชุมชนเกษตรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปต่อไฟไม่จะเขื่อนไกลๆนะครับหรือไปขนส่งแล้วทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าแก๊สอะไรต่างๆที่มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จำเป็น
1: ครับผม
0: เอาเกษตรนี่แหละครับของเหลือเป็นใบอ้อยเศษใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้
1: คือว่าเกือบทุกอย่างเลย
0: เกือบทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเกษตรเอากลับมาใช้
1: ครับผม
0: เอากลับมาใช้นั้นก็ลดการพึ่งพ
1: า
0: จากภายนอกนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยการพาดสายมาจะยาวไกลๆจากเขื่อนไกลๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ำลงนะครับ
1: ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้ไหมครับ
0: สำหรับอนาคตตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะให้โรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยใช้เก็บของเหลือของโรงไฟฟ้านี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ไปไหนเลยทุกอย่างอยู่ในนี้หมด
1: นะฮะโอ้พูดไงแล้วทิศทางในอนาคตครับทิศทางในอนาคตว่าจะมีการจำหน่ายเครื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะเมื่อกี้การพัฒนาแล้วนี่จะการเป็นในการทิศทางการตลาดแล้ว
0: ก็เรื่องของการขยายผลเพื่อการตลาด
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้จริงเนี่ยที่เรากำลังทำอันเนี้ยก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนไทยนะครับได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ในเมืองไทยแล้ว
1: ครับ
0: นะครับซึ่งมหาลัยก็มีโอกาสได้พัฒนาเทคโนโลยีนี
1: ้
0: คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทยเราจริงๆเรามีรูปแบบหลายรูปแบบเราที่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้สิ่งที่ขยายผลนะเราอยากให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศเราเนี่ย เรามีปัญหาเรื่องของการเผาไร่อ้
1: อ
0: ยในทุกฤดูของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนเนี้ยนะครับ เดือนมีนาจริงเมษาจะมีหลงมาบ้างนิดหน่
1: อ
0: ยนะครับเป็นช่วงที่แทบทุกพื้นที่ที่มีไร่อ้อยเนี่ยคุณจะเจอไอ้ขมเหลาควันเป็นทั่วพื้นที่เลยฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งสำหรับสิ่งนี้ที่เราคาดเราพยายามอยากจะส่งเสริมแล้วอยากจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยนะครับว่าถ้าเปลี่ยนจากการเผาไร่อ้อยมาเป็นโรงไฟฟ้านะครับเอาใบอ้อยที่เผาทิ้งเนี่ยเอามาส่งให้กับโรงไฟฟ้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะให้ทิศทางประเทศไทยในการพัฒนาเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน
1: ครับ
0: นะครับเอาไอ้ที่เผาทิ้งนี่แหละเขาเคยเกษตรก็เคยทำอะไรยังไงก็ทำเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับปลูกอ้อยกับปลูกอ้อยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนปลูกอ้อยปลูกเนเปียซึ่งก็ไปสร้างปัญหาอื่นอีกไปแย่งพื้นที่เขาอีกดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าสังคมเกษตรบ้านเรา
1: ครับ
0: เคยทำยังไ

0: ก็ทำแบบนั้น
1: เ
0: พียงแต่เก็บของเหลือที่คุณทำลายมลพิษทางอากาศเอามาใช้กับโรงไฟฟ้านี
1: ้
0: นะครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงเลย
0: ครับก็ยินดีครับ
1: เราไปดูดีกว่าคร
0: ับ ครับสวัสดีครับ

0: ับอาจารย์นี่ตอนนี้ผมก็ถึงตัวเจ้าเครื่อง ESP แล้วนะฮะช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายส่วนประกอบหลักของเขาหน่อยครับ
1: ครับก็ในส่วนของ ESP นะฮะหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือตัวกำจัดฝุ่นจากแก๊สหรือควันที่เกิดจากกระบวนการgasification หรือเผาถ่านเอาควันจากเผาถ่านเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายในการที่จะกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากพร้อมทั้งตัวที่เป็นยางไม
0: ้
1: นะฮะให้ออกจากแก๊สให้หมดนะฮะสะอาดให้สะอาดเพียงพอที่เครื่องยนต์เอาไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหา
0: ครับผม
1: นะครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับของตัวระบบในการผลิตแก๊สจากชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับดังนั้นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยสนใจไหม
0: สนใจมากเลยฮะว่ามีอะไรบ้าง
1: ส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยหน้าที่ตัวนี้มีไม่เยอะมาก
0: ครับ
1: แต่หน้าที่ของมันสำคัญมากส่วนประกอบหลักเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเส้นลวด
0: ครับผม
1: เส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า
0: ครับผม
1: นะครับกับตัวที่เป็นกระบอกทำหน้าที่เก็บฝุ่นนะฮะที่ได้รับประจุเข้าไปแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร
0: ์ครับ
1: ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแปลงไฟฟ้าจาก380โวลต
0: ์ครับ
1: เป็น 40,000 โวลต
0: ์โอ้โหเพิ่มเยอะเลยที
1: สูงสุดคือ 40,000 โวลต
0: ์ครับ
1: นะฮะเพื่อที่จะให้มันมีแรงเคลื่อนพอที่จะกระโดดจากเส้นลวดไปหาผนังได
0: ้
1: ผนังที่เป็นท่อ
0: ครับ
1: นะครับเมื่อมันวิ่งเมื่อมีประจุที่วิ่งผ่านเส้นลวดนี้ออกมาเดี๋ยวมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ตัวอนุภาคของฝุ่นที่มากับแก๊สเนี่ย
0: ครับ
1: ถูกรับประจุนะจากขั้วนี้ไปนะครับมันเป็นประจุลบเมื่อผนังเป็นประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปถูกดูดเข้าไปหาผนัง
0: ครับ
1: นะครับฝุ่นก็จะถูกติดอยู่กับผนังหมดเลยนะครับอันนี้ส่วนประกอบเราพูด3ส่วนละ
0: ครับ
1: ส่วนที่1ก็คือตัวเส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุ
0: ครับ
1: ท่อที่ทำหน้าที่เก็บฝุ่นตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร์ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูง
0: ครับผม
1: นะฮะแรงสูงอีกตัวนึงที่ถือว่ามีบทบาทด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวท่อน้ำนะครับที่จะใช้ในการชำระล้าง
0: ครับผม
1: ท่อเพราะว่าแน่นอนนะฮะวิ่งใช้ไปช่วงนึงมันก็ต้องมีฝุ่นเกาะ
0: มันตัน
1: เราก็จะต้องมีการล้างในการล้างเนี่ยเราก็จะใช้ตัว2อย่าง
0: ค
1: ือตัวที่ทำละลายแต่ว่านี้จะใช้ไม่เยอะกับตัวที่ใช้เป็นน้ำร้
0: อ
1: นช่วยในการล้างไอ้สิ่งที่มันติดอยู่ในท่อให้สะอาดขึ้น
0: ครับผม
1: ครับอันนี้คือส่วนประกอบของมัน
0: ครับผมอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับอาจารย
1: ์ก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งไว้ชุดสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเอาควันนะครับที่ผ่านในการกำจัดฝุ่นมาแล้ว2ขั้นตอนที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้มันผ่านเข้าไปในท่อนะครับแล้วก็เมื่อผ่านท่อมาแล้วฝุ่นก็จะถูกดึงติดไว้กับผนังท่อส่วนที่ออกจากท่อนะฮะก็จะผ่านท่อสีเหลืองที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บไว้ในถังนะโดยผ่านโดยมีปั๊มดูดอยู่ตัวอยู่ข้างๆนี้นะครับ เพื่อสร้างแรงดันให้เกิดขึ้นไปในถังให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่งเข้าไปถึงห้องเครื่องยนต
0: ์ครับผม
1: นั้นไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรมากแค่เป็นทางผ่านแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแรงเคลื่อนของไฟฟ้า
0: ครับ
1: นะครับให้เพียงพอที่จะจับฝุ่นทั้งหมดได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาจากการที่เราได้วัดประสิทธิภาพของตัวนี้เราสามารถกำจัดฝุ่นที่มากับไอ้ตัวแก๊สหรือควันอันนี้นะได้สะอาดมากมีเราได้ตัวเลขปริมาณฝุ่นได้เพียงแค่ประมาณสัก

0: 19ถึง20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนทาเนี่ยได้ประมาณแค่10มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยในทางมาตรฐานแล้วถือว่าดีมากๆนะครับมาตรฐานเขาพูดกันฝุ่นจะต้องไม่เกิน100นะครับทาจะต้องไม่เกิน50อันนี้เหลือแค่19กับ10เอง
1: นะครับ
0: ซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าตัวแก๊สตัว ESP ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีมากกว่าที่เราประมาณการเอาไว
1: ้นะครับนะฮะนี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสำหรับเจ้า ESP แล้วนะฮะอยากให้อาจารย์นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้หน่อยฮะเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครที่อยากจะติดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ
0: ก็จริงๆเรามีเบอร์ของมหาวิทยาลัยนะฮะแต่มันหลายเบอร์ผมจะจำไม่ได้
1: เดี๋ยวขึ้นในข้างล่างเลยกัน
0: ครับ
1: ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีผู้ประกอบการอีกนะครับผู้ประกอบการไม่เสียเวลาไปลุยกันครับ
0: ครับ
1: ผมนะฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ
2: ผมชยพลนทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องโรงไฟฟ้านี้โดยตรงครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วการที่มาอยู่ที่นี่นะครับเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ย
2: ครับ
1: มันทำรายได้ให้กับชุมชนบ้างไหมครับ
2: ช่วยรายได้ชุมชนก็คือ1ทำให้ชุมชนมีงานทำสองเกษตรกรเนี่ยสามารถนำสิ่งที่เหลือจากการเกษตรเข้ามาใช้ในระบบเพื่อลดปัญหามลพิษที่แทนที่เขาจะเผาเขาก็ไม่ต้องเผา
1: ครับ
2: ครับ
1: โอ้โหนะฮะว่าง่ายช่วยทุกอย่างเลย
2: ครับ
1: จากไม่ว่าจะเป็นมลพิษมลภาวะเป็นพิษนะฮะรายได
2: ้ครับ
1: ได้ไม่ไปไหน
2: ใช่แล้วก็ลูกหลานเขาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้ด้วย
1: อ๋อ
2: ครับก็จะมีลูกหลานของชุมชนแถวนี้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในที่นี่
1: อืม
2: ครับ
1: ว่าง่ายว่าลดอัตราการว่างงานอีกด้วย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไรครับ
2: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างจะเบสิกก็คือเป็นเครื่องกำจัดมลพิษในตัวหรือเราเรียกว่าเครื่องเผาถ่านแบบอัตโนมัติถ้าชาวบ้านกันเราก็เรียกแบบลักษณะนี้
1: ครับ
2: เครื่องนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพื่อ1เราจะใช้พืชผลทางการเกษตรเป็นหลักในการลดมลภาวะ
1: ครับ
2: 2ทำให้ชุมชนเกิดรายได้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าในตัวมันเองหมายว่าจากพืชผลการเกษตรเข้ามาที่เหลือใช้เนี่ยเราสามารถผลิตถ่านออกมาได้ด้วยครับแล้ว2ยังสามารถได้ไฟฟ้าขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในกิจการของพลังงานได้ด้วย
1: โอ้โห
2: ครับ
1: นะฮะว่าไงว่าได้ประโยชน์หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้านขายไฟฟ้า
2: ใช่ครับ
1: ขายถ่าน
2: ใช่ครับ
1: นะฮะคือคุ้มค่าเลย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากให้ฝากหน่อยว่าใครที่สนใจจะติดต่อที่นี่ครับว่าติดต่อกับใครยังไง
2: เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ลิงก์เข้าไปในดีเทล
1: เดี๋ยวขึ้นด้านล่างเลยแล้วกันนะเด
2: ี๋
1: ยวผมขึ้นให้นะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อเนาะเพราะว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่ามันเป็นอาชีพที่โอเคนะผมเห็นเมื่อกี้มีคนมาเริ่มมาติดต่อใช่ไหมฮะมีคนมาเริ่ม
2: ก็บางคนก็สนใจ
1: ใช่ไหมครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย5-10รายเลยทีเดียวนะครับนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างได้มาครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปนะเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลนัทชนัยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเอาละครับขอบคุณนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอบคุณเช่นกันนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับMTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตสิงห์นาคต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับพี่บิ๊กเด็กรุ่นใหม่ฝ่ายเรียนรู้กลับมาพบกับน้องๆและเรื่องราววิทยาศาสตร์อันน่าสนุกๆกันอีกแล้ว
1: สวัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็ตั้งตารอมาพบกับทุกคนเช่นกันครับพี่บิ๊กกำลังจะกินข้าวเหรอครับเนี่ยโอ้โหดูหอมน่ากินมากเลยนะครับ
0: อันเนี้ยพี่บิ๊กทำเองเลยนะง่ายๆมากแค่เราเอาอาหารแช่แข็งเนี่ยไปอุ่นในเตาไมโครเวฟกดตั้งเวลาไว้3นาทีแค่นี้เราก็จะได้อาหารหอมๆน่าอร่อยแบบนี้แล้ววิทย์บอท
1: สุดยอดไปเลยนะครับเตาไมโครเวฟเนี่ยช่วยให้ทุกคนได้กินอาหารอย่างรวดเร็วทันใจดีจริงๆ
0: โอ้โหลิ้นพองหมดเลยโอ้โหร้อน
1: เฮ้ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับพี่บิ๊ก
0: ร้อนอ่ะวิทย์บอทตอนแรกก็คิดว่ามันจะไม่ร้อนเนี่ยพอจับกล่องเนี่ยมันไม่ค่อยร้อนอะไรเลยแต่เวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยลิ้นพองลวกปากหมดเลยอ่ะทำยังไงดีอ่ะวิทย์บอล
1: เมื่อเกิดปัญหาย่อมเป็นโอกาสให้เราฝึกสมองลองสงสัยแล้วหาคำตอบวิทย์บอลวิทย์เกิร์ลทางบ้านครับสงสัยอะไรเรื่องไมโครเวฟกันบ้างสำหรับผมตอนนี้มีหลายคำถามเลย
2: เตาไมโครเวฟมีหลักการในการทำงานยังไงคะ
3: ทำไมอาหารที่อบในเตาไมโครเวฟนานเกินไปจึงแห้งลงและแข็งขึ้นครับ
2: วิธีใช้ไมโครเวฟอย่างปลอดภัยต้องทำยังไงบ้างคะอาหารที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟมีอันตรายไหมคะ
4: เตาอบไมโครเวฟทำให้อาหารร้อนขึ้นได้ยังไง
0: หลากหลายคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับไมโครเวฟจะไม่ใช่สิ่งที่น่าสงสัยอีกต่อไป
1: เพราะเราจะไปหาคำตอบกับการทดลองสุดสนุกด้วยกันครับ
0: ไปกันเลยหลายคนเคยมองหาสิ่งที่ทำให้เกิดความร้อนในเตาไมโครเวฟ
5: แต่สุดท้ายก็หาไม่เจอไม่ว่าจะเป็นขดลวกความร้อนหรือท่อแก๊ส
0: ทั้งที่เตาไมโครเวฟก็ไม่ได้ใช้ไฟในการทำอาหารแล้วมันทำให้อาหารอุ่นได้ยังไงอ่ะ
5: คำถามนี้ตอบได้ในการทดลอง
0: เราจะเทน้ำลงในแก้วน้ำและนำไปอุ่นในเตาไมโครเวฟเป็นเวลา3นาที

0: ตกใจแล้วก็แปลกใจไม่น้อยเลยใช่ไหมครับว่าทำไมน้ำถึงโค้ง
1: ภายในเตาไมโครเวฟจะมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่าแมกนีตรอนที่ใช้สำหรับผลิตคลื่นไมโครเวฟอยู่เมื่อเราอุ่นอาหารคลื่นไมโครเวฟนี้จะถูกปล่อยออกมาจากช่องว่างของผนังโลหะในเตาไมโครเวฟคลื่นไมโครเวฟนี้จะสะท้อนมาอยู่ภายในเตาซึ่งคลื่นไมโครเวฟนี้เองที่เข้าไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารเกิดการสั่นสะเทือนและเสียดสีกันเกิดเป็นความร้อนทำให้อุณหภูมิของอาหารสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากการทดลองเราจะไม่เห็นว่าน้ำในแก้วนั้นเดือดแต่ความจริงน้ำในแก้วนั้นร้อนขึ้นเกินกว่าจุดเดือดของมันเพราะโมเลกุลของน้ำถูกทำให้สั่นและเสียดสีกันโดยคลื่นไมโครเวฟพอเราใส่กาแฟเข้าไปน้ำที่ถูกทำให้กระทบกระเทือนจึงเกิดการสั่นและพุ่งขึ้นมาเราเรียกสิ่งนี้ว่าการเดือดโดยเฉียบพลันครับ
2: เราใช้คลื่นไมโครเวฟในการทำให้อาหารร้อนนี่เองเราถึงเรียกมันว่าเตาไมโครเวฟ
3: ส่วนการทดลองต่อไปจะต้องใช้สิ่งนี้ไส้กรอก
2: งงไหมล่ะคะว่าเอามาทำอะไรไส้กรอกเนี่ยก็ต้องเอามากินสิ
3: เฮ้ยนิ้วไม่ใช่มากินเอามาทำการทดลองต่างหาก
4: เมื่อเราเอาไส้กรอกไปอุ่นในเตาไมโครเวฟมันก็จะพองขึ้น
2: แต่พอไม่ได้รับเครื่องไมโครเวฟมันกลับเหี่ยวลงเหมือนเดิม
3: อุ้ยเมื่อกี้เหี่ยวเร็วมากเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้นะต้องดูการทดลองนี้เลย

0: เมื่อกี้นะครับลูกโป่งที่พองขึ้นเนี่ยพอออกจากเตาไมโครเวฟก็เหมือนกับไส้กรอกครับที่มันพองขึ้นแล้วก็เหี่ยวลงนั่นเอง
1: ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคลื่นไมโครเวฟทำให้น้ำร้อนขึ้นจนมีอุณหภูมิสูงกว่า100องศาเซลเซียสน้ำจะเกิดการขยายตัวอย่างมากและเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอและไอน้ำก็จะไปดันลูกโป่งพองขึ้นเมื่อเอาลูกโป่งออกมาอุณหภูมิของน้ำก็จะเย็นตัวลงทำให้ไอน้ำควบแน่นกลับเป็นของเหลวลูกโป่งจึงแฟบลงมามีขนาดเล็กเหมือนตอนแรกครับ
2: ซึ่งการพองตัวและหดตัวของไส้กรอกเนี่ยเป็นหลักการเดียวกับลูกโป่งเลย
0: เพราะหน้าในเวลาอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟนะครับเพื่อนๆต้องคิดสังเกตดูเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีอะไรที่แบบแปลกออกไปบ้างแต่ที่รู้ๆเลยตอนนี้ก็คือไส้กรอกที่อบจนเหี่ยวเมื่อกี้มันเหนียวมากเลยครับ
2: เอ้าพี่บิ๊กไหนบอกเอาไว้ทดลองไง
0: ทดลองอยู
1: ่สายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเตาไมโครเวฟอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เด็กๆหลายคนเคยสัมผัสและเคยใช้งาน
3: ถ้าผมใช้ไมโครเวฟผมจะใช้อุ่นอาหารที่ใส่ไว้ในตู้เย็นและอาหารข้ามวันครับ
4: สมมติว่าถ้าเราอาหารเราทิ้งไว้นานแล้วมันเย็นครับเราก็สามารถนำไปอุ่นให้มันร้อนได้ครับ
5: ค่ะหนูใช้ไมโครเวฟในการตุ๋นไข่หรือว่าอุ่นอาหารที่ไปซื้อมานานแล้วสามารถอุ่นให้มันร้อนมารับประทานแบบร้อนๆได้ค่ะ
6: เคยใช้อุ่นอาหารที่แช่แข็งเช่นไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าต่างๆและนำมาเวฟเองที่บ้านค่ะ
7: เคยค่ะเคยใช้ทำพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดต่างๆแล้วอุ่นอาหารที่รับประทานค้างเอาไว้ค่ะ
1: ไปดูกันว่าเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ในครัวอย่างไมโครเวฟจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะและนี่ก็คือโฉมหน้าของวิทยากรคนเก่ง
8: พวกเรามาจากโรงเรียนอำนวยวิทย์ค่ะ
1: ที่จะมาโชว์ฝีมือในวันนี้กันเลยครับ
9: แรงบันดาลใจของพวกเราก็คือในยุคปัจจุบันนี้มลภาวะทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกทำให้เราคิดกันว่าเราจะทำอย่างไรที่ไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมไปมากกว่านี้แล้วยังเอื้อประโยชน์ให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟที่เราสร้างขึ้นมาด้วยค่ะ
5: ค่ะคลื่นไมโครเวฟนะคะจะส่งมายังท่อเวฟไกด์ค่ะซึ่งทำมาจากทองแดงอลูมิเนียมและฉาบด้วยเงินค่ะหลังจากนั้นส่งมายังสมองกลค่ะสมองกลก็จะสะสมคลื่นไมโครเวฟไว้ค่ะดังนั้นเราจะเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แสงอาทิตย์ค่ะแสงอาทิตย์จะส่องลงมายังแผงโซลาร์เซลล์ของเรานะคะแล้วแผ่รังสีไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนค่ะเมื่อพร้อมใช้แล้วนะคะก็จะนำพลังงานในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนส่งไปยังในตัวไมโครเวฟและสมองกลก็จะส่งคลื่นไมโครเวฟลงไปในลูกกรงฟาราเดย์ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คลื่นไมโครเวฟสัมผัสบนอาหารค่ะเมื่ออบอาหารเสร็จแล้วนะคะจะใช้พัดลมระบายอากาศเพื่อปรับอุณหภูมิในไมโครเวฟให้มีอุณหภูมิที่ลดลงค่ะส่วนนี้นะคะเป็นเครื่องรับเสียงค่ะใช้สำหรับผู้พิการทางสายตาแล้วก็ผู้ที่พูดไม่ได้นะคะผู้พิการทางสายตาใช้เป็นคำสั่งเสียงค่ะผู้ที่พูดไม่ได้นะคะใช้เป็นการปรบมือค่ะ
10: ไมโครเวฟส่วนใหญ่จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียของเราก็เช่นกันข้อดีคือไมโครเวฟเครื่องนี้สามารถพกพาได้สะดวกแบตเตอรี่

ราใช้นั้นใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่พัฒนามาจากแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้นมีอายุการใช้งานนานถึง 7-8 ปีส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดามีอายุการใช้งาน 2-3 ปีและมีประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานดีกว่าข้อเสียคือเราไม่สามารถอุ่นอาหารที่บรรจุกระป๋องได้โลหะอลูมิเนียมเพราะว่าเมื่อสารพวกนี้ละลายสู่อาหารจะเกิดการเป็นพิษพอเป็นพิษเมื่อเรารับประทานเข้าไปอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเราได้ค่ะ

0: คำถามจริงหรือไม่กลับมาอีกแล้วจริงหรือไม่มดสามารถอยู่ในเตาไมโครเวฟที่กำลังทำงานอยู่โดยที่ไม่ตายคำตอบคือจริงเพราะมดมีขนาดเล็กกว่าคลื่นความยาวของไมโครเวฟมากอีกทั้งมดมันยังเคลื่อนที่ตลอดเวลาด้วยร้อนจริงหรือไม่พอเวลาที่เราอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟเสร็จแล้วให้รีบเอาออกทันทีเพราะไม่อย่างนั้นจะมีรังสีตกค้างอยู่คำตอบคือไม่จริงเพราะขึ้นไมโครเวฟมันถ่ายทอดพลังงานให้ถึงอาหารเสร็จแล้วมันก็จะสลายหายไปไม่ตกค้างอยู่ในอาหารจริงหรือไม่ในการแพทย์ใช้คลื่นไมโครเวฟในการรักษาคนไข้คำตอบคือจริงแต่ว่าคลื่นไมโครเวฟในการแพทย์นั้นจะมีความถี่ต่ำกว่าคลื่นไมโครเวฟที่เราใช้อุ่นอาหารกันหมอเนี่ยเขาจะใช้ในการคลายกล้ามเนื้อครับโอ้ยปวดหลังขึ้นมาพอดีเลยสงสัยต้องใช้คลื่นไมโครเวฟช่วยแล้วโอ้ยจริงหรือไม่ถ้าเราเอาซ่อมเข้าเตาไมโครเวฟแล้วจะไม่เกิดความร้อนอะไรเลยคำตอบคือไม่จริงซ่อมเป็นโลหะบางๆและทำให้เกิดความร้อนได้เร็วมากและทำให้บ้านไฟไหม้ได้ด้วยนะว้าจริงหรือไม่แสงที่เราเห็นในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นรังสีที่เป็นอันตรายต่อตาของเราคำตอบคือไม่จริงไฟในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นแค่หลอดไฟที่ทำให้มองเห็นอาหารในเตาไมโครเวฟถ้าเตาไม่ชำรุดหรือผุพังไปแล้วคลื่นไมโครเวฟก็จะไม่สามารถทะลุออกมาได้อย่างแน่นอนแต่ทางที่ดีนะครับเราไม่ควรจ้องมองใกล้ๆเพราะเราไม่รู้ว่าเตาไมโครเวฟของเรานั้นชำรุดหรือเปล่าจบไปแล้ว5คำถามจริงหรือไม่มีใครตอบถูกครบบ้างถ้าตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกเราไปสนุกเกี่ยวกับเรื่องราวของไมโครเวฟกันต่อดีกว่า
1: แม้ว่าที่บ้านของพวกเราบางคนจะไม่มีเตาไมโครเวฟแต่อุปสรรคนี้ก็ไม่สามารถจะปิดกั้นการเรียนรู้ของเรานักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยได้วันนี้เราจะมารู้จักกับการใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัยเพื่อให้พร้อมรับมือเมื่อถึงคราวต้องใช้งานเริ่มต้นจากภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟก่อนเป็นอันดับแรกเรามีภาชนะหลากหลายชนิดให้น้องๆลองเลือกชิ้นที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดเมื่อใช้กับเตาไมโครเวฟ

0: ดูเหมือนว่าน้องๆจะเลือกกันได้แล้วล่ะครับมีคนเลือกภาชนะที่ทำจากแก้วทั้งหมด15คนอยากรู้จังว่าทำไม
1: เพราะว่าแก้วทนต่อความร้อนครับถึงจะเอาเข้าไปเวฟแล้วแก้วจะร้อนแต่ก็สามารถทนความร้อนได้ดีครับ
2: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับมันจะทนความร้อนได้เยอะและนำความร้อนทำให้อาหารสุกครับ
3: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับทนความร้อนได้หลายองศาแต่ถ้าเป็นโลหะก็มันจะเป็นตัวนำความร้อนครับจะทำให้เหล็กมันร้อนมากถ้าพลาสติกก็มันจะละลาย
0: ส่วนแถวนี้เลือกภาชนะที่เป็นเซรามิกทั้งหมด5คนเพราะอะไรกันนะ
4: เพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูไปเลือกโลหะหรือว่าพวกอลูมิเนียมนะคะถ้าเกิดว่าใส่ในไมโครเวฟเนี่ยมันเป็นตัวนำความร้อนอ่ะมันอาจจะแบบถ้าร้อนจัดมันอาจจะละลายได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกจานกระเบื้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะแบบหนาแน่นแล้วก็ทนทานต่อความร้อน
5: แล้วรอดไหม
4: เพราะว่ากระเบื้องหรือว่าเซรามิกเนี่ยพวกนี้ค่ะมันจะมีความทนทานต่อความร้อนสูงค่ะ
0: ส่วนแถวนี้มั่นใจว่าพลาสติกใช้ได้6คน
6: ก็เคยเห็นในร้านสะดวกซื้อค่ะที่อบในเตาไมโครเวฟที่เขาอุ่นข้าวอะไรเงี้ยค่ะ
7: คิดว่าพลาสติกมันนำเก็บความร้อนได้ดีค่ะพลาสติกแบบนี้ค่ะบางชนิดก็ทำได้แล้วแต่บางชนิด
0: ส่วนน้องสองคนนี้คิดว่าโลหะสามารถใช้ได้
8: เพราะว่าเราสมมติว่าเราจะใช้ไข่ตุ๋นนี้ครับก็จะใช้ตุ๋นโดยการใช้อันนี้ครับก็จะใช้ไข่ตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน่าจะเก็บความร้อนได้ดีครับ
9: หนูว่ามันเป็นตัวนำความร้อนค่ะมันน่าจะเก็บความร้อนได้ดีกว่าอย่างอื่นค่ะ
0: สรุปแล้วภาชนะที่น้องๆเลือกว่าปลอดภัยในการใช้กับเตาไมโครเวฟมีแก้วเซรามิกพลาสติกโลหะส่วนกระดาษไม่มีใครเลือกเลยล่ะครับไปดูกันดีกว่าว่าที่ถูกต้องจริงๆนั้นเราควรใช้ภาชนะอะไรภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยที่สุดก็คือแก้วครับแต่ต้องเป็นแก้วที่มีคุณภาพดีและทนความร้อนได้ดีนะครับเซรามิกก็เป็นภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้ดีอีกชนิดหนึ่งแต่ไม่ควรมีลวดลายสีฉูดฉาดที่ด้านในเพราะหากโลหะหนักในสีละลายออกมาปนกับอาหารก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ครับอาจฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อแต่ภาชนะกระดาษก็สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยแต่ควรเป็นกระดาษที่ไม่มีสีและตัวอักษรพิมพ์นะครับพลาสติกบางชนิดอาจจะละลายในเตาไมโครเวฟได้จึงต้องใช้แบบที่ระบุว่าใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้นส่วนภาชนะที่ทำจากโลหะนั้นไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับเตาไมโครเวฟเลยเพราะจะทำให้คลื่นไมโครเวฟเกิดการสะท้อนกลับส่งผลให้อุปกรณ์ภายในเตาไมโครเวฟเสียหายและเสื่อมอายุการใช้งานลงอย่างรวดเร็วครับต่อไปเราจะให้น้องๆแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ3คนแล้วมาแข่งกันใช้เตาไมโครเวฟกันก็คือให้ทำไข่ให้สุกแบบที่กินได้ด้วยนะครับมีเวลาให้น้องๆ15นาที

0: าเป็นไง
1: อย่าเค็มไม่พอ
2: ยังเค็มไม่ค่อยพออะไร
1: เค็มแล้ว
0: มาเค็มปีได้ป่ะ
3: เค็มปีได้ป่ะ
0: เค็มปีเลยครับ

0: จากผลออกมานะคะระหว่างทีม3หนุ่ม3มุมนะคะแล้วก็ทีมไมโครสตูเดนต์นะคะน่าจะเป็นของผลของ3หนุ่ม3มุมค่ะที่มีความรสชาติหรือสีสันอะไรต่างๆน่าทานมากกว่าค่ะขอเป็น3หนุ่ม3มุมนะคะผลการตัดสินค่ะ
1: ส่วนคะแนนด้านวิธีการใช้ไมโครเวฟนั้นน้องทีมสีส้มและทีมน้ำเงินเลือกใช้ภาชนะเซรามิกซึ่งสามารถใช้กับไมโครเวฟได้เหมือนกันแต่ของทีมสีส้มเป็นแบบที่มีลวดลายวาดด้วยสีด้านในซึ่งถ้าสีละลายออกมามันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้จึงควรใช้แบบไม่มีสีละลายจะดีกว่าครับส่วนการใช้เตาไมโครเวฟนั้นน้องๆดูไม่รู้ว่าควรจะใช้เวลาเท่าไหร่ดีในการทำไข่ให้สุกหรือระดับความร้อนที่เหมาะสมแต่ทีมสีเงินก็ทำไข่สำเร็จออกมาได้ในการอบเพียง2ครั้งส่วนทีมสีส้มต้องลองอบอยู่หลายครั้งจนหมดเวลาแล้วก็ยังไม่ได้ไข่แบบที่พอใจเพราะฉะนั้นผู้ชนะได้แก่ทีม3หนุ่ม3มุมครับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทำให้เราคิดแบบวิเคราะห์และเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งรอบตัวได้อย่างปลอดภัยต่อไปถ้าได้ใช้ไมโครเวฟเมื่อไหร่น้องๆทั้งหลายก็มั่นใจได้เลยว่าทำได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าแต่รู้วิธีใช้อย่างปลอดภัยแล้วแต่รู้หรือเปล่าว่าปุ่มไหนต้องใช้ตอนไหนล่ะเนี่ย

0: เราได้รู้แล้วว่าไมโครเวฟทำงานโดยการปล่อยคลื่นไมโครเวฟไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารนั้นเกิดการสั่นตัวแล้วก็เสียสีกันจนทำให้เกิดความร้อนนั่นเอง
1: แล้วก็ได้รู้ว่าเด็กๆอย่างพวกเราควรใช้เตาไมโครเวฟให้ปลอดภัยได้ยังไงงั้นก็อย่ารอช้ารีบเข้าไปตอบคำถามประจำสัปดาห์ที่ Facebook ของรายการชื่อนี้เลยนะครับ
0: คำถามก็คือคลื่นไมโครเวฟคือคลื่นอะไรรีบส่งคำตอบเข้ามากันนะครับคนที่ตอบถูก3คนแรกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์สนุก

0: แบบนี
1: ้และหากใครมีข้อสงสัยอยากรู้เรื่องของไมโครเวฟอย่างละเอียดมากขึ้นก็ลองเข้าไปหาอ่านดูได้ที่เว็บไซต์ตามนี้เลยครับ
0: วันนี้เวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วนะครับแต่น้องๆอย่าลืมว่าวิทยาศาสตร์นั้นสามารถคิดค้นคว้า

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: จังหวะอย่างนี้นี่จะสำเร็จแล้วมันต้องอย่างนี้ไหนที่สุดแผนการสุดแยดยนต์ในการจัดการพวกแมลงก็คิดได้สำเร็จแล้วไงเฮ้ยเอาใครเฮ้ยไปไหนเนาะเอามังกรเฮ้ยไม่ใช่ว่าวนะนี่มันแผนการของฉันเฮ้ยไม่แผนการสุดยิ่งใหญ่ของข้าโดนมันรู้เข้าซะแล้ว
1: เนี่ยนะ
0: โถหวานใจของเราม
1: องบนไร้สาระสิ้นดี
0: มันเจ็บ
1: มองบน
2: แย่จังเลยครับน้องๆวันนี้พี่ข้าวตั้งใจมาเล่นว่าวแท้ๆเลยอ่ะแต่ไม่มีลมเลยอุตส่าห์เอาว่าวตัวสวยมาจะมาเล่นโชว์น้องๆอ่ะไม่ได้เลยอ่ะแล้วเนี่ย

0: ไม่มีลมแบบนี้เราต้องมายืนในที่โล่งแจ้งแดดเปรี้ยงๆไม่มีอะไรบังร้อนมากเลยครับเอ๊ะว่าแต่มีใครรู้บ้างครับว่าลมเกิดขึ้นได้ยังไงลมนะครับคือการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวราบขนานไปกับพื้นโลกด้วยความเร็วที่แตกต่างกันครับลมนะครับเกิดจากการที่มีพื้นที่2พื้นที่ใกล้กันนะครับมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันเนื่องมาจากว่าเวลาที่ดวงอาทิตย์เนี่ยส่องลงมายังพื้นโลกเนี่ยส่องไปในแต่ละพื้นที่ด้วยองศาหรือมุมที่แตกต่างกันครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับบนพื้นโลกเรายังมีมหาสมุทรหรือว่าภูเขาสิ่งกีดขวางมากมายนะครับที่ทำให้บางพื้นอุ่นกว่าบางพื้นที่ทำให้เกิดอากาศอุ่นและก็อากาศเย็นครับโดยบริเวณที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากนี่นะครับก็จะคายความร้อนให้กับอากาศอากาศก็จะร้อนแล้วก็ลอยสูงขึ้นนะครับแต่พื้นที่ไหนที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่มากนะครับก็จะมีอากาศที่เย็นกว่ามวลอากาศก็จะเยอะกว่าแล้วก็ไหลเข้าไปแทนที่อากาศร้อนที่ลอยตัวสูงขึ้นเราเรียกการเคลื่อนที่ของอากาศแบบนี้นะครับว่าลมนั่นเองครับและลมก็มีอยู่หลายแบบนะครับน้องๆขึ้นอยู่กับรูปแบบในการเกิดแล้วก็เวลาในการเกิดนะครับอย่างเช่นลมประจำเวลาจะเกิดขึ้นบริเวณชายทะเลก็จะมีลมบกแล้วก็ลมทะเลครับลมทะเลนะครับจะเกิดขึ้นในเวลากลางวันจะพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งครับเพราะว่าในตอนกลางวันนะครับบริเวณชายฝั่งมีอุณหภูมิที่สูงกว่าอากาศก็จะลอยตัวสูงขึ้นในขณะที่บริเวณผิวน้ำจะมีอากาศที่เย็นกว่ามวลอากาศเย็นนะครับก็จะไหลเข้ามาแทนที่อากาศร้อนที่ลอยขึ้นบริเวณชายฝั่งนั่นเองครับส่วนลมบกนะครับก็จะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนครับพัดจากชายฝั่งเข้าสู่ทะเลนั่นก็เป็นเพราะว่าในเวลากลางคืนบริเวณผิวน้ำเนี่ยร้อนกว่าครับอากาศก็เลยลอยตัวสูงขึ้นอากาศบริเวณชายฝั่งเนี่ยเย็นกว่ามวลอากาศก็เลยไหลออกไปแทนที่ครับส่วนลมประจำฤดูนะครับก็จะพัดตามฤดูกาลนะครับลมประเภทนี้เนี่ยจะส่งผลต่อสภาพอากาศของบริเวณหรือประเทศที่ลมนั้นพัดผ่านนะครับอย่างในประเทศไทยเนี่ยครับก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมมรสุมฤดูร้อนนะครับก็จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยฝนตกชุกแล้วก็มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าลมมรสุมฤดูหนาวที่ทำให้พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยมีความหนาวเย็นและก็ทำให้พื้นที่ภาคใต้มีฝนตกชุกนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับยังมีลมภูเขาที่พัดมาตามลาดเขาในเวลากลางคืนนั่นก็เป็นเพราะว่าบริเวณยอดเขาตอนกลางคืนเนี่ยนะครับมีความหนาวเย็นกว่ามวลอากาศก็เลยเยอะกว่าแล้วก็พัดลงมาตามทางลาดเขานั่นเองครับยังมีลมหุบเขาที่เกิดขึ้นในตอนกลางวันอีกนะครับเพราะว่าในตอนกลางวันดวงอาทิตย์แผ่รังสีไปบริเวณยอดเขามากกว่าบริเวณหุบเขาทำให้อุณหภูมิบริเวณยอดเขาสูงกว่าอากาศก็เลยลอยตัวอากาศที่เย็นกว่าบริเวณหุบเขาก็เลยลอยขึ้นไปแทนที่ครับ
1: มาสนุกกับคำถามเรื่องลมกันได้เลยถ้าหากพื้นที่ทางฝั่งซ้ายได้รับความร้อนมากกว่าพื้นที่ทางฝั่งขวาลมจะเคลื่อนที่จากจุดไหนไปยังจุดไหนระหว่างจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายใช่แล้วลมจะเคลื่อนที่จากทางฝั่งขวาที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าไปยังฝั่งซ้ายที่มีอุณหภูมิสูงกว่าเพราะอากาศร้อนจะขยายตัวและลอยสูงขึ้นอากาศเย็นเลยเคลื่อนเข้ามาแทนที่มาฝึกสมองกันต่ออีกสักข้อนะของสิ่งไหนถ้าโดนลมแล้วจะหมุนได้ต้องเป็นกังหันลมอยู่แล้วใบพัดที่มีน้ำหนักเบาของกังหันลมของเล่นพอถูกลมพัดแล้วก็จะหมุนได้เร็วสุดยอดไปเลย
2: ฮ่า 5จากที่พวกเราทุกคนโดยเฉพาะฉันผู้ชาญฉลาดคนนี้ได้ไปสำรวจและทำการรวบรวมข้อมูลมาก็ได้พบกับสิ่งหนึ่งซึ่งมีอนุภาพร้ายแรงมันคือลมนั่นเองมันสามารถพัดสิ่งต่างๆให้ปลิวหายไปได้ยิ่งรุนแรงเท่าไหร่ยิ่งน่ากลัวเรามาสร้างลมเพื่อไปป่วนเจ้าแมลงให้สนุกกันไปเลย
3: ลุย
2: ฮ่าเอาละเอาสุดยอดเครื่องสร้างลมที่ข้าสร้างมาไปเป่าผ้าของมันให้ปลิวหายไปเลย
4: ครับผมนี่เลยเป็นไงแรงไหม
5: โอ้เย็นสบายสุดยอดไปเลยว้าวผ้าก็แห้งแล้วด้วยเจ๋งจัง
2: อี้ไม่ได้เรื่องเลยคราวนี้ตาแกแล้วยายทำให้ข้าผิดหวังนะ
3: ครับผมเปิดเบอร์แรงสุดๆไปเลยปลิวแน่นอนลมแรงจังแฮะอ่านจากในคอมพิวเตอร์แทนดีกว่าเยี่ยมมีของว่างด้วย
2: ไฮนี่ต้องออกโรงเองซะแล้วสินะฮ่าๆๆเป็นไงลมแรงไหมนี่ไปแ
3: ล้วสุดปลิวไปเลย
6: เออนี่หน่อยเป็นไง
2: โอ้ยโอ้ย
6: กูดบายแต่ว่าลาก่อน
2: โอ้ยเฮ้ยเอ้ามาปากไว้ก่อนเธออ
6: ีกนานกว่าจะได้กลับเอาคืนอ่ะ

นอกจากลมจะทำให้เรารู้สึกเย็นสบายแล้วนะครับลมยังมีประโยชน์อีกมากมายหลายอย่างเลยนะคนเรารู้จักใช้ประโยชน์จากลมเนี่ยมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราเดินเรือสำเภาหรือว่าเรือใบเราก็ใช้ลมในการควบคุมทิศทางของเรือหรือว่าช่วยทำให้เรือแล่นได้เร็วขึ้นครับนอกจากนี้ลมยังนำมาใช้ประโยชน์ในการทำเป็นของเล่นสนุกสนุกแบบนี้ต่อไม้เข้าด้วยกันเพื่อทำเป็นตัวรถ

มอเตอร์ที่ต่อกับถ่านทำให้ใบพัดที่ติดอยู่ด้านหลังของรถหมุนอย่างรวดเร็วใบพัดที่หมุนจนเกิดลมขึ้นนี้เองที่ช่วยให้รถของเล่นที่มีน้ำหนักเบาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ซึ่งการหมุนของใบพัดนี้ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์มากมายในชีวิตประจำวันของเราเช่นการใช้แรงลมไปหมุนใบพัดของกังหันลมของโรงสีเพื่อบดข้าวโพดใช้แรงลมหมุนกังหันเพื่อสูบน้ำทะเลเข้านาเกลือหรือใช้แรงลมหมุนมอเตอร์เครื่องสูบน้ำรวมทั้งมีการสร้างกังหันลมที่นำพลังงานลมมาผลิตเป็นไฟฟ้าอีกด้วยแน่นอนว่าลมนั้นมีประโยชน์อยู่มากมายนะครับแต่ก็มีลมที่เป็นอันตรายอยู่ด้วยเดี๋ยวเรามาสนุกกับการทดลองนี้กันครับ

ยศสีผสมอาหารนำท่อมาเชื่อมต่อขวดทั้ง2ใบเข้าด้วยกันจากนั้นก็หมุนแล้วคว่ำขวดลงเท่านี้ก็ได้พายุทอร์นาโดในขวดแล้ว

0: เมื่อเราทำการหมุนขวดเล็กน้อยก่อนที่จะคว่ำขวดทำให้เกิดการหมุนวนของน้ำรอบแกนในแนวดิ่งทำให้อากาศจากภายนอกไหลไปแทนที่น้ำในขวดได้มากขึ้นน้ำจึงไหลออกมาได้เร็วขึ้นครับซึ่งพายุทอร์นาโดนั้นเกิดจากการปะทะกันของลมร้อนและลมเย็นจนเกิดเป็นพายุที่หมุนวนในแนวตั้งโดยปกติแล้วมักพบมากในแผ่นดินทวีปอเมริกาเหนือเนื่องจากมีความแตกต่างกันของสภาพอากาศค่อนข้างมากและกว่า 90% ของพายุกลุ่มนี้เกิดขึ้นบนบกลักษณะของพายุจะมีเกลียวงวงช้างเห็นได้ชัดเจนและมีลมดูดยกเอาสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่มากนักให้ลอยขึ้นได้การก่อตัวของพายุกลุ่มนี้จะรวดเร็วคาดเดาไม่ได้และคงตัวอยู่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนจะสลายตัวไปเมื่ออุณหภูมิของอากาศเริ่มใกล้เคียงกันแต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นและความไม่แน่นอนของเวลาและสถานที่ที่เกิดทำให้มันเป็นกลุ่มพายุที่อันตรายมากที่สุดครับ
1: มาตอบคำถามบริหารสมองกันเถอะฉันคืออะไรเอ่ยฉันเป็นลมที่เกิดในเวลากลางวันฉันจะเกิดเมื่อพื้นดินมีอุณหภูมิสูงส่วนอากาศเหนือพื้นน้ำมีอุณหภูมิต่ำกว่าฉันจะพัดจากทะเลไปสู่ฝั่งพื้นดินถูกต้องเลยฉันก็คือลมทะเลลมอย่างฉันจะพัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่งส่วนลมบกเพื่อนของฉันก็จะพัดจากฝั่งไปสู่ชายทะเลมาต่อกันอีกคำถามนะฉันเป็นอะไรเอ่ยฉันเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้ผู้คนการเคลื่อนที่ของลมสร้างพลังงานให้กับฉันลำตัวของฉันพร้อมสูงยาวและด้านบนก็มีใบพัดอยู่ด้วยฉันก็คือกังหันลมผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันหมุนได้เป็นพลังงานกลออกมาและพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าอีกที
0: ลมนี่นะครับเป็นทรัพยากรธรรมชาติและก็พลังงานหมุนเวียนที่เรานำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในการเล่นกีฬาหรือว่าเดินเรือครับทางด้านการเก

0: เกษตรนะครับลมเองก็ช่วยในการพัดพาเมล็ดเนี่ยออกไปให้ไกลจากตัวต้นไม้แก่ๆนะครับเวลาที่ต้นไม้เนี่ยออกผลขึ้นมาผลกำลังจะร่วงหล่นสู่พื้นเนี่ยก็ได้ลมนี่แหละครับที่จะช่วยพัดพาเมล็ดให้ปลิวออกไปไกลแล้วก็งอกใหม่ออกมาเป็นต้นใหม่ที่ไกลจากต้นเดิมได้ละครับแต่ในบางครั้งนะครับลมเองก็ให้โทษกับเราได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเรามีลมแรงๆแล้วพัฒนาเป็นพายุแล้วก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของเราได้นะครับอย่างพืชผลในไร่ในสวนของเราเนี่ยนะครับก็อาจจะถูกลมพายุพัดทำลายโค่นล้มไปได้เลยนะครับบ้านเรือนของเราก็อาจได้รับความเสียหายจากการที่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยโค่นล้นล้มครับทำให้บ้านเราเสียหายกระจกเนี่ยก็อาจจะแตกหักได้นะครับหรือแม้กระทั่งหลังคาของบ้านเนี่ยก็อาจจะถูกยกปลิวไปเลยก็ได้นะครับแล้วถ้าลมพายุนั้นเกิดขึ้นในทะเลนะครับก็จะทำให้เกิดคลื่นยักษ์ที่สามารถที่จะพัดทำให้เรือเนี่ยล่มได้เลยนะครับน้องๆและลมพายุฝนฟ้าคะนองก็สามารถทำให้เกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรงทำให้สะพานแล้วก็ถนนชำรุดเสียหายได้เช่นกันนะครับถ้าพูดถึงพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็นี่ถือว่าเป็นพายุชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดจากการที่เมฆรวมตัวกันในแนวดิ่งขนาดใหญ่นะครับหรือที่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอากาศแปรปรวนมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลมกระโชกแรงฟ้าแลบฟ้าผ่าฝนตกหนักลูกเห็บหรือบางครั้งเนี่ยทำให้เกิดน้ำแข็งเกาะเครื่องบินที่บินอยู่ในระดับที่สูงได้ด้วยนะครับสภาพอากาศที่แปรปรวนเหล่านี้นะครับเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรามากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับลืมที่จะพกร่มแล้วก็เสื้อกันฝนติดตัวไว้แล้ววันไหนก็ตามนะครับที่มีฝนตกหนักมีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็น้องๆไม่ควรจะออกไปไหนนะครับอยู่ที่บ้านก็จะปลอดภัยที่สุดครับ
1: ตัวเองเอาปลอดภัยดูแลเป็นอย่างดี
2: อร่อยจัง
3: โอ้โหอร่อยเหรอครับ
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
2: โอ้ยเฮ้ยนี่พวกแกทำอะไรของแกเนี่ยดูสิเปียกไปหมดเลยตัวฉันเปื้อนเป็นสีเขียวปัดอยู่อย่างเงี้ยทำอะไรเนี่ย
1: น้ำที่หกใส่ท่านเมื่อกี้นี้โดนสายฝนช่วยเห็ดขนาดสีเขียวหายไปเลยแล้วครับโอ้เจ๋งไปเลยยอดเยี่ยมมีผ้าผ่าด้วย
2: เปลือกพวกนี้จริง

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่ง

0: มีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะพบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ชีวิตของพืชปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตและวัฏจักรของพืชดอกกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาดูกันว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างดินแต่ละชนิดมีสมบัติและลักษณะอย่างไรนะคะและนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไปติดตามกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากผลของการผุพังสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ารวมกับอินทรีย์วัตถุหรืออินทรีย์สารที่ได้มาจากการสลายตัวของเศษซากพืชและสัตว์จนเป็นเนื้อเดียวกันปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆและเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการเจริญเติบโตของพืชลักษณะเนื้อดินมีผลต่อสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินซึ่งนักวิทยาศาสตร์นำลักษณะและสมบัติเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกดินออกเป็น3ชนิดได้แก่ดินร่วนดินเหนียวและดินทรายดินร่วนเป็นดินที่มีเนื้อดินนุ่มมือจับตัวได้ปานกลางและสามารถอุ้มน้ำได้ปานกลางอากาศถ่ายเทได้ดีกว่าดินเหนียวดินร่วนมีส่วนผสมของซากพืชซากสัตว์อยู่มากจึงเหมาะแก่การทำการเกษตรมากกว่าดินร่วนจึงเรียกอีกอย่างว่าดินเกษตรเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทั่วไปเช่นผักและผลไม้ชนิดต่างๆดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียดเม็ดดินจับตัวแน่นระบายน้ำได้น้อยแต่กักเก็บน้ำได้ดีมากและทำให้ความ

ื้นและอากาศซึมเข้าไปได้ยากเมื่อเปียกน้ำดินนี้มีความเหนียวมากเมื่อเวลาแห้งจะจับตัวเป็นก้อนแข็งดินเหนียวเป็นดินประเภทที่หนาแน่นและหนักที่สุดเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชที่ต้องการมากเช่นข้าวบัวนอกจากนี้ยังสามารถนำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาเช่นแจกันหรือกระถางดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่สากมือและไม่จับตัวกันจึงไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้และอากาศซึมผ่านได้ง่ายจึงอุ้มน้ำได้น้อยเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำดินทรายจึงเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทนแล้งหรือพืชที่ต้องการน้ำน้อยเช่นอ้อยมะพร้าวนอกจากนี้ทรายยังนำมาใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับก่อสร้างเช่นนำมาผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อสร้างบ้านสร้างถนนดินทั่วไปจะมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนดังนี้อนินทรีย์วัตถุเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆการสลายตัวของหินและแร่ธาตุขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นลมฝนแสงแดดกระแสน้ำอินทรีย์วัตถุหรือฮิวมัสเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมกันเป็นแหล่งกำเนิดธาตุอาหารซึ่งเป็นอาหารของพืชน้ำมาจากน้ำฝนที่ตกลงมาบนผิวดินหรือน้ำจากใต้ดินแทรกอยู่ในส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างเม็ดดินอากาศแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำซึ่งเรียกว่าความพรุนของดินคำศัพท์น่ารู้วันนี้ลมสอย L O A M S O I L ลมสอยแปลว่าดินร่วนClay soy, C L A Y S O I L, clay soy แปลว่าดินเหนียว Sandy soy, S A N D Y S O I L, sandy soy แปลว่าดินทรายน้องๆได้รู้กันแล้วนะคะว่าดินมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดประกอบด้วยอะไรและมีประโยชน์อย่างไรดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้ดินให้เหมาะสมกับพืชสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพหรือปนเปื้อนสารพิษเรามีวิธีการจัดการดินยังไงเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เกาะใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะเป็นร้านข้าวขาหมูนะคะที่ต้องบอกเลยว่าร้านนี้เป็นข้าวขาหมูที่ไม่ได้หากินได้ทั่วไปถ้าผู้ชมคุ้นเคยกับขาหมูที่มีความเด้งฉ่ำวาวนะคะร้านนี้มีความอร่อยที่แตกต่างซึ่งโนจะพาผู้ชมมาชิมกันในวันนี้แหละร้านนี้ชื่อว่าร้านหนุ่ยข้าวขาหมูนะคะพิกัดของร้านนะคะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสน.บางกอกใหญ่จะเยื้องกันนิดนึงเนาะแล้วก็ลักษณะร้านจะเป็นตึกแถวแบบนี้นะคะเป็นห้องแถวแบบนี้เนาะแล้วก็มีป้ายบอกชัดเจนเลยว่าหนุ่ยข้าวขาหมูค่ะ

0: จริงเสียงจริงนะคะท่านนี้ก็คือแม่หนุ่ยเนาะสวัสดีค่ะแม
1: ่
0: ตามชื่อร้านเลย
1: ใช่ค่ะ
0: หนุ่ยข้าวขาหมูก็คือนี่แหละ
1: ใช่
0: ใช่แล้วก็มีเราเน้นขายข้าวขาหมูอย่างเดียวเลย
1: ใช่
0: ถูกไหมคะกี่ปีแล้วแม่ขายมัน
2: 11ปี
0: 31ปีจุดขายของเราเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ตัวหนังมันแตกต่างอย่างคนอื่นเนี่ยหนูเห็นว่าเวลาที่เขาทำขาหมูบางทีเขาจะไปเผาใช่
1: ไหมอันนี้มันก็เผามาค่ะเผามาแต่ว่าเราต้องมาล้างมาขูดอีกทีนึงเราก็มาทอดอีกทีนึงมาทอดที่เป็นขาทอดเสร็จถึงจะมาตุ๋นแล้วเราก็ทำเย็นขายเช้า
0: คือถ้าดูจากเมนูเนี่ยนะคะก็คือจะมีความคล้ายกับร้านข้าวขาหมูทั่วไปแต่เราจะบอกว่าพอเห็นขาหมูปุ๊บเนี่ยเห็นเลยว่ามีความแตกต่างเขามีความแบบย่นหดหดจุดเด่นมันยังไงแม่หนังแบบนี
1: ้หนังมันก็จะกรอบเนื้อมันนิ่มไร้มันจะไม่มีมันจะน้อยมากน้ำแกงของเรามันจะใส
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นสูตรของบ้านเรา
1: ใช่สูตรของเราดั้งเดิมเลย
0: ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่จ๊ะแม่หนุ่ย
1: ถ้าราดข้าวก็ธรรมดา45ถ้าพิเศษก็50
0: ค่ะ
1: แล้วแต่เขาจะสั่ง
0: เห็นบอกว่านอกจากจะขายที่ร้านแล้วหมายถึงขายราดข้าวคนมาสั่งซื้อเรารับสอนสูตรด้วยขายสูตรด้วย
2: รับค่ะ
0: คือถ้าใครสนใจอยากซื้อไปประกอบอาชีพเนี่ยคือใครจะมาซื้อสูตรจากเราเนี่ยแม่ก็จะสอนตั้งแต่การเตรียมหมูหั่นผักกาดดองการทำความสะอาดตัวพวกขาหมูอะไรทุกอย่างสิรวมถึงน้ำด้วยใช่ไหมคะ

0: พี่โนสั่งมานะคะเป็นแบบธรรมดาเลยแต่ว่าปริมาณนี่คือเยอะมากเนาะมีไข่มาด้วยนะคะหรือถ้าเราไม่เอาไข่ก็บอกได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นราคาเริ่มต้นก็คือ45บาทจานนี้เลยนะคะข้าวเยอะด้วยแล้วพอแม่สับมาเนี่ยจะเห็นความแตกต่างของหนังหมูแบบชัดเจนมากก็คือตัวหนังมันจะมีความบางค่ะคือรับรู้ได้ถึงความที่เอาไปทอดแล้วตุ๋นส่วนมาจานนี้เนี่ยเราสั่งมาเป็นข้อเอ็นแล้วก็มีคากิเราสั่งมาครึ่งขานะคะมีครึ่งขาแล้วก็จะมีไข่มาด้วยนะคะจานใหญ่ๆเลยน้ำนะคะทางร้านก็จะมีโอเลี้ยงชาดำเย็นอะไรแบบนี้เนาะสั่งมาได้เหมือนกันอีกหนึ่งอย่างที่โนว่าทางร้านนี่คือใส่ใจเลยก็คือมีดค่ะนี่เขาจะมีมีดเอาไว้ให้เวลาลูกค้ากินข้าวขาหมูมันก็ต้องกินกับกระเทียมใช่ไหมไว้แกะกระเทียมนี่เจ๋งมากกินน้ำซุปก่อนนะคะตัวน้ำเนี่ยมีความใสกว่าร้านข้าวขาหมูหลายๆร้านซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นน้ำแบบสีออกเข้มๆเหมือนน้ำแบบพะโล้หน่อยใช่ไหมคะอันนี้จะใสกว่าไม่หวานมากคือเค็มหวานกำลังดีค่ะแล้วก็มันมีกลิ่นหอมของการที่เอาขาหมูไปทอดแล้วมาตุ๋นนะคะมันมีกลิ่นหอมหอมแบบนั้นด้วยออกควันนิดๆด้วยอ่ะอร่อยมากอันนี้จะเป็นแบบเนื้อหนังยังไม่ได้ราดน้ำส้มยังไม่ได้อะไรนะคะเป็นรสชาติที่เขาตุ๋นมาแล้วก็ราดข้าวมาให้เรานะคะเพราะว่าใครที่ไม่ชอบกินขาหมูมันๆ นะคะร้านนี้ดีมากหากินยากมากแบบนี้ไม่เคยเจอที่ไหนที่ทำขาหมูแบบนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่มีความต่างเลยนะคะก็คือน้ำส้มจะมีความเปรี้ยวอมหวานนิดๆอร่อยค่ะนะว่าอร่อยแล้วก็ตัวกระเทียมกับพริกอะค่ะเขาจะไม่ได้ปั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราราดลงมาเราก็จะได้เคี้ยวพวกเนื้อของกระเทียมด้วยนะคะเข้ากันกับเนื้อของตัวหนังหมูที่มันแบบเด้งๆอะผักกาดดองก็จะเปรี้ยวเค็มนะคะแล้วก็เขาก็จะทำมาแบบนุ่มๆหน่อยให้ดูหนังนี่ค่ะที่อยู่ในส่วนของขานี่คือขาหมูนะคะปกติขาหมูมันจะต้องเป็นหนาๆฟูๆใช่ไหมคะแต่อันนี้นะคะเป็นขาหมูที่แบบหนังบางเด้งนุ่มหนึบและหอมในส่วนของเอ็นข้ออันนี้เนี่ยจะมีความมันมากกว่านะคะหมายถึงว่าจะมีความเด้งมากกว่าตัวหนังหมูที่อยู่กับขาใหญ่ๆนะถึงแม้จะดูไม่ได้แบบว่าฟูนะคะแต่บอกเลยว่าเด้งเหมือนกันนุ่มเลยละลายในปากเลยลองคากิบ้างนะคะอันนี้เป็นเนื้อส่วนของคากินะคะมีความนุ่มหยุ่นหนังกรุบกรุบแล้วก็ดึงดังเหมือนกันเนื้อบ้างนะคะบางคนอาจจะแบบโอ๊ยยังไงก็แบบไม่ชอบกินมันอะไรแบบนี้ชอบกินเนื้อล้วนอันนี้เป็นส่วนของเนื้อล้วนนะคะเนื้อก็จะมาเป็นริ้วๆนะคะแล้วก็จะบอกว่านุ่มแล้วก็เปื่อยเหมือนกันแต่ว่ามาลองกินมันร้านนี้โนว่าจะเป็นการเปิดโลกมากเอาจริงใครที่ไม่ชอบกินขาหมูมาลองกินร้านนี้โนว่าอร่อยเลยกินง่ายมากแล้วหอมด้วยมาดูราคาอาหารกันนะคะข้าวขาหมูธรรมดาราคาเริ่มต้นที่45บาทค่ะส่วนจานนี้นะคะจะมีข้อเอ็น40บาทมีคากิครึ่งขา40บาทนะคะแล้วก็จะมีเนื้อหนัง30บาทมีไข่1ลูกนะคะ8บาทราคารวมจานนี้อยู่ที่118บาทนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะทางร้านทำเองเหมือนกันแก้วละ10บาทราคารวมทั้งข้าวทั้งกับแล้วก็ทั้งเครื่องดื่มราคาอยู่ที่173บาทค่ะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะมาตามรอยรายการนะคะโนบอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านข้าวขาหมูที่เด็ดมากๆต้องมารอแล้วก็แตกต่างจากร้านข้าวขาหมูทั่วไปแน่นอนนะคะอีกอย่างนึงคือหาทานข้าวขาหมูที่มีการนำขาหมูไปทอดแล้วก็มาตุ๋นแบบนี้ยากมากนะคะแต่ว่ามาหาทานได้ที่ร้านนี้ค่ะหนุ่ยข้าวขาหมูค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ชมดูแล้วอยากมาตามรอยนะคะร้านนี้เปิดทุกวันเลยค่ะแล้วก็เปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึงประมาณบ่าย3โมงเย็นนะคะแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าที่ร้านเนี่ยด้วยความที่อาจจะไม่สะดวกในเรื่องของที่จอดรถแต่ว่าเราสามารถที่จะส ื้อกลับบ้านได้หรือว่าจะสั่งผ่านให้ไรเดอร์เนี่ยมารับที่ร้านก็ได้นะคะแต่ว่าทางร้านเนี่ยไม่มีการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าพวก LINE MAN Robinhood อันนั้นจะไม่มีนะคะต้องมาซื้อกันเองที่ร้านแต่บอกเลยว่าอยากให้มาลองย้ำอีกรอบนึงร้าน 7:00 น.ถึง 15:00 น.ก็เริ่มเก็บแล้วนะคะแต่ว่าร้านนี้เปิดทุกวันค่ะร้านหนุ่ยข้าวขาหมูค่ะอร่อยมากๆอร่อยจริงๆมาก
1: เรื่องเด็ดเอตโรวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับเรื่องราวของของดำที่ขึ้นชื่อในอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครค่ะนอกจากจะมีหมูดำไก่ดำก็ยังมีไก่ดำค่ะซึ่งถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่กำลังมาแรงแต่ไก่ดำที่ว่านี้นะคะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างแค่ตัวดำอย่างเดียวก็เรียกไก่ดำแล้วหรือเปล่าวันนี้นะคะเราจะไปหาคำตอบกันที่ฟาร์มไก่ดำภูพานเชฟแอนไอเดียผู้ผลิตและจำหน่ายไก่ดำแบบครบวงจรค่ะ
2: ฟาร์มไก่ดำภูพานเชฟแอนไอเดียนะคะที่ฟาร์มเลี้ยงไก่ดำภูพานหมูดำภูพานกระต่ายดำภูพานและกวางลูซ่าค่ะแรกก็คือได้ไก่ดำมาก่อนได้สายพันธุ์มาก็คือไปอบรมที่ภูพานมาค่ะเขาก็เลยให้สายพันธุ์เรามาเลี้ยงเราก็เลยมาขยายต่อไก่ดำภูพานมันมีตลาดรองรับอยู่แล้วค่ะ
1: ไก่ดำภูพานนั้นนะคะถือเป็นสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์และก็ส่งเสริมการเลี้ยงโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครค่ะซึ่งเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างไก่กระดูกดำของจีนและไก่พื้นเมืองสกลนครหลายคนอาจจะคิดว่าไก่ดำนั้นนะคะจะต้องจำกัดอยู่แค่ต้องมีตัวดำขนสีดำเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนะคะสายพันธุ์ของไก่ดำที่นิยมเลี้ยงกันส่วนใหญ่ในปัจจุบันนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน4สายพันธุ์ค่ะซึ่งแต่ละสายพันธุ์นั้นก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของสีขนขนาดตัวแต่ส่วนของเนื้อกระดูกแข้งขาหน้าเล็บแล้วก็เครื่องในนั้นนะคะจะดำเหมือนกันทุกสายพันธุ์อย่างไก่ดำทั้งตัวแบบนี้ที่เห็นก็คือไก่ดำภูพานแบบดั้งเดิมหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าไก่ดำภูพาน1ค่ะ
2: นี่สายพันธุ์แรกค่ะสายพันธุ์ภูพาน1มีขาดำแล้วก็หงอนดำลิ้นดำเนื้อก็จะดำค่ะเครื่องในก็จะดำค่ะแข้งขากระดูกอะไรหมดดำหมดเลยค่ะแต่ภูพาน1มันจะเป็นตัวแรกเลือดมันยังไม่นิ่งเนาะมันจะออกแซมหน่อยเนื้อมันจะไม่ดำเท่า2และ3อันนี้ไก่ดำภูพาน2นะคะจะขนขาวค่ะเนื้อดำแข้งดำเหมือนกันตัวนี้จะมีจุดเด่นก็คือเลี้ยงง่ายตัวไวเนื้อเขาก็จะดำดำกว่าภูพาน1นะคะเพราะว่าเขาพัฒนามาเรื่อยๆอันนี้ภูพาน3ค่ะจะเป็นสีเหลืองทองเน้นเป็นไก่สวยงามนะคะสีมงคลเนื้อจะดำกว่าภูพาน2และภูพาน1ค่ะไก่ดำภูพานแท้จะเป็นหงอนถั่วนะคะหงอนถั่วก็คือหงอนเหมือนไก่ชนนะคะหงอนไม่ใหญ่เหมือนไก่พวกไก่แจ้อย่างเงี้ยค่ะนี่จะเป็นภูพาน4นะคะสายพันธุ์ล่าสุดเลยจะเป็นสีหวายดำนะคะตัวผู้จะออกหางดำๆตัวเมียจะออกเป็นลายๆค่ะเนื้อมันจะดำเหมือนกันเหมือนทุกสายพันธุ์เลยแต่ว่าตัวนี้มันจะเน้นเป็นไข่มากกว่าเขาพัฒนามาเรื่อยๆจะเอาไว้กินไข่อย่างเงี้ยหรือเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์จะเอาไปเพาะเชื้อมากกว่าค่ะตัวใหญ่แล้วก็ไข่ดกค่ะภูพาน4แล้วแต่คนชอบนะคะถ้าเอาเลี้ยงกินเนื้อก็จะเป็นภูพาน2ภูพาน2มันจะขยายพันธุ์เก่งแล้วก็ถ้าคนชอบสีมงคลก็จะเป็นภูพาน3ถ้าบางคนเขาชอบแบบว่าต้นตำรับเลยก็คือดำทั้งตัวค่ะก็จะเป็นภูพาน1แล้วแต่ว่าที่ขายไปเนี่ยส่วนมากอ่ะทุกสายพันธุ์ขายได้หมดเลย
1: แม้ว่าไก่ดำภูพานทั้ง4สายพันธุ์นะคะจะมีส่วนที่ดำต่างๆเหมือนกันแต่ว่าไข่ไก่ของไก่ทั้ง4สายพันธุ์นั้นกลับเหมือนกับไข่ไก่ทั่วไปค่ะ
2: ไข่ไม่ดำค่ะไข่เหมือนไก่ทั่วไปเลยไข่จะไม่ดำ
1: การเลี้ยงไก่ดำแต่ละสายพันธุ์นั้นนะคะจะเลี้ยงแยกคอกกันค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการผสมข้ามสายพันธุ์และกลายพันธุ์นั่นเองค่ะโดยไก่ดำนั้นนะคะจะเริ่มพร้อมผสมพันธุ์และออกไข่เมื่ออายุได้ประมาณ 8-12 เดือนซึ่งหลังจากที่ออกไข่ไปแล้วนะคะทางฟาร์มก็จะนำไข่เชื้อเข้าไปฟักในตู้ฟักค่ะ
3: เอาไข่เข้าตู้7วันน่ะก่อนว่ามีเชื้อไหมถ้าตัวไหนไม่มีเราคัดออก 21วันแล้วเขาจะฟักมาเป็นตัวอันนี้ไข่แบบว่าเวลาเขาเจาะออกมาแล้วเราก็ช่วยเขาหน่อยนะคะไข่มันจะฟักตัวนะคะพอมันแข็งแรงแล้วเราก็เอาออกมาใส่ท่ออนุบาลมันจะแข็งแรงกว่าไก่บ้านธรรมดานะคะ

0: าออกอย่างเงี้ยดูแลง่ายจ้ะต้องใส่ใจ
1: ถ้าสมมุติว่าไก่บ้านเลี้ยงตรงไหนไก่อันนี้มันก็อยู่ได้เหมือนกันค่ะเหมือนเราเลี้ยงไก่ทั่วไปเลยเลี้ยงง่ายเหมือนกันราคาจะดีกว่าและประโยชน์ของมันก็เยอะกว่าประโยชน์ของไก่ดำภูพานนะคะมันจะมีต้านอนุมูลอิสระบำรุงเลือดบำรุงหัวใจ
2: ไก่ดำภูพานนั้นนะคะส่วนใหญ่จะเลี้ยงเพื่อบริโภคเนื้อเป็นหลักค่ะและด้วยความที่ราคาสูงกว่าไก่บ้านทั่วไปทำให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงของเกษตรกรในปัจจุบันนะคะซึ่งหากใครสนใจอยากเลี้ยงหรือว่าอยากลองชิมไก่ดำของทางฟาร์มที่นี่ก็มีจำหน่ายตั้งแต่ไข่ที่สามารถนำไปเพาะเชื้อเองมีลูกเจี๊ยบที่อายุครบ1เดือนสำหรับนำไปเลี้ยงต่อและเนื้อไก่สดรวมไปถึงไส้กรอกที่ทำจากไก่ดำภูพานซึ่งมีบริการจัดส่งกันทั่วประเทศนอกจากนี้นะคะหากใครผ่านมาทางอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครก็สามารถที่จะแวะซื้อไก่ดำอบโอ่งของทางฟาร์มได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
3: วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาช็อปสินค้าของกลุ่มหัตถกรรมเตยปาหนานบ้านวังหินนะคะอยู่ที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะคะกลุ่มนี้ต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์งานทำมือจากสาวๆที่เป็นกลุ่มแม่บ้านนะคะแล้วก็มีการนำพืชในท้องถิ่นมาใช้นั่นก็คือเตยปาหนานนั่นเองค่ะกลุ่มเราอะค่ะจ๊ะเราทำกันมาตอนนี้นี่กี่ปีแล้ว
4: ประมาณ20กว่าปีค่ะกลุ่มเปิดตั้งแต่พ.ศ.พุทธศักราช2547ค่ะจนถึงปัจจุบัน
3: คนนี้นี่รุ่นแรกเลยไหมคะ
4: ใช่ค่ะเนี่ย คนนี้เมื่อก่อนเป็นประธานกลุ่มคนแรกค่ะแล้วก็รองประธาน
3: ที่มากำลังสารอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเตยปานันหมดเลย
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็กอเขียวๆข้างๆเรานี่นะคะก็คือเตยปานันนี่แหละ
4: เป็นใบสดค่ะ
3: คือใบเขาเหมือนใบเตยแต่ว่าเป็นไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็หนามคือชัดมาก
4: เตยปานันคุณสมบัติพิเศษของเขาคือมันแข็งแรงนะคะใช้งานได้ประมาณ 5-10 ปีแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษก็คือมันกันน้ำเป็นเส้นใยที่เหนียวแล้วก็นิ่มมีความมันเงาในตัวของเส้น
3: ถ้าเทียบกับกระจูดอ่ะคือกระจูดเขาก็จะมีความสวยของเขาเนาะแต่ว่าตัวเตยปานันน่ะมีความนุ่มกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีความแบบยืดหยุ่นมากกว่า
4: ใช่ค่ะยืดหยุ่นใช่ค่ะคือมันจะคืนรูปออกมาไม่ว่าจะยับยืนยังไงแต่มันก็จะคืนรูปเดิมแบบนี้ค่ะ
3: แล้วถ้าเมื่อก่อนสำหรับตัวเตยปานันแล้วอะค่ะที่ชาวบ้านใช้กันน่ะเขาใช้ทำอะไร
4: ส่วนใหญ่จะเป็นเสือปูนอนเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม
3: ่ตัวเตยปานันเนี่ยค่ะหนูเห็นว่าหนึ่งมันใหญ่น
4: ะ
3: มันใหญ่แล้วมันก็มีหนามทีนี้กว่าที่จะได้มาเป็นเส้นแบบนี้
4: ค
3: ่ะมันมีกระบวนการหรือมันขั้นตอนมันเยอะกว่าตัววัสดุอื่นๆที่เขานำมาจัดการ
4: เยอะกว่าค่ะคือขั้นแรกเลยเนี่ยก็คือเราไปนำใบจากต้นมาใช่ไหมคะแล้วก็นำมาเอาหนามออกเสร็จแล้วก็เอาใบอันนี้นะไปต้มน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงนะคะถ้าเกิดว่าเส้นเตยมันไม่สุกมันจะทำให้เส้นออกสีดำมันจะไม่ขาวพลูน
3: ค่ะ
4: หลังจากนั้นก็นำมากรีดเส้นกรีดเส้นเสร็จก็เอาไปบดนะคะกับเครื่องเพื่อรีดน้ำสเปิร์มมันออก
3: รีดความชื้นของใบออกให้มันแห้งหรือแต่เส้นใย
4: ใช่ใช่ค่ะหลังจากนั้นก็นำไปแช่น้ำประมาณ2คืนแล้วก็นำมาผึ่งแดดที่แบบแดดจัดๆนะคะ
3: รวมๆแล้วกว่าที่เอามาใช้สารได้นี
4: ่ประมาณ7วันค่ะ
3: 7วันกว่าจะได้สารกันตัวหมวกใบนี้ค่ะเราใช้เวลาทำนานไหมคะ
5: ประมาณ2วันจ้ะ
3: 2วันอย่างนี้ถือว่ายากหรือง่ายคะหมวก
5: ไม่ยากก็ไม่ยาก
3: ไม่ยากไม่ง่ายแต่ว่าใบหนึ่งก็คือ2วันจ้ะเนาะแล้วถ้าเป็นลายอย่างนี้ค่ะ
5: นี่ประมาณ3วัน
3: เพราะว่ารายละเอียดมันเยอะเน
4: า
3: ะ
4: อันนี้เป็นลายเอกลักษณ์ของทางกลุ่มนะคะเป็นลวดลายโบราณเรียกว่าลายอบปู
3: อย่างผืนนี้เนี่ยก็คือเราจะสานไปเรื่อยๆจนเป็นชิ้นใหญ่
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็ค่อยนำไปตัดเย็บอีกท
4: ีใช่ค่ะใช่
3: นี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเตยปาหนันที่ทางกลุ่มเนี่ยพัฒนาขึ้นมาจ้าสงวนก็จะเป็นเหมือนรุ่นลูกถูกไหมคะแม่
6: ค่ะรุ่นลูก
3: เป็นรุ่น
6: สามรุ่นมาแล้ว
3: สามรุ่นแล้วแล้วก็เราจะบอกว่าคือแบบนะคะคือทันสมัยมากแล้วคือเท่มากมาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้ใส่พวก ซองยาสูบด้วยแต่ก็ใส่เงินได้ด้วย
0: เ
3: รามีชื่อไหมคะว่าเราเรียกกระเป๋าอันนี้
0: เขาเรียกสมุดกรีบค่ะ
3: สมุดกรีบ
0: ค่ะ
3: ช่องนี้ใส่เหรียญปุ๊บพอใส่เหรียญเสร็จปิดฝาฝั่งนี้สามารถใส่เงินได้ด้วยนี่ฝั่งนี้เอาเงินสอดเข้าไปซ้ายขวาสมุดกรีบหรือว่ากระเป๋าโบราณใบนี้นะคะจะอยู่ที่ใบละ180 บาทราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะเป็นงานที่บอกเลยว่าเราหาซื้อที่ไหนไม่ค่อยเห็นแน่นอนหนูเพิ่งเห็นที่นี่แหละครั้งแรกเนาะมีกระเป๋าที่ทันสมัยขึ้นมานะคะอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์เนาะใส่แบงค์ใส่นำบัตรใส่อะไรแบบนี้นะคะสานเป็นลวดลายเนาะแล้วก็กุ้นขอบเป็นหนังแบบนี้นะคะใบนี้อยู่ที่450 บาทราคาไม่รวมส่งนะคะมีกระเป๋าใส่เงินเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะใส่พวกธนบัตรได้เหมือนกันอันนี้จะใบย่อมลงมากว่าเมื่อกี้หน่อยนะคะแล้วก็เป็นซิปแบบครึ่งใบนะคะอยู่ที่ใบละ350 บาทราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะมาที่กระเป๋าถือกันบ้างนะคะใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าถือหูนี่จะอยู่ทรงด้วยตัวเองนะคะเป็นสายยางด้านในแล้วก็มีการใช้เตยปานันเนี่ยถักแล้วก็สานหุ้มสวยงามเลยราคาอยู่ที่ใบละ 1,000 บาทเป็นราคาที่ไม่รวมส่ง
0: ไม่รวมส่ง
3: มาต่อค่ะใบนี้น่ารักมากคือเป็นกระเป๋าถือแบบคล้องแขนก็ได้หรือว่าสะพายก็ได้นะคะแม่บอกว่าเป็นหนังแท้ด้วย
0: ค่ะ
3: เนาะลายนี้นะคะอันนี้ที่เราถืออยู่เป็นสีน้ำเงินเนาะมีสีส้มแล้วก็อันนี้สีออกแดงๆน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงด้านในเนี่ยก็คือซิปสามารถลูดได้แบบว่ายาวลงมาเลยแบบนี้ใส่ของได้เยอะนะ
0: ใส่ของได้เยอะ
3: นี่ให้ดูค่ะน่ารักจริงไม่ได้ถืออย่างนี้ใช่ไหม
0: ค่ะ
3: เราก็คล้องข้างๆแบบนี้
0: คล้องข้างได้สบายได
3: ้น่ารักมากแล้วก็ใบนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่ 1,300 บาทเป็นราคาที่ไม่รวมส่งนะคะมาต่อที่ใบนี้กันบ้างนะคะสีเขียวเหนียวซับมากเลยอู้ใบนี้ก็หนัง
0: แท
3: ้ก้นเขาเนี่ยจะเป็นหนังเหมือนกันนี่ด้านในคือโนว่างานเนี๊ยบมากเนี๊ยบตั้งแต่สานไปจนถึงตัดเย็บเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นงานที่ดูแล้วคือดูแพงต้องใช้คำว่าดูแพงแต่ไม่แพงค่ะเพราะว่าใบนี้เนี่ย 1,300 บาทแน่ราคาไม่รวมส่งนะคะใบนี้ 1,300 บาทเท่มากเนาะจริงอยากให้ดูอีกใบซึ่งใบนี้เนี่ยหนูได้ทำการเอฟไว้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วอยากได้สั่งมาได
0: ้
3: ก็คือใบนี้นั่นเองเท่มากแล้วก็วิธีการสานจะต่างจากของใบอื่นๆใบอื่นๆเนี่ยก็คือใช้เตยปานันเส้นเล็กหน่อยแต่อันนี้ใช้เส้นใหญ่ซึ่งม้าบอกว่าทำยากกว่า
0: ทั้งใบเลยค่ะขูดอะไรมันจะขูดยากกว่าแล้วก็พอเวลาเราขูดกว่าจะได้นิ่มกว่าจะได้สานมันสานไม่ค่อยเข้าต้องประคับประคองกันอย่างเอง
3: อันนี้จะเป็นสีที่ย้อมแบบไม่ใช่สีธรรมชาตินะคะแต่ว่าเขาย้อมให้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากเนาะแล้วก็ตัวผ้านะคะนี่ตรงนี้เขาจะกุบบุเป็นผ้าแบบแข็งอยู่ทรงนะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้กว้างแบบกุบมากใบนี้นะคะที่สำคัญราคาคือแบบราคาดีมากใบนี้นะคะอยู่ที่
0: 1,300 บาท
3: 1,300 บาทหนูเอฟแล้วใบนี้ อีกหนึ่งใบนะคะที่เท่แล้วก็หรูหราไฮโซมากๆใบใหญ่มากดูเทียบกับตัวโนเลยนะคะใบนี้ 2,200 บาทปึ๊บนี่อันนี้ก็ใหญ่เหมือนกัน
0: ค่ะ
3: เท่มากใบนี้มีสีขาวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีเหลืองลายตารางแบบนี้นะคะอยู่ที่ใบละ 2,200 บาทนะคะเป็นราคาที่ไม่รวมส่งเนาะนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระเป๋านะคะจริงๆที่นี่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายมีทั้งเสือเนาะเสือลวดลายสวยงามมากนะคะหรือว่าจะเป็นพวกงานสังทามที่รองแก้วที่รองจานแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ต่างๆของกลุ่มเรารวบรวมเอาไว้แล้วนะคะใน Facebook ชื่อว่า
0: เพจเตยปานันกระบี่ค่ะ
3: เตยปานันกระบี่เข้าไปได้เลยนะคะก็จะมีสินค้าหลากหลายมากกว่าที่เรารีวิววันนี้ด้วยเนา
0: ะ
3: สอบถามสีสอบถามราคาสอบถามค่าจัดส่งกันได้รวมถึงถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยเป็นโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารอยากจะสั่งทำสินค้าพรีเมียมที่ทำจากเตยปานันนะคะก็ติดต่อกับทางกลุ่มได้โดยตรงด้วยเนาะวันนี้ต้องขอบคุณม้าสงวนด้วยนะคะที่นำผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานฝีมือที่เป็นของดีของจังหวัดกระบี่บ้านเรานำมาให้คุณผู้ชมได้ช็อปกันถึงบ้านเลยนะคะขอบคุณนะคะ
0: ค่ะจะขอบค
3: ุ
0: ณ
3: พบกับรายการเรื่องเดตโรได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.วันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเพราะจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting placePLANTING PLACE planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade SHADE shade แปลว่าร่มเงา season SEASON seasonแปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณ

0: ที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

0: ีหรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะ DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาทำสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองและที่สำคัญมีชิ้นเดียวในโลกด้วยน้องสนใจกันหรือยังคะสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ของเราก็คือสมุดทำมือ DIY และกระเป๋ามอนสเตอร์และสิ่งแรกที่เราจะทำนะคะนั่นก็คือสมุดทำมือ DIY ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยสำหรับอุปกรณ์ทำสมุดทำมือนะคะอย่างแรกเลยคือกระดาษชานอ้อยและกระดาษสีค่ะสองคือกรรไกรและคัตเตอร์ที่เจาะกระดาษเชือกป่านไหมพรมดินสอยางลบไม้บรรทัดสีไม้หรือปากกาสีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือแผ่นรองตัดค่ะเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วนะคะน้องๆเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอย่างแรกเลยน้องๆเอากระดาษสีมานะคะเราจะใช้สีเดียวทั้งเล่มก็ได้หรือว่าจะหลายสีก็ได้พี่โบจะใช้หลากหลายสีเลยหรือว่าถ้าน้องๆชอบสีไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถเอามามากกว่านี้ก็ได้พี่โบจะพาน้องๆทำสมุดขนาด A5 นะคะซึ่ง A5 เนี่ยคือขนาดครึ่งหนึ่งของ A4 ค่ะนี่ A4 พอพับครึ่งปุ๊บเป็น A5 เลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำการตัดให้ทุกอันเท่ากับ A5 ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆเมื่อเราใช้อุปกรณ์ของมีคมอย่างคัตเตอร์หรือกรรไกรควรเรียกผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่นะคะมาช่วยเราทำค่ะแล้วก็จะกรีดตามรอยตรงกลางนะคะตัดให้ครบทุกแผ่นเลยค่ะตอนนี้พี่บอก

ได้กระดาษสีไซส์ A5 ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้จากนั้นเราจะพักตรงนี้ไว้ก่อนค่ะแล้วเราไปทำหน้าปกสมุดกันนี่เลยกระดาษช้างอ้อยจะเป็นกระดาษลักษณะแข็งแบบนี้นะคะมันจะแข็งกว่ากระดาษ A4 นะปกสมุดของเราจะมีอยู่2ด้านใช่ไหมคะด้านหน้ากับด้านหลังเราจะมาทำการวัดขนาดก่อนโอเคค่ะทีนี้เมื่อเราวัดขนาดปกสมุดทั้งข้างหน้าและข้างหลังของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาตัดกระดาษชั้นอ้อยต้องใช้แรงมากกว่ากระดาษ A4 ธรรมดานะคะต้องระมัดระวังมือให้ดีเลยเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ปกสมุดเรียบร้อยแล้วน้องๆทำตามกันทันไหมคะถ้าทันเดี๋ยวพี่ไปต่อเลยนะพี่บอกว่ามีชิ้นเดียวในโลกเนี่ยมันมีชิ้นเดียวจริงๆนะคะเพราะว่าพี่อ่ะจะใช้รูปตัวเองในการทำปกหน้าตาเหมือนกันไหมอันนี้พี่นะอันนี้ไม่ใช่ตอนนี้นะคะค่อยๆตัดนะคะน้องๆเดี๋ยวหน้าเดียวต้องเล็มดีๆให้สวยงามพี่โบตัดจะเสร็จแล้วนะนี่เลยพี่โบตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาทำการแปะลงไปค่ะแล้วก็อย่างตรงเนี้ยจะมีที่ว่างเหลือนะคะน้องๆอย่างนี้เราก็สามารถเติมตุ๊กตุ่นตุ๊กตาหรือว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะคะเพื่อให้มันเป็นสมุดแค่ของเราค่ะออกแบบได้หมดเลยอย่างนี้พี่โบมีชื่อแล้วก็มีรูปตัวเองด้วยแล้วก็มียงลูกศรมาด้วยว่าเนี่ยฉันชื่อโบสเองโอเคถ้าเสร็จกันแล้วเราจะมาประกอบสมุดกันค่ะเราจะทำการเจาะกระดาษค่ะทีนี้เมื่อเราเจาะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาทำการร้อยเชือกน้องๆจะร้อยด้วยเชือกก็ได้หรือจะร้อยด้วยไหมพรมก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยเพราะมันคือสมุด DIY ของเรานั่นเองก็ตัดแต่งให้เรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะสมุดทำมือ DIY ของเรานี่นะคะสมุดของเราก็จะเป็นกระดาษสีที่เราต้องการเลยค่ะทำมือ DIY เรียบร้อยแล้วนะคะเรายังขาดอีกอย่างนึงค่ะนั่นคือกระเป๋ามอนสเตอร์ถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ทำกระเป๋ามอนสเตอร์กันเลยสิ่งที่ต้องมีคือกระเป๋าดินสอกระดาษลังกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางของตกแต่งต่างๆเช่นริบบิ้นไข่มุกลูกตาตกแต่งกระดุมกระดิ่งเป็นต้นค่ะถ้าทุกคนเตรียมของพร้อมแล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยอันดับแรกนะคะน้องๆเอากระดาษลังมาค่ะแล้ววัดขนาดกระดาษให้พอดีกับขนาดของกระเป๋าดินสอของเราอย่างอันนี้พี่ก็จะวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเหลือพื้นที่ในการจับของเราด้วยนะคะเล็กน้อยสักประมาณ 1-2 เซนติเมตรค่ะเราจะทำการมาร์กจุดเอาไว้เห็นไหมคะรอยของพี่เมื่อน้องๆพร้อมแล้วเราก็จะมาพันไหมพรมกันค่ะไหมพรมเนี่ยเราเลือกตามสีที่เราชอบได้เลยนะคะนี่แล้วพี่โบก็จะพันไหมพรมให้เท่ากับตรงที่พี่วัดจุดเอาไว้ค่ะน้องๆพยายามพันให้มันแน่นๆ นะคะตัวก่อนดินสอมอนสเตอร์ของเราจะได้มีขนปุกปุยแล้วก็แน่นพอดีค่ะเมื่อเราพันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะตัดปลายออกแล้วก็หนีบด้วยคลิปค้างเอาไว้ก่อนค่ะอันนี้คือด้านข้างของกระเป๋าเราใช่ไหมคะพอมาส่วนของด้านหน้ากับด้านหลังอะค่ะน้องๆก็ทำเหมือนเดิมเลยคือเอากระดาษลังขึ้นมาแล้วก็วัดขนาดให้พอดีกับความยาวของกระเป๋าจากนั้นเว้นที่สัก 1-2 เซนติเมตรเอาไว้จับนะคะแล้วก็พันไหมพรมเหมือนเดิมเลยนี่เดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูนะคะอันนี้คือตัวที่พี่พันเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเหลือที่ในการจับเอาไว้ทั้ง2ด้านเมื่อเราทำอย่างนี้ครบทั้งหมดแล้วนะคะเราจะทำการแปะลงไปบนกล่องดินสอของเราด้วยกาวยางนั่นเองเดี๋ยวพี่จะทำการแปะแบบนี้นะคะไล่จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเมื่อกาวของเราเริ่มแห้งเราจะใช้กรรไกรค่ะในการตัดไหมพรมของเราออกสอดมันเข้าไปนะคะแล้วก็ค่อยๆตัดขั้นตอนนี้น้องๆต้องระวังมือหน่อยนะคะเพราะว่ากรรไกรจะไปพร้อมๆกับมือเราที่ค่อยๆถอยออกค่ะแบบนี้เลยแล้วก็เอากระดาษลังของเราออกค่ะนี่ก็คือชั้นแรกของเรานะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราจะติดชั้น2แล้วก็ชั้น3ต่อรวมถึงด้านหลังด้วยน้องๆติดไหมพรมให้รอบกล่องดินสอของเราเลยเสร็จแล้วนะคะสำหรับ
หรับการติดไหมพรมของพี่โบ๊ทน้องๆเสร็จกันหรือยังนี่เลยนะคะตอนนี้พี่โบ๊ทติดครบรอบเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากเราเหลือขั้นตอนอะไรอีกถูกต้องนะคะขั้นตอนตกแต่งนั่นเองทีนี้พี่โบ๊ทก็จะใช้ดวงตาเพื่อเป็นมอนสเตอร์ของเราในวันนี้นะคะนี่เลยเราจะตกแต่งแบบนี้ทากาแปะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆปิดเข้าไปแม้นี้ก็จะเป็นเหมือนผมของมอนสเตอร์เนาะส่วนตัวเนี้ยก็คือหน้าของมอนสเตอร์เราทากาวเยอะๆมันจะได้ติดแน่นๆเสร็จแล้วมอนสเตอร์ของพี่โบน่ารักไหมคะเมื่อตอนนี้นะคะเราเสร็จกันพร้อมเรียบร้อยแล้วหลังจากการทำทุกอย่างเสร็จนะคะน้องๆเราต้องเก็บอุปกรณ์ให้สะอาดนะคะนี่ตอนนี้เราก็มีทั้งกระเป๋ามอนสเตอร์แล้วก็สมุดโน้ต DIY เรียบร้อยแล้ว

0: คะสิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกันในวันนี้เนี่ยง่ายนิดเดียวแล้วที่สำคัญนะมันมีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยแล้วน้องๆนะคะคนไหนที่ทำตามกันแล้วทำเป็นแล้วเราสามารถเอาไปสอนเพื่อนๆที่โรงเรียนได้ด้วยนะน่าสนใจแล้วสิเพื่อนๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะน้องๆแล้วน้องๆคนไหนนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสมุดกับกระเป๋ามอนสเตอร์อย่าลืมนะคะส่งรูปมาให้พี่โบดูได้ทางเพจมหิดล Channel พี่โบรอดูอยู่นะที่สำคัญเรากติกาเดิมค่ะคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบสพี่โบสมีของรางวัลให้แน่นอนและตอนนี้นะคะพี่โบสก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบสและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและในวันนี้พี่โบนะคะจะพาน้องๆมาประหยัดกันค่ะถูกต้องนะคะเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยเป็นของที่เราใช้กันแล้วค่ะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะอุปกรณ์ในการทำเนี่ยน้องๆต้องคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันคือไม้ไอติมนั่นเองเมื่อเรากินไอติมเสร็จแล้วนะคะน้องๆเก็บไม้เอาไว้ค่ะเก็บไว้ให้หมดเลยเพราะว่าพี่โบ๊ทอ่ะจะเอาไม้เหล่านั้นมาสร้างเป็นบ้านไอติมกันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์ที่เหลือกันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านไม้ไอติมอย่างแรกเลยที่สำคัญก็คือไม้ไอติมกาวกรรไกรสีเมจิกหรือสีอะคริลิกคัตเตอร์และเมื่ออุปกรณ์พร้อมใจพร้อมไปลุยกันเลยค่ะมาถึงขั้นตอนแรกของเราพี่โบก็จะเอาไม้ไอติมมาทาสีกันพี่โบอ่ะชอบบ้านที่มีสีสันมากๆเลยนะคะพี่โบก็จะทาสีไม้ไอติมเนี่ยให้มีหลากหลายสีเลยนี่เลยตอนนี้พี่โบก็ทาสีไม้ไอติมของพี่โบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมล่ะคะมีหลากสีสันมากเลยเนาะและถ้าน้องๆทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาไปขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราจะเอาไม้ไอติมไปประกอบกันโดยเริ่มแรกน้องวางไม้ไอติมไว้ก่อนเลยนะคะหยอดกาวทั้ง4มุมเลยค่ะน้องเมื่อน้องๆหยอดกาวเสร็จเรียบร้อยก็เอาไม้ไอติมของเราลงไปเลยให้ทั้ง2ฝั่งพอดีกับความยาวของไม้ไอติมนะคะแบบนี้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะโอเคเราจะรอแป๊บนึงนะคะจนไม้ไอติมของเราแห้งค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะน้องต่อไปนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำผนังกันค่ะโดยหน้าตาของมันนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้เลยอันดับแรกเลยนะคะทากาวไปเลยค่ะทาทั้งสองฝั่งเลยนะคะน้องๆจากนั้นเราก็เลือกสีไม้ที่ชอบค่ะแปะลงไปเลยติดเสร็จเรียบร้อยกดๆที่มุมทั้งสองข้างด้วยนะคะน้องๆมันจะได้ติดสนิทค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวแห้งขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเราจะมาทำจั่วบ้านกันค่ะเราจะทำเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแบบนี้เลยนะคะทำทั้งหมด2อันค่ะน้องๆโดยอันดับแรกเราก็จะติดกาวลงไปก่อนแล้วก็ติดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะหย่อนกาวอีกอันนึงนะคะไว้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะแล้วก็ประกบลงไปเลยเดี๋ยวเราจะรอมันแห้งนะคะและเมื่อเราติดกาวจนแห้งสนิทนะคะน้องๆสามเหลี่ยมหน้าจั่วของเราเนี่ยก็จะออกมามีรูปร่างแบบนี้เลยทีนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด2อันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาสามเหลี่ยมตรงเนี้ยไปติดให้เป็นหลังคาบ้านกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเอาสามเหลี่ยมของเราค่ะทากาวนะคะน้องๆเทไปที่ไม้ไอติมของเราเลยตรงส่วนฐานจากนั้นก็ประกบลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกาวแห้งบ้านเราจะได้แข็งแรงแล้วก็ทำอีกอันนึงเหมือนกันเลยค่ะพันกันอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะจับกันไว้แบบนี้ก่อนเราก็จะติดอีกฝั่งนึงค่ะน้องๆถ้าเหมือนเดิมเลยเทกาวลงไปก่อนประกบสามเหลี่ยมของเราลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้ค่ะแล้วก็รอจนกว่ามันจะแห้งและเมื่อตอนนี้หลังคาของเราแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆต่อไปเราจะมาทำสามเหลี่ยมหน้าจั่วกันเอาไม้ไอติมมาค่ะแล้วก็ตัดครึ่งตรงกลางเลย พยายามเอาให้มันได้กลางพอดีนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาหัวมุมตรงนี้ค่ะน้องๆแปะลงไปเลยโดยการที่เราจะทากาวนะคะน้องๆแล้วเราก็จะแปะลงไปเรื่อยๆเลยเวลาแปะนะคะน้องๆกดเอาไว้ค่ะให้แน่นๆรอจนกว่ามันจะแห้งนะคะต่อไปนะคะน้องๆเวลาเราวางเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันจะมีส่วนที่เกินอยู่เรานะคะจะทำการตัดส่วนที่เกินออกไปค่ะให้มันมีความยาวเท่ากันทั้งหมดก็คือตามเส้นอันแรกนี้เลยไปทำกันเลยค่ะ

เราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งสองด้านเลยค่ะมาถึงการทำตัวบ้านกันแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนเนี่ยจะตัดเป็นหน้าต่างแล้วก็ประตูเอาไว้ก่อนเลยค่ะโดยที่หน้าต่างนะคะเราจะใช้3ไม้ไอติมค่ะวาดลงไปเลยจากนั้นนะคะมาที่ประตูกันค่ะประตูเราจะใช้ทั้งหมด4ไม้ไอติมประตูพี่โบก็จะวาดให้มันตรงกึ่งกลางของไม้ไอติมเลยจากนั้นนะคะเราจะทำการตัดออกค่ะด้วยคัตเตอร์เราจะกรีดลงไปเลยเพื่อให้มันเป็นช่องนะคะของประตูแล้วก็หน้าต่างค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าของมีคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคัตเตอร์หรือกรรไกรมันอันตรายน้องๆควรจะให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะมาพี่โบขออีกรอบนึงโอเคแล้วถ้าน้องๆตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปประกอบตัวบ้านกันเลยแบบนี้เลยนะคะน้องๆใช้ด้านสันค่ะเราจะทากาวลงไปแล้วก็ประกบกันให้ครบทั้ง4ด้านค้างเอาไว้นะคะกดเอาไว้จนกว่ากาวจะแห้งเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด4ด้านให้เกิดเป็นตัวบ้านค่ะเราก็จะไปเอาหลังคานะคะมาประกอบติดกันเพื่อให้เกิดเป็นตัวบ้านที่สมบูรณ์แบบกดให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบ้านของพี่โบ๊ทเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเห็นไหมบ้านของพี่โบ๊ทเนี่ยสีสันสดสวยงดงามมากๆเลยแต่วันนี้นะคะของที่พี่โบ๊ทนำมาทำเนี่ยมันยังไม่หมดแค่นี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆ นะคะเอาของเก่าของเราเนี่ยมา DIY เพิ่มขึ้นอีกชิ้นนึงค่ะและนั่นก็คือการแปลงโฉมเสื้อผ้าเก่าของเรานั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆมีแค่2อย่างคือ 1. เสื้อผ้าตัวเก่าของเราและ2กรรไกรตัดผ้าค่ะน้องๆเตรียมพร้อมกันหรือยังนี่เลยเสื้อผ้าตัวเก่าของพี่โบ๊ทเป็นเสื้อยืดค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะมาพาน้องๆแปลงโฉมกันไปดูขั้นตอนการทำกันเลยพี่โบ๊ทบอกเทคนิคก่อนเลยเรานะคะจะต้องดึงเสื้อให้ตึงที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะหรือว่าถ้าน้องๆมีคนอยู่ที่บ้านตอนนี้ไปขอให้เขามาช่วยดึงเสื้อเอาไว้นะคะจากนั้นเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะทำการตัดตรงช่วงปลายค่ะตัดขึ้นมาเป็นตรงๆๆมาเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆให้เหมือนกับหนวดปลาหมึกอ่ะพอจะเห็นภาพกันไหมคะน้องๆคะเวลาตัดเนี่ยระวังนิ้วตัวเองด้วยนะในการตัดนะคะจะตัดมาประมาณคืบหนึ่งความหนาของเราเนี่ยจะหนาเท่าไหร่ก็ได้เอาตามที่น้องๆชอบเลยตอนนี้พี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆมาถึงขั้น

อนต่อไปแล้วค่ะเราจะมาทำการมัดปมกันโดยเราจะจับมานะคะทั้งหมด2เส้นแล้วก็มัดปมทั้งหมด2ปมค่ะแค่นี้เองเป็นไงคะง่ายไหมเอ่ยเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งตัวเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมล่ะคะง่ายนิดเดียวเลยทำแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสวยไหมคะแค่นี้เราก็จะสามารถมีเสื้อผ้าใหม่ใส่ได้อย่างสวยงามแล้วล่ะค่ะน้องๆไม่จำเป็นว่าจะต้องไปซื้อตัวใหม่เลยนะคะแค่เราเอามาคิดพลิกนิดเดียวก็ได้ตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วค่ะ

ำหรับ2สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้เห็นไหมล่ะคะว่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะและที่สำคัญทั้งประหยัดด้วยเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยและถ้าน้องๆคนไหนนะคะทำตามพี่โบ๊ทในวันนี้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งรูปภาพมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะพี่โบ๊ทรอดูอยู่ส่งมาทางไหนคะน้องๆถูกต้องทางแฟนเพจมหิดล Channel เลยนะคะพี่โบ๊ทอ่ะจะส่งของรางวัลไปให้น้องๆที่ทำสวยถูกใจพี่โบ๊ทอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ตอนสื่อสารผิดชีวิตเปลี่ยน
1: ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารมนุษย์ใช้ภาษาในการสื่อสารกันเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดความต้องการของเราภาษาเป็นภาพสะท้อนความเจริญทาง

0: สังคมและยังเป็นเครื่องมือในการบันทึกและถ่ายทอดทางวัฒนธรรมโดยการใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมหากผู้ใช้ภาษามีความรู้เรื่องการใช้ภาษาไม่ดีพออาจทำให้การติดต่อสื่อสารเกิดความผิดพลาดสื่อสารได้ไม่ตรงตามความต้องการหรือสื่อได้แต่ความหมายไม่ชัดเจนเช่นกรณีดังต่อไปนี้นะครับน้องๆลองพิจารณาข้อความต่อไปนี้ดูนะครับว่าควรจะแก้ไขอย่างไร
1: กรณีที่1เว้นวรรคผิดชีวิตเปลี่ยนใช่แล้วครับข้อความนี้มีการเว้นวรรคผิดจึงทำให้ความหมายเปลี่ยนที่ถูกคือไม่อนุญาตให้สุภาพสตรีใส่กางเกงในเวลาทำงานเว้นวันศุกร์นะครับใช่แล้วครับข้อความนี้มีการเว้นวรรคผิดอีกแล้วจึงทำให้ความหมายเปลี่ยนและเมื่อเราพิจารณาบริบทของประโยคแล้วจะเห็นว่ามีใจความที่ขัดแย้งกันอยู่ตรงที่บอกว่าเป็นคดีร้ายแรงแต่เหตุใดจึงอภัยโทษให้ดังนั้นที่เหมาะสมคือคดีของคุณเป็นคดีร้ายแรงมากอภัยโทษให้ไม่ได้ประหารชีวิตแน่นอนนะครับเราลองไปดูอีกสักตัวอย่างกันดีกว่าครับกรณีที่2คำกำกวมให้น้องๆดูนะครับว่าข้อความนี้ทำให้เราเข้าใจได้อย่างไรบ้างข้อความชาเย็นหมดแล้วเราสามารถเข้าใจได้ว่าชาไม่ร้อนแล้วหรือไม่มีชาเย็นเหลือแล้วก็ได้นะครับข้อความแบบนี้อาจทำให้ผู้สื่อสารเข้าใจไม่ตรงกันได้ง่ายและหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆแนะนำว่าควรถามให้แน่ใจว่าที่เราเข้าใจนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับ
2: ฮัลโหลไปยอวันนี้เรามีนัดกันทำงานที่โรงเรียนใช่ไหมงั้นบ่าย35นะอ๋อไปยอฝากซื้อชาเย็นที่ตลาดนัดข้างบ้านเธอหน่อยดิมันนั้นกินแล้วอร่อยมากนี่ก็บ่าย35แล้วนะทำไมไปยอมไม่มาสักที
3: มาแล้วมาแล้วเห็นไหมมาตรงเวลาบ่าย35เป๊ะเลย
2: ตรงเวลาอะไรเราบอกบ่าย35ไม่ใช่บ่าย35
3: รอตอนนั้นคงเสียงดังน่ะเราฟังผิดขอโทษนะอันนี้ชาดำเย็นของเธอ
2: ชาดำเย็นอะไรเราสั่งชาเย็นชาเย็นก็คือชานมเย็นอ่ะ
3: อ๋อเหรอเรานึกว่าเธอสั่งชาดำเย็นซะอีกแล้วทำไมไม่บอกว่าสั่งชานมเย็นล่ะ
2: มา
0: จากเหตุการณ์ตัวอย่างทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงทั้งเรื่องความบกพร่องจากการใช้ภาษาว่าจะเกิดผลขึ้นตามมาอย่างไรบ้างและการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นการฝึกทักษะทางด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับน้องๆนะครับและในวันนี้พี่มีกิจกรรมมาชวนน้องๆมาร่วมสนุกไปด้วยกันกิจกรรมนี้เล่นง่ายมากครับเมื่อน้องๆเห็นการ์ดคำบอกอารมณ์ต่อไปนี้แล้วให้น้องๆแสดงสีหน้าท่าทางตามคำเหล่านั้นได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย

รบมือทุกคนเลยครับคาดว่าน้องๆจะแสดงท่าทีได้สอดคล้องกับแต่ละอารมณ์นะครับยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะชวนน้องๆมาฝึกทักษะทางด้านการสื่อสารโดยกิจกรรมสร้างเรื่องราวจากภาพโดยพี่จะมีชุดภาพให้น้องๆจำนวน6ภาพให้น้องๆนำภาพที่ได้มาเรียงร้อยให้เป็นเรื่องราวใครจะเอาภาพไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังก็ได้นะครับและในตอนนี้เรามีภาพอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

องสามารถใช้เวลาประมาณหนึ่งในการเขียนเล่าเรื่องราวจากภาพจะเขียนคนเดียวหรือชวนเพื่อนๆมาเขียนด้วยกันก็ได้นะครับและเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมนำมาผลัดกันเล่าให้เพื่อนๆคุณครูคุณพ่อและคุณแม่ฟังกันด้วยนะครับการใช้ภาษาและการมีทักษะทางด้านการสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการอยู่ร่วมกันการสื่อสารกันให้บ่อยขึ้นฝึกการสื่อสารให้ตรงกับจุดประสงค์และการสื่อความหมายเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยสร้างความเข้าใจลดความขัดแย้งกันได้นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆมีทักษะทางด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารที่ดีนะครับไว้พบกันใหม่ในตอนหน้ากับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวครับ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวนะคะอาจารย์ดาวสุภาราเชื้อโชติหรือว่าเด็กๆจะเรียกคุณครูดาวก็ได้นะคะก็ขอต้อนรับนักเรียนต้นทางที่นี่นะคะแล้วก็รวมทั้งนักเรียนปลายทางด้วยวันนี้หัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็คือต่อได้ไหมต่ออย่างไรนะคะเป็นตอนที่1ต่อได้ไหมต่ออย่างไรมี2ตอนนะคะก็สนุกทั้ง2ตอนเลยฟังชื่อแล้วเด็กๆพอจะนึกออกไหมคะว่าเราจะมาต่ออะไรกันทีเชอร์เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าคุณครูอยู่ด้วยเราก็จะมีการใช้ทั้งสีไม้สีเทียนนะคะแล้วก็มีได้ตัดกระดาษด้วยนะคะก็อาจจะต้องเตรียมกันไกลแล้วก็สีเทียนสีไม้ไว้นะคะสำหรับบทเรียนเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้ทำนะคะไปด้วยกันเลยมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกเลยก็คือทำค่ะลงมือทำนะคะเป็นสัญลักษณ์มือนั่นก็คือเราจะได้ลงมือทำไปด้วยกันนะคะเมื่อทำแล้วก็คิดตามนะคะในเรื่องนี้นะคะเราจะมีการพูดถึงการคิดตามลำดับขั้นตอนด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าทุกๆการต่อทุกๆการสร้างของเรามันมีความสำคัญของลำดับด้วยสุดท้ายก็คือท้าทายค่ะได้ท้าทายอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูไปด้วยกันนะคะการท้าทายเนี่ยแน่นอนว่าเด็กๆก็จะได้สนุกไปด้วยนะคะสิ่งที่คุณครูทีเชอร์ดาวเตรียมมาวันนี้นะคะจะมีให้นักเรียนได้ไปจำแนกองค์ประกอบภาพได้สื่อสารการสร้างภาพนะคะด้วยการระบุจำนวนแล้วก็การใช้รูปเลขาคณิต

2มิตินะคะที่เด็กๆเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะรูปเรขาคณิต2มิติก็ยังพอจำกันได้อยู่สุดท้ายก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพได้ค่ะ3อย่างนี้นะคะจำแนกสื่อสารการสร้างภาพแล้วก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพค่ะมาดูรูปนี้นะคะเห็นรูปนี้ไหมคะเด็กๆคือรูปใช่แล้วค่ะเก้าอี้ทั้งหมด8ตัวเนี้ยมีอะไรเหมือนกันบ้างคะมีเบาะใช่มีขาใช่ค่ะเอาไว้สำหรับนั่งถูกต้องค่ะมีคนบอกว่าเก้าอี้เบอร์5เป็นเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงแต่ว่าที่เหลือมีพนักพิงหมดเลยเราจะเห็นว่าองค์ประกอบของเก้าอี้ที่ต้องมีคือขาเบาะนั่งพนักพิงอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นเพราะก็จะมีเก้าอี้บางตัวที่ไม่มีพนักพิงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของเก้าอี้ทั้ง8ตัวเลยก็คือคนสามารถนั่งได้นะคะมาดูรูปนี้บ้างรูปนี้เป็นเหมือนสัตว์อะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นนกนะคะนกในภาพนี้มีองค์ประกอบของรูปเลขาคณิตเยอะมากๆเลยใครตอบได้บ้างว่ามีอะไรบ้างมีทั้งวงกลมวงรีสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนนะคะใช่อยู่ตรงปากแหลมๆนะคะทีเชอร์จะแจกใบกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมจะเห็นว่าแผ่นที่1เนี่ยเป็นรูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยทีเชอร์ให้ดูแป๊บนึงนะคะว่าในบรรดารูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยสามารถเอาไปสร้างนกเมื่อครู่นี้ได้หรือเปล่ามีคนบอกว่าสร้างได้มีคนบอกว่าสร้างไม่ได้กลับไปดูรูปนกอีกทีหนึ่งค่ะmemory ไว้นะคะจำภาพนี้ไว้นะคะแล้วก็มาดูรูปเลขาคณิตเหล่านี้ค่ะเขามีองค์ประกอบเพียงพอที่จะทำให้เกิดนกตัวนี้ไหมบางคนบอกว่าใช่ยังไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่มีตัววงรีใหญ่ๆสีเหลืองเป็นตัวนกนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันค่ะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถนำใบกิจกรรมแล้วลองมาจำแนกองค์ประกอบของนกได้นะคะว่าเราใช้รูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างนะคะแล้วก็แต่ละแบบใช้อย่างละกี่อันนะคะก็สามารถเติมลงในใบงานได้เลยนะคะในนี้ทีเชอร์มีองค์ประกอบที่แอบหลอกถามด้วยมีอะไรที่เราไม่ใช้บ้างคะดาวเราใช้ไหมสี่เหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมมีตั้ง2แบบเราใช้ทั้ง2อันหรือเปล่านะคะลองตรวจสอบดูนะคะว่าการสร้างนกตัวนี้ต้องใช้อะไรบ้าง

็จแล้วนั่งประจำที่ก่อนนะคะอ่ะโอเคฟังทีเชอร์ก่อนนะโอเคเมื่อครู่นี้เราระบายสีเลือกรูปเลขาคณิตที่เราใช้ประกอบร่างเป็นนกแล้วทีนี้ทีเชอร์อยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบเราใช้อย่างละกี่อันเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยนะคะเช่นเราใช้วงกลมเล็กๆกี่อันเราใช้สามเหลี่ยมแบบแหลมๆกี่อันเราใช้วงรีอันใหญ่ๆกี่อันและเราใช้วงรีอันเล็กกี่อันขอบคุณค่ะพี่ภูผาเดี๋ยวเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยเติมแผ่นถัดมาได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้ใบงาน B05 ทำไปด้วยกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้มีเป็นนกสายลุงด้วยไม่เป็นไรนะคะให้หล่นไปเดี๋ยวที่เธอติดไหมขอบคุณค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปด้วยกันนะยังลบหายังลบให้เต้นหน่อย

0: ลขค่ะตรงนี้ไม่ต้องระบายสีก็ได้นะคะเพราะเราระบายสีแล้วแต่ว่าเขียนตัวเลขลงตรงช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยว่าเราใช้วงกลมเล็กกี่อันโอเคเดี๋ยวนั่งที่ก่อนนะคะเดี๋ยวที่เชิญถามนะเดี๋ยวที่เชิญถามปะโอเคทุกคนพร้อมตอบหรือยังคะวงกลมเล็กใช้ทั้งหมดกี่อันคะ11อันจริงหรือเปล่านะพี่ลูกตากี่อันแล้วตัวปีกหรือแขนกี่อันห้าสองปีกเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 10ก็เป็น11โอเคแล้วสามเหลี่ยมแบบนี้ล่ะ1อันวงรีวงใหญ่ๆล่ะวงรีวงเล็กๆล่ะโอเคพี่ๆเก่งกันมากๆเลยทีนี้ยากขึ้นเวลาที่เราจะต่อมันต้องเรียงจากล่างขึ้นบนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียงผิดจะเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างว่าถ้าทีเชอร์วางวงรีอันเล็กๆสีม่วงไว้ก่อนวางไว้ปุ๊บถ้าสมมุติเราวางวงรีขึ้นก่อนแล้วเราวางตัวนกสีเหลืองเป็นตัวที่2ปรากฏว่าม
1: ันจะทับ
0: แสดงว่าเราเรียงถูกไหม
1: ไม่
0: ถูกทีนี้เรามาลองเรียงกันให้ถูกดีไหมว่าขั้นที่1ในการสร้างนกจะเริ่มจากอะไร
1: วงรีใหญ่ๆ
0: ใครเห็นว่าเป็นตัวอื่นมีไหมมีใครเสนออันอื่นไหมพิณภา
1: คะ
0: ระวังอะไรก่อน
1: ต้องวางวงใหญ่ๆก่อนแล้วก็วางยังไงแล้วก็วาง
0: ใครคิดว่าวางวงรีวงใหญ่ๆก่อนสีเหลืองเป็นอันแรกยกมือขึ้นใครคิดว่าวางสามเหลี่ยมสีม่วงก่อนยกมือขึ้นโอเคมี2คนถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าสามเหลี่ยมตัวนี้มันอยู่ข้างใต้วงรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ตอบถูกก็คือสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะเอาวางสามเหลี่ยมก่อน
1: วงกลม
0: แล้วถัดมาเป็น
1: วงกลม
0: วางวงกลมเล็กๆตรงนี้เสร็จแล้วอะไรต่อคะ
1: แล้วก็วงกลมยาวไป
0: แล้วก็วงรีอันใหญ่ๆทีเชอร์จะลากเข้าไปอยู่ตรงนี้เลยนะอุ๊ยเริ่มเหมือนละแล้วต่อไปเป็นอะไรดีคะ
1: ปาก
0: วางแล้วแล้วต่อไปเป็น
1: ตาไม่เหมือน
0: แล้วตาเอาตาไปก็ตาใช้รูปอะไรนะเอาวงกลมมาใส่ที่ตาอีกรอบนึงไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีก
1: วงรี
0: ค่ะใช่เอาวงรีมาไว้ตรงนี้เป็นหรือยัง
1: ทำไมวงรีอันใหญ่ๆสีเหลืองมันเล็กกว่าข้างในค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำแค่เหมือน
1: วงกลมวางไว้ส
0: ี่อ
1: ัน
0: วางวงกลมต่อกันสี่อันได้เลยนะคะโอเคเราวางถ้าเราเห็นรอยทับเราจะเห็นว่ามันวางทับกันเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราวางผิดหรือวางก่อนหลังสลับกันมันจะเกิดเป็นนกหน้าตาแบบนี้ไหมไม่เพราะฉะนั้นลำดับสำคัญมากเลยนะคะ
1: แล้วก็
0: ขายอยู่นะแสดงว่าเราเรียงลำดับได้ถูกนะคะทีนี้ยากขึ้นอีกก็คือทีนี้ทีเชอร์จะให้เรียงเองเมื่อกี้เราช่วยกันเรียงใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวทีเชอร์ไปเอานะคะโอเค
1: ทีเชอร์คือว่าใช้สีดำแทน
0: ได้ค่ะเมื่อกี้ได้เฉลยไปด้วยกันแล้วนะคะเราใช้วงกลมเล็กวงกลมเล็กเป็นอะไรเป็นตาใช่ไหมคะเราใช้ทั้งหมด1อันท้วนค่ะก็เขียนเลข1ลงไปแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ล่ะใช้1อันท้วนเหมือนกันวงกลมอันใหญ่ๆใช้1อันแล้วก็วงรีจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นปีกเล็กๆก็คือ1อัน1รูปนะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าผิดค่ะวงกลมเล็กมีเยอะกว่านั้นไหนลองมานับไปด้วยกันสิมีตา1อันแล้วแล้วก็มีตรงคล้ายๆปีกหรือมือของนกนะคะ

0: า1 2 3 4 5 5อันเข้าปีกทางด้านบนก็1 2 3 4 5รวมแล้ววงกลมเล็กเราใช้ไปทั้งหมด11อันนะคะไหนใครตอบถูกบ้างนักเรียนทางไกลตอบถูกกันหรือเปล่าคะทีนี้หลังจากที่เด็กๆได้รู้ว่าองค์ประกอบของนกมีอะไรบ้างเวลาเราต่อนกเนี้ยเราต่ออะไรก่อนคะวิธีสังเกตนะคะก็คือดูว่าการต่อเนี่ยเราเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนเวลาเราวางเนี่ยเราก็จะต้องเอากระดาษอีกสีนึงมาทับนะคะลองดูว่าอะไรควรจะเป็นตัวล่างสุดในการต่อนกบางคนบอกว่าเป็นตัวสีเหลืองวงกลมวงรีใหญ่ๆสีเหลืองหรือเปล่าลองต่อดูนะคะนักเรียนทางไกลสามารถลองคิดดูได้นะคะว่าลำดับขั้นตอนการต่อจากล่างขึ้นบนควรจะเป็นอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าต้องต่อปากก่อนเพราะว่าปากเนี่ยดูแล้วมันอยู่ล่างสุดเลยเราลองเรียงตามได้นะคะแล้วก็ตามด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็บางคนบอกว่าวงกลมใหญ่ๆก็ยังต่อไม่ได้เพราะว่าสังเกตแขนของนกหรือปีกของนกจะเห็นว่ามันอยู่ใต้วงกลมอีกนะเพราะฉะนั้นเรามาลองเรียงวงกลมก่อนนะคะเรียงไปเรื่อยๆเลยแล้วก็พอเรียงแล้วก็ค่อยต่อตัวสีเหลืองแล้วก็แขนอีกข้างนึงที่เป็นแขนด้านบนนะคะก็จะได้ตัวนกแบบนี้นะคะต่อไปรูปนี้รูปอะไรคะจริงเหรอ
1: เคยเรียนแล้ว
0: ยังที่เคยยังไม่เคยสอนช้างใช้อะไรบ้างครับพักก่อนแล้วก็ใช้อะไร
1: วงกลม
0: เป็น
1: ตา
0: แล้วใช้อะไรอีก
1: สี่เหลี่ยม
0: แบบนี้ใช่ไหม
1: เรียงไป
0: นักเรียนปลายทางสามารถทำใบงาน B05 ต่อได้นะคะซึ่งข้อ2ก็จะเป็นรูปช้างซึ่งสามารถลงสีนับจำนวนภาพแล้วก็ลองดูว่าแต่ละองค์ประกอบใช้ไปจำนวนเท่าไหร่นะคะทีเชอร์ไม่นับให้เรามาดูก่อนว่าองค์ประกอบที่เป็นตัวช้างตัวใหญ่ๆเราใช้กี่อัน
1: หนึ่ง
0: ถูกต้อง1อันก็ตัวช้างอยู่นี่ไงแล้วตาที่เป็นรูปอะไรนะใช้กี่อันคะแล้วตัวช้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล่ะคะ
1: ใช้ที่2
0: นับช่วยกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ถูกต้องถูกต้องใช้12อันคิดว่าที่มีให้ครบไหม
1: เกินด้วยใช
0: ่ครบอะไรเกินคะ
1: วงกลม
0: เกินมีอะไรเกินอีกไหมสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้ใช้ไหมไม่ใช่โอเคทีนี้ทีเชอร์จะให้ระบายสีแล้วก็ตัดด้วยพร้อมไหม
2: นักเรียนปลายทางพร้อมที่จะทำใบกิจกรรมไปด้วยกันแล้วใช่ไหมคะงานนี้มีทั้งความสนุกแล้วก็ได้ใช้ความรู้ด้วยนะคะอย่าลืมว่าในใบกิจกรรมนะคะทีเชอร์อยากให้เราระบายสีแล้วก็ตัดส่วนประกอบต่างๆนะคะแล้วก็ดูว่าพี่ช้างตัวนี้เขาจะมีองค์ประกอบเป็นรูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างและแต่ละแบบใช้กี่รูปเติมในใบกิจกรรมให้ทีเชอร์ด้วยนะคะสำหรับการระบายสีนะคะทีเชอร์อยากให้เราได้ระบายตามแต่ที่ใจเราต้องการเลยนะคะช้างไม่จำเป็นต้องมีตัวเหมือนในแบบก็ได้ไม่ต้องใช้สีแบบในแบบก็ได้นะคะอาจจะใช้ตัวเป็นสีเทาสีชมพูสีเขียวสีที่หนูชอบได้หมดเลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าในองค์ประกอบของพี่ช้างตัวนั้นน่ะเขามีทั้งส่วนงวงส่วนขาส่วนตาส่วนหางเราจะระบายแต่ละส่วนให้มีสีต่างกันเพื่อที่เราจะได้นับชิ้นส่วนแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้นนะคะไปละเลงสีเลือกสีตามใจชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไม้หรือสีเทียนหรือสีช็อคใช้ได้หมดเลยนะคะเมื่อระบายเสร็จแล้วเราก็ตัดส่วนที่เราจะใช้ออกมานะคะพอเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วนะคะคราวนี้เป็นงานที่จะต้องเลอะมือนิดนึงนะคะทีเชอร์อยากให้เราเตรียมกาวไว้ด้วยนะคะอาจจะเป็นกาวสติ๊กก็ได้กาวแท่งนะคะที่ใช้ง่ายๆหน่อยนะคะ

เราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วลองประกอบร่างให้เป็นพี่ช้างให้หน่อยค่ะพี่ช้างแบบในแบบเลยนะคะอย่าลืมว่าการวางขององค์ประกอบต่างๆวางจากล่างขึ้นบนนะคะยกตัวอย่างพี่ช้างตัวเนี้ยทีเชอร์ระบายลำตัวเขาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะคะทีเชอร์วางไว้เป็นส่วนล่างๆสุดเลยตามมาด้วยส่วนงวงทีเชอร์ก็จะใช้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแต่ว่าทีเชอร์ระบายสีแตกต่างจากแบบนิดนึงนะทีเชอร์ระบายสีฟ้านะคะแล้วก็เอาเขามาวางแต่ว่าวางไว้ข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวพอประกอบเสร็จแล้วก็จะเอามาติดกาวให้เป็นพี่ช้างแบบดังในแบบเลยอย่าลืมว่าพี่ช้างมีตาด้วยนะคะตาจะวางเป็นลำดับที่เท่าไหร่ดีวางก่อนลำตัวได้ไหมนะหรือว่าวางหลังที่จะวางลำตัวแล้วนะคะอันนี้ก็อยากให้เราลองลำดับโดยที่ลำดับนี้ต้องวางจากล่างขึ้นบนนะคะอ้างอิงแบบได้เสมอเลยค่ะดูพี่ช้างต้นแบบได้นะคะถึงแม้จะสีต่างกันแต่เรารู้ใช่ไหมคะเพราะเราแยกส่วนแล้วว่าลำตัวเขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนงวงใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนหางใช้แบบนี้ส่วนตาใช้แบบนี้นะคะนี่ก็คืออีกประโยชน์หนึ่งของการแยกส่วนนะคะทำให้เรารู้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนๆนักเรียนต้นทางขมักเขม้นกับการระบายสีกันนะคะ

0: เรียนปลายทางนะคะก็อยากให้เด็กๆได้ลองตัดแล้วก็ลองประกอบรูปช้างเองดูซิว่าจะสามารถเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนได้หรือเปล่าในการทำช้าง1ตัวนะคะที่หน้าตาคล้ายสิ่งนี้เลยนะโอเคใครระบายสีเสร็จแล้วก็มายืมกรรไกรทิชเชอร์ไปตัดนะ
1: ไม่มีสีดำ
0: จะใช้สีเทียนก็ได้หรือว่าสีไม้ก็ได้นะ

ในใบกิจกรรมยังมีสิ่งที่อยากให้เด็กๆคิดเองต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปนึงที่ยากขึ้นมาหน่อยละยากขึ้นเพราะว่ามันมีจำนวนค่อนข้างเยอะแล้วก็เรียงซ้อนกันไปกันมาลองดูนะคะว่าเด็กๆจะสามารถบอกได้ไหมว่าลำดับการต่อ

เป็นตัวช้างใช่ค่ะตัวช้างเป็นอะไรนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ค่ะหลังจากนั้นเราจะต่อเป็นงวงก็ได้เป็นขาก็ได้หรือว่าจะต่อตาก็ได้นะคะแต่ว่าลำดับถ้าเกิดว่าเราถ้าเราต่อเอาตามาต่อก่อนแล้วเราต่องวงขึ้นไปแบบนี้ต่อขึ้นไปเรื่อยๆเลยครบละงวงที่ยาว5สี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จแล้วเราเอาตัวช้างมาแปะทับเป็นยังไงคะไม่เป็นช้างแล้วนะคะตาหายไปแล้วนะคะดังนั้นเวลาเราวางตำแหน่งผิดหรือวางลำดับผิดผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะไม่ใช่รูปที่เราคาดการไว้ก็ได้นะคะในใบกิจกรรมนะคะเด็กๆสามารถช่วยคุณครูคิดได้นะคะว่าวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็วงรีเราใช้ทั้งหมดกี่รูปนะคะมานับไปด้วยกันนะคะวงกลมเป็นตาช้างใช้1รูปสี่เหลี่ยมล่ะคะสี่เหลี่ยมแบบเป็นจัตุรัสนะเป็นงวงถูกไหมคะ1 2 3 4 5 5รูปก็เขียนเลข5ลงไปนะคะแล้วอยู่ด้านขาที่เป็นขาของช้างมี1 2 3 4 5 5เหมือนกันก็จะเป็น5กับ5เป็น10แล้วบวกกับอีก2อันก็คือ12แล้วก็ใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้า1อันท้วนนะคะเพื่อจะเป็นตัวช้างสุดท้ายวงรีมีไหมคะไม่มีก็เขียนเลข0ได้ค่ะเราก็จะเห็นว่าองค์ประกอบของช้างเวลาเราแยกออกมาปุ๊บเราก็จะได้รู้นะคะว่าแต่ละรูปเลขาคณิตอยู่ส่วนไหนของช้างบ้างอยู่ส่วนงวงอยู่ส่วนหางอยู่ส่วนขาอยู่ส่วนตัวแล้วก็อยู่หรือว่าอยู่ส่วนตาใบหน้านะคะสุดท้ายค่ะรูปนี้เป็นรูปนกมีคนบอกว่าเป็นนกที่สวยกว่าเวอร์ชั่นแรกนะคะนกตัวนี้มีวงกลมกี่อัน1อันถึงกันจริงหรือเปล่าวงกลมเนี่ยมันมีหลายขนาดนะคะ4อันไหน4อันอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวให้เพื่อนออกมานับดีกว่านะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูรูปนกแล้วก็ลองดูไปด้วยกันนะคะว่าวงกลมนี้มันมีกี่ขนาดจริงๆแล้วก็เห็นหลายขนาดอยู่นะคะให้เวลาคิดสักพักนึงนะคะมีคนยืนยันว่า4อันลองมานับดูค่ะก็จะมีตัวนกใหญ่ๆสีเหลือง1อันใช่มีหัวนกเป็น2อันแล้วก็มีตาดำเล็กๆอาจจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มอีก2อันก็เป็น4อันแล้วมีอะไรอีกคะครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตูดนกหรืออาจจะเป็นหางนกก็ได้นะคะแล้วมีเพื่อนบอกครึ่งวงรีอีก6อันตัวนี้จริงๆตอนแรกทีเชอร์มองเป็นครึ่งวงกลมนะคะแต่ว่าพอมาประกบกันแล้วจริงๆยังไม่เป็นวงกลมเป็นวงรีว่าครึ่งวงรีเป็นปีกนกซึ่งใช้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6อันนะคะเหลืออะไรอีกคะที่เรายังไม่ได้นับเหลือมีวงรีด้วยนอกจากครึ่งวงรีก็มีวงรีก็คือตานกแล้วก็ใช่ค่ะปากนกนะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วรูปนี้ล่ะคะนกรูปนี้มีรูปเลขาคณิตหลายแบบเลยแล้วเวลาเราต่อนี้เราต่ออะไรก่อนคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะก็คือต่อตัววงกลมใหญ่ๆสีเหลืองก่อนสังเกตจากอะไรคะใช่แล้วค่ะว่าเวลาการวางเนี่ยเขาจะอยู่ตรงด้านล่างสุดเลยเราก็จะต่อเขาเป็นอันแรกนะคะสุดท้ายเราก็จะตามมาด้วยสิ่งที่ทับเขาด้านบนไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นหัวนกวงกลมสีน้ำตาลหรือสีเทานี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นตูดหรือว่าจะเป็นปีกครึ่งวงรีก็ได้นะคะเป็นลำดับที่สองนะคะซึ่งลำดับที่สองจะเห็นว่าหัวกลมๆหรือว่าครึ่งวงกลมที่เป็นตูดสามารถสลับที่กันได้นะคะเราจะต่อเจ้าตูดนกก่อนก็ได้หรือต่อหัวนกก่อนก็ได้สลับกันไม่เป็นไรนะคะเพราะเขาอยู่ในระดับหรือว่าระนาบเดียวกันนะคะองค์ประกอบไหนที่ขาดหายไปก็ยังเป็นนกอยู่ปากสามเหลี่ยมหายไปได้ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าหายไม่ได้ไม่งั้นจะเป็นนกหน้าตาแปลกๆสามเหลี่ยมอาจจะหายไม่ได้แล้วครึ่งวงกลมที่อยู่ตรงตูดนกหรือว่าตรงหางนกล่ะคะอาจจะหายได้หายแล้วก็ยังดูเป็นนกอยู่

0: หรือว่าปีกครึ่งวงรีจำเป็นต้องมีถึง6อันไหมคะบางทีอาจจะมีแค่2อันคู่หนึ่งก็เพียงพอแล้วนะคะดังนั้นการแยกองค์ประกอบสำคัญมากค่ะเพราะว่าเวลาเราเห็นองค์ประกอบแต่ละส่วนแล้วแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรเราจะจัดลำดับความสำคัญได้ว่าถ้าสิ่งไหนอยู่แล้วจะทำให้รูปภาพสมบูรณ์สิ่งไหนหายไปก็ยังดูเป็นภาพอยู่ซึ่งก็อาจจะทดแทนด้วยรูปอื่นก็ได้หรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะคะ
1: ได้ลองทำแบบฝึกหัดหลายข้อแล้วนะคะทีเชอร์มีข้อแถมให้เล็กน้อยนะคะเพื่อให้เราสรุปบทเรียนกันได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะคะเด็กๆอาจจะเห็นข้อแถมของทีเชอร์บนกระดาษแล้วนะคะเห็นสัญลักษณ์ภูเขาตรงนี้ไหมคะนี่ภูเขาแล้วก็มีธงข้างบนตรงนี้นะคะตรงเมาส์สีชมพูที่ทีเชอร์ชี้อยู่นะคะแปลว่ามันก็จะท้าทายนิดนึงค่ะแต่ว่าความท้าทายนี้ทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะคะทีเชอร์มีรูปที่เป็นรูปสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายอะไรเอ่ยคล้ายแมลงใช่ค่ะแมลงนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบเยอะมากๆนะคะเป็นรูปเรขาคณิตด้วยนะคะดูให้ทีเชอร์หน่อยนะคะว่ามีรูปเรขาคณิตอะไรบ้างและมีอย่างละกี่อันเดี๋ยวจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะลองดูไปด้วยกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างและอย่างละกี่อันบางส่วนที่เชื่อแยกออกมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามานับไปด้วยกันค่ะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นสีเหลืองตรงนี้น่าจะใช้เป็นขาของน้องแมลงมีสามเหลี่ยมสีเหลืองที่จะใช้เป็นลายบนหลังของน้องแมลงนะคะมีสามเหลี่ยมสีดำใช้เป็นส่วนหางของแมลงนะคะแล้วมีรูปห้าเหลี่ยมที่ไหนหรือเปล่านะไม่มีแล้วมีวงกลมอยู่ที่ไหนอีกหรือเปล่าคะวงกลมเล็กๆสีดำใช่ค่ะอยู่ที่ดวงตานะคะเราแยกส่วนประกอบเหล่านี้แล้วก็ลองนับจำนวนให้หน่อยสิคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้เป็นขามีทั้งหมด6รูปรูปสามเหลี่ยมที่เป็นเจ้าน้องลายบนแมลงล่ะคะลายบนหลังแมลงล่ะคะก็ใช่9หรือเปล่ามานับทวนกันอีกทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9รูปจริงๆค่ะสามเหลี่ยมสีดำที่ใช้เป็นหางก็มีเพียงแค่1อันแล้วรูปห้าเหลี่ยมสีฟ้าล่ะคะไม่เห็นที่ไหนเลยสูงรูปได้นะคะแล้วตาที่เป็นเม็ดกลมๆสีดำแน่นอนพูดถึงตาก็ต้องมี2รูปนะคะขาดอะไรไปคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะขาดลำตัวสีน้ำตาลนั่นเองซึ่งมีเชฟเป็นวงรีนะคะเมื่อเราแยกส่วนประกอบได้เราก็สามารถบอกได้นะคะว่าสิ่งที่เราใช้ทำขาแมลงก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองส่วนที่เราใช้ทำหางของแมลงก็คือสามเหลี่ยมสีดำแล้วส่วนที่เป็นดวงตาของแมลงล่ะคะจำได้ไหมเป็นตัวไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นตัววงกลมเล็กๆนะคะไม่ใช่วงกลมใหญ่นะวงกลมเล็กๆสีดำตรงนี้นะคะซึ่งเขาจะอยู่ตรงนี้นั่นเองจำได้ไหมตรงนี้เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะส่วนที่เป็นขาของแมลงเราใช้เชฟหรือรูปร่างเลยค่ะคณิตอันไหนเอ่ยสีคุ้นว่าเป็นสีเหลืองเนาะแต่สีเหลืองมีทั้งแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ด้วยหรืออันนี้ก็จะคล้ายๆหรือเปล่านะขาของแมลงใช้ไหนคะใช้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าดูจากรูปเนี่ยเขาก็จะมีเหลี่ยมมีมุมให้เราเห็นชัดเจนจะไม่ใช่ส่วนที่ลบมุมแบบนี้นะคะอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่ารายละเอียดขององค์ประกอบเนี่ยจริงๆอาจจะถ้ามีสีคล้ายกันเราก็จะมองไปที่คุณสมบัติอื่นด้วยนะคะเช่นขอบมุมเป็น

ยังไงรายละเอียดขององค์ประกอบเนี้ยลงลึกได้อีกไหมนะคะการแยกส่วนประกอบก็จะทำให้เราเห็นรายละเอียดย่อยๆแบบนี้ได้ชัดขึ้นค่ะลายบนตัวล่ะคะจำได้ไหมคะว่าเป็นรูปไหนรูปเลขาคณิตรูปไหนโอเคไม่ยากไม่ง่ายนะคะสีเขาจะโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยแล้วก็พอพูดถึงลายเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนประกอบที่เล็กหน่อยแล้วก็ไปวางบนลำตัวหรือบนหลังของเจ้าแมลงได้นะคะนี่จะถูกวางสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเล็กๆบนหลังแล้วสามเหลี่ยมที่วางบนลายของเจ้าแมลงเนี่ยวางเป็นลายของเจ้าแมลงเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่อันเดาได้ไหมคะลองวางดูไหมสามเหลี่ยมรูปนี้นะเราจะวางให้เป็นลายบนตัวของแมลงเราใช้สามเหลี่ยมนี้ทั้งหมดกี่รูปคาดเดาได้ไหมคะถ้าคาดเดาไม่ได้ใช้วิธีลองวางได้นะคะลองวางกันเลยค่ะตรงนี้หนึ่งรูปแล้วมันจะต่อไปได้อีกสักกี่แถวนะสองรูปสามรูปสี่รูปห้ารูปใช่ลายบนตัวแมลงในแบบภาพต้นแบบที่เราเห็นไหมคะยังไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเพียงเท่านี้จริงๆทำให้เราประมาณได้แล้วนะคะว่าเราจะวางสามเหลี่ยมเป็นลายบนตัวแมลงใช้สามเหลี่ยมทั้งหมดกี่อันหนึ่งน่าจะวางได้อันเดียวในตรงส่วนใกล้หัวเนาะแต่ว่าแถวที่สองเราวางได้อีกอันหนึ่งก็เป็นสามอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเพราะฉะนั้นวางแค่นี้จริงๆก็ทำให้เรากะประมาณได้แล้วนะคะว่าสามเหลี่ยมที่ต้องใช้วางบนตัวแมลงจะใช้ทั้งหมดเก้ารูปนะคะสิ่งที่ทำเมื่อสักครู่นี้ถ้าจะเห็นว่าปัญหาของงานคืออะไรปัญหาของงานนะคะก็คือเราต้องการหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมบนลายที่เป็นลายของแมลงตัวนี้นะคะแต่ว่าเราเอาทุกอย่างมาคิดไม่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราโฟกัสก็คือจำนวนรูปสามเหลี่ยมที่ใช้เป็นลายบนตัวของแมลงแนวทางการจัดการของเราก็คือใช้ส่วนประกอบย่อยวางแล้วก็นับเพราะฉะนั้นการแบ่งเป็นส่วนประกอบย่อยๆหรือการเห็นองค์ประกอบย่อยๆว่าอ๋อเราใช้สามเหลี่ยมไซส์หรือรูปร่างขนาดนี้นะจะทำให้เราลองวางแล้วก็นับได้นะคะถึงเป็นแมลงตัวใหญ่ไซส์ใหญ่กว่าเดิมเราก็ลองวางแล้วก็นับได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการแตกส่วนประกอบออกเป็นส่วนประกอบย่อยๆนะคะก็จะทำให้เราเห็นปัญหาชัดขึ้นนะคะแล้วก็หาแนวทางจัดการปัญหาได้ชัดขึ้นเหมือนกันนะคะรูปสามเหลี่ยมนี้วางบนตัวของแมลงวางไปจริงๆแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้คราวเนี้ยเหมือนรูปต้นแบบแล้วนะคะก็คือจะวางได้ทั้งหมด9รูปเลยนะคะนี่เหมือนรูปต้นแบบเลยนะคะเด็กๆก็จะใช้องค์ประกอบทางเลขาคณิตเหล่านี้แหละค่ะมาสร้างแมลงบางองค์ประกอบนะคะก็จะต้องคำนึงถึงวิธีการจัดเรียงด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียงแบบทุกชิ้นได้เท่ากันหมดนะคะบางชิ้นต้องวางไว้ก่อนที่จะวางชิ้นถัดไปนะคะเราเรียกวิธีการลำดับการวางแบบนี้ว่าลำดับขั้นตอนสร้างนะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการสร้างเจ้าแมลงตัวนี้แต่ถ้าเราวางลำตัวก่อนแล้วเราค่อยวางขามันก็จะเริ่มหน้าตาไม่เหมือนแมลงต้นแบบแล้วเพราะว่าจะเห็นขอบตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมาซึ่งแมลงต้นแบบจริงๆนะคะเขาจะไม่มีขอบโผล่ขึ้นมาเลยค่ะดังนั้นลำดับการสร้างเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะว่าเราจะวางรูปวงรีที่เป็นลำตัวแมลงก่อนไม่ได้นะคะเราวาง
ขาก่อนแล้วเอาค่อยเอาลำตัวสีน้ำตาลที่เป็นวงรีมาทับนะคะเพราะฉะนั้นเราวางขาทั้ง6ข้างก่อนแล้วค่อยเอาลำตัวมาทับลำดับการสร้างจึงสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าเราลำดับผิดเราจะได้เจ้าแมลงที่หน้าตาไม่เหมือนต้นแบบเลยนี่ถ้าเราลำดับผิดมันก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะซึ่งไม่เหมือนต้นแบบเลยเราลองลำดับใหม่ดูไหมคะแมลงต้นแบบหน้าตาแบบนี้นะคะวางอะไรก่อนดีถึงจะได้หน้าตาของเขาเนี่ยคล้ายกับตัวต้นแบบทีเชอร์ให้เวลาคิดสักครู่นะคะมาดูกันค่ะว่าองค์ประกอบชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่จะประกอบร่างเป็นแมลงเราจะลำดับการต่อหรือว่าการสร้างเจ้าแมลงนี้ได้ยังไงนะคะเนี่ยดูรูปจริงไว้นะคะตรงฝั่งซ้ายมือนะคะรูปจริงของเราเป็นพี่แมลงหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปเขาจะหายไปแล้วนะคะเหลือเป็นแค่เงาดำๆนะคะมาลองต่อกันดูค่ะเราเรียงอะไรไว้เป็นลำดับแรกกันดีเมื่อครู่นี้เราลองต่อลำตัวก่อนตามด้วยขาซึ่งเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองเข้มสีเหลืองเข้มนะคะก็คือตรงนี้เห็นว่ามันไม่เวิร์กเลยมันจะเกิดขอบที่ไม่เหมือนของจริงเลยไม่เหมือนรูปต้นแบบเลยดังนั้นเราเริ่มต่อกันที่ขากันก่อนเลยนะคะวางขาไว้เป็นลำดับแรกก่อนตามด้วยลำตัวดีไหมคะต่อด้วยลายบนตัวพี่แมลงละกันต่อด้วยหางนะคะซึ่งวางซ้อนตรงลำตัวได้แล้วก็เจ้าลูกตาสองลูกที่วางอยู่กึ่งกึ่งขอบตรงลำตัวพี่แมลงส่วนหัวนะคะดูซิว่าถ้าลำดับตามนี้นะคะ1เป็นขาของแมลงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2เป็นลำตัวพี่แมลงสีน้ำตาลที่เป็นเชฟวงรีนะคะ3เป็นลายบนตัวพี่แมลงที่ประกอบด้วยสามเหลี่ยมทั้งหมด9อัน4หางพี่แมลงที่เป็นสามเหลี่ยมสีดำนะคะแล้วก็ลำดับที่5เป็นลูกตาพี่แมลงที่เป็นวงกลมเล็กๆนะคะดูซิว่าต่อแล้วจะเหมือนภาพจริงหรือเปล่าไปลองต่อกันดูนะคะเริ่มต้นที่การเอาขามาวางไว้ก่อนเลยนี่ทีเชอร์พยายามต่อให้ตรงกับเงาที่สุดนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะสองเดี๋ยวเราวางลำตัวใช่ไหมคะเป็นลำดับที่สองคำนี้ไม่เห็นขอบขาขึ้นมาแล้วแปลว่าลำดับน่าจะล่างขึ้นบนก็คือต่อขาก่อนลำตัวน่าจะใช่นะคะสามเราต่ออะไรจำได้ไหมลายบนหลังแมลงสามลายมีสามเหลี่ยมสีเหลืองอ่อนทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันเราก็เรียงซ้อนๆกันได้เป็นลายแบบนี้นะคะ4ต่อหางพี่แมลงซึ่งมันจะมีขอบเกินเข้ามาที่ลำตัวนิดนึงนะคะนั่นก็หมายความว่ามันอยู่ด้านบนของลำตัวสีน้ำตาลนะคะก็ถูกต้องแล้วนะคะส่วนลำดับสุดท้ายนะคะก็เป็นลูกตากลมๆ2อันซึ่งวางไว้ตรงส่วนด้านหน้าวงรีตรงนี้เลยนะคะก็เหมือนไหมคะอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวตรงนี้อาจจะต้องหุบขาเข้าไปนิดนึงนะคะแต่เอาเป็นว่าค่อนข้างใกล้เคียงต้นแบบเลยเนาะต้นแบบหน้าตาแบบนี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะคะจากตัวอย่างที่เราทําด้วยกันมาทั้งแบบฝึกหัดเรื่องของการตอบภาพนกนะคะซึ่งเป็นนกตัวนี้เลยการตอบภาพพี่ช้างซึ่งเราได้ทั้งระบายสีออกแบบเองด้วยนะคะแล้วก็ตัดกระดาษออกมาตอบด้วยแล้วก็การต่อพี่แมลงตรงนี้นะคะที่ทำไปกับทีเชอร์บนกระดาษเลยจะเห็นว่าลำดับนะสำคัญมากเลยถ้าเกิดว่าเราต่อชิ้นที่1ผิดชิ้นที่2ที่3ที่4ก็อาจจะทำให้เราไม่ได้รูปคล้ายคลึงกับรูปต้นแบบนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะวางชิ้นส่วนประกอบย่อยๆที่เป็นรูปเลขาคณิตลงไปอยากให้เราลองลำดับการต่อก่อนโดยคำนึงถึงการเรียงจากล่างขึ้นบน
และพอเมื่อเรียงแล้วนะคะมันไม่เกิดการซ้อนทับกันใดๆที่

มันทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นเช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าในกรณีรูปนกถ้าเราเอาต่อตาก่อนแล้วเราเอาส่วนลำตัวสีเหลืองวางทับเราก็จะไม่เห็นดวงตาเลยเพราะมันถูกทับด้วยวงรีสีเหลืองใช่ไหมคะเช่นกันกับรูปช้างเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีลำดับเหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราแยกส่วนประกอบย่อยๆจะทำให้เราเห็นว่าเราเรียงลำดับยังไงดีนะคะถึงจะได้ใกล้เคียงกับภาพต้นแบบมากที่สุดนะคะปัญหาที่เราแก้ในวันนี้ก็คือปัญหาว่าต่ออย่างไรเรียงลำดับอย่างไรถึงจะต่อได้เหมือนภาพต้นแบบมากที่สุดปัญหาการลำดับการต่อภาพถ้าทีเชอร์สรุปเป็นภาพรวมนะคะก็คืออันดับแรกเลยเราเห็นองค์ประกอบย่อยของรูปภาพก่อนเห็นว่าเป็นส่วนขาส่วนหางส่วนลำตัวส่วนลายบนลำตัวหรือส่วนลูกตาอันนี้เราแยกส่วนเขาออกมานะคะให้เห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะ 2. เห็นข้อสังเกตที่ได้จากองค์ประกอบย่อยเช่นองค์ประกอบย่อยของส่วนขาเนี้ยเราจะไม่เห็นมุมอีก2มุมที่ถูกซ่อนไว้ข้างใต้แปลว่าขานี่น่าจะอยู่ใต้นะคะหรือข้อสังเกตเรื่องหางมันควรจะวางทับข้างบนสีน้ำตาลดวงตากลมๆเนี่ยมันควรจะวางทับข้างบนลำตัวสีน้ำตาลอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ได้จากการที่เราเห็นองค์ประกอบย่อยๆมันเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันยังไงนะคะส่วนลำดับที่3ที่เราทำก็คือลองวิเคราะห์ดูแล้วก็ลองเรียงลำดับการต่อดูนะคะแล้วก็ลองต่อดูนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาการลำดับการต่อภาพที่เราได้ทำกันไปในแบบฝึกหัดนะคะตั้งแต่ต้นคาบเลยมาดูเรื่องของลำดับการสร้างอีกแบบนึงนะคะจะเห็นว่าบล็อกหน้าตาแบบนี้เราเล่นกันตั้งแต่เด็กเลยการต่อหรือการสร้างบล็อกให้ได้ประสาทแบบนี้เราคุ้นกันมากเลยค่ะแล้วก็เป็นการเรียงลำดับเหมือนกันบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าทำไมถึงเรียกว่าปัดเป็นการเรียงลำดับการสร้างใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียงจากล่างขึ้นบนเวลาเราต่อตึกใช่ไหมคะเราก็เรียงจากด้านล่างด้านบนนะคะโอ้ยมาดูการต่ออีกแบบนึงค่ะซึ่งเป็นการเรียงลำดับการสร้างเหมือนกันจะเห็นว่าบล็อกนี้เราคุ้นตากันมากเลยทำไมนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเราต่อบล็อกอย่างเงี้ยหน้าตาแบบนี้เลยตั้งแต่เด็กๆเลยซึ่งจริงๆแล้วทำให้เรานึกย้อนกลับไปและทำให้เรารู้ว่าเราลำดับการสร้างเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะเพราะเวลาเราจะสร้างปราสาทสวยๆสร้างบ้านสวยๆเราก็ต่อจากล่างขึ้นบนใช่ไหมคะในรูปนี้เราต่อแบบนี้ได้ไม่เอ่ยต่อบล็อกสีเขียวก่อนต่อหลังคาสีม่วงแล้วก็ต่อบล็อกสีฟ้าต่อบล็อกสีแดงต่อบล็อกสีม่วงอีกทีนึงแล้วก็ต่อบล็อกสีเหลืองอีกทีนึงได้ไหมคะได้นะคะเราลำดับแบบนี้ได้เป็นการลำดับจากล่างขึ้นบนเทคนิคการลำดับอาจจะแตกต่างกันนะคะในภาพนี้เราลำดับการสร้างจากการที่ทำแต่ละส่วนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเช่นในรูปนี้เราจะเห็นว่ามีบล็อกที่เป็นลูกบาศก์สีเขียววางเป็นฐานของบ้านต่อเป็นส่วนแรกนะคะแล้วก็ตามด้วยหลังคาที่เป็นปริซึ่งสีม่วงต่อเป็นลำดับที่2นะคะทีนี้เราจะต่อบ้านหลังเล็กเสร็จเราจะมาต่อปราสาทสูงตรงนี้ละเราก็เริ่มจากบล็อกสีฟ้าเป็นลูกบาศก์สีฟ้าทึบสีฟ้าอันนี้นะคะเป็นลำดับที่3แล้วชั้น2ก็เป็นบล็อกสีแดงเป็นลำดับที่4ทีนี้ก็จะเสร็จตึกข้างบ้านตรงนี้แล้วปราสาทยังไม่เสร็จนะคะปราสาทยังมีส่วนที่เป็นปราสาทสูงอีกเราก็ต่อไปเลยค่ะบล็อกสีม่วงเป็นฐานตามด้วยบล็อกสีเหลืองเป็นชั้น2บล็อกสีแดงตรงนี้เป็นชั้น3บล็อกสีฟ้าเป็นชั้น4แล้วก็ส่วนอุโมงค์ไว้ชมวิวเป็นชั้น5แล้วหลังคาที่เป็นปริซึ่มสีเขียวเป็นชั้น6นะคะเพราะฉะนั้นปราสาทตัวเนี้ยสูงกี่ชั้นดีคะ1 2 3 4 5 6 6ชั้นเราต่อสีม่วงเหลืองแดงฟ้าม่วงเขียวตามลำดับแบบนี้นะ

คะทีนี้ในส่วนอุโมงค์นะคะที่มันเป็นจุดชมวิวเนี่ยมีทั้งสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีแดงคิดว่าสีไหนคะที่เราสามารถต่อเป็นเบอร์หนึ่งได้ตึงสีแดงนั่นเองเพราะทำไมนะคะสีแดงเขาอยู่ที่ฐานรากเนาะเราสามารถต่อสีแดงเป็นเบอร์หนึ่งได้นะคะถ้าเราอยากต่อประตูตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบล็อกหน้าตาแบบนี้ที่มีทั้งหมด3อันก็คือสีม่วงสีเขียวสีแดงสีแดงเป็นตัวที่เราสามารถต่อเป็นลำดับแรกได้เลยเพราะมันวางอยู่บนฐานรากอยู่วางอยู่บนพื้นนะคะทีเชอร์ก็ให้เห็นการต่อหลายๆแบบนะคะที่จริงๆแล้วเราเล่นกันอยู่แล้วนะคะสามารถเอากิจกรรมนี้ไปเล่นที่โรงเรียนได้นะคะถ้าโรงเรียนมีบล็อกเวลาเราเล่นก็เราก็ต่อต้นแบบแล้วก็อาจจะมีฉากมาบังไว้แล้วก็ถามเพื่อนว่าเพื่อนลองทายซิว่าเราต่อสีไหนเป็นอันดับแรกสีที่ต่อเป็นอันดับแรกควรจะเป็นสีที่ตั้งอยู่บนชั้นล่างสุดนะคะอยู่หรือว่าชั้น1นั่นเองแล้วก็ถามถัดไปว่าชั้น2ล่ะฉันใช้สีอะไรหรืออะไรที่ฉันต่อเป็นลำดับ2หลังจากสีเขียวแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นบล็อกสีแดงก็ได้นะคะหลังจากสีเขียวฉันต่อสีอะไรฉันต่อสีแดงนี่ค่ะก็สามารถเอาไปทายสีแล้วก็เล่นกันได้กับเพื่อนที่โรงเรียนนะคะเชื่อว่าบล็อกอย่างนี้มีอยู่ทุกโรงเรียนเลยมาถึงช่วงแรกที่เราเคยเกริ่นกันเนาะว่าเก้าอี้มีหลายแบบเลยเวลาเราแยกส่วนประกอบเก้าอี้ได้เราจะรู้ว่าเก้าอี้ส่วนจะเป็นของมันก็คือส่วนขาส่วนเบาะนั่งส่วนพนักพิงก็มีได้นะแต่บางเก้าอี้อย่างเช่นเก้าอี้ทรงสูงแบบนี้ก็ไม่มีพนักพิงนะคะแล้วขาเก้าอี้อาจจะแตกต่างกันไปนะคะบางทีเป็นขาไม้บางทีเป็นขาไม้ที่งอได้หรือบางทีอาจจะเป็นรูปวงกลมก็ใช้เป็นขาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกส่วนประกอบเราจะเห็นความต่างที่น่าสนใจในการสร้างแล้วก็งานดีไซน์ที่ซ่อนอยู่ในการสร้างด้วยงานดีไซน์นี่แหละค่ะเป็นงานถนัดของสถาปนิกเลยเวลาเขาจะออกแบบเก้าอี้ตัวหนึ่งให้ทั้งสวยแล้วก็สามารถนั่งได้อย่างแข็งแรงเขาก็จะมาวางโครงสร้างว่าขาใช้อะไรดีเบาะใช้อะไรดีพนักพิงใช้อะไรดีนะคะยกตัวอย่างนะคะว่าสมมุติเจ้าสีม่วงกับฐานขาสีฟ้าตรงนี้เป็นเก้าอี้แบบหนึ่งนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเบาะนั่งสีม่วงฐานที่เป็นทรงกระบอกสีฟ้าแท่งทรงกระบอกสีฟ้าซึ่งจะเจาะรูไว้แมทช์กับเจ้าเบาะนะคะแล้วก็มีเจาะรูนิดๆไว้สำหรับขันน็อตนะคะเพื่อให้ยึดติดกันแล้วก็แผ่นสีเทาตรงนี้เป็นแผ่นยึดติดของขาเก้าอี้นะคะแล้วก็เจ้าสีดำตัวนี้คือน็อตนะคะเราจะเริ่มต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีทีเชอร์เขียนองค์ประกอบให้ด้วยนะคะว่าเรามีเบาะ1อันเรามีขาทรงกระบอก3อันเรามีตัวยึดขาทั้งหมด3อันแล้วเราก็มีน็อตสีดำๆอีก6อันเราจะต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีมาดูกันค่ะว่าการต่อเก้าอี้ก็เริ่มจากขาก่อนนะคะเราต้องวางขาให้มั่นคงเนาะตามด้วยแผ่นยึดขาที่มีน็อตมาให้ด้วยนะคะเราประกอบน็อตเข้าไปเลย6ชิ้นแล้วก็ตามด้วยเบาะนั่งนี่เราก็จะได้เก้าอี้ตามแบบนั้นเลยนะคะจะเห็นว่าการเรียงลำดับการต่อจริงๆก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะจำได้ไหมคะว่ามีร้านเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อหนึ่งที่เขามักจะไม่ต่อให้เราแต่เขาจะเอาทุกอย่างใส่กล่องมาแล้วก็ให้เราต่อเองโดยที่เขาก็จะมี instruction หรือว่าขั้นตอนวิธีการต่อให้มีของแยกเป็นเซตๆให้นะคะแล้วเราก็มีหน้าที่มาอ่าน instruction แล้วก็มาต่อตามลำดับนะคะที่เขากำหนดให้เพื่อที่จะให้ได้เก้าอี้รูปร่างรูปทรงในตามแบบที่สถาปนิกออกแบบมาเลยนะคะดังนั้นลำดับการต่อก็สำคัญนะคะแต่ก่อนที่จะไปที่ลำดับเราจะต้องแยกส่วนให้ได้ก่อนเพื่อที่จะจัดเซตจัดชิ้นจัดส่วนแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมาลำดับเป็นทีละขั้นตอนวิธีทำงานของสถาปนิกที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็คล้าย

0: กับการต่อบล็อกที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้หรือการต่อภาพที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะทีเชอร์ก็หวังว่าการเรียนบทเรียนการแยกส่วนประกอบนี้นะคะจะทำให้เด็กๆเห็นประโยชน์ของการแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆพอมันเป็นส่วนย่อยแล้วเราเห็นความสำคัญของปัญหาเราเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันถูกจัดการได้ในทีละส่วนนะคะอย่างเช่นการเรียนลำดับเป็นต้นนะคะก็เดี๋ยวกลับไปสรุปอีกทีพร้อมกันกับเพื่อนเพื่อนเรียนได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ทีเชอร์ได้มาแชร์กับพวกเรามาให้ความรู้พวกเราแล้วก็ได้ทำกิจกรรมไปด้วยนะคะก็คือการได้เห็นว่าวิธีคิดแบบหนึ่งหรือว่าวิธีคิดที่เราแยกองค์ประกอบออกมาเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยหนึ่งก็คือเราเห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะสองก็คือพอเราเห็นองค์ประกอบย่อยเราจัดการกับปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการลำดับการสร้างที่เราต้องเรียงจากล่างขึ้นบนหรือว่าปัญหาเรื่องของถ้าอะไรขาดหายไปเราจะเอาอะไรมาทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกองค์ประกอบส่วนย่อยเนี่ยจะทำให้เรารู้บทบาทหน้าที่และความสำคัญแล้วก็จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้นค่ะทวนกันอีกครั้งนะคะตั้งแต่เปิดคาบมาเลยเราได้จำแนกแล้วทีเชอร์ถามว่าแต่ละรูปมีองค์ประกอบรูปเลขานิดอะไรบ้างซึ่งเด็กๆตอบได้อย่างถูกต้องเลยแล้วก็เด็กๆก็สื่อสารการสร้างภาพให้ทีเชอร์ได้รับทราบด้วยว่าเราเรียงอะไรก่อนหลังนะคะแล้วก็ยังได้สื่อสารการสร้างภาพพร้อมกับระบุรูปเลขาคณิต2มิติที่ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ทำไปด้วยกันได้คิดไปด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ท้าทายกับโจทย์ยากๆไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขอจบห้องเรียน Coding for Better Life เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมว่าต่อได้ไหมต่ออย่างไรมีต่อคาบ2นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: ตรงนี้คือวิวสวยมากเลยค่ะเป็นภาพแบบว่าสะท้อนน้ำพอดีเลยอะจะว่าไปน้ำเนี่ยมันก็เหมือนกระจกเหมือนกันนะคะมันทำให้เราแบบว่าเห็นภาพสะท้อนได้เลยน่าอัศจรรย์มากเลยค่ะคุณเช
1: ่ตอนภาพสะท้อนน้ำ
0: โอ้โหคุณเช่ขาตรงนี้คือวิวสวยมากเลยค่ะเป็นภาพแบบว่าสะท้อนน้ำพอดีเลยอะอยากถ่ายรูปจังเลยค่ะคุณเช่
2: ให้คุณได้ถ่ายให้ก่อนนะ
3: โอเคเดี๋ยวคุณถ่ายให้ก่อน
2: เดี๋ยวเราจะหลับถ่ายให้คุณเช่
3: โอเคโอเคโอเคอ่ะพร้อมหนึ่งสอง
2: อุ้ยสวยอุ้ยเห็นวิวข้างหลังด้วยแล้ว
0: เห็นไหมคะเห็นภาพสะท้อนน้ำแบบนี้ไหมคะ
2: เห็นเห็นเห็นเห็นหนึ่งสองโอเคค่ะอีกสักครู่หนึ่งสอง
0: เป็นไงคะครู
2: อุ้ย
0: ดีมากเลยเนี่ยพอเคยเห็นในรายการสองข้างทางอะค่ะที่เขาพาไปดูดินแดนที่เรียกว่าเป็นสุดขอบโลกค่ะคุเช่เขามีวิวทิวทัศน์ภาพสะท้อนน้ำแบบนี้เลยอะมันสวยมากเลยค่ะอยากพาคุเช่ไปดู
2: ไหนไหนไหนไหน
4: ทิวเขาที่อยู่ตรงหน้าเรามันคือสุดขอบโลกที่กำลังรออยู่และมันก็กำลังบอกเราว่าการเดินทางอันยาวนานของเรากำลังจะสิ้นสุดลงในไม่ช้า
5: ถึงแล้วอุ๊ยใช่อ่ะ
6: ถึงแบบว่าไม่ได้ตั้งตัว
7: การมาถึงจุดหมายได้ทำให้เรารู้สึกผสมปนเประหว่างความดีใจและความใจหายสำหรับเราแล้วความพิ

0: เศษของโอชวยาไม่ได้อยู่ที่วิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองสุดขอบโลกเท่านั้นแต่เป็นความพิเศษของทุกๆรายละเอียดบนเส้นทางที่อูชวยาได้นำพาเราเดินทางมากว่า5เดือน
1: เริ่มพูดเรื่องอะไรนะคะงานจบแล้วเย้ตุ้มดีเอ็นน้องตัวแล้วค่ะทุกคน
0: แน่ล่ะการเดินทางของเรายังไม่สิ้นสุดแค่นี้เพราะที่นี่ยังไม่ใช่สุดขอบโลก

อูชัวยาเมืองที่เคยเป็นถิ่นฐานของชาวยามานะชนพื้นเมืองกลุ่มแรกที่อาศัยอยู่บนผืนดินแห่งนี้เมืองที่เคยเป็นถิ่นฐานของนักเผยแพร่ศาสนาชาวอังกฤษเมืองที่เคยเป็นสถานที่คุมขังนักโทษของอาร์เจนตินาและเมืองที่ปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองหลวงประจำรัฐเตลาเดฟูเอโกเรียนได้ขนานนามตัวเองว่าเมืองที่อยู่ใต้สุดของโลกจะว่าไปคำว่าเมืองใต้สุดของโลกหรือเมืองสุดขอบโลกก็อาจจะเป็นเพียงคำโฆษณาที่ทำให้เมืองธรรมดาเมืองหนึ่งกลายเป็นเมืองที่ดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาเช่นเดียวกับที่ทำให้การเดินทางของเราดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาในสายตาของใครหลายๆคนหลังจากที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับการเดินทางนานๆมันทำให้เราเริ่มมองหาความน่าสนใจมองหาความแปลกหรือแม้แต่มองหาเสน่ห์บางอย่างที่มันอาจจะไม่มีอยู่จริงเราเริ่มสร้างความคาดหวังจากการเดินทางโดยที่ไม่รู้ตัวและนั่นก็คือสัญญาณอันตรายจนในที่สุดเราก็เริ่มเรียนรู้ที่จะวางความคาดหวังเหล่านั้นลงเพิกเฉยต่อคำโฆษณาชวนเชื่อหรือแม้แต่คำตัดสินจากมุมมองของคนอื่นเราเริ่มชื่นชมความงามในแบบที่มันเป็นจริงๆและตอนนั้นเองเราก็เริ่มกลับมามองเห็นในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของทั้งชีวิตและธรรมชาติรอบตัวเราเริ่มสัมผัสได้ถึงเสน่ห์เฉพาะตัวบางอย่างเสน่ห์ที่ได้ทำให้สถานที่นั้นยังคงชัดเจนอยู่ในความทรงจำ

0: อุทยานแห่งชาติเตียร่าเดฟูเอโกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งเดียวและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดท้ายที่เราอยากไปส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความงดงามของพืชพันธุ์ธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของป่าเมืองหนาวในเขตขั้วโลกที่เราเองก็ยังไม่เคยเห็นอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะที่นี่เป็นจุดสิ้นสุดของถนนหมายเลข3ที่เป็นส่วนหนึ่งของถนนที่ยาวที่สุดในโลกอย่างแพนอเมริกันไฮเวย์ถนนสายนี้เริ่มจากอ่าวพรุทโฮในอลาสก้าและผ่าน14ประเทศของทวีปอเมริกาจนไปสิ้นสุดที่อ่าวลาปาตาเอียในอุทยานเตียร่าเดฟูเอโกที่ประเทศอาร์เจนตินาซึ่งก็ถือว่าเข้ากับธีมสุดของที่ดีทีเดียว
1: ถือว่ากิ่งมาจะมาเส้นนี้จะมาเส้นเลาะทะเลนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีจุดที่เราสามารถไปสตาร์ม
2: ที่ End of the World ในพาสปอร์ตเราได
0: ้ที่นี่จึงเป็นที่ที่นักเดินทางข้ามทวีปส่วนใหญ่เลือกมาสิ้นสุดเส้นทางท่องเที่ยวของตัวเองและเราก็เป็นหนึ่งในนั้น

0: ุดขอบโลกค่ะต่อค่ะ
1: เราตั้งใจจะไปหาที่เขียนบันทึกหน้าสุดท้ายที่มุมสวยๆสักมุมในอุทยานเตราเดฟูเอโกที่เราอยากจะให้มันเป็นสุดขอบโลกจริงๆ

0: ถ้าล่องเรือออกไปตามทะเลตรงหน้าก็คงจะไปถึงทวีปแอนตาร์กติกาหรือขั้วโลกใต้จุดหมายที่นักเดินทางกระเป๋าแฟบอย่างเราหมดสิทธิ์ที่จะฝันถึงบางทีสุดขอบโลกอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้เราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วสุดขอบโลกนั้นอยู่ตรงไหนแต่ที่เรารู้แน่ๆก็คือกว่าจะมาถึงจุดที่คล้ายๆสุดขอบโลกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะทุกครั้งที่ต้องออกเดินทางไกลโดยมีเป้2ใบประกบหน้าหลังมีกล้องหนักๆอยู่บนมือทุกย่างก้าวนั้นมันผสมผสานระหว่างความเหนื่อยล้าความเจ็บปวดและความสนุกสนานท้าทายในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง
1: ยำไข่ดาว
0: มันทำให้เรารู้ว่าอาหารไทยน่าอร่อยที่สุดในโลกรู้ว่าโชคดีแค่ไหนที่บ้านเรามีภูมิอากาศร้อนชื้นแต่ยังทำให้รู้ว่าความงดงามของจุดหมายอาจจะไม่อยู่ที่ปลายทางเสมอไปแน่นอนว่าในทุกการเดินทางหรือแม้แต่การเดินทางของชีวิตการมีจุดหมายก็เหมือนกับการมีความฝันที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราออกเดินทางและนำไปสู่เรื่องราวสองข้างทางแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งล้ำค่าที่เราได้จากการเดินทางอาจจะไม่อยู่ที่การไปถึงสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้นแต่ยังอยู่ที่ทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทางซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะทำให้เราได้พบกับจุดหมายแห่งใหม่ที่งดงามกว่าเดิมมันน่าใจหายนะเมื่อมาถึงวันที่ต้องบอกกับตัวเองว่าไม่รู้ว่าการเดินทางแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร
2: ่144วันกับการเดินทางผ่านครึ่งทวีปอเมริกาใต้จนได้มาอยู่ที่เมืองสุดขอบโลกครั้งนี้เป็นการเดินทางที่ยาวนานที่สุดในชีวิตเป็นการเดินทางที่ทำให้หลิวได้มองการท่องเที่ยวในมุมที่ต่างออกไป
0: หลายคนเข้าใจว่าการเดินทางของเราคงจะเต็มไปด้วยความสวยงามและความสนุกสนานแต่ในความจริงแล้วความสนุกที่เราเจอมันก็มีมากพอๆกับความยากลำบากที่เราได้เผชิญแต่สิ่งที่หลายๆคนให้คำจำกัดความว่าลำบากนั่นแหละมันคือสิ่งที่ดีที่สุดอย่างนึงที่ขิมได้จากการเดินทาง
3: ปากแข็งเขาไม่ออก
0: เพราะมันทำให้ขิมได้รู้จักตัวเองในมุมที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนได้มองเห็นโลกในมุมที่ไม่เคยเห็นได้มองเห็นเพื่อนมนุษย์ในมุมที่ไม่เคยมองและทุกครั้งที่ขิมก้าวข้ามความลำบากนั้นมาได้การเดินทางก็ตอบแทนด้วยสิ่งที่มีค่าเหลือเกินมีค่าซะจนขิมรู้สึกว่าเราไม่ควรจะเก็บมันไว้คนเดียว
2: นี่แหละมั้งเขาถึงบอกว่าการเดินทางก็คือชีวิตแต่บรรทัดสุดท้ายก็คงอยู่ที่ว่าไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์สนุกหรือเหนื่อยพวกเราได้เรียนรู้อะไรบ้างหลายคนพยายามให้คำจำกัดความของการเดินทางแต่สำหรับหลิวแล้วคงไม่มีคำจำกัดความไหนที่อธิบายการเดินทางได้อย่างสมบูรณ์เพราะการเดินทางของแต่ละคนในแต่ละครั้งย่อมแตกต่างกันไปมันก็คงขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังมองหาอะไรจากการเดินทางของเราต่างหาก
4: เสน่ห์ของการเดินทางมันไม่ใช่แค่การที่มาถึงเป้าหมายของเราอ่ะมันคือทุกก้าวเลยอ่ะค่ะมันคือทุกวันที่เราจะสนุกกับการเดินทางมันคือสิ่งเล็กๆที่เราเจอพอดีค่ะได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับการเดินทางเพิ่มขึ้นมาบ้างจริงๆแล้วมันเป็นเช่นนั้นจริงๆมันเป็นเสน่ห์ของสิ่งที่อยู่สองข้างทางจริงๆนะคือตอนเที่ยวเราก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกนะเราก็รู้สึกว่าเราก็โฟกัสไปแต่ละวันใช่ไหมแต่รู้สึกว่าช่วงนั้นมันเป็นการชาร์จพลังอะที่ทำให้เรารู้สึกว่าพอใกล้ๆจะจบทริปหรือการเดินทางมันจะสิ้นสุดลงอะมันจะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตที่จะต้องดำเนินต่อไปหลังการเดินทางอันนี้นะ
0: ที่จุดสิ้นสุดของโลกเราไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการขอบคุณ
2: ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนที่ทำให้การเดินทางครั้งนี้เกิดขึ้น
0: ขอบคุณเพื่อนร่วมทางที่ประคองกันมาจนถึงจุดหมาย
2: ขอบคุณความโชคดีที่ทำให้เราสองคนปลอดภัย
0: ขอบคุณกล้องและสัมภาระที่ยังอยู่ครบ
2: ขอบคุณทุกมิตรภาพที่ผ่านเข้ามาทุกบทสนทนาดีๆและทุกเรื่องราวสองข้างทางที่ทำให้แต่ละวันนั้นมีความหมาย
0: และขอบคุณสุดขอบโลกที่นำพาเรามาบนเส้นทางนี้เส้นทางที่ได้ให้ประสบการณ์ชีวิตอันมีค่าและเปี่ยมล้นไปด้วยแรงบันดาลใจจนทำให้เราพร้อมเหลือเกินที่จะกลับไปเริ่มต้นชีวิตบทต่อไปที่บ้านของเรา
5: โอ้
3: ยครับแล้วเหมือนวิวที่เราดูวันนี้เลยเนาะเป็นภาพสะท้อนมากเลย
5: จะว่าไปน้ำเนี่ยมันก็เหมือนกระจกเหมือนกันนะคะมันทำให้เราแบบว่าเห็นภาพสะท้อนได้เลยน่าอัศจรรย์มากเลยค่ะคุณเช่
3: ใช่ค่ะแต่จริงๆเราก็ไม่ได้เห็นวิวแบบนี้ทุกวันหรอกนะครับแพลว
5: จริงด้วยนะบางวันก็ไม่ได้เห็นเป็นวิวสะท้อนน้ำแบบนี้บางวันก็เห็นเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรอะคะ
3: ถ้าแพลวสงสัยว่าทำไมบางวันเราสามารถเห็นภาพสะท้อนน้ำได้แต่บางวันเราก็ไม่เห็นถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลับซ่าท้าทดลองนี่เลยค่ะแพลวก่อนที่ครูจะพาแพลวไปเรียนรู้เรื่องของการสะท้อนของแสงเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
5: ค่ะ
3: ตอนนี้แพลวเห็นโหลนี่ไหมคะ
5: เห็นค่ะ
3: เห็นอันนี้ไหมคะ
5: เห็น
3: เห็นอันนี้ไหมคะ
5: เห็นค่ะ
3: ทำไมถึงเห็นล่ะคะ
5: เออทำไมถึงเห็นนะคะ
3: ที่เราสามารถมองเห็นวัตถุได้ทั้งที่แพลวเห็นครูครูเห็นแพลวเป็นเพราะว่าเกิดจากการที่แสงกระทบกับแล้วสะท้อนเข้าตาเราไงคะดังนั้นนะคะในเรื่องของการสะท้อนของแสงก็ใช้หลักการคล้ายๆกันค่ะซึ่งแสงนะคะก็จะเดินทางเป็นเส้นตรงค่ะผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นคงที่ค่านึง มากระทบกับตัวกลางใหม่ซึ่งก็จะมีความหนาแน่นอีกค่านึงค่ะเสร็จแล้วแสงก็เกิดการสะท้อนค่ะไปที่ตัวกลางเดิมอีกครั้ง
5: สะท้อนไปสะท้อนมา
3: ใช่ค่ะทำให้เรามองเห็นเป็นภาพสะท้อนที่อยู่บนผิวน้ำนั่นเองค่ะ
5: มันเกี่ยวอะไรกับภาพสะท้อนบนผิวน้ำที่เห็นหรอคะ
3: เกี่ยวข้องสิครับแพลวถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกัน
5: ไปค่ะ
3: กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าภาพสะท้อนผิวน้ำนะคะก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะก็จะมีโหลน้ำใช่ไหมคะแล้วก็มีภาพที่เราแปะไว้ด้านหลังมีกระจกค่ะแล้วก็มีน้ำนั่นเอง
5: แค่นี้เลยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะให้แพลวนะคะนำกระจกไปไว้ใต้โหล
5: นำกระจก
3: โอเคเดี๋ยวคุณครูจะดัน
5: แล้วก็ยกอันนี้ใช่ไหมคะหนึ่งสองสาม
3: โอเควางไว้ข้างบนเลยตรงไหม
5: นี่ได้ไหมคะ
3: โอเคเราจะได้เห็นภาพสะท้อนที่ชัดขึ้นนั่นเองค่ะแต่ยังไม่จบค่ะเพราะว่าเราอยากเห็นภาพสะท้อนบนผิวน้ำใช่ไหมเราก็จะใส่น้ำลงไปด้วย
5: โอเค

0: ตอนนี้นะคะเราใส่กระจกไว้ด้านใต้โหลแล้วแล้วก็เทน้ำลงไปแล้วแพลวลองบอกครูสิว่าตอนนี้ผิวน้ำเป็นยังไงบ้าง
1: ผิวน้ำมันก็จะเรียบๆอะค่ะ
0: โอเคตอนนี้ผิวน้ำเรียบใช่ไหมคะถ้าตอนนี้นะคะครูจะให้แพลวเนี่ยสังเกตค่ะภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นเวลาเรามองภาพสะท้อนนะคะอาจจะต้องมองประมาณมุม45องศา
1: เห็นภาพสะท้อนชัดแจ๋วสวยงามมากเลยค่ะ
0: โอเคตอนนี้นะคะตอนที่ผิวน้ำเรียบพี่แพรวก็มองเห็นภาพสะท้อนเด็กๆทางบ้านเห็นภาพสะท้อนเหมือนที่พี่แพรวมองเห็นหรือเปล่าลองดูนะโอเคต่อมาค่ะเดี๋ยวครูจะทำอะไรบางอย่าง
1: ทำอะไรคะ
0: แล้วแพรวบอกครูทีค่ะว่าเห็นภาพสะท้อนหรือเปล่า
1: โอเค
0: พร้อม
1: ค่ะ
0: 1 2 3
1: โอ้โหโอ้โห
0: เห็นอะไรไหมคะ
1: มันก็ยังเห็นภาพสะท้อนอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่ชัดเลยอะค่ะครู
0: แล้วตอนที่ครูทำการเคาะโต๊ะแบบนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นกับผิวน้ำคะ
1: อ๋อมันจะเป็นเหมือนคลื่นค่ะ
0: เป็นเหมือนคลื่นใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ถ้าอย่างนั้นนะคะเด็กๆลองทำการเคาะโต๊ะอีกรอบนะคะให้เร็วขึ้นและก็แรงขึ้นแล้วดูค่ะว่าภา

0: คตเป็นอย่างไรช่วยกันนะพี่แพรว
1: 1 2 3
2: มองไม่เห็นภาพสะท้อนเลย
0: โอ้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ภาพสะท้อนหายไปไหนคะเด็กๆ
2: อืมสงสัยมันหายไปกับคลื่นแล้วอะค่ะ
0: อืมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยละกันนะตอนแรกที่พี่แพรวเห็นภาพสะท้อนชัดเจนผิวน้ำเป็นยังไงคะ
2: เรียบค่ะ
0: อืมแล้วตอนที่พี่แพรวเห็นภาพสะท้อนไม่ชัดเจนหรือมองไม่เห็นเลยผิวน้ำเป็นยังไงคะ
2: เป็นคลื่น
0: เป็นคลื่นเลยใช่ไหมอืมที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าอย่างที่ครูบอกค่ะว่าการสะท้อนของแสงเกิดจากการที่แสงกระทบกับตัวกลางและสะท้อนตัวกลางใหม่แล้วสะท้อนเข้าตาเราอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเวลาที่พื้นผิวของน้ำเนี่ยมีการเรียบการสะท้อนก็จะเป็นระเบียบ
2: อ๋อเขาเรียกว่าสะท้อนแบบมีระเบียบ
0: ใช่ค่ะแต่เวลาที่ผิวน้ำมีคลื่นใช่ไหมคะทำให้แสงที่สะท้อนเนี่ยก็ยังคงสะท้อนอยู่ค่ะแต่การสะท้อนครั้งนี้นะคะเกิดความไม่เป็นระเบียบค่ะภาพที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้เป็นภาพที่ไม่ชัดเจนรวมถึงอาจจะมองไม่เห็นเลยก็ได
2: ้โอ้โหเอ๊ะผู้ช่วยค่ะถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าใต้น้ำเราเนี่ยมันก็ต้องมีกระจกอะสิคะมันถึงสะท้อนออกมาแบบนี้ได้
0: ไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วนะคะการที่เรามองเห็นภาพสะท้อนในเวลากลางวันหรือเวลากลางคืนก็ได้ต้องมีแสงมีวัตถุถูกไหมคะแล้วสิ่งสำคัญก็คือตัวกลางในที่นี้คือผิวน้ำถ้าเมื่อใดที่ผิวน้ำเรียบการสะท้อนของแสงก็จะเป็นระเบียบสม่ำเสมอทำให้เรามองเห็นแต่ถ้าเด็กๆสังเกตว่าวันนั้นน่ะมีเรือขับผ่านหรือว่ามีคลื่นเราจะไม่สามารถมองเห็นภาพสะท้อนได้เลยเพราะว่าผิวหน้าของตัวกลางเนี่ยไม่เรียบนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะใต้น้ำไม่ได้มีกระจกนะคะแต่เป็นเพราะว่าผิวน้ำต่างหากที่เป็นผลทำให้เกิดการสะท้อนไม่เหมือนกัน
2: ครูเช่ค่ะแค่พื้นผิวต่างกันก็ทำให้เราเห็นภาพสะท้อนน้ำที่ต่างกันแล้วหรอคะ
0: อืมใช่ค่ะแต่ถ้าจะให้อธิบายได้ชัดขึ้นนะคะเราก็ต้องไปคุยกันเรื่องของกฎการสะท้อนค่ะ
2: การสะท้อนนี่มีกฎด้วยหรอคะเนี่ย
0: อืมใช่แล้วค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของกฎการสะท้อนนะคะก็จะต้องเกี่ยวเรื่องของมุมรังสีแล้วก็พื้นผิวของวัตถุค่ะแล้วเพื่อให้แพรวนะคะเข้าใจมากขึ้นนะคะครูจะพาไปทำอีกหนึ่งกิจกรรม
2: ได้เลยค่ะ
0: กับกิจกรรมที่มีชื่อว่ารู้จักกฎการสะท้อนนี่เลยค่ะกิจกรรมรู้จักกฎการสะท้อน
2: อุปกรณ์เยอะมากเลยนะคะครู
0: แต่อุปกรณ์หาง่ายมากเลยนะอันดับแรกนะคะต้องมีกระดาษขาวค่ะมีกระดาษแข็งซึ่งเราได้ทำการทำเป็นขาตั้งแล้วก็ทำการเจาะรูไว้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะ
2: ค่ะ
0: แล้วก็มีกระจกแล้วก็มีฟลอยค่ะที่ทำให้มันเป็นแทนกระจกที่มีพื้นผิวที่ไม่เรียบ มีไฟฉายอ้ออย่าลืมปากกาแล้วก็กระดาษสีด้วย
2: โอเคค่ะ
0: โอเคค่ะพร้อมกันหรือยังคะ
2: พร้อมค่ะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยเนาะ
2: ค่ะ
0: อันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องทำการขีดเส้นเพื่อไว้สำหรับเป็นแนวในการตั้งกระจกก้อน
2: ได้เลย
0: เลยนี่คุณครูช่วยขีดให้เน
2: า
0: ะ
2: เป็นหนึ่งไม้บรรทัดไปเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะนี่เลยปึ๊บเป็นแนวอ้างอิงเวลาที่เราตั้งกระจกเนี่ยจะได้ตั้งได้ถูกแนว
2: โอเคค่ะ
0: โอเคพอเราได้แนวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตั้งกระจกกันค่ะวันนี้นะคะก็ใช้กระจกเงาราบ
2: ตั้งกระจก
0: ใช่ค่ะพี่แพรวจับไว้ให้คุณครู
2: ได้เลยค่ะ
0: แล้วเราก็ใช้ดินน้ำมันนะคะในการที่จะแปะไว้ด้านหลังเพื่อให้ใช่ยึดกระจกเอาไว้ให้แน่นโอเคแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราจะต้องให้แสงแต่ด้วยความที่ถ้าเราใช้ไฟฉายปกติเนี่ยแสงมันจะกระจายค่อนข้างมากเราก็เลยต้องทำการใช้ฉากซึ่งมีการตัดเป็นร่องเอาไว้เล็กพอนะให้เล็กๆเลยนะแล้วก็ตั้งลงไปค่ะแบบนี
2: ้เพื่อเป็นรูให้แสงผ่าน
0: ใช่ค่ะให้แสงเนี่ยผ่านเป็นเส้นตรงแบบที่เราต้องการหลังจากนั้นนะคะเราก็จะให้ไฟเข้าไปแบบนี้ใช่ค่ะสิ่งที่เด็กจะเห็นนะคะนั่นก็คือจะมีแสงอยู่2เส้น
2: ใช่ค่ะ
0: ก็คือแสงที่เกิดจากไฟฉายสะท้อนไปที่กระจกแต่ไม่ใช่รังสีสะท้อนนะคะแสงนี้นะคะเขาเรียกว่ารังสีตกกระทบค่ะและอีกแสงนึงนะคะเป็นแสงที่สะท้อนออกมาจากกระจกสิ่งที่เด็กจะต้องทำนะคะนั่นก็คือจุดแสงทั้ง2เส้นค่ะ โอเคโดยอาจจะใช้สีที่ต่างกันก็ได้อย่างวันนี้นะคะครูจะใช้เส้นสีชมพูนะคะแทนรังสีตกกระทบ
2: โอเคค่ะ
0: และของพี่แพรวก็จะใช้เป็นสีฟ้าแทนรังสีสะท้อนโอเคแล้วจุดลงไปเลยตรงกลาง
2: จุ้งปุ๊บ
0: ปุ๊บโอเคค่ะแต่ก่อนที่จะออกนะคะเด็กๆจะต้องจุดอีกหนึ่งจุดสำคัญค่ะนั่นก็คือจุดที่เป็นแนวตั้งฉากที่แสงตกกระทบตรงกระจกพอดี
1: ม
0: ัน
1: เป็นจุดต่าง
2: ใช่ค่ะ
0: จุ๊บโอเคพอได้จุดทั้ง3จุดครบแล้วนะคะเราก็ทำการ
2: ปิดไฟ
0: ใช้เลยนะ
2: แล้วก็กระจกออก
0: ใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการลากเส้นค่ะงั้นเดี๋ยวครูลากเส้นที่เป็นแนวตั้งฉากก่อนละกัน
2: ได้ค่ะ
0: เป็นแนวตั้งฉากที่จะตั้งฉากกับกระจกนั่นเองและเส้นที่2นะคะที่เราจะต้องลากก็คือรังสีตกกระทบค่ะ
2: ค่ะ
0: ก็คือใช้สีชมพูเนาะแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดความงงนะเดี๋ยวเราก็จะต้องทำการวาดลูกศรที่เป็นทิศด้วย
2: ได้ค่ะว่าแสงมาจากทางนี
0: ้ถูกต้องค่ะ
2: ต่อไปเป็นสีฟ้า
0: ต่อไปเป็นสีฟ้านั่นคือรังสีสะท้อน
2: น
0: ี่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอเคโอเคปื๊ดนึงเนาะโอเคเรียบร้อยนะคะ
2: แล้วยังไงต่อคะ
0: คราวนี้ค่ะกฎการสะท้อนเนี่ยมันเขาจะพูดถึงเรื่องของรังสีกับมุมเราเห็นรังสีแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะต้องดูมุมค่ะเขาบอกว่ามุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนแต่มุมที่พูดถึงนะคะก็คือมุมจากรังสีที่วัดจากรังสีไปสู่แนวตั้งฉาก
2: ค่ะ
0: ดังนั้นก็คือมุมนี้นั่นเองนะคะวิธีการของเราก็คือเราจะทำการวัดมุม
2: ค่ะ
0: หรือใช้กระดาษสีในการแทนมุมก็ได้ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูจะใช้กระดาษสีนะคะเด็กๆก็แค่วางกระดาษสีลงไปนะคะแบบนี
2: ้
0: แล้วทำการวัดมุมอีกรอบค่ะลากเส้นอีกรอบหนึ่งที่เป็นรังสีตกกระทบเนาะชื่อเพื่อไม่ให้งงครูก็จะทำสัญลักษณ์มุมลงไปด้วยแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตัดกระดาษค่ะให้ได้มุมที่ต้องการอันนี้คือมุมที่เป็นมุมตกกระทบนะคะครูก็จะตัดกระดาษสีตรงอื่นออกที่ไม่ใช่ไปชึบ
2: เสร็จแล้ว
0: ลองวางดูโอเคอันนี้คือมุมตกกระทบ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ถ้าตามทฤษฎีแล้วนะคะมุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนพอดีถามว่ามุมสะท้อนคือตรงไหนคือตรงนี้ค่ะเราก็แค่ขยับไปค่ะแล้วก็วางดูเห็นไงว้าวเท่ากันพอดีเลยนะคะถ้าเด็กๆยังสงสัยอยู่นะคะว่าจริงๆแล้วมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนหรือเปล่าให้เด็กๆลองเปลี่ยนแนวของรังสีค่ะให้เป็นมุมอื่นๆดูแล้วลองวัดดูค่ะว่ามุมตกกระทบกับมุมสะท้อนเท่ากันหรือเปล่า
2: ลองดูนะคะ
0: ใช่ค่ะแต่ยังไม่จบเพียงเท่านั้นค่ะอย่างเมื่อสักครู่นะคะที่เราทำเนี่ยเป็นกระจกที่มีผิวเรียบ
2: ค่ะ
0: แต่ถ้าสมมติว่าเป็นกระจกที่ไม่เรียบแบบนี้ล่ะ
2: โอ้
0: เด็กๆคิดว่ารังสีที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะเป็นอย่างไร
2: ลองดูดีกว่าค่ะ
0: โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาลองกันเลยเนาะก็ใช้กระดาษแผ่นเดิมก็ได้นะคะเราก็แค่วางกระจกที่มีพื้นผิวที่ไม่เรียบลงไปแบบนี้เลยโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยเหมือนเดิมค่ะเราก็จะให้ฉากเหมือนเดิมนะวางลงไปโอเคอันนี้ครูก็จะวางในตำแหน่งเดิมเลยนะคะเพื่อเห็นความแตกต่างที่ชัดเจน
2: ค่ะ
0: แล้วมาดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น
2: โอเค
0: โอเคค่ะเห็นไหมตอนนี้นะคะมันมีรังสีตกกระทบที่ตกกระทบไปที่กระจกซึ่งเป็นผิวไม่เรียบแต่เราจะไม่สามารถมองเห็นรังสีสะท้อนที่ออกมาได้เลยที่เป็นแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีแสงตกกระทบแต่ว่าด้วยความที่พื้นผิวที่มันไม่เรียบทำให้รังสีที่สะท้อนออกมาเนี่ยก็ไม่เป็นระเบียบเราจึงมองไม่เห็นเป็นเส้นนั่นเองค่ะ
2: แบบนี้เอง
0: ใช่ค่ะ
2: เข้าใจขึ้นเยอะเลยค่ะน้องๆคะเมื่อแสงตกกระทบลงบนวัตถุนะคะก็จะสะท้อนออกจากวัตถุนั้นค่ะซึ่งก็จะเกิดขึ้นบนพื้นผิวของวัตถุทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นผิวเรียบมันวาวหรือว่าขรุขระซึ่งก็เป็นไปตามกฎการสะท้อนของแสงนั่นเองค่ะ
0: กฎการสะท้อนนะคะเมื่อใดนะคะที่เกิดการสะท้อนนะคะ

จะทำให้มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนเสมอค่ะโดยการหาค่าของมุมตกกระทบนะคะสามารถหาได้จากรังสีตกกระทบค่ะวัดไปจนถึงแนวตั้งฉากกับกระจกค่ะส่วนมุมสะท้อนนะคะก็หาได้จากรังสีสะท้อนนะคะวัดมาจนถึงมุมตั้งฉากของกระจกนั่นเองค่ะ

0: แล้วก็ครูเชษลาไปก่อนแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: บ๊ายบายว่าเรารู้แบบนี้นะเราไปหารูปไปถ่ายรูปมุมสวยๆกันอีกดีไหมคะ
1: ได้เลยค่ะเอาที่ผิวน้ำนิ่งๆเนาะเราจะได้เห็นภาพ
0: สวยๆ
1: ค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะตั๊กค่ะ
1: สวัสดีครับดิวครับวันนี้พวกเรานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับโลจิสติกว่าโลจิสติกมีความสำคัญอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรครับ
0: ค่ะสำหรับโลจิสติกนะคะโลจิสติกก็คือการเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของนะคะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งค่ะยกตัวอย่างเช่นการสั่งอาหารจาก Delivery นะคะหรือว่าการสั่งค้าจาก Shopee หรือว่า Lazada ค่ะก็เป็นการสั่งสินค้าจากร้านค้ามาส่งถึงบ้านเรานะคะถือเป็นการขนส่งโลจิสติกอย่างนึงค่ะหรือว่าจะเป็นการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนะคะก็ถือเป็นการขนส่งอย่างนึงค่ะดังนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าโลจิสติกค่ะอยู่รอบตัวเราค่ะ
1: ครับผมอย่างที่ตั๊กพูดไปว่าเหมือนกับทุกวันนี้เราสั่งของจาก Shopee Lazada กันทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหม่มากแต่ปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติมากสำหรับแทบทุกคนเลยที่จะสั่งของจาก Lazada และ Shopee ถ้าเป็นตั๊กนี่ตั๊กจะสั่งอะไรครับเนี่ย
0: ตั๊กว่าจะสั่งคอมพิวเตอร์อยู่พอดีเลยค่ะ
1: แล้วเกี่ยวอะไรกับโลจิสติกอ่ะ
0: เมื่อเราทำการสั่งซื้อสินค้าแล้วออเดอร์จะเข้าสู่แพลตฟอร์มนั้นทันทีโดยที่ระบบจะส่งคำสั่งซื้อเนี่ยไปยังร้านค้าและเมื่อร้านค้าได้รับคำสั่งซื้อของเราแล้วร้านค้าก็จะทำการเบิกสินค้าของเราเพื่อมาทำการแพ็คเพื่อส่งให้กับบริษัทขนส่งหรือว่าบริษัทขนส่งเนี่ยเข้าไปรับที่ร้านค้าเองก็ได้จากนั้นบริษัทขนส่งเนี่ยจะนำสินค้าของเราเนี่ยไปยังจุดกระจายสินค้า
1: แล้วทำไมต้องไปไว้ที่จุดกระจายสินค้าด้วยล่ะ
0: อ้าวดิวบริษัทขนส่งเนี่ยเขาไม่ได้รับสินค้ามาเพื่อส่งให้เราที่เดียวบริษัทขนส่งเนี่ยก็ไปรับสินค้ามาจากหลากหลายที่เหมือนกันแล้วก็มีผู้รับที่หลากหลายเขาต้องทำการคัดแยกสินค้าเพื่อไปส่งตามภูมิภาคต่างๆหรือว่าจังหวัดต่างๆไง
1: แล้วหลังจากนั้นล่ะทำอะไรต่อ
0: ก็เมื่อสินค้าของเราเนี่ยมาอยู่ในจุดกระจายสินค้าของจังหวัดเราแล้วก็จะมีพนักงานทำการคัดแยกสินค้าเพื่อส่งในเขตพื้นที่ต่างๆแล้วก็จะมีพนักงานจัดส่งเนี่ยทำการจัดส่งสินค้ามาให้เราตามที่อยู่ที่เราได้แจ้งไว้ที่เล่าไปทั้งหมดดิวพอจะมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมว่าโลจิสติกอ่ะมันเป็นยังไงอ๋อ
1: นึกออกเลยแล้วถ้าอย่างดิวมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือแบบอาหารของเราเองเนี่ยถ้าดิวอยากทำโลจิสติกเนี่ยดิวต้องทำยังไงหรือมีขั้นตอนอะไรบ้าง
0: อันดับแรกเลยนะดิวก็ต้องรู้ก่อนว่าสินค้าที่ดิวจะทำการจัดส่งอ่ะมันคืออะไรเพราะว่าสินค้าบางชนิดอ่ะมันไม่สามารถจัดส่งได้มันจะมีในเรื่องของสินค้าต้องห้ามเช่นธนบัตรสิ่งลามกสินค้าที่มีลายธงชาติหรือว่าสินค้าที่มันละเมิดลิขสิทธ
1: ิ์อย่างนี้ก็พวกก๊อปเกตเอละสิ
0: หลังจากที่เรารู้แล้วว่าสินค้าที่เราจัดส่งเป็นสินค้าอะไรเป็นสินค้าต้องห้ามในประเทศนั้นหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละประเทศก็มีกฎในการนำเข้า

0: ือว่าส่งออกแตกต่างกันเช่นสินค้าที่มีส่วนผสมของไก่ไข่หรือว่าหมูก็ไม่สามารถส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาได
1: ้แล้วถ้าดิวอยากจะขายอาหารจำพวกที่มีส่วนผสมไก่หมูหรืออยากจะนำเข้าเนี่ยดิวต้องทำยังไงหรอ
0: เราก็ต้องทำเรื่องขอจากกรมศุลกากรก่อน
1: อ๋อนี่ก็ต้องจัดการเรื่องเอกสารดีกว่าสิ
0: ใช่ทุกคนทราบไหมคะว่ากิจกรรมหลักด้านโลจิสติกมีอะไรบ้างไปดูกันเลย 1. กิจกรรมการบริการลูกค้าเป็นกิจกรรมที่องค์กรต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะการส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลาและครบตามจำนวน 2. กิจกรรมการจัดการคำสั่งซื้อเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วที่สุดในปัจจุบันองค์กรมักจะนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 3. กิจกรรมการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าเป็นการคาดคะเนความต้องการสินค้าหรือบริการเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานว่าควรผลิตสินค้าเท่าไหร่หรือเตรียมอุปกรณ์และบุคลากรมากน้อยเพียงใด 4. กิจกรรมการจัดซื้อคือการเลือกผู้จำหน่ายวัตถุดิบที่เหมาะสมรวมถึงการเจรจาข้อตกลงและเงื่อนไขในการส่งมอบกิจกรรมการบริหารสินค้าคงคลังคือการพิจารณาวัตถุดิบในการจัดเก็บเพื่อตอบสนองบริการของลูกค้าซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากขององค์กร 6. กิจกรรมการขนส่งคือการเคลื่อนย้ายวัสดุจากผู้จัดหาวัตถุดิบไปยังองค์กรหรือว่า 7. กิจกรรมการบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ภายในคลังสินค้าและการจัดการอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในคลังสินค้ากิจกรรมการจัดการโลจิสติกย้อนกลับคือกิจกรรมในการบริหารการจัดการสินค้าที่ชำรุดสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งและสินค้าหมดอายุ 9. กิจกรรมการจัดเตรียมอะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆเป็นกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตและการบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 10. กิจกรรมการเลือกทำเลที่ตั้งเป็นกิจกรรมที่ต้องคำนึงถึงระยะทางของแหล่งวัตถุดิบและลูกค้า11. กิจกรรมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้าเป็นกิจกรรมเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปภายในโรงงาน 12. กิจกรรมการกระจายสินค้าเป็นกิจกรรมการเคลื่อนย้ายสินค้าสำเร็จรูปผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 13. กิจกรรมการบรรจุภัณฑ์และหีบห่อเป็นกิจกรรมการบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายและประหยัดพื้นที่ในการขนส่งและการจัดเก็บ14. กิจกรรมการสื่อสารเป็นกิจกรรมการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรการมีระบบการสื่อสารที่ดีถือเป็นปัจจัยที่ดีต่อความสำเร็จขององค์กร 15. กิจกรรมการกำจัดของเสียเป็นกิจกรรมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
1: ครับสำหรับโลจิสติกก็เป็นเรื่องที่เราเจอและเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันและที่เราพูดมาทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องราวของโลจิสติกและไม่ยากเลยที่จะทำความเข้าใจครับ
0: หวังว่าเรื่องราวโลจิสติกที่พวกเราได้เล่าและยกตัวอย่างไปนั้นพอจะทำให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับโลจิสติกมากขึ้นนะคะ
1: ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเนื้อหาจากพวกเรานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับพวกเราสองคนขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย

ัสดีค่ะตั๊กค่ะนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับคลังสินค้าค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกส์ค่ะโดยในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูคลังสินค้าของบริษัทมาลาพาร์ทค่ะตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับรับผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ต่างๆค่ะซึ่งเราจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานระบบการจัดการคลังสินค้าของบริษัทมาลาพาร์ทเป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้ค่ะ

0: โดยคลังสินค้าของบริษัทมาลาพาร์ทนะคะจะมีการจัดโซนตามตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะโดยเริ่มจาก A B C ไปเรื่อยๆตามลำดับตัวอักษรค่ะ
1: มีการจัดเก็บ

าประเภทวัตถุดิบสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำนอกจากนี้แล้วยังมีการแบ่งการจัดเก็บวัตถุดิบที่มีน้ำหนักมากไว้ชั้นล่างสำหรับวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีน้ำหนักเบากว่าจะถูกจัดเก็บในชั้นที่สูงขึ้นตามลำดับซึ่งวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีน้ำหนักน้อยนะคะจะถูกจัดเก็บไว้ชั้นด้านบนตามมาตรฐานน้ำหนักของแหลกชั้นวางสินค้าค่ะโดยคลังสินค้าของบริษัทมาลาพาร์ทยังมีระบบการจัดเก็บสินค้าแบบซิงเกิลแล็กเป็นการวางแล็กแถวเดียวนะคะเพื่อจัดเก็บสินค้า1ชุดและดับเบิลแล็กเป็นการวางแล็กชิดเป็นแถวคู่นะคะเพื่อพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าและเคลื่อนย้ายสินค้าประเภทเดียวกันครั้งละ2ชุดเพื่อความสะดวกและรวดเร็วค่ะโดยการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือสินค้าต่างๆในคลังสินค้านั้นจะใช้รถโฟล์คลิฟต์หลายประเภทตามความเหมาะสมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบสินค้าหรือโลเคชั่นนั้นๆค่ะนอกจากนี้บริษัทมาลาพาร์ทยังคำนึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยของวัตถุดิบและสินค้าที่จัดเก็บโดยสร้างเป็นคลังสินค้าที่ปิดมิดชิดเพื่อป้องกันฝุ่นและน้ำได้เป็นอย่างดีค่ะ

0: สำหรับการรับวัตถุดิบที่ใช้สำหรับการผลิตสินค้าสำเร็จรูปเข้ามาเก็บในคลังสินค้าจะมีขั้นตอนดังนี้นะคะเมื่อวัตถุดิบมาถึงคลังสินค้าแล้วจะมีพนักงานแผนก QC มาทำการตรวจสอบคุณภาพเช็คจำนวนและความถูกต้องต่างๆ
1: และเมื่อทำการตรวจสอบเสร็จแล้วพนักงานจะนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบมาทำการบันทึกข้อมูลลงในระบบ Enterprise Resource Planning หรือระบบ ERP ซึ่งเป็นระบบที่ทำการเลือกโลเคชั่นในการจัดเก็บวัตถุดิบตามนโยบายการจัดการคลังสินค้าที่บริษัทมาลาภาตั้งไว้
0: และในการจำหน่ายวัตถุดิบที่มีอยู่ในคลังเข้าสู่โรงงานจะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ
1: พนักงานจะต้องนำเอกสารสั่งผลิตซึ่งมีรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับวัตถุดิบ
0: เช่นปริมาณของวัตถุดิบตลอดจนโลเคชั่นที่วัตถุดิบถูกจัดเก็บอยู
1: ่หลังจากนั้นส่งให้พนักงานเพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบ ERP ซึ่งระบบจะทำการออกเอกสาร Picking Order เพื่อให้พนักงานหยิบสินค้าตามคำสั่งตามระบบ FIFO
0: ซึ่ง FIFO ก็คือระบบการหมุนเวียนวัตถุดิบใดที่เข้ามาคลังสินค้าก่อนก็จะถูกนำออกไปผลิตก่อนเพื่อลดความเสื่อมจากการจัดเก็บเป็นเวลานานค่ะในส่วนของการรับสินค้าสำเร็จรูปจากโรงงานที่ทำการผลิตเสร็จแล้วนะคะมาเก็บในคลังสินค้าจะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ
1: พนักงานคลังสินค้าก็จะทำการขนสินค้าเฉพาะที่ผ่านการ QC จากโรงงานแล้วเท่านั้นเพื่อนำกลับมาเก็บที่คลังสินค้าก็จะมีการนำข้อมูลเข้าระบบ ERP เพื่อเลือกโลเคชั่นในการจัดเก็บสินค้าเช่นเดียวกันกับขั้นตอนการรับวัตถุดิบด้วยค่ะ

0: และสำหรับขั้นตอนการนำจ่ายสินค้าสำเร็จรูปให้กับลูกค้าจะมีสินค้าใบสั่งซื้อจากพนักงานขายมาให้จากนั้นพนักงานคลังสินค้าจะตรวจสอบจำนวนปริมาณและสินค้าจากนั้นบันทึกข้อมูลสินค้าที่จะขายเข้าสู่ระบบ ERP ระบบจะทำการออกใบ Picking Order ที่มีทั้งรหัสสินค้าและโลเคชันที่สินค้านัดเก็บอยู่จากนั้นให้พนักงานเคลื่อนย้ายสินค้าตามใบ Picking Order ทำการตรวจสอบความถูกต้องและออกใบ Invoice
1: เจ้าหน้าที่คำนวณปริมาตรสินค้าเพื่อบรรจุสินค้าลงในตู้คอนเทนเนอร์จากนั้นพนักงานทำการห่อหุ้มสินค้าด้วยฟิล์มพันพาเลทเพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย
0: ก่อนนำสินค้าขึ้นรถเจ้าหน้าที่จะต้องทำการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ให้เรียบร้อยทุกครั้งจึงจะทำการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ได้

0: เมื่อเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าตู้ครบตามจำนวนแล้วจึงนำส่งไปยังท่าเรือหรือสนามบินต่อไป
1: สำหรับการพาทัวร์คลังสินค้าบริษัทมาลาพาร์ทครั้งนี้นะคะทำให้เราได้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนที่มีความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมากค่ะหวังว่าเนื้อหาสาระที่เรานำเสนอจะมีประโยชน์พอที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคลังสินค้าได้มากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณที่ติดตามเนื้อหาสาระดีๆจากพวกเรานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอบคุณค่ะ

0: อาจารย์สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับอาจารย
1: ์วันนี้ที่ชินมายืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาชื่อว่าศูนย์การเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายอำเภอบางระจันมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเราทำรูปแบบของการเกษตรแบบผสมผสานนะครับมีการปลูกพืชผักนะครับมีการทำนาข้าวเลี้ยงสัตว์โดยเน้นรูปแบบของเกษตรปลอดภัย
0: อาจารย์ครับหลักการเบื้องต้นของการตลาดมีอะไรบ้างครับ
1: หลักการเบื้องต้นของการตลาดนะครับครูจะอธิบายให้ฟังว่าการตลาดเริ่มต้นจากกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการแต่เราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของเราเป็นใครสินค้าของเราคืออะไรนะครับเพื่อที่จะได้รู้ในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายและกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถจะปรับปรุงให้เหมาะสมกับลูกค้าหรือผู้บริโภคของเราได้
0: อาจารย์ครับบ้านผมทำเกษตรอย่างเงี้ยคือผมจะทำยังไงให้สินค้าเกษตรที่บ้านผมมีรายได้มากขึ้นมีราคามากขึ้นนะครับ
1: ก่อนอื่นนะครับครูจะขอบอกชินก่อนว่ารูปแบบของสินค้าแต่ละรูปแบบนั้นมันไม่เหมือนกันนะครับสินค้าเกษตรต่างจากสินค้าอื่นนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องรู้หลักก่อนว่าในเรื่องของรูปแบบการทำการตลาดนั้นเราต้องมีหลักเขาเรียกว่าอรรถประโยชน์จากการทำการตลาด4ด้านด้วยกันนะครับนั่นคืออะไรบ้างครับรูปแบบเวลาสถานที่และก็ความเป็นเจ้าของชินเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชินก็น่าจะรู้ความหมายของตัวนี้ดีอยู่แล้วนะครับในส่วนของสินค้าการเกษตรเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดที่ว่าสินค้าบางชนิดนะครับมันเป็นการเน่าเสียได้ง่ายนะครับแต่ว่าก็จะมีช่องทางนะครับในเรื่องของการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่านะครับที่ศูนย์การศึกษาแห่งนี้อย่างเช่นเห็ดที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นโรงเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฐานนะครับซึ่งเห็ดเนี่ยนะครับก็จะสามารถขายได้สดเลยส่วนหนึ่งถ้าเหลือจากการจำหน่ายในทางการตลาดของเรานั้นนะครับเราก็จะทำการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดด้วยการนำไปแปรรูปนั่นคือไปทำเห็ดหยองกับข้าวเกียบเห็ดนะครับ

0: เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดซึ่งเราก็จะมีกระบวนการในเรื่องของการจัดจำหน่ายแพ็กเกจอะไรต่างๆเหล่านั้นการสร้างตราสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของเราต่อไปครับ
1: สวัสดีครับอันนี้คือโรงเรียนไส้เดือนนะครับซึ่งเราจะมีอยู่ไส้เดือนอยู่ 2,000 คือ 1,000 AFคือนะฮะคือแอฟริกาไนท์คอเรอร์และพันไทเกอร์ไอซีเนียไทเกอร์วอร์มนะฮะที่เราเลี้ยงอยู่ตอนนี้มีอยู่ 2,000 ซึ่งขยายพันธุ์ได้ดีเราก็มีอุณหภูมิทั้งหมดประมาณ38ประมาณรอบๆนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์การเลี้ยงหลายๆอย่างนะฮะแต่ที่พูดในวันนี้คือเรามีโคนเห็ดหรือลูกก้านเห็ดที่เราทิ้งแล้วเราไม่นำไปทิ้งนะฮะเรามาทำให้เป็นประโยชน์จากเห็ดโรงเห็ดใกล้ๆนี่นะฮะเรามาใส่ให้ไส้เดือนซึ่งตัวนี้เป็นโปรตีนชั้นดีนะฮะพูดง่ายๆเชื้อไส้เดือนเล็กตัวไส้เดือนจะขยายพันธุ์ดีเพราะมันเป็นโปรตีนนะฮะวิธีการเลี้ยงหรือวิธีการใส่ซึ่งจะขยายพันธุ์ให้ไส้เดือนมีจำนวนมากขึ้นนะฮะเราแหวกตรงกลางแบบนี้นะครับให้เป็นร่องกลางนะฮะเป็นหรือเป็นรูตรงกลางแบบนี้นะครับเรานำโคนเห็ดนี่ก็เรียกโคนเห็ดที่เราตัดแต่งเรียบร้อยที่เราทิ้งมาใส่ตรงนี้นะฮะหนึ่งกำมือนะครับหนึ่งกำมือนะฮะพอใส่เสร็จเราก็จะกรบแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะก็จะมีไส้เดือนมากเลยเห็นไหมนะครับถ้าเราจะให้มันกินเลยเราก็มาปิดให้มันแสงมืดเราก็สามารถเข้ามันจะกินได้ดีนะฮะปกติ1กระมังจะมีน้ำหนักอยู่ที่250กรัมนะฮะแต่เราสามารถใส่โคนเห็ดเข้าไปเนี้ยเพิ่มเป็น300ถึง400นะครับส่วนใหญ่จะเพิ่มเป็นการขยายพันธุ์นะฮะเราจะเอาไปตกเบ็ดเฟชชิ่งหรือจะเอาไปพูดง่ายๆให้ปลากินหรือเอาไปทำอะไรบางชนิดตัวนี้สามารถได้ดีนะครับ
0: อย่าลืมนะครับว่าการตลาดเนี่ยไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะครับเรายังมีรูปแบบของการตลาดที่หลากหลายอีกมากที่เราจะต้องนำไปประยุกต์ใช้นะครับจริงๆแล้วนะครับรูปแบบต่อไปในเรื่องของสินค้าเนี่ยก็จะมีการในเรื่องของการแปรรูปนะครับการสร้างแพ็กเกจนะครับการสร้างในเรื่องของตราผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทางการตลาดและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางการตลาดอย่าลืมนะถ้าชินมีเพื่อนมีพี่มีน้องญาติๆสนใจที่จะเรียนสาขาการตลาดให้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของเรานะครับคณะวิทยาการจัดการ
2: ครับขอขอบพระคุณอาจารย์นะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรนะครับเพื่อที่ผมจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดมีมูลค่าสินค้ามากยิ่งขึ้นครับขอขอบพระคุณครับ

จากการที่เราได้แปรรูปแล้วนะคะก็จะนำไปสู่การบรรจุภัณฑ์ค่ะซึ่งการบรรจุภัณฑ์นะคะก็มีหน้าที่หลักสำคัญนั่นก็คือการที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยอยู่ในบรรจุภัณฑ์นะคะจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะยังคงสมบูรณ์และสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ภายในได้ซึ่งแบ่งออกได้เป็น2ด้านนะคะนั่นก็คือ1ด้านเทคนิค2ด้านการตลาดค่ะโดยบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะจะแบ่งออกเป็น3ระดับค่ะนั่นก็คือบรรจุภัณฑ์ขั้นที่1นะคะหรือเรียกว่าปฐมภูมิค่ะบรรจุภัณฑ์ขั้นที่2นะคะหรือเรียกว่าปฐมภูมิค่ะบรรจุภัณฑ์ขั้นที่3นะคะหรือเรียกว่าตติยภูมิค่ะเรามาดูรายละเอียดการบรรจุภัณฑ์กันนะคะระดับชั้นของบรรจุภัณฑ์นะคะบรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้ในการบรรจุภัณฑ์หรือสินค้าเนี่ยมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่นะคะซึ่งสามารถจำแนกระดับชั้นของบรรจุภัณฑ์เนี่ยได้เป็น3ระดับได้แก่บรรจุภัณฑ์ชั้นที่1นะคะบางทีก็เรียกว่าบรรจุภัณฑ์หลักหรือบรรจุภัณฑ์ชั้นในสุดนะคะเพราะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั่นเองค่ะมีหน้าที่ในการรองรับและปกป้องและรักษานั่นเองนะคะบรรจุภัณฑ์ชั้นที่2นะคะบางทีก็เรียกว่าบรรจุภัณฑ์รองบรรจุภัณฑ์กลุ่มค่ะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีหน้าที่ในการรวมบรรจุภัณฑ์ชั้นที่1เข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าได้มากกว่า1หน่วยนั่นเองนะคะบรรจุภัณฑ์ชั้นที่3ค่ะบางทีก็เรียกว่าบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งสินค้าบรรจุภัณฑ์เพื่อการกระจายสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งค่ะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีหน้าที่ในการรวมบรรจุภัณฑ์ชั้นที่2เข้าด้วยกันเพื่อเป็นการจัดเก็บสต็อกสินค้านะคะเพื่อรอการจัดจำหน่ายหรือว่ารอการจัดส่งนั่นเองเพื่อเป็นการขนส่งจากแหล่งผลิตไปสู่การจำหน่ายบรรจุภัณฑ์นั่นเองค่ะเมื่อเรามีสินค้าแล้วนะคะเราจะนำไปสู่ช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะ

ซึ่งช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะมีหน้าที่สื่อสารการตลาดกับผู้บริโภคเพื่อกระตุ้นการซื้อการเคลื่อนย้ายและคลังสินค้าค่ะโดยช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้านะคะของธุรกิจเนี่ยมี5ช่องทางดังนี้ค่ะด้านช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทนะคะมีทั้งหมด5ช่องทางหลักๆได้แก่ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบสมัยใหม่ค่ะหรือ Modern Trade นะคะช่องทางการจัดจำหน่ายแบบสมัยใหม่เนี่ยทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบันเนี่ยมีดังนี้ค่ะประเภทร้านค้าสะดวกซื้อนะคะ Convenience Store ค่ะเน้นจำนวนสาขาความสะดวกสบายโดยสถานที่ที่ตั้งเนี่ยจะอยู่ใกล้กับผู้บริโภคจำนวนสินค้าปลีกขนาดพกพาและขนาดเล็กค่ะธุรกิจรูปแบบนี้นะคะได้แก่ 7-Eleven Family Mart Big C Mini Tesco Lotus

ในส่วนของรายวิชางานแม่บ้านโรงแรมนะคะของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะวิทยาการจัดการสาขาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการได้มีการเรียนการสอนซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีซึ่งเรียนในห้องเรียนและภาคปฏิบัติซึ่งเรียนณศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพนี้ในตอนนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของห้องพักซึ่งเราจะเน้นในเรื่องของการปูเตียงและการพับผ้าเช็ดตัวให้เป็นรูปต่างๆซึ่งมีทั้งในรูปแบบของหงส์ในรูปแบบของช้างสับปะรดและขอนค่ะ

การพับผ้าเช็ดตัวแบบที่1การพับช้างขั้นตอนการพับผ้าเช็ดตัวรูปช้างการพับตัวช้างมีขั้นตอนดังนี้1กางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ออกตามแนวนอน2จับปลายผ้าทั้งด้านบนและด้านล่างประมาณ3นิ้วจำนวน2ทบแล้วพลิกกลับสามพับผ้าเช็ดตัวด้านซ้ายและด้านขวาเข้ามาทั้งสองด้านแล้วทำการม้วนผ้าทั้งสองด้านเข้าหากันที่จุดกึ่งกลางเสร็จแล้วพับครึ่งให้มีลักษณะเป็นตัวช้างเมื่อพับตัวช้างแล้วให้ทำการพับส่วนหัวโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. กางผ้าเช็ดตัวผืนเล็กตามแนวนอนใช้มือกดที่กึ่งกลางของผ้าจากนั้นม้วนผ้าจากมุมผ้าด้านบนของทั้งสองฝั่งลงมาบรรจบกันที่จุดกึ่งกลางจับผ้าด้านเรียบเข้าหาตัวและให้ชายผ้าที่มีลักษณะคล้ายงวงช้างอยู่ด้านล่างจากนั้นทำหูของช้างโดยพลิกชายผ้าด้านบนลงมาให้เป็นใบหน้าและจัดชายด้านข้างให้เป็นลักษณะของหูช้างทั้งสองข้าง

3. นำหัวช้างมาประกอบกับตัวให้เป็นรูปช้างโดยสมบูรณ์จัดตกแต่งทรงให้สวยงาม

เริ่มที่ส่วนลำตัว 1. กางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่และทำการพับชายผ้าด้านบนและด้านล่างประมาณ5เซนติเมตรสองพับชายผ้าด้านข้างทั้งสองข้างเข้าหากึ่งกลางและทำการม้วนเข้าหากึ่งกลางให้แน่นสามพลิกกลับด้านให้ด้านที่เรียบอยู่ด้านบนและทำการพับครึ่งสี่พลิกผ้าอีกครั้งหนึ่งให้เส้นแบ่งเป็นลักษณะแนวนอนแล้วทำการดึงขาทั้งสองข้างแยกออกจากกัน 5. ทำการพลิกกลับด้านให้เป็นลักษณะของสัตว์ที่นอนหรือหมอบเมื่อได้ส่วนลำตัวเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปทำการพับส่วนหัวของหมูโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. กางผ้าเช็ดตัวผืนเล็กให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2.พับสันผ้าลงมาประมาณ3เซนติเมตรจากนั้นพับมุมบนซ้ายและขวาของผ้าลงมาที่จุดกึ่งกลางแล้วทำการพลิกกลับด้าน 3. พับผ้าส่วนที่เป็นมุมแหลมลงมาที่จุดกึ่งกลางพลิกกลับด้านและม้วนผ้าด้านข้างทั้งซ้ายและขวาเข้ามาหากันให้บรรจบกันตรงกลางพลิกกลับด้านและพับชายผ้าด้านบนเข้ามาที่จุดกึ่งกลางเพื่อให้เป็นหน้าและจัดมุมบนของผ้าให้เป็นหูทั้งสองข้างนำมาประกอบกับส่วนตัวให้เป็นรูปหมูโดยสมบูรณ์

การพับผ้าเช็ดตัวแบบที่3การพับผ้าเช็ดตัวลายสับปะรดมีขั้นตอนดังนี้1กางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วพับให้เป็นรูปสามเหลี่ยม2พับสันผ้าขึ้นมาประมาณ3ส่วน4ของผ้าและทำการพลิกผ้าให้ด้านเรียบอยู่ด้านบน3พับชายผ้าด้านหนึ่งให้เท่ากับยอดของสามเหลี่ยมจากนั้นทำการม้วนผ้าให้เป็นลักษณะคล้ายหัวสับปะรดเสร็จแล้วทำการเก็บชายผ้าให้เรียบร้อยพร้อมจัดทรงให้สวยงามการพับผ้าเช็ดตัวแบบที่4การพับผ้าเช็ดตัวรูปขอนไม้มีขั้นตอนดังนี้1กางผ้าเช็ดตัวผืนเล็กออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้ววางผ้าให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด2พับมุมผ้าด้านซ้ายและขวาเข้ามาตรงกลางแล้วพับมุมผ้าด้านบนลงมาครึ่งหนึ่งและทำการม้วนให้เป็นรูปขอนไม้เสร็จแล้วนำไปวางคู่กับสับปะรด

การพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปหงขั้นตอนการพับตัวหงกางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ออกเป็นแนวนอนใช้นิ้วกดที่จุดกึ่งกลางของชายผ้าด้านบนแล้วทำการม้วนผ้าจากมุมด้านบนทั้งสองด้านทั้งด้านซ้ายและด้านขวาให้ลงมาบรรจบกันที่จุดกึ่งกลางทำการม้วนให้แน่น

ตัดทรงให้เป็นลักษณะของตัวหงตัวที่1จากนั้นใช้วิธีการเดียวกันทําหงตัวที่2เมื่อทําหงทั้ง2ตัวเสร็จแล้วให้นําหงทั้ง2ตัวมาจัดวางให้เป็นรูปหัวใจเมื่อทำตัวหงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการพับส่วนปีกโดยการกางผ้าเช็ดตัวผืนเล็กตามแนวตั้งและทำการพับผ้าขึ้นมา1นิ้วทบไปมาด้วยระยะที่เท่ากันให้เป็นลักษณะของพัดจากนั้นพับครึ่งนำปีกไปวางไว้ด้านหลังตัวหงพร้อมทั้งจัดแต่งให้สวยงาม

ที่ทุกท่านนะคะได้รับชมวิดีทัศน์นี้เรียบร้อยนะคะในโอกาสหน้าในครั้งต่อไปเราคงจะได้มีโอกาสในการพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปแบบต่างๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการนั้นนอกจากในภาคทฤษฎีแล้วเรายังมีภาคปฏิบัติด้วยในรายวิชาความรู้เบื้องต้นด้านการจัดประชุมการแสดงสินค้าและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนั้นเรามีกิจกรรมเสริมภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีเป็นระยะเวลา20ชั่วโมงค่ะซึ่งใน20ชั่วโมงนี้นักศึกษาจะต้องฝึกในการจับจีบระบายผ้าเป็นลวดลายต่างๆเพื่อใช้ในการตกแต่งห้องประชุมในวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของศิลปะการจับจีบระบายผ้าเพื่อใช้ในห้องประชุมที่เราเป็นกิจกรรมเสริมกันค่ะ

0: ตอนนี้เราอยู่กับพี่หวังซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจับจีบระบายผ้านะคะของที่นี่ค่ะพี่หวังคะเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างคะที่จะใช้ในการจับจีบระบายผ้าในครั้งนี้ค่ะ
1: อันดับหนึ่งก็มีผ้ามันหลากสีนะคะแล้วก็จะเป็นผ้าดิบค่ะผ้าดิบไว้ขึงหน้าโต๊ะนะคะขึงบนโต๊ะค่ะแล้วก็จะมีแม็กพร้อมลูกยิงผ้าให้กึ่งหน้าโต๊ะนะคะแล้วก็จะเป็นครีมบิดลวดชาวไว้สำหรับดึงหรือแกะแม็กนะคะแล้วก็จะเป็นเข็มหมุดหลากสีนะคะเป็นเข็มหมุดหลากสีแล้วก็เป็นไม้บรรทัดไว้วัดความกว้างความยาวของจับการจับจีบระบายผ้านะคะและเราก็จะมีอุปกรณ์เสริมที่ทำไว้สำหรับเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการจับจีบระบายผ้านะคะ
0: ซึ่งการจับจีบระบายผ้านะคะเราจะใช้ในการกิจกรรมเสริมอบรมนักศึกษาทุกรุ่นของเรานะคะเป็นระยะเวลา20ชั่วโมงค่ะทั้งหมด20ลายนะคะแต่วันนี้เราจะสาธิตการทำศิลปะการจับจีบระบายผ้านั้นกี่ลายคะ
1: วันนี้เตรียมมา2ลายค่ะ
0: ค่ะมีลายอะไรบ้างคะ
1: ก็จะมีลายพีทกับลายผีเสื้อค่ะ
0: ลายพีทที่เราใช้ตกแต่งสถานที่ไหนบ้างคะ
1: ลายพีทจะใช้ตกแต่งโต๊ะลงทะเบียนและห้องประชุมจัดเลี้ยงค่ะ
0: อ๋อแล้วอีกลายนึงคือลาย
1: ผีเสื้อเหมาะสำหรับห้องประชุมที่เป็นโต๊ะวิทยากรในห้องประชุมนะคะ
0: อ๋อโอเคค่ะงั้นพี่หวังพร้อมไหมคะที่เราจะไปสาธิตให้ทุกท่านได้ชมจับจีบระบายผ้าทั้ง2ลายกัน

เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะเริ่มจับใช้ผ้าดิบขึงหน้าโต๊ะนะคะขึงหน้าโต๊ะยิงจะใช้เราจะใช้แม็กยิงให้ผ้ามันเกิดความตึงแล้วก็สะดวกในการจับจิบระบายผ้านะคะเราจะเริ่มยิงจากหัวโต๊ะก่อนนะคะเราจะเริ่มยิงจากหัวโต๊ะทั้ง2ด้านนะคะต่อไปเราจะเริ่มการจับจีบลายพีทนะคะอุปกรณ์เราก็จะมีใช้ไม้ตอนนี้เราจะสาธิตได้ใช้ไม้18เซนเป็นหลักนะคะเราจะใช้พับผ้าเข้าในค่ะพับผ้าเข้าในนะคะชายผ้าก็จะสูงกับพื้นประมาณ1เซนติเมตรนะคะเราก็จะใช้ไม้วัดดูนะคะว่าเศษที่เหลือนี่อยู่ประมาณ47เซนนะคะเราจะเริ่มปักหมุดจากหัวโต๊ะปักหมุดเราก็จะปักเหมือนเราเย็บผ้านะคะแล้วเราก็จะทบผ้าย้อนกลับไปใต้หมุดแรกนะคะเราจะได้กลีบที่1นะคะจีบต่อไปแล้วก็จะทำลักษณะเหมือนกลีบแรกนะคะแล้วก็วัดไว้ที่เราจะปักหมุดใต้หมุดที่1ไว้นะคะแล้วเราก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะ

เรามาเริ่มทำลายผีเสื้อเลยนะคะก่อนอื่นเราจะแบ่งผ้าให้ชายผ้าสูงกับพื้นประมาณ1เซนติเมตรนะคะเราจะใช้ไม้อุปกรณ์ไม้วัดคือเป็นไม้18เซนนะคะเราจะวัดผ้าเศษผ้าที่เหลือค่ะเศษผ้าที่เหลือก็จะเหลือประมาณ46เซนโดยประมาณนะคะเรามาเริ่มวิธีเลยค่ะเราจะปักเข็มหมุดอยู่ในไม้ที่18นะคะเราจะเริ่มจากหัวหมุดที่1ค่ะที่1เราจะวัดมาที่18เซนนะคะแล้วเราก็จะทบผ้าย้อนกลับไปค่ะย้อนกลับไปหมุดที่ปักหมุดอีก1ครั้งปักหมุดก็ปักเหมือนเราเย็บผ้านะคะคือกดลงไป1แล้วงัดขึ้นแล้วก็ปักตรง1และต่อไปเราก็จะไปเริ่มปักลายที่ดอกที่2ต่อไปเลยค่ะเราก็จะวัดผ้าอยู่ที่46เซนนะคะเราก็จะทำแบบเหมือนเดิมเมื่อกี้ก็คือย้อนลายผ้ากลับไปย้อนลายผ้ากลับไปหาหมุดแรกคือ18เซนนะคะแล้วเราก็จะปักหมุดที่2ปักที่2ถอยหลังจากหมุดเดิมไปเราก็จะได้เนื้อผ้าแบบนี้นะคะช่วงหัวมุมอย่างนี้มันอาจจะไม่มีความสัดส่วนที่ไม่เท่ากันเราก็จะใช้วัดไม้แบ่งแบบนี้นะคะเราจะปักอยู่ที่8เซนนะคะแล้วเราก็จะย้อนทบกลับไปเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมที่เป็นหัวหมุดแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีจับดอกลายผีเสื้อกันนะคะเราจะใช้ไม้วัดที่เป็นไม้เราจะใช้ไม้วัดที่เป็นไม้6เซนนะคะ6เซนแล้วเราก็จะปักหมุดจากวัดชนหมุดนะคะแล้วเราก็จะปักหมุดด้านนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำปีกซ้ายอีกปีกนี่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนการจับจีบขึ้นมาเลยนะคะจับจีบเราก็จะพับผ้าชายล่างของผ้าที่เราแบ่งนี้เข้าไว้นะคะพับผ้านี่ชายล่างนี้เข้าไปแล้วก็เราก็จะนับอันนี้เราจะนับที่6ครั้งนะคะ

ราจะนับ1นับ2นะคะนับ3นับ4นับ5นับ6ที่เป็นบนสุดนะคะอันนี้เราใช้วิธีปักหมุดแบบเย็บผ้านะคะเราจะใช้วิธีปักลงนะคะ1ครั้งแล้วก็งัดขึ้นค่ะงัดขึ้นแล้วก็จะปักลงช่วงปักก็ระวังนิ้วหน่อยนะคะเดี๋ยวเข็มหมุดมันคมจะไปจิ้มนิ้วค่ะ

็นยังไงบ้างคะการสาธิตการจับจีบระบายผ้าเรายังมีลวดลายผ้าอีกมากมายเลยค่ะไว้โอกาสหน้าเราจะมาสาธิตให้ทุกคนได้ดูวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ไอโอโอเย่ตอนคุณจ๋ามาจากไหน
1: พี่แทนทำอะไรเนี่ยทำไมฝุ่นเยอะเต็มไปหมดเลยครับ
2: พี่ก็ปัดฝุ่นทำความสะอาดไงน้องเหนือไม่ได้ทำมาปีงแล้วเนี่ย
1: บ้านก็เฉยเฉยห้องก็เฉยเฉยแล้วฝุ่นพวกนี้มันมาจากไหนเหรอครับพี่แทน
2: เออฝุ่นมาจากไหนฝุ่นในบ้านเนี่ยครับเชื่อหรือไม่จริงๆแล้วส่วนใหญ่มาจากนอกบ้าน2ใน3ของฝุ่นที่เราเจอในบ้านเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันมาจากข้างนอกบ้านครับเวลาเราเดินเข้ามาจากข้างนอกประตูเข้ามาในประตูปุ๊บเราก็เหยียบย่ําดินมั่งรวมทั้งพวกฝุ่นที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้าด้วยเราเอาเข้ามาจากข้างนอกเยอะ
1: แล้วก็มาสลัดกระจายฝุ่น
2: เสร็จปุ๊บแบบอย่างนี้ใช่มั้ยเออไ
1: ก่ครับ
2: แต่อีกส่วนนึงก็คือเวลาเราเปิดหน้าต่าง
1: ฝุ่นมันก็เข้ามา
2: ใช่ก็ล่องลอยเข้ามาจากข้างนอกฮะใครบ้านอยู่ติดถนนติดอะไรอย่างนี้ก็ยิ่งฝุ่นเยอะแต่ว่าที่เหลืออีกหนึ่งใน3มาจากในบ้านของเราเองนี่แหละมันมาจากเส้นใยเล็กๆที่หลุดมาจากเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆรวมทั้งถ้าบ้านใครเนี่ยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเราก็จะมีขนหมาขนแมว
1: ติดมาจากเสื้อเราเอาไปเล่นกับหมาแมว
2: ใช่หรือหมาแค่เดินบางทีก็ขนร่วงบ้างอะไรบ้างเซลล์ผิวหนังคนก็ไปปนนิดหน่อยหรือถ้าเป็นห้องครัวบางทีก็จะมีฝุ่นพิเศษอย่างเช่นใครทำขนมปังหรือทำนวดแป้งอะไรมันก็จะมีฝุ่น
1: แป้งใช่ไหมครับ
2: เหล่านี้ก็จะมารวมกันเป็น1ใน3ที่เหลือของฝุ่นที่เราเจอทีนี้พอเรารู้แล้วว่าฝุ่นมาจากไหนเนี่ยถ้าสมมติว่าเราสามารถย่อส่วนตัวเองให้เป็นตัวเล็กๆแล้วไปเดินเล่นในกองฝุ่นได้เนี่ย
1: ไหนลองย่อส่วนดิครับ
2: พอเราย่อส่วนมาเดินเล่นในฝุ่นแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าในฝุ่นมันเป็นโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตนะ
1: ตัวอะไรหรอครับ
2: ตัวอะไรใช่ไหม

0: ถูกต้องครับมันคือตัวไรครับมันคือไรฝุ่นครับตัวมันเล็กมากน้องเหนือ
1: ตัวเล็กมากจนมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับคือเราเอาเกลือมา1เม็ดอะ
1: เม็ดเดียว
0: เล็กจนแบบเกือบจะมองไม่เห็นนะฮะ
1: แล้วเราจะมองเห็นตัวไรฝุ่นได้อย่างไรครับพี่แทน
0: วิธีดูไรฝุ่นนะฮะเราก็ต้องทำตาตัวแบบนี้ครับไม่ใช่ครับเราต้องดูมันด้วยกล้องจุลทรรศน์ครับไรฝุ่นเนี่ยมันจะอยู่บนฝุ่นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นที่มันสะสมอยู่ในหมอนเราฮะนั่นแหละเวลาน้องเหนือนอนเนี่ยหมอนเนี่ยจะดูดซับพวกเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วของน้องเหนือเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็ไรฝุ่นเนี่ยมันก็อาศัยไปกินเซลล์พวกนั้นแหละเป็นอาหารของมัน
1: แต่ว่าบนหมอนของน้องเหนือก็มีใช่ไหมครับ
0: มีแน่นอนครับเคยได้ยินไหมว่าไรฝุ่นเป็นต้นเหตุทำให้เป็นภูมิแพ้
1: ภูมิแพ้กรุงเทพ
0: ภูมิแพ้นนทบุรีก็ได้ครับไม่ต้องกรุงเทพทำไมถึงทำให้เป็นภูมิแพ้สาเหตุเนี่ยไม่ใช่เพราะตัวไรฝุ่นเองนะครับแต่เป็นเพราะว่าเวลามันกินอาหารเนี่ยมันปล่อยน้ำลายออกมาบ้างแล้วมันกินเสร็จแล้วมันก็ปล่อยอึออกมาด้วยสิ่งต่างๆที่มันปล่อยออกมาเหล่านี้ที่หลายคนน่ะแพ
1: ้พอพูดแล้วคันเลย
0: นะเวลาแพ้ก็จะมีอาการแบบนี้ก็คือสัมผัสกับอึของไรฝุ่นมากๆแล้วคันนะฮะเป็นผื่นถ้าสูดหายใจเข้าไปก็จะเป็นอีกแบบนึงก็คือน้ำมูกน้ำตาไหลเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเยอะๆเนี่ยเราก็ยิ่งแพ้มากสรุปแล้วเราแพ้ไรฝุ่นเนี่ยเป็นเพราะอะไร
1: แพ้กรุงเทพ
0: ไอ้นี่ก็กรุงเทพจริงเว้ยแต่เชื่อหรือไม่ว่าแม้กระทั่งบนตัวเราเอง
1: ตัวเรา
0: บนใบหน้าของเราเนี่ย
1: ใบหน้า
0: ก็มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆอาศัยอยู่ด้วยเช่นกันครับ
1: แปลว่าหน้าน้องเหนือก็มีใช่ไหมครับ
0: ใช่น้องเหนือเชื่อไหมว่าในรูขุมขนเล็กๆบนใบหน้าแต่ละรูเลยนะฮะมันจะมีตัวสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าไรหน้าหน้าตารูปร่างเนี่ยคล้ายๆกับไรฝุ่นนั่นแหละ
1: มันเป็นแยกกัน
0: ใช่ครับแต่เจ้าไรหน้าเนี่ยมันจะมุดหัวอยู่ในรูขุมขนเราฮะแล้วน้องเหนือลองคิดดูเรามีรูขุมขนเต็มไปหมดก็จะมีตัวพวกนี้อาศัยอยู่บนหน้าเราเต็มไปหมดเลยฮะ
1: ถ้าตัวไรหน้ามาอยู่กับเราเยอะๆนี่แหละครับ
0: อย่างที่พี่บอกนะครับคือทุกคนเนี่ยมีแต่ว่าถ้าเรามีปริมาณน้อยๆก็คือปกติก็จะไม่มีผลอะไรแต่จะมีปัญหาก็ต่อเมื่อถ้าสมมติว่ามันมีเยอะขึ้นมาปกติเนี่ย1รูขุมขนเนี่ยจะมีเจ้าไรพวกนี้อาศัยอยู่ประมาณ1ตัว2ตัวอย่างนี้ถือว่าปกติไม่เป็นโทษอะไรแต่ถ้ามันเริ่มมีเยอะแบบ5ตัว10ตัวปุ๊บคราวนี้หน้าจะอักเสบจะแบบเป็นผื่นถามว่าต้องไปกำจัดมันไหมไม่ต้องครับกำจัดไปเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ฮะ
1: เพราะอะไรล่ะครับ
0: เพราะว่ามันอยู่ทุกหนแห่งสมมติพี่ไปจับหน้าน้องเหนือเงี้ยแล้วมาจับแก้มตัวเองก็ได้ติดมาแล้วเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนร่างกายคนมาเป็นเวลานานแล้วฮะเกร็ดความรู้น่าสนใจเกี่ยวกับไรหน้าครับต่อมาครับเกิดความรู้น่าสนใจอีกอย่างเจ้าไรหน้าเนี่ยแค่ครั้งเดียวแต่ไม่ใช่วันละครั้งนะคือทั้งชีวิตอ่ะตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยแค่ครั้งเดียวฮะพอถึงตอนที่เวลามันอายุหมดอายุปุ๊บมันก็เต็มตัวแล้วก็ระเบิดปุ้งกระจายออกมา
1: แล้วคิดดูตอนที่เรากำลังนอนครับ
0: แต่มันเล็กไงมันเล็กนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกชีวิตนึงก็ครั้งเดียวพ
1: อตอนตายคือห้องน้ำของมันก็คือหน้าของเราเอง
0: ถูกต้องครับสรุปแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างครับน้องเหนือครับ
1: ได้เรียนรู้ว่าฝุ่นมาจากไหนครับและตัวไรหน้าคืออะไรและตัวไรฝุ่นมาจากไหน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
4: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะ
3: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth growth growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient nutrient nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer fertilizer fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำ

ั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือ

19:30 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

Hi guys, how are you guys doing out there? Good, very good, extremely good. สวัสดีครับผมวันนี้เจอกับครูพี่พีอีกแล้ว and for this video we are going to study about ประโยคขอร้องและก็ประโยคคำสั่งนั่นเองในวิดีโอนี้เราจะเรียนกัน2ประโยคนี้นะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา let's go เอาเลยนะฮะผมมาดูคำแรกเลยคุ้นๆกันไหมฮะนักเรียนคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยPlease ถูกต้องแล้วฮะ very good please แปลว่าได้โปรดนั่นเองจะใช้วางไว้ข้างหน้าหรือไว้ท้ายประโยคก็ได้ซึ่งมันจะทำให้ประโยคของเราเนี่ยมีความสุภาพมากยิ่งขึ้น for example ตัวอย่างเช่น please listen to the teacher นะ please listen to the teacher นะกรุณาฟังคุณครูหรือ listen to the teacher please listen to the teacher please นะครับน้องนักเรียนเนาะกรุณาฟังคุณครูด้วยแต่นักเรียนอย่าลืมหนึ่งอย่างนะครับผมนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนเอา please มาใส่ในข้างท้ายประโยคเนี่ยนักเรียนอย่าลืมคอมม่าด้วยก็แล้วกันนะครับผมเป็นยังไงง่ายเนาะโอเคไปเลย sorry เรามาดูตัวอย่างประโยคคำสั่งกันดีกว่าพร้อมกับความหมายของมันกันเลยตัวอย่างแรก please tell me your name please tell me your name แปลว่ากรุณาบอกชื่อของคุณหน่อยถ้าเราไม่มีคำว่า please เนี่ยมันก็จะกลายเป็นประโยคที่อาจจะยังไม่ค่อยสุภาพมากสักเท่าไหร่ Tell me your name บอกชื่อเธอมาสิมันก็ยังไม่สุภาพนะเนี่ยเนาะเราก็เลยใส่เป็น please ลงไปส่วนหน้าของประโยคหรือส่วนท้ายประโยคก็ได้เนาะอีกสัก 1-2 ตัวอย่างเอามาดูสิ please close the door กรุณาปิดประตูด้วยนะอันที่3 please turn offThe light กรุณาปิดไฟด้วยแล้วถ้าอยากเปิดไฟล่ะฮะนักเรียน turn on the light please เห็นไหมฮะ turn on กับ turn off แปลว่าปิดไฟหรือเปิดไฟนะฮะเนาะ look at this way มองมาทางนี้ look at this way please กรุณามองมาที่ทางครูพี่มามองมามองตรงเข้ามาโอเคเนาะไปกันต่อทีนี้มาดูการสั่งห้ามไม่ให้ทำอย่างนู้นไม่ทำอย่างนี้บ้างเราจะใช้คำว่า don't หรือคำว่า do not สองตัวนี้มีความหมายเหมือนกันเลยนะฮะนักเรียนแปลว่าเอาวางไว้ข้างหน้าคำกริยาและจะมีความหมายเป็นปฏิเสธหรือสั่งห้ามทำสิ่งต่างๆเช่น don't eat in class ห้ามทานอาหารในห้องเรียนหรือเลื่อนขึ้นอีกนิดนึงนะDon't use the phone ห้ามใช้โทรศัพท์อันนี้อาจจะคำสั่งที่อยู่ในห้องเรียนเนาะเวลาที่เราเรียนอยู่ในครูก็อาจจะบอก Don't use the phone นะห้ามใช้โทรศัพท์หรือไปสอบเนี่ยเขาก็ห้ามใช้โทรศัพท์เหมือนกันใช่ไหมฮะนักเรียนอันต่อไป Don't smoke This is a very important เลยนะนักเรียนอันนี้เนี่ยห้ามสูบบุหรี่ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามในห้องเรียนหรือที่บ้านก็นักเรียนก็ห้ามสูบบุหรี่เนาะอันรูปต่อไปรูปสุดท้าย don't cross the road ห้ามข้ามถนนเพราะถนนนั้นอาจจะเป็นถนนไฮเวย์รถขับเร็วปิ้วว้าวเพราะนั้นเราก็ไปใช้สะพานลอยก็แล้วกันเนาะต่อไปมาดูฝึกฝนกันบ้างนะฮะนักเรียนเรามาดู practice one กันบ้างเขาสั่งเราว่าอย่างไร match the givenSentences to the picture เขาบอกว่าเขามีประโยคมาให้เราให้เรานำประโยคมาใส่ให้ตรงกับรูปภาพนั่นเองไปดูข้อ1 Don't eat in class ห้ามทานอาหารในห้องเรียน

which picture รูปไหนฮะนักเรียนช่วยกันดูฮะช่วยกันดูช่วยกันดูรูปไหนเก่งมาก very good นี่เลยกำลัง enjoy กับการกินมากข้อนี้ห้ามนำอาหารมากินในห้องเรียนตรงกับรูปนี้ข้อที่สอง don't fight ปกติคำว่า fight แปลว่าต่อสู้เหมือนบัวขาวใช่ไหมนักเรียนแต่ในที่นี้แปลให้สวยๆหน่อยแปลว่าห้ามทะเลาะกันรูปไหนฮะห้ามทะเลาะกันฝั่งนู้นหรือเปล่าถูกต้องแล้วฮะคือรูปนี้เลยตอบ don't fight ห้ามทะเลาะกันห้ามต่อยตีกันห้ามใช้ความรุนแรงนั่นเองข้อที่3ข้อ C-cat don't make noises ห้ามส่งเสียงดังรูปไหนฮะนักเรียนถูกต้องแล้วฮะรูปนี้เลยใส่ไปเลยข้อ D CC ครูพี่ขอโทษ sorry ข้อ Cข้อ D-dog don't run in class ห้ามวิ่งในห้องเรียนรูปไหนฮะห้ามวิ่งในห้องเรียน excellent รูปนี้เลยนี่ห้ามวิ่งปุ๊บดีข้อ E เขาบอกว่า don't write on the wall don't write on the wall wall ตัวนี้แปลว่ากำแพงนักเรียนห้าม write ห้ามเขียนข้อความเขียนอะไรก็ตามบนกำแพงห้ามเขียนรูปไหนฮะ which picture ฮะvery good this picture ข้อนี้เลย e อันต่อไป please keep the board clean นะกรุณาลบกระดานด้วยทำให้กระดานมันสะอาดอยู่ตลอดเวลาอันไหนฮะนักเรียน TikTok TikTok รูปนี้ใช่ไหมเก่งมากครับผมไปต่อไป please raise your hand to speak ถ้ามีคำถามหรือถ้าอยากจะพูดอะไรให้ raise your hand แปลว่าอะไรลูกให้ยกมือขึ้นเสร็จแล้วก็ค่อยพูดรูปไหนฮะ TikTok นี่เลยTwo boys ใช่ไหมเด็กผู้ชายสองคนนี้ถูกต้องเป็นข้อ G ถูกไหมถูกต้องแล้วทีนี้ไปดูข้อ H กันบ้างนะนักเรียน please listen to the teachers carefully กรุณาฟังคุณครูอย่างตั้งใจฟังให้ดีๆรูปไหนฮะฟังให้ดีๆติ๊กตักติ๊กตักรูปนี้เลยขยับขนิดนึงนี่ข้อนี้ตอบเลยถูกต้องอันสุดท้าย please throw the rubbish into the bin เอาขยะไปทิ้งลงถังขยะรูปไหนฮะเหลืออยู่อันเดียวรูปนี้ถูกต้องครับใส่เลยข้อ I ไปแล้วง่ายไหมนักเรียนง่ายมากเนาะไปดู practice 2 write the given faces into the right column เขาบอกว่าให้เขาจะให้คอลัมน์เรามา I should กับ I should not เนาะแล้วก็จะมีวลีมาให้เราให้เราเนี่ยเอาวลีคำเหล่านี้เนี่ยมาใส่ให้มันตรงกับคอลัมน์ซึ่ง I should เนี่ยแปลว่าฉันควรจุดๆๆส่วน I should not หรือ I shouldn't เนี่ยแปลว่าฉันไม่ควรจะจุดๆไปดูอันแรก eat in class นักเรียนคิดว่าเราควรหรือเราไม่ควรที่จะกินในชั้นเรียนฮะแน่นอนเราไม่ควรจะกินในห้องเรียนใช่ไหมนักเรียนเอามาเขียนเลย I should not eat in classข้อที่2 review lessons ทบทวนบทเรียนควรหรือไม่ควรนักเรียนแน่นอนควรเป็นอย่างยิ่งนะนักเรียนเนาะ I should นี่review อุ้ยเขียนไม่พอเขียนตรงไหนดี reason ตรงนี้ขีดค่าเราใช้ไปแล้วอันที่เหลือนักเรียนไปตอบให้เสร็จให้สมบูรณ์เดี๋ยวคุณครูพีช่วยแปลก็แล้วกันเนาะ throw trash on the floor ทิ้งขยะลงพื้นควรหรือไม่ควรให้นักเรียนต้องรู้แล้วนะ keep the board clean ลบกระดานหรือทำกระดานให้มันสะอาดข้อที่3 fight I should fight ไหมฉันควรต่อสู้ฉันควรทะเลาะกันไหมหรือ I should not fight ไม่รู้นักเรียนเอามาเติมให้ถูกนะฮะ play tennis in class เล่นเทนนิสในห้องเรียนคุณพระนักเรียนควรหรือไม่ควรฮะเอามาใส่ให้ถูกต้องนะข้อต่อไป listen to teacher ให้ตั้งใจฟังคุณครูเวลาคุณครูสอนควรหรือไม่ควรนะข้อต่อไป empty the trash trash bin เอาถังขยะที่มีขยะเต็มทั้งหมดเนี่ยเอาไปทิ้งควรหรือไม่ควรฮะนักเรียนทำเวรตอนเย็นน่ะต้องรู้แล้วนะเดี๋ยวคุณครูพีจะไปตรวจนะ next practice 3 complete the dialogue จะมี dialogue นี่1 2 3มีอยู่3 dialogue มี3 conversation คุยกันเนาะ A วลีเนี่ยเขาให้วลีเรามา A B C เนาะนักเรียนเนาะ make yourself at home แปลว่า
กรุณาทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านของตัวเองเลยประมาณนี้เนาะ make yourself at home ข้อ B บอก go outside ออกไปข้างนอกข้อ C บอก have lunch lunch นี่อาหารอะไรฮะนักเรียนอาหารเช้าป่ะหรือเย็นหรือกลางวันอาหารอะไรกันแน่ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอาหารกลางวันถูกต้องแล้วฮะ lunch อ่ะมาดูอันแรกโอ้ง่ายมาก am hungry hungry แปลว่าอะไรฮะนักเรียนฉันหิวอันไหนดีฮะมีอยู่อันเดียวชัดเจน obvious มาก obviously มากตอบข้อ C ครับถูกต้องฮะนี่เลยเอามาใส่สีอะไรดีเอาสีเขียวบ้างสีเขียวเหนียวซับนี่ C cat นะ am hungry let's have lunch ไปกินอาหารกลางวันกันเถอะนะมาดู conversation 2 dialogue 2นะเขาบอกว่า please จุดๆ B บอก thank you very much ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆค่ะทำไงดีคำตอบคือข้อที่ A B A หรือ B A หรือ B ถูกต้องเลยฮะข้อ A please make yourself at home ทำตัวตามสบายทำตัวเหมือนอยู่บ้านของตัวเองได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ B ก็เลยบอกขอบคุณมากๆครับถูกต้องที่สุดมาดูdialogue ที่3เขาบอกว่า it's very windy outside นะ windy แปลว่าอะไรครับไม่ใช่ outside out there ข้างนอกเนี่ยมัน windy เหลือเกิน windy คืออะไร windy คือลมแรงนะข้างนอกนี่มันลมแรงมากแล้วเราจะเอาอะไรมาใส่มันเหลือยกอันเดียวครับนักเรียน don't เป็นประโยคคำสั่งมาแล้ว don't go outside ถูกต้องนะครับถ้าลมมันแรงก็อย่าออกไปข้างนอกสิใช่ไหมฮะเนาะง่ายมากๆเลยไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างก็แล้วกันเนาะ complete the dialogue เหมือนกันเขาบอกว่า John was sick John นี่ป่วย and he went to see a doctor แล้วก็ไปหาหมอ John บอก I feel cold andI have a headache too นะบอกหมอครับผมหนาวแล้วผมก็ปวดหัวด้วยหมอเลยบอกว่า let me see ขอหมอตรวจหน่อยสิใส่หูฟังขอหมอตรวจหน่อยสิหมอก็เลยบอกว่า you have a fever คืออะไรฮะนักเรียนไข้หมอบอกจอนว่าจอนเธอเป็นไข้นะจุด and take this medicine เติม s ด้วยแสดงว่ามียาหลายตัวหลายเม็ดนะนักเรียนเนาะให้คุณหมอเนี่ยให้จอนทำอะไรสักอย่างแล้วก็บอกว่าให้กินยาด้วยจอนบอกThank you, doctor. โอ้ขอบคุณมากครับหมอ I do that. เดี๋ยวผมจะทำตามเลยนักเรียนคิดว่าจะตอบอันไหนฮะข้อหนึ่งเขาบอกว่า you should take a rest. เธอควรพักผ่อนข้อสอง you should take a bath. เธอควรอาบน้ำข้อสาม you should brush your teeth. ควรไปแปรงฟันข้อสี่ you should drink cold water. เธอควรดื่มน้ำเย็นนะโอ้โหจอนเป็นไข้จอนควรทำอะไรฮะนักเรียนต้องกินยาแล้วก็ต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอตอบข้อที่1ถูกต้องเลยเก่งมากฮะข้อต่อไปทีนี้เรามาดูตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตที่นักเรียนอาจจะต้องไปเจอกันบ้างเนาะนักเรียนเนาะเขาบอกว่า in an English class ในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ Daniel and Mr. Steve เนี่ยคุยกัน Daniel บอกว่า skiing is very exciting โอ้ยกีฬาสกีอิ้งเนี่ยมันน่าตื่นเต้นมากเลยครับคุณครู Mr. Dan Steve it is my favorite hobby มันเป็นงานอดิเรกที่ผมชอบมากสกีเนี่ยมิสเตอร์สตีฟเลยตอบว่า great เยี่ยมเลย but it can be dangerous โอ้มันเยี่ยมนะแต่บางครั้งมันอาจจะเป็นอันตรายหรือเปล่าจอนนะไม่ใช่จอนขอโทษทีครับนักเรียนเดเนียลแล้วควรจะต่อด้วยอะไรดี be quiet เงียบๆ be careful ระวังด้วยนะ be patient ต้องอดทนนะ be strong ต้องเข้มแข็งต้องแข็งแรงไว้นะตอบอะไรครับนักเรียน TikTok ถูกต้องนะฮะตอบbe careful ต้องระมัดระวังด้วยไปเล่นกีฬาสกีเนี่ยซึ่งบ้านเราสกีน้ำแข็งสกีหิมะอาจจะไม่มีนักเรียนเนาะตัวอย่างโอเน็ตข้อสุดท้ายเขาบอกว่าก้องแอนด์มอมเนี่ยก็โฮมก้องและแม่ถึงบ้านก้อง took off his mask ก้องก็เลยเอาแมสออกดูนะมีรูปแมสมานะก้องก็เลยมี conversation คุยกับแม่ต่อว่าก้องบอกว่าMom, what should I do with this mask? แม่ผมควรจะทำยังไงกับแมสตัวนี้ดีแม่พูดว่าอะไรไม่รู้จุดๆๆ Then put it into this plastic bag. หลังจากนั้นก็เอาแมสเนี่ยมาใส่ถุงพลาสติกด้วยต้องบอกโอเคได้ครับแม่บอก Then wash your hands again. หลังจากทำอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วไปล้างมืออีกรอบนะแล้วควรจะเอาอะไรมาใส่ดีฮะนักเรียนข้อหนึ่งเขาบอกว่า float the ear loops while wash the mask with soap. เขาบอกว่าพับที่คล้องหูล้างด้วยสบู่จริงครับป่ะข้อที่2 wrap the mask and wash the ears with water เขาบอกว่าห่อหน้ากากและล้างที่คล้องหูแมสเนี่ยด้วยน้ำนะฮะนักเรียนอันไหนฮะถูกไหมแมสที่ใช้แล้วเนี่ยนะข้อที่3
float it into half and another half พับเนื้อครึ่งหนึ่งแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่ง wrap it with the ear ropes พับครึ่งหนึ่งแล้วพับอีกครึ่งหนึ่งแล้วพันด้วยสายคล้องหูนี่เข้าท่าอยู่นะข้อที่สี่ wrap the ear ropes with the mask and watch another half with soap พับที่คล้องหูเขาเรียกว่าอะไรพันที่คล้องหูด้วยแมสแล้วล้างอีกครึ่งหนึ่งด้วยสบู่ใช่หรือเปล่าใช่ไหมไม่น่าใช่ข้อไหนถูกต้องที่สุดนักเรียนแมสที่ใช้แมสที่เราใส่แล้วอะเราไม่ควรใช้ซ้ำสองนักเรียนเนาะก็คือนี่เลยฮะนักเรียนตอบข้อที่3นี่เลยนักเรียนพับครึ่งหนึ่งแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นก็พันด้วยที่ของหูใช่ไหมนักเรียนพันด้วยสายของหูเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็ไปทิ้งซะแล้วก็ไปล้างมือเป็นยังไงฮะนักเรียนสำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่านักเรียนจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม See you later bye Good day everyone how are you today I hope you guys doing fine and today we are going to study about asking for permissions and asking for helpแล้วก็เจอกับครูพีอีกแล้วนะครับผมวันนี้ท็อปิกของเราจะเรียนกันเรื่อง asking for permission แล้วก็ asking for help นะครับผมซึ่งแปลเป็นไทยแล้วแปลว่าการขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือจะเป็นอย่างไรไม่เสียเวลา let's get started นะบ้าไปดูกันเลยนะครับผมมาดูอันแรกนะครับ asking for permission เนาะการขออนุญาต teacher and student they are talking with each other อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคุณครูกับนักเรียนคุยกันนะการขออนุญาตดูอันแรกเนาะนักเรียนบอก may I go to toilet please toilet แปลว่าอะไรครับนักเรียนห้อง very good very good นะแปลว่าห้องน้ำหนูขออนุญาตไปห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะดูซิคุณครูตอบว่าไง yes you may ใช้เมถามก็ต้องใช้เมตอบถูกต้องไหมครับไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่าง another example เนาะอีกสักหนึ่งอันพอกลับมาจากการเข้าห้องน้ำแล้วดูสิ may I come in please may I come in please ขออนุญาตเข้าห้องหน่อยได้ไหมครับเนาะครูตอบว่าไง no you may not อันนี้อนุญาตให้เข้าไหมครับนักเรียนไม่ให้เข้าเนาะก็เลยตอบ no you may notแต่ถ้าอนุญาตก็แค่ตอบว่า yes you may เหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมครับไปกันต่อเลยดีกว่าทีนี้เรามาดูสำนวนการใช้ขออนุญาตกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างมีไม่เยอะเลยครับนักเรียนมีแค่ตัวแรก can could may and would แล้วแต่ละตัวมันใช้อย่างไรไม่ยากไปดูกันเลยนะครับผมอันแรกเรามาดูกันนะครับนักเรียนCan I Can I ตามด้วย verb ตัว V ตัวนี้ย่อมาจาก verb นะครับผมซึ่ง verb แปลเป็นไทยแปลว่ากริยาซึ่งกริยาคืออะไรครับนักเรียนก็คือการกระทำทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นการ jump แปลว่าอะไรครับกระโดด walk เดิน sleep นอนเนาะเราเรียกว่ากริยาทีนี้มาดู Can I ตามด้วยกริยาแล้วก็จุดๆ please please noise นะแปลว่าผมขออนุญาตหรือผมสามารถจุดๆได้ไหมครับแล้ว can I เนี่ยจะใช้ในกรณีที่ขออนุญาตในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการตัวอย่างเช่น can I sit here can I sit here please ผมสามารถนั่งตรงนี้ได้ไหมอันนี้จะใช้แบบถามเพื่อนเนาะเวลาเราไปเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โต๊ะไม่ว่างแล้วเราไปเห็นที่ว่างอยู่ที่นึงซึ่งอาจจะไม่เพื่อนคนนั้นอาจจะไม่ค่อยสนิทกับเรามากเท่าไหร่แล้วก็บอกเขา can I sit here เห็นไหมเป็นการขออนุญาตผมสามารถนั่งตรงนี้ได้ไหมครับเพื่อนก็จะตอบมาว่า yes please yes you can ก็ได้หรือถ้าเพื่อนไม่อนุญาตให้นั่งเขาก็จะตอบว่า no please หรือจะเป็น no you cannot ไม่ได้คุณนั่งไม่ได้ยากไหมครับเรียนไม่ยากเลยเนาะทีนี้ไปดูกันอีกอันนึงก็คือ may I มาดูส่วนในส่วนของ may I กันดีกว่านะครับนักเรียนเนาะ may I ตามด้วย verb เหมือนเดิมเลยตามด้วยกริยานะในกรณีของ may I เนี่ยจะใช้ขออนุญาตในรูปแบบที่เป็นทางการนั่นเองเนาะตัวอย่างเช่น May I go to the library please May I go to the library please เนาะก็คือดิฉันกระผมขออนุญาตไปห้องสมุดหน่อยได้ไหมนะครับผมเนาะคุณครูหรือใครก็ตามก็จะตอบมาว่า Yes you may แต่ถ้าไม่อนุญาต No you may not นั่นเองนะครับเนาะไปดูสไลด์ถัดไป
จบไปแล้วนะครับสำหรับเมย์ครูมองว่ามันง่ายมากเลยนะครับเนาะcould I มาดูกันบ้าง could I เหมือนเดิมเลย could I แล้วตามด้วย verb นะครับผมและมันต่างกันอย่างไรกับ may I ต่างกันตรงที่ could I เนี่ยจะเป็นการขออนุญาตที่สามารถทำได้เลยหรือเปล่าเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่น could I turn off the TV could I turn off the TV ผมขอปิดทีวีได้ไหมครับคือสามารถลุกไปปิดได้เลยใช่ไหมครับเนาะถ้าได้ก็ sure ถ้าไม่ได้ก็ sorry I'm watching it at the moment ไม่ได้ตอนนี้ฉันกำลังดูอยู่นี่เป็นไงครับนักเรียนยากไหมไม่ยากเลยมาดูในส่วนของ would you mind would you mind if subject and verb ตัว s ตัวนี้ย่อมาจาก subject นะครับนักเรียน subject แปลว่าอะไรครับนักเรียนปกติแล้ว subject แปลว่าวิชาแต่ในที่นี้ subject ในที่นี้จะแปลว่าประธานของประโยคนั่นเองนะครับผมแล้วตามด้วย verb เหมือนเดิมเลยถ้าแปลเป็นไทยแล้วไอ้ประโยคที่บอกว่า would you mind จะแปลว่ารังเกียจไหมถ้าผมจะรังเกียจไหมถ้าหนูจะนะครับเนาะตัวอย่างเช่น would you mind if I use your computer for a few minutes คุณจะว่าอะไรไหมคุณจะรังเกียจไหมถ้าผมขอใช้คอมพิวเตอร์ของคุณสัก 2-3 นาทีถ้าไม่รังเกียจเราก็ตอบไปว่า not at all หรือจะเป็น no problem นะใช้ได้เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะไม่ให้เขาใช้เราก็สามารถตอบปฏิเสธอย่างสุภาพได้ว่า sorry I'm using it ขอโทษนะฉันเสียใจนะฉันกำลังใช้มันอยู่นั่นเองนะครับเนาะสไลด์ถัดไปนะครับ asking for helpนะครับผมก็คือการขอความช่วยเหลือไม่ได้ยากเลยตัวอย่างเช่น Hi Tom can I borrow your umbrella Hi Tom can I borrow your umbrella borrow แปลว่าอะไรนะนักเรียน Very good ขอยืมนะครับผม Tom ฉันขอยืมร่มของเธอหน่อยได้ไหมดูซิ Tom ตอบว่าไง Yes I'm not using it right nowได้สิตอนนี้ฉันไม่ได้กำลังใช้ร่มอยู่เอาไปเลยแสดงว่าให้ยืมเนาะนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวอย่างทีนี้มาเรามาดูสำนวนในการใช้ขอความช่วยเหลือกันนะครับเนาะนักเรียนเนาะเริ่มต้นเลยเวลาเราจะขอความช่วยเหลืออะไรเราสามารถพูดเกริ่นได้ว่า excuse me นี่เห็นไหมครับนักเรียนใช้เมื่อรบกวนหรือขัดจังหวะในใครสักคนหนึ่งนะครับจะขึ้นต้นด้วย excuse me นะหรือจะเป็นCould you do me a flavor? Could you do me a flavor? แปลว่าคุณพอจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมจุดๆก็ว่าไปเนาะ Please help me จะเป็น help me please ก็ได้ช่วยผมด้วยครับได้โปรดช่วยผมด้วยนะส่วนการตอบรับการเสนอความช่วยเหลือนะครับก็จะสามารถใช้ได้ทั้ง okay sure certainly yes please ทั้งหมดนี้แปลว่าได้สิแน่นอนเวลามีคนมา offer ให้ความช่วยเหลือเราอย่างเช่นครูถือของมาเนี่ยนักเรียนวิ่งเข้ามา Can I help you teacher อะไรเงี้ยแต่ครูถือได้ครูก็บอกว่า no thank you ก็ได้เนาะเฮ้ยตรงนี้เอาใหม่ดีกว่าบอบีเอาใหม่คัดปึ้งทีนี้เรามาดูสำนวนในการใช้ตอบรับความช่วยเหลือกันนะครับเนาะเราก็สามารถเกริ่นหรือใช้เปิดด้วยคำว่า excuse me ได้เลยนะครับเนาะ excuse me นะครับเนาะใช้เมื่อจะรบกวนหรือขัดจังหวะใครสักคนนึงหรือจะเป็น Could you do me a flavor? Could you do me a flavor? ก็ได้นะครับเนาะนักเรียนเนาะคุณพอจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมนะครับเนาะทีนี้มาดูการตอบรับเสนอความช่วยเหลือก็จะมีโอเค sure certainly แปลทั้งหมดนี้แปลว่าได้สิแน่นอนหรือถ้าจะปฏิเสธความช่วยเหลือเราก็สามารถตอบได้ว่า Thank you but I can do it myself Thank you but I can do it myself ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะเรามาดู exercise กันดีกว่านะครับนักเรียนเนาะ exercise นี้เขาจะให้ a b c d e มาให้เราจะเป็นทั้งคำศัพท์เป็น word หรือจะเป็น phrases ก็คือเป็นวลีมาให้เราให้เรามาตอบลงใน conversation นี้นะครับเนาะ a กับ b คุยกันสถานการณ์ a กับ b คุยกันมาดูกันนะครับนักเรียน a บอกว่าจุดๆๆ sir b ตอบ yes ma'am yes ma'am ครับคุณผู้หญิงเพราะฉะนั้นเอน่าจะเป็นลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเอ๊ะแล้วเขาจะบอกว่ายังไงดีเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วเนาะอันไหนหน้าที่จะใช้ขอความช่วยเหลือเปิดอันแรกเลยตอบสิครับvery good ตอบข้อดีเนาะ excuse me sir นี่ขอโทษนะครับขอโทษนะคะ
พนักงานชายก็เลยตอบว่า yes ma'am ครับคุณผู้หญิงผู้หญิงก็เลยตอบ2ก็เลยบอกจุด

A flavor please เอ๊ะประโยคนี้คุ้นๆไหมครับนักเรียนตอบอันไหนดีครับเมื่อกี้เราเอาข้อ D doc ไปแล้วเราขีดค่าไปก่อนเหลือ A B C D ตอบข้อ B very good นะครับผมตอบ B could you do me a flavor please เนาะช่วยอะไรฉันสักอย่างหน่อยได้ไหมครับได้ไหมคะนะครับผม B ตอบ no problem at all โอ้ไม่มีปัญหาเลยครับแล้วก็ตามด้วยWhat can I do for you? มีอะไรให้ผมช่วยครับตอบ C ไปใช่ไหมครับผม What can I do for you? นะ A ก็เลยบอก My hands are full โอ้ตอนนี้มือฉันเนี่ยเต็มไปด้วยของเต็มไปหมดเลย Could you call a taxi for me please? นะช่วยกรุณาโทรหาแท็กซี่ให้ฉันหน่อยได้ไหมคะเพราะฉะนั้น B ก็เลยตอบว่าอะไรครับนักเรียนชัวร์ได้สิแน่นอนชัวร์ Wait a minute hereได้โปรดรอตรงนี้สักครู่หนึ่งเพราะฉะนั้นอันสุดท้ายก็น่าจะเป็น thank you so much เนาะตอบข้อ A นะครับผมง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากๆเลยไปดูอันถัดไปตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตนะครับเนาะเป็นโรสกับจอห์นคุยกันดูโรสซิโรสบอกว่าไง could you help me write an essay could you help me write an essay essay แปลว่าอะไรครับนักเรียน an essay เรียงความโรสบอกจอห์นช่วยฉันเขียนเรียงความหน่อยได้ไหมดูซิจอห์นตอบว่าอย่างไรจุดๆๆ I haven't finished my yet I haven't finished my yet finish แปลว่าเสร็จสิ้นนะครับเนาะแต่ข้อนี้จอห์นทำเสร็จหรือยัง haven't จอห์นยังทำของตัวเองไม่เสร็จเลยเพราะฉะนั้นจะตอบข้ออะไรดีครับนักเรียนตอบข้อ4มั้ย No thank you ไอ้ประโยคคำว่า No thank you เนี่ยจะใช้ตอบกับปฏิเสธความช่วยเหลือใช่ไหมครับนักเรียนแต่ข้อนี้รถไม่ได้มาออฟเฟอร์เสนอให้ความช่วยเหลือใช่ไหมรถมาขอความช่วยเหลือเฉยๆเพราะนั้นข้อ4ก็ยังไม่ใช่ข้อที่3 that's alright เข้ากันไหมครับนักเรียนก็ยังไม่เข้าเนาะส่วนคำว่า yes please แปลว่าได้สิแต่ฉันยังทำของฉันไม่เสร็จเลยเอ๊ะมันมีความขัดแย้งกันอยู่ใช่ไหมครับนักเรียนก็ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็ต้องเป็นข้อที่1 I'm sorryฉันเสียใจนะฉันขอโทษนะฉันยังทำของฉันไม่เสร็จเลยตอบข้อที่1นะครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดทีนี้เรามาดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างกันดีกว่าเนาะนักเรียนเนาะตัวอย่างข้อสอบ O-net son and mom นะลูกชายแล้วก็แม่คุยกันนะครับเนาะ son บอกว่า please mom จุดๆๆตรงนี้น่าจะเป็นประโยคคำถามแล้วนักเรียนเนาะเพราะว่าใน choice เป็นประโยคคำถามexcuse me sorry นะครับในช้อยก็จะเป็นประโยคคำถามหมดเลยนะ May you get up late? Can you read a story? May I try to sleep early? Can I use the smartphone? อันไหนดีแม่ Please mom จุดๆๆแม่ตอบมาว่า No dear You can't It's time for bed ไม่ได้ลูกไม่ได้ตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะต้องเข้านอนแล้วจะตอบอะไรดีทีนี้ถ้านักเรียนสังเกตดีๆเขาใช้คำว่า can't หรือก็คือคำว่า cannot ถ้าเราสังเกตใช้อะไรถามก็ต้องใช้อันนั้นตอบใช้อะไรตอบก็ต้องใช้อันนั้นถามเพราะฉะนั้นไปดูข้อ1ใช้ may แต่แม่ตอบว่า cannot ใช่ไหมนักเรียนแล้วมันมีความสัมพันธ์กันไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นตัดข้อ1ทิ้งตัดข้อที่3ทิ้งได้ทันทีเลยเป็นไงนักเรียนง่ายไหมทีนี้ข้อที่เข้ารอบก็จะมีอยู่ข้อที่2กับข้อที่4แล้วอันไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดล่ะ Can you read a story แม่อ่านนิทานให้ฟังหน่อยได้ไหมถ้าอ่านนิทานสำหรับก่อนนอนเนี่ยนักเรียนว่าแม่จะปฏิเสธไหมครับนักเรียนแน่นอนว่าไม่มีทางปฏิเสธเนาะอ่านหนังสือก่อนนอนอ่านนิทานก่อนนอนให้ลูกฟังแน่นอนแม่ต้องอ่านให้ฟังได้แน่ๆแต่ Can I use the smartphone ข้อนี้นี่แหละนักเรียนผมขอเล่นโทรศัพท์ได้ไหมผมขอใช้โทรศัพท์หน่อยได้ไหมเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยตอบว่า no ทันทีเลยปฏิเสธทันทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดคือข้อที่4นั่นเองนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนักเรียนสำหรับวิดีโอคลิปนี้สำหรับเรื่อง asking for permission and asking for help นะครับผมการขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือหวังว่านักเรียนจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย

0: สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase เดินทางมาถึง EP สุดท้ายครับ EP ที่6ซึ่งเนื้อหาเยอะมากๆแน่ๆเพราะคือ EP ที่จะพูดถึงเรื่อง Mixing และ Mastering นะครับซึ่ง EP นี้จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับผมตั้งใจว่าพูดให้ละเอียดนิดนึงพาร์ทที่1คือเรื่อง Mixing นะครับพาร์ทที่2คือเรื่องของ Mastering ซึ่งจะบอกเรื่องราวการผสมเสียงให้มันเหมาะสมจากเพลงที่เป็นแบบ cover acoustic นะครับแล้วก็เป็นแบบที่เป็นรวมวงใหญ่ๆผมก็จะอธิบายให้ฟังไว้ด้วยว่าเราจะจัดการเรื่อง mixing อย่างไรการทำ mastering เนี้ยทำยังไงให้เพลงเมื่อออกไปสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify หรือ YouTube เนี่ยมีความดังและมีโทนโดยรวมที่สามารถสู้กับเพลงที่อยู่ในตลาดสตรีมมิ่งได้นะครับเพื่อเวลาเรามิกซ์เพลงของเราเนี่ยเราจะได้มีคุณภาพทัดเทียมกับของคนอื่นเขานะครับในเบื้องต้นแล้วนะครับเราไปดู EP นี้ในพาร์ทที่1ก่อนคือพาร์ทของมิกซิ่งครับ
1: สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องมิกซ์และมาสเตอร์ริ่งเลยนะครับเรื่องบันทึกเสียงเข้าไปเนี่ยทุกคนอาจจะรู้แล้วล่ะนะครับซึ่งวิธีการ mix และ mastering ในวันนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยสามารถนำไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆก็ได้งั้นเราไปดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาเราจะ mix และ mastering นะครับโดยอิงกับคำว่า basic mix and basic mastering นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเนื้อหาจะยาวมากแล้วก็จริงๆแล้วมันต้องพูดกันยาวทีเดียวนะครับก่อนอื่นก็คือเราไป import นะครับ import มาก่อน import file มาก่อนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมเอาเป็นแบบไลฟ์แล้วก็กึ่งไลฟ์กึ่งบันทึกเสียงด้วยเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นเลยว่าเสียงต่างๆเนี่ยมันทำงานอย่างไรนะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับแล้วก็ import เข้ามาการ import เข้ามาเนี่ยอย่างแรกเลยก็ต้องดูด้วยนะครับว่าไฟล์ที่เราอัดมาหรือไฟล์ที่เรากำลังจะทำงานต่อมันมีบิตเดปนะครับและแซมเปิลเรทเท่ากันหรือไม่นะครับก็ดูที่ตรงนี้นะครับ24บิตนะครับ48กิโลเฮิรตซ์เหมือนกันนะครับเหมือนกันก็ได้เลยไม่มีปัญหาอันนี้ก็สามารถที่จะ import ลงมาได้เลยนะครับปึ๊บเราก็จะได้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นไฟล์ที่มีไซส์เท่ากันพอมันไซส์เท่ากันแสดงว่ามันเป็นการบันทึกเสียงมาพร้อมกันนะครับเวลาเราได้ไฟล์มาอย่างนี้เป็นต้นหรือจะดูที่เวลาก็ได้นะครับอันนี้เป็นทริคที่บอกทุกคนไว้ที่ยังรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้าพอเราได้ของอย่างนี้มาเสร็จปั๊บเนี่ยได้ไฟล์อย่างนี้มาเสร็จปั๊บนะครับเริ่มต้นขั้นตอนการมิกซ์เราก็ต้องเรียงแทร็กก่อนเห็นไหมฮะอันนี้เขาเรียงแทร็กเป็นเบอร์มาให้เพราะนั้นผมก็สบายเลยข้างหน้าเนี้ยครับมันมีนัมเบอร์มาให้3 4 5 6 7 8 9โอ้โหง่ายเลยครับเลื่อนไปมันก็จะเป็นคิกสแนร์ไฮแฮททอม1ฟอร์ทอม OHL OHR เบส11 12 13 12นะฮะแล้วก็15 16 17 18 19ได้เลยนะครับโอ้ตรงเลยที่ยังรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้าเห็นไหมฮะนี่ขั้นตอนแรกเลยเรียงแท็กให้มันเป็นกลุ่มของมันหรือถ้าเขาพิมพ์ชื่อมาเราก็เรียงตามชื่อเรียงตามนัมเบอร์มันลงไปนะครับนี่ก็ง่ายเลยนะครับที่ยังรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้าที่ดาวแล้วก็ฟังตั้งแต่ต้นสักนิดนึงครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับก่อนที่เธอจะมาอยู่ดาวดวงนี้เธออยู่ดาวดวงไหนที่บนท้องฟ้าบอกได้ไหมก่อนอื่นผมก็ขอเซฟไว้สักนิดนึงว่าเป็นสตาร์ทนะครับเป็นสตาร์ทเราจะได้กลับไปกลับมากันได้นะครับเป็นสตาร์ทนะครับเริ่มต้นวิธีการแรกก็เริ่มต้นเลยครับเราฟังเพลงทั้งเพลงไปแล้วเรียบร้อยเราเจอแล้วว่าอะไรคืออะไรนะครับกลุ่มของเครื่องดนตรีต่างๆครบแล้วเนี่ย

0: เราจัดการได้เลยครับก็คือเราจัดตำแหน่งให้เขาสักนิดนึงก็คือการแผนครับเราก็แผนมันนะครับอันนี้คือฮาร์ดดิสนะครับตรงนี้คือฮาร์ดดิสใช่ไหมฮาร์ดดิสเราก็แผนคีย์บอร์ดนะครับความรักกีตาร์นี่กีตาร์กับแซกเนี่ยเราอาจจะอิงตำแหน่งของภาพก็ได้ถ้ามันเป็นงานวิดีโอแบบไลฟ์เซสชั่นแบบนี้นะครับมีแซกอยู่ด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงกลุ่มของกลองนะครับไฮแฮทผมก็เอียงไปนะครับก็คือแผนจัดการแผนนะครับเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเลยครับแค่นี้แค่เราเริ่มแผนมันเนี่ยครับเราแค่เราเริ่มแผนมันนะครับเราก็เริ่มรู้สึกแล้วนะครับว่าเสียงมันเปลี่ยนไปเนี่ยครับมันมีมิติทันทีผมเพิ่มวอลลุ่มนิดนึงนะครับความรักบางครั้งจะมองมันมีมิติของมันแล้วเพราะว่าบางเสียงมันเป็นสเตอริโอมาเช่นคีย์บอร์ดกับไลน์ที่เป็นฮาร์ดดิสก์ LR มาให้เรานะครับมันก็เริ่มรู้สึกได้เลยว่าเสียงเนี่ยมันเป็นสเตอริโอแล้วนะครับโอเคขั้นตอนแรกครับแผนพอคราวนี้แผนเสร็จปั๊บเราต้องทำอะไรต่อเราก็ต้องจัดการเรื่องเลเวลใช่ไหมครับเรื่องเลเวลเนี่ยก็จะไปอิงกับวิดีโอเก่าๆที่เคยให้ดูไว้นะครับลองดูนะครับเพลงทั้งหมดตอนนี้เพลงมานะครับยังไม่ได้มิกซ์ยังไม่ได้อะไรเลยนะครับที่มาสเตอร์วอลลุ่มเราเนี่ยไปถึงลบ 2.6 แล้วนะครับอันนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันสูงเกินไปสักนิดนึงนะครับคราวนี้เรามาไล่กันดูครับปิดร้องนะครับปิดเครื่องดนตรีไปก่อนนะครับเอาแค่ริทึมก่อนเอาแค่กลองกับเบสไว้ก่อนนะครับเอาแค่กลองกับเบสไว้ก่อนแล้วเรามาฟังกันดูครับอย่างนี้ก็เราก็มีวิธีการจัดการเรื่องเลเวลนะครับ1แผน2เรามาจัดการเรื่องเลเวลสักนิดหนึ่งทำไมผมเอาแผนขึ้นก่อนเพราะว่าเราจะได้เห็นตำแหน่งของเขาก่อนนะครับวิธีที่2นะครับถัดมาขั้นตอนที่2ถัดมาคือเรื่องของเลเวลเลเวลก็สามารถที่จะเอาลงแบบนี้เอาเฟดเดอร์ลงเลยหรือจะเอาเกนลงสักนิดหนึ่งก่อนนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับกลองกับเบสรวมกันเนี่ยมันไปถึงประมาณแถวลบ5ลบ6แล้วเนี่ยทั้งที่ยังไม่มีขึ้นดนตรีอื่นเลยผมว่าตรงกลองเนี่ยครับตรงกลองเนี่ยกลองกับเบสเปิดมาเนี่ยที่มาสเตอร์วอลลุ่มเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวๆประมาณสักลบ12ไว้ก่อนอันนี้ก็ไปที่เรื่องเดิมนะครับถ้ามันเบาไปนะครับเดี๋ยวในวิดีโอเนี่ยจะเบาไปลงไปนิดนึงเลยนะครับก็เลื่อนวอลลุ่มที่ซาวการ์ดเอานะครับให้มันดังขึ้นคราวนี้ผมก็จะลดเกนของกลองและเบสลงนิดนึงนี่ครับเกนนะครับแล้วผมก็จะดูที่สเตอริโอเอาท์พุตนะครับว่ามันจะเหลือเท่าไหร่นะครับอ้าวไปตอนนี้กลองกับถึงตั้งแต่กลองทั้งชุดถึงเบสเนี่ยผมลบ6 dB นะครับกลองอย่างเดียวกับเบสเนี่ยอยู่ประมาณแถวๆลบ 12.9 นะครับใช้วิธีลบไปเลยนะครับลบเกนไปเลยลดเกนนะครับคราวนี้ลองเปิดเห็นไหมฮะกีตาร์ดังไปเห็นไหมครับเราค่อยๆบาลานซ์ไปเลยนะครับกีตาร์ผมก็ลดเกนหน่อยเปิดฮาร์ดดิสมาครับไลฮาร์ดดิสนะครับดังไปอาจใช้วิธีลดเฟดเดอร์บ้างก็ได้อันนี้มีเมโทรนอมมาด้วยนะฮะเพราะว่าเล่นสดแล้วมีเมโทรนอมด้วยโอเคก็มิวไปนะครับมีแซกแซกก็จะมีเครื่องดนตรีอื่นรั่วมาด้วยนะครับโอเคร้องครับ
1: กรรมกับจักรวรรดินั้นยัง
0: ทริคอย่างนึงในการที่จะบาลานซ์เรื่องเลเวลได้นะครับนั่นก็คือถ้าตัดสินใจไม่ได้ว่าเสียงใดมันเบาหรือดังจนเกินไปครับอย่างเช่นเสียงร้องตอนนี้นะครับให้ลดลงไปเลยครับแล้วค่อยเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมฮะเฟดเดอร์ลดลงตั้งเยอะนะครับแล้วก็ทั้งเพลงเนี่ยเลเวลโดยรวมอยู่แถวๆลบ10เองนะครับ
1: ที่ยังรับรู้และมองด้วยตาบนฟ้าที่ดาวพรางพราง
0: อันนี้ผมก็ลดเลเวลทั้งหมดลงมาอีกสักนิดนึงนะครับบริหารจัดการให้สเตอริโอเอาท์พุตมันอยู่แถวๆสักลบ12ไม่เกินลบ10นะครับในความดังที่สุดของเพลงตอนนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไปสัมพันธ์กันต่อกับตอน mastering นะครับสองขั้นตอนแล้วนะครับแพนจัดการตำแหน่งนะครับสองจัดการเรื่องเลเวลนะครับคราวนี้เราก็มาจัดการเรื่องต่อไปดูเรื่องของโทนสามคือโทนโทนคืออะไรโทนคือคัลเลอร์ของมันนั่นก็คือการใช้ EQ นะครับกองทั้งชุดนะครับผมไปเร็วนิดนึงนะครับนี่คือเสียงคลิกนะครับผมอาจจะไปเร็วนิดนึงเพราะให้วิดีโอมันไม่ได้ยาวจนเกินไปนี่คือคลิกวิธีการ EQ คือเลื่อนบางความถี่ขึ้นไปก่อนว่าตรงไหนกันแน่ที่เราไม่ชอบหรือเราชอบอย่างเงี้ยผมไม่ชอบตรงนี้เอาลงแล้วก็ตรงนี้ผมชอบให้มีโลหน่อยแล้วก็มีเสียงเสียงจิกจิกที่หัวของเพเดลมันกระทบหนังสักนิดหนึ่งนะครับโอเคคราวนี้นะครับผมก็ใส่คอมเพรสเซอร์สักนิดหนึ่งให้มันนิ่งหนึ่งนิ่งลงโอเคต่อไปครับสแนร์ผมไม่ชอบตรงนี้แล้วก็เป็นการอัดแบบไมค์เดียวมานะครับอาจจะไม่มีเสียงแซ่นักก็เพิ่มแล้วก็เซทูเรทมันสักนิดนึงนะครับส่วนทอมครับเราไปฟังทอมกันสักนิดนึงนะครับทอมผมก็จะ EQ รวมๆนะครับไปท่อนที่มันเบทอมมีทอมเนาะโอเคเราก็อยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ขั้นตอนที่3ครับโทนนะครับทอมนะฮะผมไม่ชอบตรงนี้เอาลงโลคัสสักนิดนึงสำหรับทอมนะครับไม่เป็นไรOkay. แล้วผมก็คอมเพรสไว้สักนิดนึงนะครับสำหรับทอม

0: กองเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับ
1: เป็นความฝันที่วันนี้ฉันรักเธอเท่าไรจะเป็นยังไงให้เธอรู้ดี
0: ใส่คอมเพลส

ในขั้นตอนการมิกซ์เนี่ยถ้าอะไรมันดังไปมันมารบกวนกับทำงานเราก็มิวส์ไปก่อนได้นะครับมิวส์ไปแล้วเราก็ทำงานต่อโอ้สบายเลยครับคราวนี้เราก็ไปที่อะไรต่อครับไฮแฮทครับไฮแฮทก็ไม่ขุ่นแล้วนะครับเพราะมันมีเสียงอื่นเข้ามาอยู่นะครับโอเวอร์เฮดครับ

ชุดกลองทั้งหมดกับเบสนะครับคือชุดกลองที่ถูกจัดการแล้วนะครับชุดกลองที่ถูกจัดการแล้วก็คือจัดการเรื่องแพนแล้วจัดการเรื่องเลเวลแล้วแล้วก็จัดการเรื่องโทน EQ แล้วนะครับก็คือแพนแล้วความดังเบาบาลานซ์แล้ว EQ แล้วแล้วก็เรื่องไดนามิกก็คือใส่คอมเพรสเซอร์แล้วนะครับคราวนี้เราลองดูครับเดี๋ยวผมจะปลด EQ แล้วก็ปลดinsert ก็คือคอมเพรสที่ใส่ไปนะครับออกแล้วเรามาฟังกันนะครับอันนี้คือจัดการทั้งหมดแล้วนะครับเอา EQ ออกครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะทำแค่นี้เองนะครับเสียงกลองกับเบสเนี่ยคือเปลี่ยนไปเลยนะครับอันนี้คือไม่มีอะไรเลย EQ และ Compress ครับเปิดขึ้นมาครับเนี่ยครับก็คือแค่3ขั้นตอนเท่านั้นเองคราวนี้ไปดูที่เบสต่อครับอยากได้ตรงโลคุมสักนิดนึงฮะก็เลย EQ โลเบสแบบนี้แล้วก็นิดนึงครับใส่คอมเพรสไอ้พวกกดโน้ตกักๆให้มันนิ่งขึ้นนะครับ

0: เราไปดูกีตาร์ต่อครับเอาตรงนี้ขึ้นนิดนึงให้กีตาร์มันชัดหน่อยนะครับก็ให้ความเป็นธรรมชาติของเขายังเหลืออยู่บ้างนะครับไม่ไปกดเขาเยอะก็กีตาร์จะคอมเพรสไม่มากนะครับ
1: ความรักบางครั้งถ้ามองด้วยตาบางทีก็ไม่เห็น
0: คีย์บอร์ดครับ

0: เราไปดูในท่อนที่แซกถูกเป่าสักนิดนึงนะครับ
1: ไม่รู้จะพูดอย่างไรอยากบอกเธอว่าฉันรักเธอเท่าไรมาแค่ไหน
0: เราเริ่มได้ยินแซกแล้วนะฮะ
1: กับคำพู

คดีขึ้นเยอะเลยนะครับดีขึ้นมากร้องครับมัวมัวไปเอาลงตรงไหนก็ได้ที่เราไม่ชอบเราเอาขึ้นก่อนแต่พอเราฟังแล้วรู้เรื่องว่าตรงไหนกันแน่ที่เราเอาไม่เอาเราก็เพิ่มลดครับ EQ มีหลักการแบบนั้นนะครับ

เริ่มบรรลานอีกรอบครับแล้วก็บริหารจัดการครับตอนนี้ Master Output เนี่ยตั้งแต่เริ่มมิกไปแล้วเริ่มมีคอมเพรสมีอะไรเข้าเนี่ยเริ่มที่จะดังขึ้นนิดหนึ่งนะครับเราก็ลดทั้งหมดลงสักหน่อยครับเริ่มดังไป

ผมจะพยายามอยู่แถวๆนี้ครับแถวๆสักลบ10ลบ9ลบ8แถวเนี้ยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนมาสเตอริ่งจะลำบากโอเคเห็นไหมฮะว่ามันง่ายมากเลยนะครับกับการมิกซ์นะครับผมอาจจะไม่ได้ลงลึกว่า EQ มีกี่ประเภทคอมเพรสเซอร์มีกี่ประเภทนะครับอยากให้เห็นขั้นตอนโดยรวมก่อนว่าเวลาเรามิกซ์เนี่ยเราเริ่มต้นยังไงกันแน่นะครับเพื่อความรวดเร็วในการทำงานนะครับเพื่อความถูกต้องในการทำงานเนี่ยครับมิกซ์ง่ายๆแบบนี้นะครับลองดูนะครับคันนี้ทั้งหมดนะครับผมจะลองปลดทั้งหมดลงนะครับตอนนี้เนี่ยไปถึงตรงคำว่ามิกซ์แล้วล่ะผมก็เซฟไว้อีกอันนึงเป็นคำว่ามิกซ์นะครับลองฟังนะครับเดี๋ยวผมจะลองปลดทั้งหมดนะครับแล้วก็ลองฟังเปรียบเทียบกันอันนี้คือแพนแล้วนะครับ EQ แล้วนะครับจัดการความดังแล้วจัดการไดนามิกแล้วนะครับ

แล้วก็เอา EQ ออกครับเอา insert ออกครับลองฟังนะครับ EQ ออกครับแล้วก็ไม่แพ้เลยครับเห็นไหมครับมันนี่คือไม่ทำอะไรเลยจะเสียงนี้ครับกลับมาแล้วครับขั้นตอนที่1คือแพนครับอยากบอกเธอว่าฉันรักเธอเห็นมั้ยฮะแค่แพนอย่างเดียวนะครับเสียงต่างนะครับเอาใหม่นะครับไม่แพนแพนครับแพนเสร็จ EQ EQ เสร็จปั๊บใส่คอมเพรสเซอร์ครับจัดการเรื่องไดนามิกนี่เลยครับทำแค่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าที่ insert plugin เนี่ยมีแค่นี้นะครับ compress อย่างเดียว EQ ยังไม่ได้ใส่ plugin เลยนะครับใช้ของที่แถมมานะครับ

ครับแค่นี้ก่อนเลยนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือขั้นตอนการมิกซ์แรกคราวเนี้ยต่อไปเนี่ยผมจะจัดกรุ๊ปแหละนะครับแล้วแต่โปรแกรมก็จะว่ากันไปว่าจัดอย่างไรนะครับใน Cubase เนี่ยต้องกดฟังก์ชันนี้ก็คือ F4 ขึ้นมาจัดการ Audio Connection เพื่อจะจัดการกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปเนี่ยมีหน้าที่อย่างหนึ่งสำหรับการทำงานอย่างง่ายที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดของเขาเนี่ยคือกรุ๊ปเนี่ยมันก็ง่ายอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราจัดประเภทของเครื่องดนตรีในการมิกซ์ได้อีกนะครับเพื่อจะได้สะดวกกับสะดวกในการมิกซ์แล้วก็สะดวกกับการใช้เอฟเฟคนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเปิดรีเวิร์บมาตัวเดียวเนี่ยเราสามารถส่งเครื่องดนตรีหลายๆเครื่องไปใช้ได้เลยนะครับก็ประหยัดดีนะครับโอเคคราวนี้ลองดูนะครับเดี๋ยวจะมีทริคต่างๆอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมก็จัดกรุ๊ปไปนะครับนี่กลองเนี่ยผมจัดกรุ๊ปไปแบบมหาศาลเลยทีเดียวนะฮะนี่ไม่พอแล้วนะครับถึงคีย์บอร์ดแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นกีตาร์นะครับแล้วก็เป็นฮาร์ดดิสนะฮะเป็นแซ็กซ์แล้วก็เป็นร้องนำวอล์กส์นะครับโอเคจบพอดีเป๊ะเลยนะฮะคราวนี้ทำยังไงต่อครับถ้าในของโปรแกรม Cubase เนี่ยเราก็ต้องไปจัดการครับคิกนะครับผมก็ routing ไปอยู่ที่กรุ๊ปคิกนะครับสแนร์ก็ routing ไปอยู่ที่สแนร์ทอมมันท็อปไฮแฮทนะฮะผมก็ไปอยู่ไฮแฮทแล้วก็ทอม2ใบนี้นะครับไปอยู่ที่ทอมนะครับโอเวอร์เฮด2อันนี้ก็ไปอยู่ที่ all symbol นะครับใช้วิธีนั้นแล้วกันเบสนะฮะแล้วก็กีตาร์นะครับก็จะเปลี่ยนนะครับเอาท์พุตเป็นกรุ๊ปไปถ้าเกิดในฝั่งลอจิกเนี่ยเขาเรียกว่าบัสนะครับก็จะง่ายเลยครับไปได้เลยบัสไปได้เลยนะครับโอเคแซกนะฮะแซกแล้วก็อันนี้ครับร้องคราวนี้เนี่ยทุกเสียงก็จะมาอยู่ที่กรุ๊ปสีฟ้าๆนี้สำหรับ Cubase นะครับเห็นมั้ยฮะคีย์บอร์ดอย่างเดียวแซกอย่างเดียวนะครับฮาร์ดดิสก์นะครับกีตาร์นะครับกลองเนี่ยครับผมก็จะจัดกรุ๊ปไปอีกนะครับว่ามีดัมบัสแต่ตรงนี้นะครับทริคผมมีความรู้สึกว่ากลองมันไม่กว้างนะทั้งที่ตอนบันทึกเสียงมาเนี่ยมันบันทึกในห้องที่กว้างระดับนึงแต่มันยังไม่มันรู้สึกว่ากลองมันไม่ได้มีพื้นที่มากนะครับผมเลยสร้างคำว่าดัมรูมมาอันนึงแล้วผมก็ใส่รีเวิร์บเข้าไปนะครับรีเวิร์บเป็นรีเวิร์บสั้นๆถ้าเราจำได้ว่าในคลาสผมมีสอนเรื่องเอา 60,000 ตั้งหารด้วยเทมโปเนาะไออันเนี้ยผมก็ตั้งไว้ไม่ถึงวินะครับ 0.75 วินะครับเป็นรีเวิร์บสั้นๆง่ายๆเลยครับแล้วผมก็ส่งกลองนะครับกลองทุกชิ้นนะครับไปที่รีเวิร์บตัวนี้กรุ๊ปรีเวิร์บตัวนี้ที่ดัมรูมนะครับลองฟังนะครับผมจำลองเสียงห้องให้มันใหญ่ขึ้นสำหรับกลองนี้เท่านั้นเองพอรวมกันมันจะเป็นอันนี้ครับลองฟังดูนะครับเห็นไหมฮะถ้าไม่มีนะครับลองฟังนะครับอันนี้ไม่มีรูมหลอกผมทำรูมหลอกไว้อันนึงคืออันนี้2 3 4ในรูมหลอกเรา EQ ได้นะฮะลองฟังกลองทั้งหมดคราวนี้ผมก็เลยได้โหกลองใหญ่ขึ้นแล้วผมก็เปลี่ยนกลองทั้งหมดเนี่ยไปเป็นกรุ๊ปดัมบัสครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมเหลือเฟดเดอร์ที่จะจัดการอยู่แค่นี้แล้วครับแค่นี้เลยร้องแซกกลองทั้งหมดอยู่นี่แล้วครับกลองทั้งหมดไปอยู่ที่ดัมบัสเรียบร้อย

โอเคคราวนี้ผมก็จัดการเลยครับเปิดรีเวิร์บมาอันนี้อาจจะรวดเร็วนะครับรีเวิร์บของผมก็เป็นดัมป์รีเวิร์บนะครับเปิดมา1อันนะครับแล้วก็ใส่ค่าไปว่ามันเป็นบัตเพลทก็ได้นะครับสัก 1.8 นะครับก็คือรีเวิร์บแบบเพลทนะครับอยู่นี่นะครับเป็นเวิร์บดัมป์ผมก็จะส่งพวกสแนร์กับทอมเนี่ยไปเป็นรีเวิร์บตัวที่เพิ่งใส่ไปนะครับพอเป็นรีเวิร์บของกองนะครับโอเค

นะเห็นไหมฮะประมาณแถวนี้นะครับแล้วผมก็อย่าลืมครับมีรีเวิร์บร้องอีกสักตัวนึงนะครับเวิร์บวอล์กซ์แล้วกันนะครับรีเวิร์บร้องเนี่ยก็ใส่เลยนะฮะผมก็เอาสักใกล้ๆกับกลองให้รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่เดียวกันนะครับ

EQ Reverb เห็นไหมฮะแล้วดังที่สุดของเพลงตอนนี้ก็อยู่แถวๆลบ9เองนะครับคราวนี้บาลานซ์หน่อยฮาร์ดดิสก์รู้สึกจะเบาไป

0: เห็นไหมครับเท่านี้เลยนะครับเห็นไหมฮะว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแค่ขั้นตอนในการมิกซ์เสร็จปั๊บจัดกรุ๊ปนะครับตรงนี้เรียกว่าการจัดกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปให้กับเครื่องดนตรีต่างๆเพราะว่าการมีกรุ๊ปเอฟเฟกต์เนี่ยก็ง่ายเห็นไหมฮะสแนร์กับทอมเนี่ยส่งไปที่รีเวิร์บตัวนี้แสดงว่าตอนนี้ในโปรเจกต์ที่ผมมิกซ์อยู่เนี่ยผมใช้รีเวิร์บแค่2ตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ดูอินเสิร์ตปลั๊กอินทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็จะมีแค่คอมเพลสแล้วก็มีบัสคอมเพลสอันนึงแล้วก็มีแค่รีเวิร์บ2ตัวนี้เท่านั้นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็ได้เสียงแบบนี้เลยนะครับตามขั้นตอนนะอันนี้ง่ายมากเลยนะครับนะขั้นตอนการมิกซ์อาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่อันเนี้ยคือพื้นฐานเลยนะครับในการมิกซ์อย่าลืมนะครับจัดโพซิชันให้เขาเสร็จปั๊บดูเรื่องเลเวลให้ดีนะครับเลเวลก็คือจัดการเรื่องของเกณฑ์เรื่องของความดังให้ดี1แพนก็คือเรื่องตำแหน่งก็คือแพนนะครับเรามารีแคปกันรอบนึงก่อนมิกซ์ก็คือจัดเรียงไฟล์เรียบร้อยนะครับตามในตัวอย่างที่ผมทำให้ดู1ปั๊บในการมิกซ์จัดตำแหน่งเลยคือการแพน2จัดการเรื่องเลเวลความดังต่างๆก็คือการลดเกณฑ์หรือการลดเฟดเดอร์ก็ได้ไม่ผิดนะครับแล้วแต่ทุกคนถนัดเลยต่อไปเป็นเรื่องของไดนามิกและโทนจัดการด้วย EQ การไฮคัตการโลคัตต่างๆนะครับโทนก็คือการ EQ นั่นเองการใช้ Equalizer Dynamic ก็คือการใช้เกณฑ์หรือ Compress ลงไปช่วยให้เสียงนั้นมี Dynamic เป็นไปตามที่เราต้องการแค่นี้ก็จบแล้วแล้วก็มาสู่การจัดกรุ๊ปสักนิดนึงเพื่อประหยัดเวลาในการมิกซ์แล้วก็จัดทิศทางของการมิกซ์ให้ง่ายขึ้นโดยการผ่านกรุ๊ปหรือบัสไปนั่นเองนะครับมันก็จะตอบสนองในการใช้เอฟเฟกต์ด้วยคือมันใช้เอฟเฟกต์น้อยลงไม่จำเป็นที่ทอมก็ใส่รีเวิร์บ1ตัวสแนร์ก็อีก1ตัวโหรีเวิร์บเต็มไปหมดนี่เราสามารถรวมกลุ่มต่างๆนะครับของเครื่องดนตรีแล้วส่งรีเวิร์บไปที่ตัวเดียวได้นะครับอันนี้คือขั้นตอนการมิกซ
1: ์เป็นไงครับจบไปแล้วกับพาร์ทแรกของ EP ที่6นะครับไปต่อพาร์ท2เลยพาร์ท2เนี่ยคุยกันถึงเรื่องmastering นะครับใครที่มีปัญหาเอ๊ะทำเพลงแล้วมิกซ์ก็แล้วนะครับความดังไม่เท่าเขาเรารู้สึกว่า EQ ต่างๆมี high ไม่เท่าเขา low ไม่เท่าเขาพาร์ทที่2ของ EP ที่6นี้เราจะไปคุยกันถึงเรื่องนั้นครับนั่นก็คือเรื่อง mastering ไปครับไปเรียนรู้ด้วยกันก่อน

เกาะใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะเป็นร้านข้าวขาหมูนะคะที่ต้องบอกเลยว่าร้านนี้เป็นข้าวขาหมูที่ไม่ได้หากินได้ทั่วไปถ้าผู้ชมคุ้นเคยกับขาหมูที่มีความเด้งฉ่ำวาวนะคะร้านนี้มีความอร่อยที่แตกต่างซึ่ง

0: ผู้ชมมาชิมกันในวันนี้แหละร้านนี้ชื่อว่าร้านหนุ่ยข้าวขาหมูนะคะพิกัดของร้านนะคะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสน.บางกอกใหญ่จะเยื้องกันนิดนึงเนาะแล้วก็ลักษณะร้านจะเป็นตึกแถวแบบนี้นะคะเป็นห้องแถวแบบนี้เนาะแล้วก็มีป้ายบอกชัดเจนเลยว่าหนุ่ยข้าวขาหมูค่ะจริงเสียงจริงนะคะท่านนี้ก็คือแม่หนุ่ยเนาะสวัสดีค่ะแม่
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ตามชื่อร้านเลย
1: ใช่ค่ะ
0: หนุ่ยข้าวขาหมูก็คือนี่แหละ
1: ใช่
0: ใช่แล้วก็มีเราเน้นขายข้าวขาหมูอย่างเดียวเลย
1: ใช่
0: ถูกมั้ยคะ
1: ใช่
0: กี่ปีแล้วแม่ขายมา
2: 31 ปี
0: จุดขายของเราเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ตัวหนังมันแตกต่างอย่างคนอื่นน่ะหนูเห็นว่าเวลาที่เขาทําขาหมูบางทีเขาจะไปเผาใช่มั
1: ้ยอันนี้มันก็เผามาค่ะเผามาแต่ว่าเราต้องมาล้างมาขูดอีกทีนึงเราก็มาทอดอีกทีนึงมาทอดที่เป็นขาทอดเสร็จถึงจะมาตุ๋นแล้วเราก็ทำเย็นขายเช้า
0: คือถ้าดูจากเมนูเนี่ยนะคะก็คือจะมีความคล้ายกับร้านข้าวขาหมูทั่วไปแต่โนจะบอกว่าพอเห็นขาหมูปุ๊บเนี่ยเห็นเลยว่ามีความแตกต่างเขามีความแบบย่นหดจุดเด่นมันยังไงแม่หนังแบบนี
1: ้หนังมันก็จะกรอบเนื้อมันนิ่มไร้มันจะไม่มีมันจะน้อยมากน้ำแกงของเรามันจะใส
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นสูตรของบ้านเรา
1: ใช่สูตรของเราดั้งเดิมเลย
0: ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่จ๊ะแม่หนุ่ย
1: ถ้าราดข้าวก็ธรรมดา45ถ้าพิเศษก็50
0: ค่ะ
1: แล้วแต่เขาจะสั่ง
0: เห็นบอกว่านอกจากจะขายที่ร้านแล้วหมายถึงขายราดข้าวคนมาสั่งซื้อเรารับสอนสูตรด้วยขายสูตรด้วย
2: รับค่ะ
0: คือถ้าใครสนใจอยากซื้อไปประกอบอาชีพเนี่ยคือใครจะมาซื้อสูตรจากเราเนี่ยแม่ก็จะสอนตั้งแต่การเตรียมหมูหั่นผักกาดดองการทำความสะอาดตัวพวกขาหมูอะไรทุกอย่างสิรวมถึงน้ำด้วยใช่ไหมคะ

พี่โนสั่งมานะคะเป็นแบบธรรมดาเลยแต่ว่าปริมาณนี่คือเยอะมากเนาะมีไข่มาด้วยนะคะหรือถ้าเราไม่เอาไข่ก็บอกได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นราคาเริ่มต้นก็คือ45บาทจานนี้เลยนะคะข้าวเยอะด้วยแล้วพอแม่สับมาเนี่ยจะเห็นความแตกต่างของหนังหมูแบบชัดเจนมากก็คือตัวหนังมันจะมีความบางค่ะคือรับรู้ได้ถึงความที่เอาไปทอดแล้วตุ๋นส่วนมาจานนี้เนี่ยเราสั่งมาเป็นข้อเอ็นแล้วก็มีคากิเราสั่งมาครึ่งขานะคะมีครึ่งขาแล้วก็จะมีไข่มาด้วยนะคะจานใหญ่ๆเลยน้ำนะคะทางร้านก็จะมีโอเลี้ยงชาดำเย็นอะไรแบบนี้เนาะสั่งมาได้เหมือนกันอีกหนึ่งอย่างที่โนว่าทางร้านนี่คือใส่ใจเลยก็คือมีดค่ะนี่เขาจะมีมีดเอาไว้ให้เวลาลูกค้ากินข้าวขาหมูมันก็ต้องกินกับกระเทียมใช่ไหมไว้แกะกระเทียมนี่เจ๋งมากกินน้ำซุปก่อนนะคะตัวน้ำเนี่ยมีความใสกว่าร้านข้าวขาหมูหลายๆร้านซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นน้ำแบบสีออกเข้มๆเหมือนน้ำแบบพะโล้พะโล้หน่อยใช่ไหมคะอันนี้จะใสกว่าไม่หวานมากคือเค็มหวานกำลังดีค่ะแล้วก็มันมีกลิ่นหอมของการที่เอาขาหมูไปทอดแล้วมาตุ๋นนะคะมันมีกลิ่นหอมหอมแบบนั้นด้วยออกควันนิดๆด้วยอ่ะอร่อยมากอันนี้จะเป็นแบบเนื้อหนังยังไม่ได้ราดน้ำส้มยังไม่ได้อะไรนะคะเป็นรสชาติที่เขาตุ๋นมาแล้วก็ราดข้าวมาให้เรานะคะเพราะว่าใครที่ไม่ชอบกินขาหมูมันๆ นะคะร้านนี้ดีมากหากินยากมากแบบนี้ไม่เคยเจอที่ไหนที่ทำขาหมูแบบนี้นะคะอีกอย่างนึงที่มีความต่างเลยนะคะก็คือน้ำส้มมีความเปรี้ยวอมหวานนิดๆอร่อยค่ะนะว่าอร่อยแล้วก็ตัวกระเทียมกับพริกอะค่ะเขาจะไม่ได้ปั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราราดลงมาเราก็จะได้เคี้ยวพวกเนื้อของกระเทียมด้วยนะคะเข้ากันกับเนื้อของตัวหนังหมูที่มันแบบเด้งๆอะผักกาดดองก็จะเปรี้ยวเค็มนะคะแล้วก็เขาก็จะทำมาแบบนุ่มๆหน่อยให้ดูหนังนี่ค่ะที่อยู่ในส่วนของขานี่คือขาหมูนะคะปกติขาหมูมันจะต้องเป็นหนาๆฟูๆใช่ไหมคะแต่อันนี้นะคะเป็นขาหมูที่แบบหนังบางเด้งนุ่มหนึบและหอมในส่วนของเอ็นข้ออันนี้เนี่ยจะมีความมันมากกว่านะคะหมายถึงว่าจะมีความเด้งมากกว่าตัวหนังหมูที่อยู่กับขาใหญ่ๆเนาะถึงแม้จะดูไม่ได้แบบว่าฟูนะคะแต่บอกเลยว่าเด้งเหมือนกันนุ่มเลยละลายในปากเลย

0: ลองคากิบ้างนะคะอันนี้เป็นเนื้อส่วนของคากินะคะมีความนุ่มหยุ่นหนังกรุบกรุบแล้วก็ดึงดังเหมือนกันมาดูเนื้อบ้างนะคะบางคนอาจจะแบบอุ๊ยยังไงก็แบบไม่ชอบกินมันอะไรแบบนี้ชอบกินเนื้อล้วนอันนี้เป็นส่วนของเนื้อล้วนนะคะเนื้อก็จะมาเป็นริ้วๆนะคะแล้วก็จะบอกว่านุ่มแล้วก็เปื่อยเหมือนกันแต่ว่ามาลองกินมันร้านนี้หนูว่าจะเป็นการเปิดโลกมากเอาจริงใครที่ไม่ชอบกินขาหมูมาลองกินร้านนี้หนูว่าอร่อยเลยกินง่ายมากแล้วหอมด้วยมาดูราคาอาหารกันนะคะค่าธรรมดาราคาเริ่มต้นที่45บาทค่ะส่วนจานนี้นะคะจะมีข้อเอ็น40บาทมีคากิครึ่งขา40บาทนะคะแล้วก็จะมีเนื้อหนัง30บาทมีไข่1ลูกนะคะ8บาทราคารวมจานนี้อยู่ที่118บาทนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะทางร้านทำเองเหมือนกันแก้วละ10บาทราคารวมทั้งข้าวทั้งกับแล้วก็ทั้งเครื่องดื่มราคาอยู่ที่173บาทค่ะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะมาตามรอยรายการนะคะโนบอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านข้าวขาหมูที่เด็ดมากๆต้องมารอแล้วก็แตกต่างจากร้านข้าวขาหมูทั่วไปแน่นอนนะคะอย่างนึงคือหาทานข้าวขาหมูที่มีการนำขาหมูไปทอดแล้วก็มาตุ๋นแบบนี้ยากมากนะคะแต่ว่ามาหาทานได้ที่ร้านนี้ค่ะหนุ่ยข้าวขาหมูค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ชมดูแล้วอยากมาตามรอยนะคะร้านนี้เปิดทุกวันเลยค่ะแล้วก็เปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึงประมาณบ่าย3โมงเย็นนะคะแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าที่ร้านเนี่ยด้วยความที่อาจจะไม่สะดวกในเรื่องของที่จอดรถแต่ว่าเราสามารถที่จะซื้อกลับบ้านได้หรือว่าจะสั่งผ่านให้ไรเดอร์เนี่ยมารับที่ร้านก็ได้นะคะแต่ว่าทางร้านเนี่ยไม่มีการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าพวก LINE MAN Robinhood อันนั้นจะไม่มีนะคะต้องมาซื้อกันเองที่ร้านแต่บอกเลยว่าอยากให้มาลองย้ำอีกรอบนึงร้าน 7:00 น.ถึงบ่าย 3:00 นก็เริ่มเก็บแล้วนะคะแต่ว่าร้านนี้เปิดทุกวันค่ะร้านหนุ่ยข้าวขาหมูค่ะอร่อยมากๆอร่อยจริงๆ
1: เรื่องเด็ดเอตโรวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับเรื่องราวของของดำที่ขึ้นชื่อในอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครค่ะนอกจากจะมีหมูดำกระต่ายดำก็ยังมีไก่ดำค่ะซึ่งถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่กำลังมาแรงแต่ไก่ดำที่ว่านี้นะคะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างแค่ตัวดำอย่างเดียวก็เรียกไก่ดำแล้วหรือเปล่าวันนี้นะคะเราจะไปหาคำตอบกันที่ฟาร์มไก่ดำภูพานเชฟแอนไอเดียผู้ผลิตและจำหน่ายไก่ดำแบบครบวงจรค่ะ
2: ฟาร์มไก่ดำภูพานเชฟแอนไอเดียนะคะที่ฟาร์มเลี้ยงไก่ดำภูพานหมูดำภูพานกระต่ายดำภูพานและกวางลูซ่าค่ะแรกก็คือได้ไก่ดำมาก่อนได้สายพันธุ์มาก็คือไปอบรมที่ภูพานมาค่ะเขาก็เลยให้สายพันธุ์เรามาเลี้ยงเราก็เลยมาขยายต่อไก่ดำภูพานมันมีตลาดรองรับอยู่แล้วค่ะ
1: ไก่ดำภูพานนั้นนะคะถือเป็นสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์และก็ส่งเสริมการเลี้ยงโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครค่ะซึ่งเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างไก่กระดูกดำของจีนและไก่พื้นเมืองสกลนครหลายคนอาจจะคิดว่าไก่ดำนั้นนะคะจะต้องจำกัดอยู่แค่ต้องมีตัวดำขนสีดำเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนะคะสายพันธุ์ของไก่ดำที่นิยมเลี้ยงกันส่วนใหญ่ในปัจจุบันนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน4สายพันธุ์ค่ะซึ่งแต่ละสายพันธุ์นั้นก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของสีขนขนาดตัวแต่ส่วนของเนื้อกระดูกแข้งขาหน้าเล็บแล้วก็เครื่องในนั้นนะคะจะดำเหมือนกันทุกสายพันธุ์อย่างไก่ดำทั้งตัวแบบนี้ที่เห็นก็คือไก่ดำภูพานแบบดั้งเดิมหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าไก่ดำภูพาน1ค่ะ
2: นี่สายพันธุ์แรกค่ะสายพันธุ์ภูพาน1มีขาดำแล้วก็หงอนดำลิ้นดำเนื้อก็จะดำค่ะเครื่องในก็จะดำค่ะแข้งขากระดูกอะไรหมดดำหมดเลยค่ะแต่ภูพาน1มันจะเป็นตัวแรกเลือดมันยังไม่นิ่งเนาะมันจะออกแซมหน่อยเนื้อมันจะไม่ดำเท่า2และ3อันนี้ไก่ดำภูพาน2นะคะจะขนขาวค่ะเนื้อดำแข้งดำเหมือนกันตัวนี้จะมีจุดเด่นก็คือเลี้ยงง่ายตัวไวเนื้อเขาก็จะดำกว่าภูพาน1นะคะเพราะว่าเขาพัฒนามาเรื่อยๆ

0: าล3ค่ะจะเป็นสีเหลืองทองเน้นเป็นไก่สวยงามนะคะสีมงคลเนื้อจะดำกว่าภูพาน2และภูพาน1ค่ะไก่ดำภูพานแท้จะเป็นหงอนถั่วนะคะหงอนถั่วก็คือหงอนเหมือนไก่ชนนะคะหงอนไม่ใหญ่เหมือนไก่พวกไก่แจ้อย่างเงี้ยค่ะนี่จะเป็นภูพาน4นะคะสายพันธุ์ล่าสุดเลยจะเป็นสีหวายดํานะคะตัวผู้จะออกหางดำๆตัวเมียจะออกเป็นลายๆค่ะเนื้อมันจะดำเหมือนกันเหมือนทุกสายพันธุ์เลยแต่ว่าตัวนี้มันจะเน้นเป็นไข่มากกว่าเขาพัฒนามาเรื่อยๆจะเอาไว้กินไข่อย่างเงี้ยหรือเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์จะเอาไปเพาะเชื้อมากกว่าค่ะตัวใหญ่แล้วก็ไข่ดกค่ะภูพาน4แล้วแต่คนชอบนะคะถ้าเอาเลี้ยงกินเนื้อก็จะเป็นภูพาน2ภูพาน2มันจะขยายพันธุ์เก่งแล้วก็ถ้าคนชอบสีมงคลก็จะเป็นภูพาน3ถ้าบางคนเขาชอบแบบว่าต้นตำรับเลยก็คือดำทั้งตัวค่ะก็จะเป็นภูพาน1แล้วแต่ว่าที่ขายไปเนี่ยส่วนมากอ่ะทุกสายพันธุ์ขายได้หมดเลย
1: แม้ว่าไก่ดำภูพานทั้ง4สายพันธุ์นะคะจะมีส่วนที่ดำต่างๆเหมือนกันแต่ว่าไข่ไก่ของไก่ทั้ง4สายพันธุ์นั้นกลับเหมือนกับไข่ไก่ทั่วไปค่ะ
0: ไข่ไม่ดำค่ะไข่เหมือนไก่ทั่วไปเลยไข่จะไม่ดำ
1: การเลี้ยงไก่ดำแต่ละสายพันธุ์นั้นนะคะจะเลี้ยงแยกคอกกันค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการผสมข้ามสายพันธุ์และกลายพันธุ์นั่นเองค่ะโดยไก่ดำนั้นนะคะจะเริ่มพร้อมผสมพันธุ์และออกไข่เมื่ออายุได้ประมาณ 8-12 เดือนซึ่งหลังจากที่ออกไข่ไปแล้วนะคะทางฟาร์มก็จะนำไข่เชื้อเข้าไปฟักในตู้ฟักค่ะ
2: เอาไข่เข้าตู้7วันน่ะส่งดูก่อนว่ามีเชื้อไหมถ้าตัวไหนไม่มีเราคัดออก21วันแล้วเขาจะฟักมาเป็นตัวอันนี้ไข่แบบว่าเวลาเขาเจาะออกมาแล้วเราก็ช่วยเขาหน่อยนะคะไข่มันจะฟักตัวนะคะพอมันแข็งแรงแล้วเราก็เอาออกมาใส่ท่ออนุบาลมันจะแข็งแรงกว่าไก่บ้านธรรมดานะคะ

0: ออกอย่างเงี้ยดูแลง่ายจ้ะต้องใส่ใจ
1: ถ้าสมมุติว่าไก่บ้านเลี้ยงตรงไหนไก่อันนี้มันก็อยู่ได้เหมือนกันค่ะเหมือนเราเลี้ยงไก่ทั่วไปเลยเลี้ยงง่ายเหมือนกันราคาจะดีกว่าและประโยชน์ของมันก็เยอะกว่าประโยชน์ของไก่ดำภูพานนะคะมันจะมีต้านอนุมูลอิสระบำรุงเลือดบำรุงหัวใจ
2: ไก่ดำภูพานนั้นนะคะส่วนใหญ่จะเลี้ยงเพื่อบริโภคเนื้อเป็นหลักค่ะและด้วยความที่ราคาสูงกว่าไก่บ้านทั่วไปทำให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงของเกษตรกรในปัจจุบันนะคะซึ่งหากใครสนใจอยากเลี้ยงหรือว่าอยากลองชิมไก่ดำของทางฟาร์มที่นี่ก็มีจำหน่ายตั้งแต่ไข่ที่สามารถนำไปเพาะเชื้อเองมีลูกเจี๊ยบที่อายุครบ1เดือนสำหรับนำไปเลี้ยงต่อและเนื้อไก่สดรวมไปถึงไส้กรอกที่ทำจากไก่ดำภูพานซึ่งมีบริการจัดส่งกันทั่วประเทศนอกจากนี้นะคะหากใครผ่านมาทางอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครก็สามารถที่จะแวะซื้อไก่ดำอบโอ่งของทางฟาร์มได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
3: วันนี้นะคะพาผู้ชมมาช็อปสินค้าของกลุ่มหัตถกรรมเตยปาหนานบ้านวังหินนะคะอยู่ที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะคะกลุ่มนี้ต้องบอกเป็นผลิตภัณฑ์งานทำมือจากสาวๆที่เป็นกลุ่มแม่บ้านนะคะแล้วก็มีการนำขึ้นในท้องถิ่นมาใช้นั่นก็คือเตยปาหนานนั่นเองค่ะกลุ่มเราอะค่ะจ๊ะเราทำกันมาตอนนี้นี่กี่ปีแล้ว
4: ประมาณ20กว่าปีค่ะกลุ่มเปิดตั้งแต่พ.ศ.พุทธศักราช2547ค่ะจนถึงปัจจุบัน
3: คนนี้นี่รุ่นแรกเลยไหมคะ
4: ใช่ค่ะเนี่ย คนนี้เมื่อก่อนเป็นประธานกลุ่มคนแรกค่ะแล้วก็รองประธาน
3: ที่มากำลังสารอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเตยปาหนานหมดเลย
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็กอเขียวๆข้างๆเรานี่นะคะก็คือเตยปาหนานนี่แหละ
4: เป็นใบสดค่ะ
3: คือใบเขาเหมือนใบเตยแต่ว่าเป็นไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็หนามคือชัดมาก
4: เตยปาหนานคุณสมบัติพิเศษของเขาคือมันแข็งแรงนะคะใช้งานได้ประมาณ 5-10 ปีแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษก็คือมันกันน้ำเป็นเส้นใยที่เหนียวแล้วก็นิ่มมีความมันเงาในตัวของ

0: ส้น
1: ถ้าเทียบกับกระจูดอ่ะคือกระจูดเขาก็จะมีความสวยของเขาเนาะแต่ว่าตัวเตยปานันอ่ะมีความนุ่มกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีความแบบยืดหยุ่นมากกว่าย
0: ืดหยุ่นใช่ค่ะคือมันจะคืนรูปออกมาไม่ว่าจะยับยืนยังไงแต่มันก็จะคืนรูปเดิมแบบนี
1: ้
0: ค
1: ่ะแล้วถ้าเมื่อก่อนสำหรับตัวเตยปานันแล้วอะค่ะที่ชาวบ้านใช้กันอะเขาใช้ทำอะไรคะ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นเสือ เสือปูนอนเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม
1: ่ตัวเตยปานันเนี่ยค่ะหนูเห็นว่า1มันใหญ
0: ่
1: นะมันใหญ่แล้วมันก็มีหนามทีนี้กว่าที่จะได้มาเป็นเส้นแบบนี้ค่ะมันมีกระบวนการหรือมันขั้นตอนมันเยอะกว่าตัววัสดุอื่นๆที่เขานำมาจัด
0: เยอะกว่าค่ะคือขั้นแรกเลยเนี่ยก็คือเราไปนำใบจากต้นมาใช่ไหมคะแล้วก็นำมาเอาหนามออกเสร็จแล้วก็เอาใบสดตัวนี้นะไปต้มน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงนะคะถ้าเกิดว่าเส้นเตยมันไม่สุกมันจะทำให้เส้นออกสีดำมันจะไม่ขาวพลูน
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็นำมากรีดเส้นกรีดเส้นเสร็จก็เอาไปบดนะคะกับเครื่องเพื่อรีดน้ำสเปิร์มมันออก
1: รีดความชื้นของใบออกให้มันแห้งหรือแต่เส้นใหญ่
0: ใช่ใช่ค่ะหลังจากนั้นก็นำไปแช่น้ำประมาณ2คืนแล้วก็นำมาผึ่งแดดที่แบบแดดจัดๆนะคะ
1: รวมๆแล้วกว่าที่เอามาใช้สารได้นี
0: ่ประมาณ7วันค่ะ
1: 7วันกว่าจะได้สารกันตัวหมวกใบนี้ค่ะเราใช้เวลาทำนานไหมคะ
2: ประมาณ2 วันจ้ะ
1: 2 วันอย่างนี้ถือว่ายากหรือง่ายคะหมวก
2: ไม่ยากก็ไม่ยาก
1: ไม่ยากไม่ง่ายแต่ว่าใบหนึ่งก็คือ2 วัน
2: จ้ะ
1: เนาะแล้วถ้าเป็นลายอย่างนี้ค่ะ
2: นี่ประมาณ3 วัน
1: เพราะว่ารายละเอียดมันเยอะเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้เป็นลายเอกลักษณ์ของทางกลุ่มนะคะเป็นลวดลายโบราณเรียกว่าลายอกปู
1: อย่างผืนนี้เนี่ยก็คือเราจะสานไปเรื่อยๆจนเป็นชิ้นใหญ่
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ค่อยนำไปตัดเย็บอีกท
0: ีใช่ค่ะใช่
1: นี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเตยปานันที่ทางกลุ่มเนี่ยพัฒนาขึ้นมาจ้าสงวนก็จะเป็นเหมือนรุ่นลูกถูกไหมคะแม
3: ่ค่ะรุ่นลูก
1: เป็นรุ่น
3: สามรุ่นมาแล้ว
1: รุ่นแล้วแล้วก็เราจะบอกว่าคือแบบนะคะคือทันสมัยมากแล้วคือเท่มากมาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้ใส่พวกซองยาสูบด้วยแต่ก็ใส่เงินได้ด้วยเรามีชื่อไหมคะว่าเราเรียกกระเป๋าอันนี้
3: เขาเรียกสมุดกรีบค่ะ
1: สมุดกรีบ
3: ค่ะ
1: ช่องนี้ใส่เหรียญปุ๊บพอใส่เหรียญเสร็จปิดฝาฝั่งนี้สามารถใส่เงินได้ด้วยนี่ฝั่งนี้เอาเงินสอดเข้าไปซ้ายขวาสมุดกรีบหรือว่ากระเป๋าโบราณใบนี้นะคะจะอยู่ที่ใบละ180 บาทราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะเป็นงานที่บอกเลยว่าเราหาซื้อที่ไหนไม่ค่อยเห็นแน่นอนหนูเพิ่งเห็นที่นี่แหละครั้งแรกเนาะมีกระเป๋าที่ทันสมัยขึ้นมานะคะอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์เนาะใส่แบงค์ใส่นำบัตรใส่อะไรแบบนี้นะคะสานเป็นลวดลายเนาะแล้วก็กุ้นขอบเป็นหนังแบบนี้นะคะใบนี้อยู่ที่450 บาทราคาไม่รวมส่งนะคะมีกระเป๋าใส่เงินเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะใส่พวกธนบัตรได้เหมือนกันอันนี้จะใบย่อมลงมากว่าเมื่อกี้หน่อยนะคะแล้วก็เป็นซิปแบบครึ่งใบนะคะอยู่ที่ใบละ350 บาทราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะมาที่กระเป๋าถือกันบ้างนะคะใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าถือหูนี่จะอยู่ทรงด้วยตัวเองนะคะเป็นสายยางด้านในแล้วก็มีการใช้เตยปานันเนี่ยถักแล้วก็สานหุ้มสวยงามเลยราคาอยู่ที่ใบละ 1,000 บาทเป็นราคาที่ไม่รวมส่ง
3: ไม่รวมส่ง
1: มาต่อค่ะใบนี้น่ารักมากคือเป็นกระเป๋าถือแบบคล้องแขนก็ได้หรือว่าสะพายก็ได้นะคะแม่บอกว่าเป็นหนังแท้ด้วย
3: ค่ะ
1: เนาะลายนี้นะคะอันนี้ที่เราถืออยู่เป็นสีน้ำเงินเนาะมีสีส้มแล้วก็อันนี้สีออกแดงๆน้ำตาลนิดนึงด้านในเนี่ยก็คือซิปสามารถรูดได้แบบว่ายาวลงมาเลยแบบนี้ใส่ของได้เยอะนะ
3: ใส่ของได้เยอะ
1: นี่ให้ดูค่ะน่ารักจริงไม่ได้ถืออย่างนี้ใช่ไหม
3: ค่ะ
1: เราก็คล้องข้างๆแบบนี้
3: คล้องข้างได้สบายได
1: ้น่ารักมากแล้วก็ใบนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่ 1,300 บาทเป็นราคาที่ไม่รวมส่งนะคะมาต่อที่ใบนี้กันบ้างนะคะสีเขียวเหนียวซับมากเลยอู้ใบนี้ก็หนัง
3: แท้ค่ะ
1: ก้นเขาเนี่ยจะเป็นหนังเหมือนกันนี่ด้านในคือโนว่างานเนี๊ยบมากเนี๊ยบตั้งแต่สานไปจนถึงตัดเย็บเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นงานที่ดูแล้วคือดูแพงต้องใช้คำว่าดูแพงแต่ไม่แพงค่ะเพราะว่าใบนี้เนี่ย 1,300 บาทแน่ราคาไม่รวมส่งนะคะใบนี้ 1,300 บาทเท่มากเนาะจริงอยากให้ดูอีกใบซึ่งใบนี้เนี่ยหนูได้ทำการเอฟไว้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วอยากได้สั่งมาได
3: ้
1: ก็คือใบนี้นั่นเองเท่มากแล้วก็วิธีการสานจะต่างจากของใบอื่นๆใบอื่นเนี่ยก็คือเราจะใช้เตยปานันเส้นเล็กหน่อยแต่อันนี้ใช้เส้นใหญ่ซึ่งม้าบอกว่าทำยากกว่า
3: ทั้งใบเลยค่ะขูดเลย

0: มันจะขูดยากกว่าแล้วก็พอเวลาเราขูดกว่าจะได้นิ่มกว่าจะได้สารมันสารไม่ค่อยเข้าต้องประคับประคองกันอย่างเอง
1: อันนี้จะเป็นสีที่ย้อมแบบไม่ใช่สีธรรมชาตินะคะแต่ว่าเขาย้อมให้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากเนาะแล้วก็ตัวผ้านะคะนี่ตรงนี้เขาจะกุบบุเป็นผ้าแบบแข็งอยู่ทรงนะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้กว้างแบบจุมากใบนี้นะคะที่สำคัญราคาคือแบบราคาดีมากใบนี้นะคะอยู่ที่
0: 1,300 บาท
1: 1,300 บาทหนูเอฟแล้วใบนี้ อีกหนึ่งใบนะคะที่เท่แล้วก็หรูหราไฮโซมากๆใบใหญ่มากดูเทียบกับตัวโนเลยนะคะใบนี้ 2,200 บาทปึ๊บนี่อันนี้ก็ใหญ่เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: เท่มากใบนี้มีสีขาวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีเหลืองลายตารางแบบนี้นะคะอยู่ที่ใบละ 2,200 บาทนะคะเป็นราคาที่ไม่รวมส่งเนาะนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระเป๋านะคะจริงๆที่นี่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายมีทั้งเสือเนาะเสือลวดลายสวยงามมากนะคะหรือว่าจะเป็นพวกงานสังทำที่รองแก้วที่รองจานแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ต่างๆของกลุ่มเรารวบรวมเอาไว้แล้วนะคะใน Facebook ชื่อว่า
0: เพจเตยปานันกระบี่ค่ะ
1: เตยปานันกระบี่เข้าไปได้เลยนะคะก็จะมีสินค้าหลากหลายมากกว่าที่เรารีวิววันนี้ด้วยเนา
0: ะ
1: สอบถามสีสอบถามราคาสอบถามค่าจัดส่งกันได้รวมถึงถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยเป็นโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารอยากจะสั่งทำสินค้าพรีเมียมที่ทำจากเตยปานันนะคะก็ติดต่อกับทางกลุ่มได้โดยตรงด้วยเนาะวันนี้ต้องขอบคุณมาสงวนด้วยนะคะที่นำผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานฝีมือที่เป็นของดีของจังหวัดกระบี่บ้านเรานำมาให้คุณผู้ชมได้ช็อปกันถึงบ้านเลยนะคะขอบคุณนะคะ
0: จ้า
1: พบกับรายการเรื่องเดตโรได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.วันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

Ik...

ประชุมนี่หว่าตายแล้วสวัสดีนะครับน้องๆเวลาที่เกิดไฟไหม้นะครับมีเรื่องที่ควรทำและก็ไม่ควรทำนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่เคยที่จะเจอไฟไหม้จริงๆนะครับแต่หลายคนรวมถึงพี่ต๊อปก็สงสัยว่าทำไมไฟไหม้ถึงห้ามใช้ลิฟต์เราใช้อะไรดับไฟได้บ้างนอกจากน้ำแล้วเราจะเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้อย่างไรแล้วรายการคิดวิทย์ของเราในวันนี้จะร้อนแรงและสุดตื่นเต้นขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันก่อนดีกว่าครับ

เป็นยังไงกันบ้างครับดูจากตัวอย่างแล้วเนี่ยตื่นเต้นทุกนาทีเลยใช่ไหมครับและตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่เราจะไปพบกับผู้ที่จะมาท้าทายโจทย์ร้อนๆในรายการคิดวิทย์กันแล้วไปพบกับพวกเขาได้เลยครับ

0: น้องๆทุกกล้าท้าเปลวไฟที่ร้อนแรงในวันนี้จะต้องผ่านการเรียนรู้ฝึกฝนกับผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการป้องกันอัคคีภัยน้องๆต้องตื่นตัวและมีสติกันอยู่ตลอดเวลาเพื่อเตรียมพร้อมกับสู้ศึกจอดไฟลุกในวันนี้
1: สวัสดีครับน้องๆวันนี้ถ้ามีคำถามครับน้องๆมีคำถามก็สามารถที่จะถามได้นะครับนะ
2: ทำไมไฟติดได้อะ
1: ในการที่จะลุกไหม้ขึ้นมาเป็นเปลวไฟได้เนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบนะครับนะอยู่ด้วยกันทั้งหมด3องค์ประกอบอย่างแรกเลยก็คือเชื้อเพลิงแต่เชื้อเพลิงเนี่ยเราจะจำแนกออกเป็นสถานะใครรู้บ้างว่ามีกี่สถานะ
3: 3เหรอคร
1: ับ3สถานะถูกต้องครับเยี่ยมมากมีอะไรบ้าง
3: ของแข็งของเหลวแก๊ส
1: แก๊สหรือก๊าซถูกต้องครับเชื้อเพลิงทั้ง3สถานะเนี่ยนะครับนะมันจะติดไฟได้เนี่ยมันต้องมีการคายไอซะก่อนเวลาที่น้ำมันติดไฟไม่ได้ติดจากตัวน้ำมันนะครับมันติดจากตัวอะไรฮะไอระเหยครับไอระเหยหรือเวเปอร์เนี่ยแหละส่วนก๊าซนะเป็นสถานะเขาบอกว่าเป็นสถานะที่ติดไฟได้ง่ายที่สุดไม่ต้องรอเปลี่ยนสถานะเพราะว่าสถานะของเขาเนี่ยเป็นเวเปอร์อยู่แล้วพร้อมที่จะติดไฟการคายไอของแข็งคืออะไรรู้ไหมการกลายเป็นควันนั่นเองครับเราเคยเห็นไหมครับก่อนที่มันจะติดเป็นเปลวแดงขึ้นเป็นถ่านแดงๆมันจะมีควันลอยขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับนี่นะครับเราเรียกกันว่าช่วงเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งเนี่ยมันมีการคายไอควันที่ลอยขึ้นมาเนี่ยติดไฟด้วยอันนี้คือตัวแรกเชื้อเพลิงอ้าวตัวต่อมาครับองค์ประกอบตัวต่อมาก็เป็นในเรื่องของอากาศนะครับอากาศหรือออกซิเจนก็ได้ไฟเนี่ยนะครับนะมันต้องการปริมาณออกซิเจนตั้งแต่ 16% ขึ้นไปยิ่งเยอะยิ่งดีครับยิ่งเยอะยิ่งชอบไฟยิ่งติดง่ายแต่ถ้าต่ำกว่า 16% ลงมาเป็นไงฮะไฟที่ติดอยู่มันจะค่อยๆหลีลงแล้วก็ดับลงไม่มีออกซิเจนไฟมันก็ดับอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือความร้อนแต่ร้อนเนี่ยมันร้อนมากร้อนน้อยแค่ไหนล่ะมันขึ้นอยู่กับอะไรครับ
4: เชื้อเพลิง
5: ไฟเป็นเรื่องที่อันตรายแล้วควรจะเรียนรู้ไว้เพื่อจะได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
6: เวลาไฟไหม้มีเครื่องอุปกรณ์กี่ชนิดที่ใช้ดับไฟได้ครับ
1: อุปกรณ์หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการดับเพลิงเนี่ยมีมากมายหลายชนิดเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่ก็จะเตรียมนะครับนะให้น้องๆได้เรียนรู้ในส่วนของอุปกรณ์ที่ยังใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันมันใช้งานอะไรยังไงนำมาดับให้ถูกกับประเภทของไฟด้วยตัวแรกแบบนี้คือเครื่องดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งเชื้อเพลิงธรรมดาดับได้เชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมันหรือก๊าซดับได้เชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านดับได้อย่างที่สองครับนะ CO2 ครับ CO2 มันจะมีอุณหภูมิความเย็นถึง-40องศาเซลเซียสครับถังทางด้านขวามือของเราเนี่ยนะครับนะจะเป็นเครื่องดับเพลิงแบบน้ำครับถังที่เราเห็นทางด้านซ้ายมือนะครับนะฝั่งนี้เป็นเครื่องดับเพลิงแบบโฟมนะเชื้อเพลิงเหลวเนี่ยนะครับนะเราสามารถใช้เครื่องดับเพลิงแบบโฟมแบบนี้ดับได้สบายๆเพราะว่ามันออกแบบมานะครับนะเพื่อที่จะดับไฟประเภทนี้โดยเฉพาะเลย
7: สนุกมากเลยครับได้ความรู้ด้วยนะครับผมว่าแต่ละอย่างต้องดับไฟด้วยอย่างไรบ้างครับผมตื่นเต้นครับผมว่าจะได้ทดลองครั้งแรกนะครับผมยังไม่เคยทดลองถังดับเพลิงมาก่อนเลยครับ
1: วันนี้เดี๋ยวจะมีนะครับเชื้อเพลิงประเภทต่างๆเอามาจุดนะครับให้พวกเราเนี่ยสังเกตอ้าวเบื้องต้นเดี๋ยวพี่จะให้นะครับจุดให้ดูว่ามันลักษณะการลุกไหม้ควันมันจะเป็นยังไงแบบไหนสีออกมาเป็นยังไงดูสีของกลุ่มควันจะเป็นสีอะไรฮะเทาๆออกน้ำตาลใช่ไหมครับใช้น้ำทำการดับสบายๆเพราะว่ามันเป็นเชื้อเพลิงธรรมดาลองดูครับในจุดที่เราเห็นเป็นควันลอยขึ้นมานี่คือน้ำโดนไม่เต็มที่ใช่ไหมครับมันก็ยังมีกลุ่มควันเพราะฉะนั้นถ้าจะดับก็ต้องดับให้สนิทการดับเพลิงขั้นต้นก็ควรที่จะอยู่เหนือลมเหมือนกันถ้าอยู่ใต้ลมไงครับสำลักควันใช่ไหมสารดับเพลิงต่างๆถ้าเป็นผงเคมีแห้งฉีดแล้วมันก็ทำให้ตลบกลับเข้ามาหาเราอีก
2: ตรงนี้
1: ตรงไหนอีกชี้เพื่อนดูชี้เพื่อนดูตรงไหนมีควันใช่ไหมตรงไหนมีควันแสดงว่ามันยังมีการคายไอใช่ไหมอาจจะเกิดการติดต่อลูกดามได้บริเวณนี้ครับ
2: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังดับไม้อยู่ค่ะก็รู้ว่าเชื้อเพลิงแต่ละชนิดนะคะมีการดับที่ไม่เหมือนกันบางอันนะคะก็ใช้น้ำบางอันก็ใช้เคมีแห้งค่ะ
1: พร้อมไหมครับทั้งสองคน
8: พร้อมคร
1: ับ ทดลองฉีดครับตายหยุดหยุดดูครับพอฉีดแล้วไฟดับแล้วหยุดดูบางครั้งผงเคมีมันยังไม่สัมผัสกับตัวเชื้อเพลิงทั่วทั้งหมดก็อาจจะเกิดการติดต่อลุกลามกลับขึ้นมาได้พี่มีถังนึงครับเป็นถังน้ำฉีดแล้วสายทั่วเอา1 2 3ฉีดหยุด
7: ต้องดับให้หมดถ้าไม่หมดอาจจะมันก็เป็นควันอยู่ครับ
1: คราวนี้จะใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงแต่เดี๋ยวพี่จะใช้ CO2 ฉีดดับให้ดูก่อนว่ามันดับได้จริงๆโอ้โหนะครับนี่ครับ CO2 ดับไหมมันดับไฟได้นะครับนะแต่ว่าถ้ามีประกายไฟมีความร้อนมันก็ติดได้ครั้งหนึ่งกันนั้นผงดับเพลิงแบบเคมีแห้งนะครับนะครับปริมาณน้ำมันอาจจะมากเอาไม่อยู่นะครับ4 ท่าน 4 ท่าน4คนมาตรงนี้เดี๋ยวมาใกล้ๆกันนะครับจับปลายสายพร้อมปลายสายพร้อมนะครับนะเดินเข้ามาใกล้ๆนะครับ1 2 3เดินเข้ามาพร้อมฉีดสายข้อมือสายข้อมือดับไหม CO2 ก็ดับได้ไดเคมีคอลก็ดับได้แต่ดับแล้วถ้ามีประกายไฟมีความร้อนมาสัมผัสอีกมันก็ติดไฟซ้ำขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเชื้อเพลิงยังมีอยู่

0: นะครับแต่ถ้ามาตอนนี้เราใช้โฟมดูซิจะเป็นยังไงนะครับ
1: พร้อมแล้วครับ1 2 3 4ครับ
0: ขอบกระบะขอบกระบะตรงไม่ต้องสายข้อมือหยุดสนิทนะครับสนิทแบบไหนครับมีประกายไฟมีความร้อนนะครับทำไมครับไปสัมผัสโดนใกล้ๆแบบนี้ก็ไม่สามารถติดไฟได้เพราะว่ามันจะไปเคลือบผิวหน้าของเชื้อเพลิงทำให้เชื้อเพลิงไม่สามารถทำไมครับคายไอได้เห็นไหมโฟมจึงทำไมครับดับน้ำมันได้ดีที่สุด
2: ได้รู้ว่าดับไฟนี้ต้องใช้อะไรใช้อะไรต้องใช้ถังนี้หรือใช้น้ำก็ได้ใช้อะไรก็ได้ใช้โฟมดับรู้สึกมันดีครับรู้สึกว่ามันมันจริง
3: ๆคราวนี้น้องๆกำลังเตรียมตัวที่จะเข้าไปในห้องที่มีแต่ขม่าวควันจากการเผาไหม้อยู่พวกเขาต้องทำยังไงกันบ้างนะ
0: ทีมงานเป็นไงบ้างพร้อมไหม
4: พร้อม
0: เยี่ยมลุยกันเลยมาตักอากาศนะครับวิธีการเบื้องต้นเนี่ยสัมผัสก่อนถ้ามันไม่ร้อนเราก็สามารถเข้าได้นะครับโอเคควันเต็มเลยนะครับนะควันเริ่มเยอะแล้วเอ้าต้องใช้วิธีการคานแล้วล่ะนั่นแหละเยี่ยมทำไมต้องคานสู่ที่ต่ำก็เพราะว่าผลพลอยได้จากการเผาไหม้เนี่ยมันก็จะมีกลุ่มควันมีก๊าซพิษกลุ่มควันมันจะลอยขึ้นสู่ด้านบนถ้าเราเดินแบบปกติเนี่ยฮะเราจะสูดดมเอากลุ่มควันเอาก๊าซพิษพวกนี้เข้าไปนะครับเราอาจจะสำลักควันแล้วก็เสียชีวิตได้
5: อ้าวลองดูซิประตูทางออกอยู่ด้านไหนครับเอามือสัมผัสดูเจอแล้วเจอลูกบิดแล้วใช่ไหมครับเอาละค่อยๆเปิดครับค่อยๆเปิดเอาละค่อยๆเดินออกไป
0: มีถุงแล้วดีขึ้นไหม
6: ดีขึ้นค่ะ
0: ถ้าเราไม่มีถุงกันควันอันนี้วิ่งออกมานี่เป็นไงฮะหรือว่าเดินออกมาอันคิดว่าอันตรายไหม
6: อันตราย
0: อาจจะสำลักควันได้ใช่ไหมครับ
7: เรื่องของไฟมันเรื่องที่อันตรายนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยน้องๆที่อยู่ที่นี่และน้องๆที่อยู่ทั้งบ้านน่ะก็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับไฟแล้วก็วิธีการดับไฟรวมไปถึงวิธีการเอาตัวรอดกรณีที่เกิดเพลิงไหม้แล้วใช่ไหมล่ะครับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้เนี่ยจะกลายมาเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์ได้หรือไม่ต้องติดตามชมกันให้ดีครับ
8: ไฟที่เผาไหม้อย่างร้อนแรงเกิดจากองค์ประกอบเพียงแค่3อย่างเชื้อเพลิงออกซิเจนและอุณหภูมิที่เหมาะสมหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไฟก็จะดับลงทันทีลองนึกดูว่าหากเกิดเหตุไฟไหม้ความรู้เรื่ององค์ประกอบไฟนี้จะช่วยเราได้ยังไงบ้าง
7: มาเลยครับมาเลยเอาล่ะครับและตอนนี้ครับความสนุกจะเพิ่มเป็น2เท่าอย่างแน่นอนเพราะถึงเวลาที่เราจะเข้าสู่ภารกิจในรายการคิดวิทย์กันแล้วซึ่งภารกิจวันนี้จะเต็มไปด้วยความร้อนและความอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่นะครับรวมถึงการสวมอุปกรณ์ป้องกันอย่างที่น้องๆใส่แบบนี้ด้วยอยากรู้ยังว่าโจทย์คืออะไร
4: อยากรู้ครับ
7: อยากรู้แล้วจะบอกให้โจทย์ในวันนี้ก็คือให้น้องๆรวมพลังกลายเป็นนักดับเพลิงรุ่นจิ๋วควบคุมกองไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่ทางนู้นให้ได้ภายในกองไฟนะครับก็จะมีเชื้อเพลิงที่แตกต่างกันอยู่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้พลาสติกหรือว่าน้ำมันนะครับน้องๆต้องรีบควบคุมนะครับและพยายามดับไฟไม่ให้ไฟเนี่ยลุกไปไหม้ตุ๊กตาที่น่าสงสารตัวนี้น้องๆสามารถใช้อุปกรณ์ที่ทางรายการเตรียมไว้ให้นะครับมาดับไฟกันอย่างเต็มที่เลยยกเว้นน้ำที่จะมีให้น้องเพียงแค่1ถังเท่านั้นเจอโจทย์ที่ท้าทายแบบนี้นะครับน้องๆจะต้องตั้งสติและวางแผนกันให้ดีแล้วก็ไปคิดวิทย์กันได้เลย
9: ถ่านเว้ยน้ำดับต้องใช้น้ำดับดิ
10: ทรายมันจะดับไงมันจะลุกยิ่งกว่านะ
9: อืมใช้น้ำเลยมีดูน้ำดิมีน้ำแล้วนะ
3: โอ้เอาละสิครับเปลวไฟที่ลุกโหมขึ้นทำให้น้องๆไม่ทันได้ตั้งสติสาดน้ำที่มีอยู่เพียงถังเดียวลงไปในกองไฟทันทีแล้วที

0: นี้น้องๆจะทำยังไงกันต่อครับเนี่ย
1: รู้สึกตื่นเต้นมากครับไม่เคยเจออะไรมาก่อนแบบนี้ครับ
2: โอ้ตื่นเต้นมากครับเหนื่อยมากเลยครับ
1: เดี๋ยวไปเลยแต่นี้มัน
2: เอาไปคุกๆตอนแรกเราเอาน้ำเทลงไปก่อนก็ช่วยน้ำเป็นนิดนึงเราก็ต้องเอาทรายไปกบ
0: ในช่วงแรกนั้นน้องๆใช้ทรายเทลงไปบนกองไฟใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวไล่อากาศและตบไฟที่กำลังลามไปตามแผ่นไม้ให้ดับลงได้แต่ความร้อนที่ระอุไหม้ถ่านด้านล่างสุดในกองไฟก็ทำให้เปลวไฟโหมลุกไหม้ขึ้นมาอีกหลายครั้งเอ๋นั่นน้องๆหยิบก้อนน้ำแข็งแห้งออกมาครับน้ำแข็งแห้งที่เต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้จะช่วยให้พวกเขาดับไฟได้หรือเปล่า
2: น้ำแข็งแห้งมันมีความเย็นมากครับผมอุณหภูมิพี่เขาบอกว่าติดลบ40องศาเลยครับ
3: ดับตรงไม้ก่อนนะพวก
4: กำลังคิดว่าจะเอาน้ำแข็งแห้งกับน้ำใส่ชูดีไหม
3: เนี่ยเนี่ยแถวเนี้ยเนี่ยเนี่ยเออไปทำไมอีกทำไมอีก
5: เออตามใส่ถัง
3: หวงผู้หวงผู้ดูน้ำแข็งนั่นจับรอบเนาะเดี๋ยวมันหมด

0: น้ำที่เราผสมมันช่วยได้
1: เป็นไงบ้างครับน้องๆน้องๆเนี่ยวางแผนและใช้วิธีไหนในการที่จะดับกองไฟเพื่อไม่ให้ถึงตุ๊กตาบ้างครับใช้วิธีไหนบ้าง
2: ทรายครับ
1: ใช้ทรายใช่หรือ
2: แล้วก็น้ำส้มสายชู
1: น้ำส้มสายชูน้ำแข็งแห้ง
3: ผง
1: เกลือ
3: ผงฟู
1: ทำไมถึงใช้ผงฟูแล้วก็น้ำส้มสายชูหรือว่าเกลือครับ
2: เอา
3: เกลือ
2: เอามาผสมกัน
1: ครับ
3: เกลือมันเอาไว้เร่งความเย็นครับผม
1: อ๋อแล้วเกลือไปเร่งความเย็นกับอะไรเอ่ย
3: กับน้ำแข็งแห้งที่น้ำละลายอยู่
1: น้ำแข็งแห้งที่มันละลายอยู
2: ่ครับ
1: นะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูกับผงฟูใช้ด้วยกันทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์น้องๆมาถูกทางแล้วนะครับแต่แล้วผลที่ได้เป็นไงตอนนี
2: ้ไฟ
1: มันเริ่มดับเรื่อยๆแล้วใช่ไหมแต่ว่าน้ำเนี่ยมันเริ่มหมดใช่เปล่า
3: ครับ
1: เพราะว่าน้ำเนี่ยบอกให้ก่อนว่ามีแค่ถังเดียวเท่านั้นใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: แต่ตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าน้องๆเนี่ยใช้หมดไปตั้งแต่แรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆต้องวางแผนหลังจากนี้ให้ดีนะครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเชื้อมันปะทุขึ้นมาอีกแล้วหรือเปล่าไปดูทางด้านนู้นดีกว่าแล้วรีบหาวิธีเลยครับไปเลยครับตอนนี
2: ้คือไฟครับพอดับแล้วมันก็ยิ่งลุกขึ้นจนจะถึงไม้ไปที่ตุ๊กตาอยู่แล้วครับ
3: ขอบคุณครับ
2: แล้วก็เอาผ้าไปจุ่มกับที่เราน้ำที่เราผสมมาโปะๆเพื่อมันจะกระจายดีกว่าที่เราเทครับ
3: มีควันอยู
1: ่และตอนนี้นะครับดูเหมือนกับว่าเปลวไฟของน้องๆเนี่ยก็จะเริ่มดับนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีกลุ่มควันที่พร้อมที่จะประชุได้ตลอดเวลาเหมือนกับตอนนี้ครับตอนนี้เนี่ยไฟได้ปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะโอ้โหน้องๆไฟปะทุขึ้นอีกแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องๆพยายามเนี่ยใช้หลากหลายวิธีมากเลยตั้งแต่การใช้ผ้านะครับที่ชุบน้ำแล้วก็รวมถึงแข็งแห้งแล้วก็ทรายครับตอนนี้ดูดีๆนะครับน้องๆอย่างที่พี่ต๊อบบอกไว้ครับว่าไฟนั้นมันดับแล้วก็จริงนะฮะแต่ยังมีปริมาณของกลุ่มควันเนี่ยที่ยังอยู่บริเวณพื้นผิวด้านใต้เนี่ยพร้อมที่จะปะทุได้ตลอดเวลาอย่างกับภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้อยู่ดีๆมันก็ขึ้นมาเองไฟก็ปรากฏขึ้นมาเองอย่างนี้เนี่ยทำยังไงดีน้องๆทางบ้านเอาใจช่วยนะครับ
3: ควันอยู่ข้างล่าง

และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เรานะครับจะมาตรวจสอบผลงานของน้องๆแล้วนะครับเชิญพี่ต้องครับผู้เชี่ยวชาญนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับพี่ต้องครับเดี๋ยวพี่ต้องลองบอกลองตรวจผลงานของน้องๆทางด้านนี้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับพี่ต้องเดินดูโดยรอบได้เลยนะครับ

0: ็โดยรอบแล้วถือว่าควบคุมเพลิงได้นะครับแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้ติดต่อลุกลามได
1: ้โอเคนะครับในบริเวณด้านล่างตรงนี้นะพี่ต้องเชิญทางนี้ครับบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับน้องๆก็สามารถสกัดเพลิงได้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยมาดูถึงโจทย์ภารกิจของเราดีกว่านั่นก็คือการดูแลรักษาตุ๊กตาทั้ง2ตัวนี้นะครับให้ได้มาดูกันใกล้ๆครับขออนุญาตนะจ๊ะน้องหนูเดี๋ยวพี่ต๊อบอันนี้จะเป็นคนตรวจเองนะครับ

0: ตุ๊กตานะครับก็มีรอยของเพลิงไหม้อยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับน้องๆเนี่ยได้ใช้ความรู้ความสามารถนะครับที่ทำให้ถาดบริเวณด้านล่างที่มีแต่เชื้อเพลิงเนี่ยดับลงได้นะครับแต่ตัวของตุ๊กตาเนี่ยนี่เห็นไหมครับมีร่องรอยถ้าเปรียบกับคนเราเนี่ยก็เหมือนกับการได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองยังคงที่จะสามารถรักษาได้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยด้วยความตั้งใจนะครับประกอบกับหลักการที่นำมาใช้ในการดับไฟเนี่ยถือว่าน้องๆทำได้อย่างดีเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่ท็อปถือว่าน้องๆสามารถทำได้สำเร็จครับ yeah!
1: เชื่อหรือไม่ไฟฟ้าสามารถดับไฟที่ลุกไหม้ได้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ทำให้สิ่งนี้เป็นเรื่องจริงด้วยการสร้างสนามไฟฟ้าที่มีกำลังถึง600วัตต์ซึ่งสามารถทำให้เกิดสนามไฟฟ้าที่มีความเข้มข้นกว่า1ล้านโวลต์ต่อเมตรและเมื่อใดก็ตามที่เราส่งสนามไฟฟ้าที่มีความเข้มข้นขนาดนี้ผ่านเข้าไปยังเปลวไฟที่มีความสูงถึง20ฟุตเปลวไฟนั้นจะดับลงไปในทันทีที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าภายในเปลวไฟนั้นประกอบไปด้วยอนุภาคต่างๆซึ่งสนามไฟฟ้าจะเข้าไปก่อกวนอนุภาคเหล่านั้นจนเกิดการผลักเปลวไฟให้ออกห่างจากเชื้อเพลิงจึงทำให้ไฟดับลงได้ในทันทีในอนาคตเราอาจจะนำอุปกรณ์สร้างสนามไฟฟ้านี้ไปประยุกต์ใช้กับการดับไฟในอาคารซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับนักดับเพลิงได้และที่สำคัญไม่มีสารเคมีตกค้างเหมือนกับการใช้ถังดับเพลิงอีกด้วย
0: คำถามท้ายรายการวันนี้ให้น้องๆบอกว่าอะไรบ้างที่ควรทำและไม่ควรทำเมื่อเกิดไฟไหม้ตอบมาอย่างละ2ข้อนะครับส่งคำตอบของน้องๆมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดฟิตแอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยกันที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีเลยนะครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับไฟหน่อยครับ
2: ภารกิจที่ไฟสำเร็จได้ด้วยพลังของเราเ
0: ฮ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจนะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อน